0: ังใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ vipha application

0: นสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวัน
1: ทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV ดิจิตอลหมายเลข3แล้วพบกันนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องใหญ่การเมืองไทยวันนี้คงต้องโฟกัสไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไ
1: ร
0: น่าจะราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยสำหรับร่างแก้ไขของทุกพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆเนี่ยมีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยเขามีมติที่จะถอนชื่อส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับออกจากการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยที่เหตุผลเนี่ยบอกแค่สั้นๆนะครับบอกว่าเกรงว่าจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้อธิบายรายละเอียดอื่นใดนะครับเดี๋ยววันนี้คงจะมีปฏิกิริยาจากหลายๆพรรคการเมืองแล้วก็ถอดความมาร่วมกันวิเคราะห์กับนักวิชาการด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: ปกติเวลาเกิดเรื่องแบบนี้จะมองกันไปที่ค่ายสีแดงว่าเขาจะเอายังไงนะครับแล้วตอนนี้ค่ายสีแดงก็มีความเคลื่อนไหวใหญ่ด้วยอิสรภาพของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อวานชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับคุณทักษิณพ้นโทษได้รับอนิสงส์จากวันมหามงคลนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วตอนนี้ก็คงเหลือแต่ขั้นตอนทางธุรการเดี๋ยวก็รอถอดกำไร EM นะครับแต่มันมีมุมที่ต้องวิเคราะห์ต่อคุณทักษิณเมื่อพ้นโทษแล้วจะส่งผลกระทบทางการเมืองอะไรกับเพื่อไทยบ้างโดยเฉพาะตัวนำทางการเมืองของค่ายสีแดงหน้าที่นี้ครับพี่ประจักษ์อาจารย์เชนยศชนันครับกำลังมาแรงเลยไม่รู้ว่าคุณทักษิณออกมานี่จะเป็นคุณช่วยสนุนเสริมหรือจะเป็นโทษนะครับ
2: นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับทั้งในส่วนของเพื่อไทยเองรวมทั้ง FC ของพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนให้จงหนักเลยนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยอาจารย์เชนกำลังสะสมคะแนนนิยมแบบน้ำซึมบ่อทรายนะครับ
1: ครับ
2: คะแนนนิยมล่าสุดเนี่ยทัศซีของฝ่ายรัฐบาลนี่ขึ้นมาอันดับ2เป็นรองนายกเพียงแค่ 8% เท่านั้นเองครับนี่ขยับขึ้น 1% นายกลดลง 2% นะครับถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ประเด็นสำคัญถ้าติดตามดูนะครับตอนนี้มีกระแสข่าวที่บอกว่าคุณทักษิณจะวางมือจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ดูไบจะเป็นจริงหรือเปล่านี่ในมุมของกูรูทางการเมืองหลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับนี่เป็นคำถามเดิมๆคุณทักษิณจะเดินหน้าอย่างไรนับจากนี้ไปแต่ยังไม่มีคำตอบคนที่ให้คำตอบได้มีคนเดียวคุณทักษิณครับเดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันว่าข้อดีข้อเสียและทางสามแพร่งที่คุณทักษิณจะเจอนั้นน่าจะตัดสินใจเลือกแบบไหนนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ขอบคุณครับก่อนจะไปวิเคราะห์กับพี่ประจักษ์นะครับไปดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีนี้นะครับสืบเนื่องจากกรณีนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัตรเท่านั้นนะครับที่รู้สึกปรับปรื้มกับกรณีที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามกับนายกอนุทินเหมือนกันนะครับนายกอนุทินบอกว่าก็แสดงความยินดีนะครับกับคุณทักษิณแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้แต่ว่าแม้ว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษไปก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการปลดกำไร EM ตอนนี้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าจะปลดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับบางคนบอกว่าปลดได้เลยไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนของคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยคุณวินยัตชาติมนตรีนะครับทนายความของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569มาตรา21นะครับซึ่งก็ระบุขั้นตอนต่อไปหลังจากที่อดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับไม่เฉพาะกรณีของคุณทักษิณแต่เป็นกรณีของทุกๆคนที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการ3ฝ่ายซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นะครับผู้พิพากษาศาลในพื้นที่แล้วก็พนักงานอัยการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อต่อศาลภายในเวลา120วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับนะครับเพื่อที่จะพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ส่งรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในกรอบ120วันเหมือนกันนะครับตามที่นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้เพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาออกคำสั่งปล่อย แล้วพอมีหมายหรือว่ามีคำสั่งปล่อยแล้วนะครับคณะกรรมการก็จะจัดทำบัญชีผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพอเรือนจำคลองเปรมได้รับบัญชีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งรวมไปถึงนายทักษิณด้วยนะครับตัวของนายทักษิณก็จะต้องไปรับใบสำคัญที่เรียกว่าใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์นี่แหละครับสำคัญเลยคุณทักษิณจะต้องไปรับที่เรือนจำคลองเปรมนะครับแล้วก็นำใบบริสุทธิ์นี้แหละไปเข้าพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อที่จะรับการปลดกำไร EM ให้กับคุณทักษิณนะครับถึงขั้นตอนนี้จึงจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้นะฮะ
1: สำคัญอยู่ที่ใบบริสุทธิ์นี้นะครับถ้าได้แล้วปลดกำไร EM ทุกอย่างจบแต่ถ้าดูตามกระบวนการที่คุณอนุชาได้อธิบายไว้นี่เป็นกระบวนการในทางธุรการซึ่งก็คงเดินไปเดินหน้าไปตามขั้นตอนส่วนเรื่องเงื่อนไขในคุณทักษิณเมื่อวานอย่างที่ผมอธิบายไปเข้ากรอบเงื่อนไขนะครับตามมาตรา7มาตรา8นะครับวงเล็บ1 2นะครับแล้วก็มีข้อฉอฉิ่งด้วยคุณทักษิณเข้ากรอบนั้นแน่นอนพอมีกระแสข่าวออกมาในลักษณะแบบนี้ครอบครัวก็ยินดีครับมีปฏิกิริยาจากทางครอบครัวนะครับคุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงลูกสาวนะครับมีคุณณัฐพงศ์คุณากรวงนะครับสามีคุณพินทองทาและคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีคุณแพทองทานชินวัตรเมื่อวานไปออกงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่สนามหลวงนะครับแน่นอนยินดีฮะยินดีกับข่าวของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งทางครอบครัวก็คงรอคอยให้ได้รับอิสรภาพคุณพินทองทาเนี่ยกล่าวเลยบอก

ว่าตื่นตันน้ำตาคลอด้วยนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพูดคุยกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เพราะว่าคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วการพ้นโทษในครั้งนี้ก็ดีใจกับคุณพ่อเนี่ยคุณทักษิณดีใจกับครอบครัวซึ่งทางครอบครัวก็

0: แต่เอาเบื้องต้นว่าครอบครัวเนี่ยดีใจประมาณนี้นะครับ
1: นะครับก็ถามบอกว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้เหตุผลที่คุณทักษิณเนี่ยเดินทางกลับมาประเทศบอกว่าจะอยู่กับหลานๆใช่ไหม
0: ครับ
1: นักข่าวก็ไปถามจากคุณพินทองถามเมื่อวานนี้บอกว่าคุณทักษิณออกมาครั้งนี้เนี่ยจะอยู่กับหลานๆใช่ไหมนะครับตัวของคุณพินทองทาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อซึ่งหมายถึงคุณทักษิณเนี่ยก็จะอยู่บ้านนี้แหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเงียบๆแล้วก็สงบไปก่อนแต่ว่าหลานๆนี่หนาแน่นแน่ๆ
0: หนาแน่น
1: คุณเอมคุณพินทองทาเนี่ยย้ำว่าหนาแน่นเพราะว่า
0: หลานเยอะ
1: คนน่ะ7คนนะครับซึ่งเป็นหลานของคุณทักษิณทีนี้นอกจากปฏิกิริยาของทางครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีปฏิกิริยาของทางฝักฝั่งนายกรัฐมนตรีที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายกก็ไปที่สนามหลวงเหมือนกันนะครับไปงานเดียวกันนี่แหละนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับนายกบอกว่าก็รับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทักษิณนะครับเมื่อวานนี้นายกบอกว่าก็เป็นวันที่เป็นมงคลนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอื่นไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของประเด็นทางการเมืองนักข่าวก็คงพยายามจะถามแหละนะครับหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนนักข่าวคงตั้งป้อมไปถามเหมือนกันแต่นายกบอกเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ว่าขอแสดงความยินดีกับคุณทักษิณแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดอื่นใดเนี่ยนายกบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันวันหลังเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันมหามงคลไง
0: ถ้าไม่เบรกนะชวนคุยอีกเยอะนะครับเพราะว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณมีถูกมองว่ามีนัยยะทางการเมือง
1: ครับ
0: คุณทักษิณตัดผมยังเป็นข่าวเพราะฉะนั้นการพ้นโทษครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับขยับไปดูค่ายสีแดงบ้างนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็คุณประเสริฐจันทละรวงทองครับบอกว่าก็ยินดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณทักษิณพ้นออกมาเราอาจจะได้เห็นบรรดาแกนนำรุ่นเก๋ารุ่นเราสู้ทั้งหลายเข้าไปพบไปเยี่ยมนะพูดคุยกันบ้างคือจริงๆที่ผ่านมาก็ไปได้นะเพราะคุณทักษิณอยู่ในช่วงพักโทษ
1: ครับ
0: นะครับแต่พ้นโทษแล้วตอนนี้คุณประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าพูดถึงความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยมันแน่นอนอยู่แล้วคุณทักษิณผูกพันกับพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสังเกตเธอคำนี้ช่วงหลังคุณผู้ชมบุคลากรองคาพยพค่ายสีแดงพูดบ่อยขึ้นก่อนหน้านี้จะมีแต่บุคคลภายนอกที่พูดนะคุณประเสริฐบอกว่าสมาชิกพรรคจะเดินทางไปพบปะพูดคุยกับคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องธรรมดามากเชื่อว่าคุณทักษิณไม่เข้ามาล้วงลูกให้คำแนะนำในระบบบริหารของพรรคแน
1: ่
0: เพราะพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วนี่เป็นเรื่องนึงที่เขาพยายามจะต้องอธิบายให้มันขาดนะครับเพราะว่าคุณทักษิณมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงว่าเอ๊ะคุณไปสั่งการ
1: เข้าไปข้องเกี่ยว
0: กับ
1: การบริหารภายในพรรค
0: เพราะว่าประเภทแบบdinner talk dinner talk เสร็จรัฐบาลรับลูกไปทำต่อที่โดนวิจารณ์กัน มันก็เป็นที่เพ่งเล็งนะครับแล้วคุณประเสริฐเองในฐานะเลขาธิการพรรคเดี๋ยวก็อาจจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันด้วยนะครับ
1: คุณประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยนะครับเข้าพบคุณทักษิณแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้โทรศัพท์พูดคุยกันนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปพบนั่นแหละจะไปขอคำแนะนำในบางเรื่องเพราะว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการเป็นอดีตผู้นำประเทศการที่จะได้รับคำชี้แนะจากอดีตนายกทักษิณเนี่ย คุณประเสริฐบอกว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับเรื่องนี้กับคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคแต่รับรู้ได้ว่าหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับหลังจากที่มีการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยทุกคนทราบข่าวต่างก็มีความสุขแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้นี่เป็นปฏิกิริยาของในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่านอกจากข้อสังเกตว่าบุคคลในพรรคเพื่อไทยนะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่จะไปเข้าพบอดีตนายกทักษิณแล้วนะครับซึ่งก็มีคำยืนยันจากคุณประเสริฐแล้วบอกว่าก็ไปพบกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่สามารถทำได้ในฐานะที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเชิงการบริหารเพราะว่าเคยเป็นผู้นำประเทศมาก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านี้นายกอนุทินก็พูดเหมือนกันบอกว่าถ้าตัวของคุณทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษถ้าคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำเนี่ยจะไปเข้าพบไหมคุณอนุทินก็บอกเหมือนกันบอกว่ากรุงเทพมันแคบ

0: นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนายกบอกว่าที่จะไปเข้าพบกับคุณทักษิณไปพูดคุยกับคุณทักษิณนะ
1: เหรอมันไม่แปลกหรอกแต่มันเป็นข่าวไงแต่คุยอะไรเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาว่าตั้งแต่มีข่าวนี้ปรากฏออกมาคุณทักษิณยังไม่ได้พ้นโทษอย่าง 100% สมบูรณ์พร้
0: อม
1: แต่ว่าตัวเขาเนี่ยเข้าเงื่อนไขเหลือแค่ขั้นตอนทางธุรการอย่างที่คุณอธิบายไปสื่อครับ101รายงานว่าคุณทักษิณมีแผนบินไปดูไบเขาบอกเขาอ้างถึงแหล่งข่าวในบ้านจันทร์สองล่าคุณทักษิณมีแผนบินไปดูไบหลังจากพ้นโทษจะไปทำอะไรเนี่ยไม่รู้ผมก็ไปคุยมาคือลือกันว่าอาจจะไปเหมือนกับไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ประเทศนั้นประเทศนี้หรือเปล่าคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตลกร้ายเหมือนกันเพราะว่ามันจะกลายเป็นการไปให้คำแนะนำรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งแล้วก็คอการเมืองก็คงจะนำมาเทียบกับรัฐบาลไทยนะครับแต่จริงไหมไม่รู้ไงเพราะลือกันคุณทักษิณอาจจะแค่ไปเที่ยวก็ได้ไปเยี่ยมคุณยิ่งลักษณ์ก็ได
0: ้
1: หรืออาจจะไปสานต่องานอะไรของเขานิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองเราก็พยายามถามนะครับปรากฏเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์ผมคุยกับคุณจักรภพเพ็ญแขซึ่งก็เป็นบุคลากรในองคาพยพค่ายสีแดงนะครับเรื่องไปดูไบเนี่ยคุณจักรภพบอกว่ามีแผนไปจริงมีแผนนะแต่ไปทำอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันนะครับในขณะที่การวางบทบาทการวางหมากตัวเองในกระดานทางการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปฟังคนในค่ายสีแดงอธิบายไว้ในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ครับ
2: มีบางสื่อรายงานครับคุณจักรภพว่าคุณทักษิณถ้าได้รับการอภัยโทษจริงๆก็จะเดินทางไปดูไบจริงหรือเปล่าม
3: ีแผนครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบเราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้พ้นโทษในทางเทคนิคครบถ้วนนะครับขณะนี้มีพระบรมราชโองการอย่างชัดเจนแล้วมีผลโดยสมบูรณ์แต่นั่นคือกรอบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยศาลอัยการกับผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องร่วมกันตัดสินใจว่าจะมีชื่อไหนบ้างที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขนี
0: ้
3: นะครับเราก็ต้องรอให้ชื่อคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในนั้นจึงจะถือว่าได้ใบเขาเรียกใบบริสุทธิ
0: ์
3: แล้วใบบริสุทธิ์นั้นเนี่ยไปเป็นเหตุผลในการถอดกำไรเอเอ็มนั่นแหละจุดนั้นคือได้อิสรภาพอย่างสมบูรณ์และจากนั้นเนี่ยท่านก็มีแผนครับว่าถ้าหากเกิดขึ้นจริงตามที่เราหวังตามที่เราฝันเนี่ยท่านก็จะรับคำเชิญจากบุคคลต่างๆโดยเฉพาะในต่างประเทศเนื่องจากว่าท่านคิดว่าขณะนี้เนี่ยควรที่จะให้บรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยดำเนินไปด้วยคันลองของตัวเองโดยที่ตัวท่านไม่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในระยะสั้นนี
2: ้แสดงว่าคุณทักษิณมองว่าถ้าตัวเองอยู่อาจจะถูกนำไปเชื่อมโยงอะไรในทางการเมือง
3: ครับถ้าเคยพูดบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่พูดกับสื่อก็ไม่ได้เพราะอ้าปากพูดไปก็เป็นข่าวจะพูดเล่นก็เป็นพูดจริงก็เป็น
2: ไปพูดเมืองนอกก็เป็นนะผมจ้องอยู่นะฮะ
3: ก็อาจจะต้องแปลอีกชั้นหนึ่งอาจจะทำให้มีเรื่องพูดกันเยอะขึ้นด้วย
2: ครับที่จริงก่อนหน้านี้คุณทักษิณเคยเปรยไหมครับว่าเขายังอยากจะทำงานการเมืองในด้านไหนๆต่อไปนะฮะ
3: ไม่เคยพูดอย่างนั้นนะครับแต่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อย20ปีเนี่ย
0: ครับ
3: พูดง่ายๆเหมือนคุณทักษิณเป็นตัวโรงละครน่ะแกไม่ใช่แค่ตัวละครในนั้นน่ะไอ้ตัวละครอื่นน่ะจะไปมาๆนี่แกเป็นโรงละครก็ทุกคนที่เป็นขาใหญ่อยู่ตอนนี้รัฐบาลก็มาจากพรรคไทยรักไทยอยู่คุณทักษิณเกือบทั้งนั้นน่ะนะเพราะนั้นการที่จะตัดตัวเองออกจากอนาคตของชาติเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่วิสัยของท่านแต่จะเข้าไปโดยตรงเพื่อจะมีบทบาทเพื่ออำนาจเพื่อความสำคัญเนี่ยผมว่าผ่านไปละณจุดนั้น
2: จะมีดินเนอร์ทอล์คมั้ยฮะ
3: อันนี้คงจะต้องคิดอีกอันนี้ต้องถามทางสื่อจะเชิญหรือเปล่า
2: อ๋อใช่เพราะว่าดินเนอร์ทอล์คนี่สื่อเชิญนะ
3: ตอนนั้นเดซันเริ่มต้น
2: ใช่ครับ
0: ก็ตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะไปกลับนะครับดูไบแล้วก็กรุงเทพมหานครไปอยู่ดูไบเนี่ยก็อาจจะไปดูในเรื่องของการให้คำปรึกษากับใครหรือเปล่าเอกชนหรือเปล่าหรือว่าจะไปดูเรื่องของธุรกิจหรือเปล่านะครับแต่ว่ากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยแน่นอนเขาบอกว่าเขาจะมาอยู่กับครอบครัวนั่นแหละก็ในเมื่อสามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้แล้วก็คือไม่ได้เจอกันนานก็คืออาจจะมาอยู่ครอบครัวก็เป็นเรื่องของปกติเหมือนกันอยู่กับลูกๆหลานๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนตั้งข้อสังเกตพี่ประจักษ์บอกว่าคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยจะยังคงเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าคนเพื่อไทยบอกแล้วเดี๋ยวก็จะไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเรื่องของการบริหารงานแหละแต่ว่าในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เพื่อไทยเขาบอกว่าเขากำลังที่จะฟื้นตัวแล้วก็คะแนนนิยมเนี่ยก็เริ่มตีตื้นคุณทักษิณเนี่ยจะมีผลกับเรื่องนี้ไหม
4: ครับที่จริงประเด็นเรื่องของการแทรกแซงครอบงำเนี่ยเป็นประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยโดนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รอดมาโดยตลอด เพียงแต่ว่าครั้งนี้ฟังจากคุณประเสริฐจันทราดวงทองเนี่ยก็พยายามที่จะตีกันอยู่ในทีแล้วก็พยายามที่จะเซฟตัวของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเอาไว้ด้วยนะครับส่วนกรณีที่จะไปอยู่ต่างประเทศจะไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูตอนเป็นประธานที่ปรึกษาของอันวาอิบราฮิมด้วยนะครับปรากฏว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่อันวาเป็นประธานอาเซียนเฉยเลยนะครับประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของคุณทักษิณนะฮะถ้าไปฟังจากนักวิชาการบางคนบอกว่าเป็นนกฟีนิกซ์คืนชีพนะครับแต่ถ้าพูดแบบสำนวนแบบไทยๆก็จะบอกว่านี่เป็นแมว9ชีวิตตัวจริงเสียงจริงนะครับสำหรับคุณทักษิณหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับนะฮะได้รับการพ้นโทษทันทีไม่ต้องรอถึงวันที่9กันยายนปลายปีนี้ครับมีผลทันทีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังมีขั้นตอนนะครับมีเงื่อนเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถอดกำไร EM รวมไปจนกระทั่งถึงการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดกรอบระยะเวลา120วันครับแต่ต้องบอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณทักษิณครับคุณทักษิณณขณะนี้พ้นโทษเป็นอิสระทางพฤตินัยเรียบร้อยแล้วคนในครอบครัวชินวัตรก็ดีครับคนในพรรคเพื่อไทยก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึง FC ตอนนี้ก็ดีอกดีใจกันโดยทั่วหน้าครับประเด็นคำถามสำคัญเป็นคำถามเก่าครับแต่ว่ายังไม่มีใครให้คำตอบได้นอกจากคุณทักษิณครับว่าคุณทักษิณจะเดินหน้าต่ออย่างไรบทบาทของคุณทักษิณนับจากนี้จะเป็นอย่างไรมีแค่คุณทักษิณคนเดียวครับที่จะให้คำตอบนี้ได้ครับจะวางมือทางการเมืองหรือจะถอยหลังนะครับหรือจะเดินหน้าต่อนี่เป็นประเด็นที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจครับอย่างที่คุณจักรภพว่าไว้คุณทักษิณนั้นขยับอะไรก็เป็นข่าวเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจครับก็ต้องบอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้นี่คือทางสามแพร่งตัวจริงเสียงจริงของคุณทักษิณที่จะต้องตัดสินใจครับคุณทักษิณนั้นเดินทางไกลมาใกล้จะครบ77ปีในวันที่26เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับแยกข้างหน้าคุณทักษิณจะเลี้ยวขวาส่งต่อพรรคเพื่อไทยให้กับคนรุ่นใหม่ที่นำโดยดร.ยศชนันนะครับซึ่งก็เป็นหลานชายนะครับตอนนี้เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และก็ยังมีคุณแพทองธารชินวัตรครับในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้รับช่วงเดินหน้าพรรคเพื่อไทยต่อหรือว่าตัวของคุณทักษิณจะถอยหลังกลับมาครับเพื่อที่เฟดตัวเองออกมาห่างจากเวทีทางการเมืองหรือถึงแยกหน้าจะเลี้ยวซ้ายครับคราวนี้ประกาศวางมือทางการเมืองหรือจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ดูไบในช่วงชีวิตบั้นปลายนะครับอย่างที่มีกระแสข่าวที่มีการจุดพลุออกมานะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีการอ้างว่ามีรายงานข่าวนะครับจากบุคคลที่ใกล้ชิดยืนยันว่าคุณทักษิณจะไปดูไบทันทีครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมีการสำทับด้วยนะครับบอกว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่นะครับสำหรับนักการเมืองชื่อดังที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีการอธิบายให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและแกนนำทั้งในพรรคภูมิใจไทยและในรัฐบาลเนี่ยจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจครับเพราะว่าเคยเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากันมาก่อนตัวคุณอนุทินก็เคยพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งครับพูดถึงเรื่องการที่จะไปอยู่ที่ดูไบดูจะเป็นประเด็นที่มีการจุดพลุขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายผลสู่วงกว้างครับไปยังสื่อหลากหลายสื่อนะครับแต่จู่ๆเนี่ยมันก็หยุดชะงักลงเฉยๆครับด้านหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ครับยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเพราะคุณทักษิณนั้นยังไม่ได้ใบผู้บริสุทธิ์อย่างที่คุณจักรภพว่าไว้เมื่อสักครู่นี้ครับใบบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะนำไปประกอบยื่นขอเดินทางออกนอกประเทศครับยังไม่ได้ครับหรือไม่ครับเรื่องนี้มันก็อาจจะถูกมองว่านี่มันเป็นเรื่องของดีลลับที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าในบ้านเราเนี่ยผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยต่างก็มีความเชื่อครับว่าการเมืองในบ้านเราครับเรื่องของฝ่ายการเมืองเรื่องของคนที่มีอำนาจมักจะมีเรื่องดีลลับเรื่องของการเจรจาลับนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับต้องไม่ลืมว่าคนอย่างคุณทักษิณนั้นประสบการณ์บนเวทีทางการเมืองโชคโชนครับคอนเนคชันทั้งภายในภายนอกนี่อื้อเลยนะครับหากปล่อยไว้ให้เป็นอิสระสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ครับอาจจะมีความเป็นไปได้ครับว่าถึงวันใดวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ก็ได้นะครับ พราะต้องไม่ลืมนะครับเป้าที่คุณทักษิณหรือแม้แต่คุณแพทองธารเคยประกาศเอาไว้พรรคเพื่อไทยต้องกลับมาเป็นพรรคยอดนิยมอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับคงจะไม่มีใครที่จะไปดูแคลนในเรื่องนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยณปัจจุบันครับอยู่ในรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูแลงานนะครับและคอยดูแลควบคุมนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน3กลุ่มใหญ่ของประเทศครับทั้งในเรื่องของเกษตรและปศุสัตว์ในฐานะที่คุมกระทรวงเกษตรนะครับยังดูแลเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพราะคุมทั้งกระทรวงศึกษาคุมทั้งกระทรวงอว.และยังคุมกระทรวงแรงงานครับณปัจจุบันมีคนไทยอยู่ในวัยแรงงาน41ล้านคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะดูแลนะครับสวัสดิภาพความเป็นอยู่หรือผลักดันนะครับสร้างผลงานทำเรื่องที่เป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้คนใน3กลุ่มหลักนี้ได้ครับคะแนนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายล้านเนี่ยรออยู่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะครับที่มีงานเข้าบ้างมีทัวร์ลงบ้างครับจากกรณีของเดอะซันครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับกรณีไปโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงไปเป็นผู้ตรวจครับปรากฏว่างานเข้าทัวร์ลงแล้วก็ถูกขยายผลนะครับว่ามันเกี่ยวโยงไปถึงหลานรัฐมนตรีแต่สังเกตไหมครับด้วยความเก๋าเกมนะครับสุดท้ายเรื่องนี้มันจบแบบไหนจบแบบอธิบดีเนี่ยยอมถอยครับหันหน้าเข้าหารถพระธรรมครับคุณสุริยะก็ไปร่วมในพิธีอุปสมบทครับและยังมีระดับบิ๊กรองนายกนะครับจากพรรคภูมิใจไทยไปร่วมงานด้วยนะครับถูกบอกว่าเป็นโซ่ข้อกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่พรรคเพื่อไทยนะครับภายใต้การขับเคลื่อนของดร.เชนครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำลังเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นกำลังเดินหน้าสร้างผลงานให้กับพรรคเพื่อไทยแบบน้ำซึมบ่อทรายครับค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆของอว.เนี่ยเข้าไปเป็นตัวช่วยนะครับบวกกับบุคลิกความนุ่มนวลครับการเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เป็นบุคคลที่มีบุคลิกดีครับไม่เวอร์วังอลังการเหมือนนักการเมืองรุ่นอาวุโสทั้งหลายนะครับมันต่างจากพรรคภูมิใจไทยครับพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่าจะสามารถคุมกระทรวงหลักๆไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่การขยับขับเคลื่อนดูจะติดขัดไม่รื่นไหลอย่างที่ควรจะเป็นครับเอากันตั้งแต่อภิมหาโปรเจกต์ครับโครงการแลนด์บริดจ์ครับนี่ขนาดตั้งคุณเอกนิติธันประภาสกับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นประธานศึกษาโครงการนะครับแทนที่รัฐมนตรีจากบ้านใหญ่นะครับเรื่องก็ยังไม่ยุติลงครับกระแสต่อต้านนี้ไม่แผ่วนะครับไปดูกระทรวงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับนี่เรียกได้ว่าเสียรางวัลมาตั้งแต่เรื่องมะพร้าวน้ำหอมครับต่อมาทุกเรื่องทุเรียนล่าสุดเนี่ยมังคุดราคากำลังตกครับสุดท้ายมาเลเซียสั่งนะครับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเนี่ยมูลค่าความเสียหาย400,000 ล้านครับขออภัย4,000 ล้านนะครับและไม่มีรายชื่อของคุณสุภจีติดโผ1ใน5รัฐมนตรีที่มีบทบาทโดดเด่นนะครับในซีของรัฐบาลจากสวนดุสิตโพประจำเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากนี้ครับโครงการ THAI Passport นะครับของกระทรวง DEอันนี้ก็กำลังโดนฝ่ายค้านครับทั้งพรรคประชาชนและภาคประชาสังคมกำลังตั้งข้อสังเกตครับวิพากษ์โจมตีเรื่องเกี่ยวข้องกับการล็อกสเปคหรือไม่นะครับเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านหรือไม่เรื่องที่ดินเขากระโดงก็ยังไม่จบครับจนกระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับต้องออกโรงมาขย่าวครับเดินหน้าบุกไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปแจ้งความเอาผิดนะครับหรือแม้แต่งานด้านนิติบัญญัติครับเรื่องการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับมาตรา256แล้วก็เติมหมวด15/1ครับของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นเสนอเข้าไปนะครับก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยังคงให้บทบาทและอำนาจกับสว.ครับยังคงต้องใช้เสียงถึง1ใน4ครับสำหรับการโหวตรับแก้รัฐธรรมนูญครับนั่นเท่ากับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังต้องเฝ้าระวังดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับ และก็อาจจะไม่ไว้ใจอยู่ในทีนะครับล่าสุดอย่างที่เราทราบกันพรรคภูมิใจไทยมีมติครับไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้ครับถ้าภูมิใจไทยไม่สนับสนุนครับโอกาสร่างของพรรคเพื่อไทยจะไปต่อมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูมุมมองของนักวิชาการไปดูมุมมองของกูรูทางการเมืองโดยส่วนหนึ่งครับกับเชื่อว่าเราจะได้คุณทักษิณเนี่ยเดินหน้าในเชิงทางการเมืองต่อไปขยับบทบาทของตัวเองครับตามงานหรืองานอีเวนต์ส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะมีบางอย่างเชื่อมโยงกับในส่วนของพรรคก็มีความเป็นไปได้ครับแทนที่จะถอยไปอยู่ที่ดูไบครับเพราะว่าตัวคุณทักษิณนั้นโดยอุปนิสัยของท่านครับบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่เป็นครับแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้อะไรครับขณะที่สถานการณ์ณปัจจุบันครับพรรคการเมืองที่อุตส่าห์ปั้นมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยครับเลือกตั้งล่าสุดได้ส.ส.เข้าสภา74คนครับน้อยกว่า100คนต่ำกว่า100ครับในช่วงจังหวะเวลาที่ท่านอยู่ในเรือนจำครับถือว่าเป็นส.ส.ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยเป็นต้นมาแล้วอย่างนี้ใครจะไปยอมครับตัวคุณทักษิณยังมั่นใจในศักยภาพของตัวเองครับยังเชื่อว่าแฟนคลับยังให้การสนับสนุนยังเชื่อว่าประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยยังพร้อมที่จะการอุดหนุนสนับสนุนคุณอนุคุณทักษิณในการเดินหน้าต่อเพราะแม้แต่ระหว่างติดคุกเนี่ยก็ยังมีการรวมตัวมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าเรือนจำของเปรมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณทักษิณก็ตามทีนอกจากนี้ครับในช่วงของการรณรงค์หาเสียงนายกอบจคงจะจำก็ได้ครับคุณทักษิณในฐานะผู้ช่วยหาเสียงครับสามารถที่จะช่วยให้ผู้สมัครนายกอบจนะครับของพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งได้ถึง10จังหวัดจากที่ส่งทั้งหมด16จังหวัดครับแล้วจู่ๆใจคุณทักษิณหยุดไปอยู่ที่ดูไบเฉยๆจะหยุดได้อย่างไรครับในเมื่อยังมีช่องทางยังมีโอกาสในการที่จะขยับขับเคลื่อนรออยู่ข้างหน้าครับกูรูทางการเมืองเหล่านี้ยังสะท้อนอยู่ในทีนะครับว่าเวลาของการเป็นนักการเมืองที่มากบารมีครับของคุณทักษิณนั้นมันถึงจุดที่ผ่านพ้นไปเรียบร้อยคือผ่านจุดที่พีคสุดขีดไปแล้วครับมีการยกตัวอย่างครับเอากันง่ายๆบ้านใหญ่ที่เคยอาศัยใบบุญเคยเสริมบารมีให้กับคุณทักษิณครับปรากฏว่าทยอยไปอยู่บ้านใหม่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดเจนครับและยังสามารถเอาชนะผู้สมัครจากค่ายสีแดงได้แบบสู้กันไม่ได้ครับแม้แต่ในพื้นที่ภาคอีสานที่ทางพรรคของตระกูลชินวัตรเนี่ยเคยยึดครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอดครั้งที่ผ่านมาก็แพ้เป็นครั้งแรกครับกูรูเหล่านี้เสนอให้คุณทักษิณครับนายใหญ่ยอมรับความจริงครับแล้วก็ส่งมอบพรรคเพื่อไทยให้กับคนรุ่นใหม่นะครับรับภาระนี้ไปแล้วตัวเองถอยห่างออกมานะครับถ้าหากว่ายังพยายามจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามทีครับรังแต่จะเสียนะครับเพราะอะไรการบริหารจัดการภายในพรรคเพื่อไทยจะมีปัญหาทันทีครับผู้บริหารพรรคจะไม่กล้าตัดสินใจครับต้องรอฟังสัญญาณก่อนขณะที่บรรดาขาใหญ่อาวุโสภายในพรรคกับแทนที่จะเชื่อฟังผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันก็จะไม่สนใจครับมีอะไรจะต่อสายหรือคุยโดยตรงไปถึงนายใหญ่ครับขณะที่บริบทในสังคมสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีรู้จักคุณทักษิณแล้วนะครับนี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดครับอยู่ที่ตรงนี้ครับมันจะส่งผลถึงความศรัทธาความเชื่อมั่นของผู้คนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยและผู้นำรุ่นปัจจุบันของพรรคครับดร.เชนนี่อุตส่าห์พยายามสร้างผลงานครับพยายามขยับสำหรับผลงานของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลครับแบบค่อยเป็นค่อยไปคะแนนนิยมเนี่ยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโพลล่าสุดนะครับของสวนดุสิตโพครับประจำเดือนพฤษภาคมอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเรื่องดัชนีการเมืองไทยปรากฏว่าดร.เชนครับอยู่ลำดับที่2ครับของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่น5อันดับแรกครับอยู่ที่ 29% นะครับตามหลังอันดับ1คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับที่ได้ 37% ห่างกันเท่าไหร่ครับ 8% เท่านั้นเองครับขณะที่ดร.เชนนั้นยังห่างจากคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกเหมือนกันครับห่างกันไกลครับ10กว่าคะแนนนะครับคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปเทียบกับผลสำรวจเดือนเมษายนปี69นะครับคุณอนุทินตอนนั้นได้39ครับเท่ากับลดลง 2% ขณะที่ดร.เชน ครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่28ตอนนี้29ขยับขึ้นมา 1% ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคะแนนเรื่องของปฏิกิริยาเรื่องของ

0: ท่าทีการขานรับของประชาชนต่อบทบาทของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของดร.เชนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยกำลังขยับอย่างมีจังหวะภายใต้การขับเคลื่อนของดร.เชนและคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณทักษิณเข้าไปมีบทบาทอะไรก็ตามทีครับที่ถูกเชื่อมโยงว่าเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปมีบทบาทในพรรคเพื่อไทยคะแนนที่ดร.เชนพยายามที่จะทำไว้นะครับอุตสาห์สะสมมาไว้เนี่ยบางทีอาจจะสูญเปล่าก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับหลายๆคนวิเคราะห์ว่าตอนนี้เพื่อไทยกำลังจะไปได้ดีนะครับอย่างที่พี่ประจักษ์บอกไปเรื่องของความนิยมในทางการเมืองนะครับตัวของดร.เชนก็ตามแล้วตัวของพรรคเพื่อไทยเองก็ดีนะครับแล้วก็ได้คุณทักษิณมาเป็นแรงหนุนอีกนะครับ FC ก็ใจชื้นขึ้นได้แต่ว่ามีหนึ่งเรื่องที่เชื่อได้ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาคุณทักษิณแหละ เพราะว่าดูเหมือนตอนนี้จะตามเกมของภูมิใจไทยอยู่ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยเขาประชุมพรรคกันครับคุณผู้ชมแล้วก็มีมติออกมาประกาศถอนชื่อสมาชิกของพรรคนะครับที่ร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวานนี้แถลงหลังการประชุมพรรคนะครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมติบอกว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็คือร่างของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องถอนการลงชื่อออกนะครับเพราะไปกังวลบอกว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดิมทีเนี่ยเพื่อไทยเขากำหนดจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต้นสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เขาไปประสานขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือมีส.ส.แค่74คนนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันไม่พอกับการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ของรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็เลยต้องไปประสานขอการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่น
1: ๆครับ
2: เพื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทยเขาเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็เลยต้องจำเป็นไปดีลนะครับไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นๆมาร่วมลงชื่อให้เพื่อที่จะให้ครบตามกำหนดเพื่อที่จะยื่นกับประธานรัฐสภานะครับอย่างที่บอกไปก็คือราวๆต้นสัปดาห์หน้าอันนี้คือก่อนหน้านี้นะที่เขาพูดคุยกันแล้วก็วางกรอบวางไทม์ไลน์เอาไว้และเบื้องต้นเนี่ยก็มีพรรคการเมืองที่มีส.ส.ไม่ครบถ้วนนะครับที่จะยื่นญัตติเหมือนกันไม่ครบ1ใน5ก็จะมีการขอความร่วมมือมายังพรรคเพื่อไทยก็คือยื่นหมูยื่นแมวนั่นแหละนะครับก็คือสนับสนุนซึ่งกันและกันมีพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่ขอความร่วมมือมายังพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพื่อที่จะขอชื่อส.ส.ของเพื่อไทยเนี่ยไปเสนอญัตตินะครับไปสนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองเขานะครับ
1: ครับก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าพรรคประชาชนประกาศชัดเจนว่าพร้อมลงชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพรรคอื่นถ้าไม่ได้ไปขัดต่อ3หลักการสำคัญของพรรคประชาชนนั่นก็คือต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ว
2: ม
1: ต้องไม่เพิ่มอำนาจสมาชิกวุฒิสภา
2: อ
1: ะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วพรรคประชาชนก่อนหน้านี้ย้อนไปสักสัปดาห์2สัปดาห์ก็ประกาศว่าเขาสนับสนุนร่างฉบับของพรรคเพื่อไทยคือผมคิดว่ายังไงเพื่อไทยก็รวมเสียงได้ในการเสนอร่างฉบับของตัวเองแต่คำถามคือทำไมพรรคภูมิใจไทยถอนเอาณช่วงเวลานี
2: ้
1: โค้งสุดท้ายคือภูมิใจไทยบอกว่ากลัวว่าจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
2: ครับ
1: ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดกันเวลาที่เราพูดถึงการทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือเรื่องการเปิดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าภูมิใจไทยหมายถึงข้อนี้หรือเปล่าเพราะเขาบอกแค่กว้างๆเองอะ
2: ไม่ได้พูดรายละเอียดอื่นใดเลยนะครับกลัวว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเนื้อหาหรือว่าสาระส่วนไหนที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะไปขัดนะคร
1: ับ
2: พูดเพียงสั้นๆเท่านี้เองนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยไปรวบรวม

0: ชื่อมาแล้วนะสสจากพรรคการเมืองอื่นหลายๆพรรคซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภูมิใจไทยด้วยตอนนั้นก็ไปตกปากรับคำเขาแล้วก็ลงชื่อสนับจะลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเขานะครับนอกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยร่างของพรรคเพื่อไทยที่มีพรรคการเมืองอื่นหนุนก็อย่างเช่นพรรคประชาชนอันนี้ก็คอนเฟิร์มมาเขาบอกเขาอ้างว่าแบบนี้นะเพื่อไทยนะมีพรรคภูมิใจไทยมีพรรคประชาชนมีพรรคกล้าทำรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชาติและพรรคการเมืองอื่นๆอีกแทบทุกพรรคเลยเขาอ้างแบบนี้บอกว่าร่วมลงชื่อในการเสนอร่างของพรรคเพื่อไทยรวมๆแล้วเนี่ย180รายชื่อนะครับคุณจาตุรนยังโพสต์อยู่เลยนะครับว่า189เสียงก็คือราวๆนี้แหละ180 189แต่ใน180หรือ189นี้เนี่ยมันรวมของพรรคภูมิใจไทยด้วยไงเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีมติของภูมิใจไทยที่เขาบอกว่าเขาไม่ร่วมลงชื่อแล
1: ้
0: ว
1: ไม่รู้กี่คน
0: ไม่รู้กี่คนเหมือนกัน
1: แล้วแต่เขาต้องการเท่าไหร่100
0: ต้อง1ใน5
1: 1ใน5ก็คือ100
0: แต่ถ้าไม่มีของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอจะครบหรือเปล่า
1: แต่ผมว่าผมคิดเอาเองนะว่าหาเติมได้ไม่ยากนะครับคำถามม
0: า
1: เลยไปว่าภูมิใจไทยทำอะไรอยู่
0: นั่นแหละนะครับชวนนักวิชาการมาพูดคุยกันหน่อยรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วอาจารย์ธนพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย
2: ์ครับ
0: ครับอาจารย์มี2เรื่องใหญ่ๆตอนนี้การเมืองไทยที่หลายๆคนจับตาเรื่องของอดีตนายกทักษิณกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนอาจารย์ภูมิใจไทยเขากำลังเดินเกมอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ฮะ
2: ก็ไม่เห็นต้องตีความยากเลยครับ
0: ภู
2: มิใจไทยไม่เอาด้วยพวกสวก็ไม่ถึง1ใน3ก็จบแล้วนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าพรรคสีน้ำเงินกับสวเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อสีเดียวกันนะฮะแล้วการที่พรรคสีน้ำเงินผมย้ำนะออกเป็นมติพรรคนะครับที่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ
0: ครับ
2: นี่ออกเป็นมติพรรคนะครับแปลว่านะฮะภูมิใจไทยในฐานะพรรคการเมืองมองเห็นว่าร่างของเพื่อไทยน่ะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแน
0: ่ๆครับ
2: นะครับแล้วคิดดูว่าก็ขนาดพรรคการเมืองด้วยกันนะครับร่วมรัฐบาลกันน่ะยังบอกว่าขัดน่ะแล้วพวกสวน่ะขี้กลัวจะตายขี้ตกใจนะครับพอออกไปมติพรรคภูมิใจไทยสวก็ตกใจกลัวหมดแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้แก้ไขรับนูนผมฟันธงเลยจบทุกร่างยกเว้นร่างพรรคภูมิใจไทยสั้นๆจบข่าว
1: อาจารย์ขออยู่ที่พรรคของร่างของเพื่อไทยก่อนถ้าภูมิใจไทยมองแบบนั้นไม่จำเป็นต้องออกเป็นมติพรรคก็ได้นี่ครับตอนประชุมวาระแรกก็แค่ไม่โหวตซะก็จบแล้วรักษาน้ำใจกันทำไมมาถอนเอาตอนนี้ครับ
2: อ้าวก็ออกเป็นมติพรรคมันมีน้ำหนักมากกว่าไหมล่ะต้น
1: ครับ
2: นะครับคุณโอ
0: ครับ
2: นะฮะคือถ้าเกิดออกเป็นสสเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็หาว่าการเมืองในอดีตมาอีกแล้วมีดิวอย่างนั้นอย่างนี้เอาให้มันชัดๆไปเลยว่าพรรคสีน้ำเงินไม่เอามีปัญหาอะไรปะนะครับอันนี้ชัดเจนถ้าเพื่อไทยไม่พอใจก็ออกไปนะครับพรรคฝ่ายค้านอยากเสียบมีเยอะแยะนะครับไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้ทางการเมืองวันนี้ผมบอกแล้วว่าสีน้ำเงินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดหัวหน้าเองก็ยังยอมรับ
1: ไม่แต่เพื่อไทยก็น่าจะยังเสนอร่างของตัวเองได้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์คือรวมเสียงคงไม่น่าจะยากนะ
2: ครับผมก็เสนอไปฮะแต
0: ่
2: มันก็ไม่ผ่านสวแง่แง
0: ่
2: นะครับคือเรื่องนี้ผมบอกเลยทั้งด้อมส้มด้อมแดงด้อมอะไรนะครับเอาเวลาไปอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นประโยชน์กว่า
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับอาจารย์ภูมิใจไทยเขากังวลอะไรในสาระในไส้ในของร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยหรือเขาอยากจะคงอะไรไว้หรือเขาอยากจะตัดอะไรไว้ครับอาจารย
2: ์ก็แน่นอนครับว่าเกมการแก้รัฐนูนเนี่ยเป็นเกมของฝ่ายสีน้ำเงินแน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันทำให้สวเขาขุ่นเคืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องลดความเสี่ยงนะครับแล้วสวเขาขี้กลัวจะตายเขากลัวผิดคำวินิจฉัยศาลแล้วเขาจะต้องมารับผิดชอบทางการเมืองด้วย
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าภูมิใจไทยนะครับอยากให้ร่างของภูมิใจไทยผ่านเนี่ยก็ต้องถนอมน้ำใจสวเอาไว้นะครับวิธีถนอมที่ชัดเจนสุดก็ออกเป็นมติพรรคแบบนี้นี่แหละ
0: ครับ
2: อะไรที่ไม่ใช่เงื่อนไขที่สวนะครับต้องการหรือเป็นเงื่อนไขที่สว.กังวลก็ออกให้หมด นะฮะแล้วสวเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้เห็นขยายอายุสวเนี่ยจากเดิมเป็นได้1วาระจะขยายเป็นไม่มีจำกัดแบบสสเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนผมพูดล่วงหน้า1ปีเลยนะครับถ้าไม่ใช่วันนั้นนะคุณ2คนผมนัดเลยเอาผมเลี้ยงเลย
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์ธนพรกำลังจะบอกว่าจะไม่มีร่างฉบับของพรรคไหนเลยยกเว้นพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านวาระแรกเข้าไปสู่ชั้นกรรมาธิการหรือเปล่าครับ
2: แน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่ากติกามันเนี่ยสว1ใน3
0: ครับ
2: นะครับคือพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยเอาผมรวมภูมิใจไทยด้วยก็ได
0: ้
2: ต่อให้โหวตยังไงคุณไม่ได้เสียงสวตกน้ำหมด
0: ครับ
1: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นนี่คือคำตอบที่คุณต้นถามผมว่าทำไมต้องออกเป็นมติพรรคถูกไหมฮะ
0: และ
2: ภูมิใจไทยเองเนี่ยก็อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับสวเองเนี่ยเขาก็อยากจะปลดล็อกเรื่องวาระ5ปีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องเขาเรียกว่าส่งสัญญาณกันให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะอะไรนะฮะบอกว่า if we hold on together จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
1: ครับ
2: นะครับ
1: อาจารย์มันจับมือไว้ไปด้วยกันยังไงในเมื่อมีร่างของพรรคเดียวที่หลุดเข้าไปได้คือผมถามอย่างนี้ครับอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่าคุณรับไปก่อนร่างของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเดี๋ยวไปเกลี่ยไปต่อรองกันในชั้นกรรมาธิการปรากฏว่าผ่านไปอยู่พรรคเดียวแล้วร่างฉบับนี
2: ้
1: เอาว่าประชามติคนเขาจะเอาเหรอครับ
2: ก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรฮะไม่เอาก็ใช้ปี60ต่อไปนะครับก็ผมถึงบอกว่าเจตนารมณ์ของคสช.เนี่ยมันอยู่ที่รัฐมนตรีโทษอยู่ที่รัฐมนตรี60
0: ครับ
2: นะครับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดไปรณรงค์ไม่รับก็ยิ่งดีใหญ่เลยก็ใช้ปี60ต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววนไปแก้กันลายบ้าตาเขาอีกประมาณสักชาติหน้าแหละก็ถึงจะแก้นะฮะก็เป็นแบบนี้แหละครับคือบางทีคนฟังผมพูดนะก็บอกโอ้โหอาจารย์จะโคตรแบกน้ำเงินผมน่ะโดนด่าหมดแล้วว่าแบกทุกสีแต่นี่มันคือเกมอำนาจจริง
0: ๆครับ
2: นะครับไม่งั้นคุณเฮงจะพูดเหมือนผมเหรอ
0: เ
2: ออทำว่าระบอบสีน้ำเงินเน
0: ี่
2: ยนะครับผมก็ต้องอ้างอิงกันแบบนี้แหละก็ผมเตือนมาตั้งแต่ปี67แล้วว่าเฮ้ยสวเนี่ยมันสำคัญกว่าสสอีกนะในเกมอำนาจเนี่ย
0: ครับ
2: นะครับครับ
0: อาจารย์นอกจากเรื่องของประเด็นสวแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าอาจารย์เคยวิเคราะห์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะมีส่วนที่จะไปยึดโยงกับเรื่องขององค์กรอิสระด้วยอาจารย
2: ์ใช่ถูกต้อง
0: ครับ
2: มี2เรื่องนะฮะ1เราได้เห็นปรากฏการณ์สตง.ยื่นหนังสือไปเบรกโครงการซื้อปุ๋ยของกระทรวงเกษต
0: รครับ
2: นะครับสตง.คือองค์กรอิสระเพราะนั้นนะครับเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระแน่ๆแล้ว2นะครับจับตาดูให้ดีนะครับการเปลี่ยนสเปคผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเดี๋ยวได้เห็นอีกเช่นเดียวกัน
0: ครับ
2: นะครับไอ้ที่ไปเขียนสเปคไว้นะครับจะต้องไปหารูรอดกันอะไรกันเนี่ยนะครับอย่างที่เป็นข่าวอื้ออึงกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปแล้วก็อีซี่อีซี่ง่ายกว่านี้นะครับยิ่งกว่าสแกน QR โค้ดไทยช่วยไทย
0: ครับครับอาจารย์เรื่องนี้น่าจะเป็นปมหรือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกกันแตกหักกันระหว่างทางภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมฮะ
2: อ๋อไม่หรอกครับแม่จะแตกหักกันได้ยังไงนะครับสองพ
0: ร
2: รคนี้เขารักกันจะตายนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นายใหญ่ท่านออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับลูกพ่อชัยกับลูกพ่อเลิศเนี่ยโอ้โหเขามองตาก็เห็นลำไส้ใหญ่เขาเกิดมาก็รู้แล้วว่าการหาเสียงเลือกตั้งระบบเขตเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกสเต็ปอะไรเล่นท่ายากเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับก็อยู่คู่กันอย่างนี้แหละนะครับส่วนปีก
1: อาจารย์
2: เสื้อแดงสายเมนเทนนะครับคนเสื้อแดงก็ว่ากันไป
1: ครับอาจารย์นี่เป็นเกมที่สร้างฉากนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปปัดทิ้งค่ายสีส้มแบบแนบเนียนทีหลังหรือเปล่า
2: คือผมเรียนว่าพวกสีส้มเนี่ยเป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วแบบปลาหมองเป็นปลาหมอคางดำในระบบการเมืองนะฮะคือยังไงเสียก็ต้องโดนกำจัดแบบเนี่ยปลาหมอคางดำนี่แหละนะครับคือเรื่องสีส้มเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแต่คราวนี้เรื่องสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะจับคู่กันอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าวันใดนะครับลูกคุณพ่อเลิศนะครับเขาออกฤทธิ์จนมาชนะลูกคุณพ่อชัยนะครับก็ผัดกันนะครับผัดกันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผัดกันเป็นนายกโอ้โหเออจะตาย
0: ในไหนพูดถึงลูกพ่อเลิศแล้ว าจารย์วิเคราะห์ว่าหลังจากที่ตัวของอดีตทักษอดีตนายกทักษิณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงในพรรคเพื่อไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงกับการเมืองไทยครับอาจารย
2: ์โอ้มันเกิดอยู่แล้วฮะ

0: เพราะนายใหญ่เนี่ยไม่มีวันอยู่เฉยๆหรอกพวกเราก็รู
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ไม่ต้องผมก็ได้ทุกท่านก็ทราบดีก็เอาเป็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจารย์เชนก็จะออกอาวุธได้แหลมคมขึ้นนะครับเพราะอาจารย์เชนเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการแต่นายใหญ่เนี่ยท่านมีคอนเน็กชันทั่วโลก
2: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละมันก็จะเอามาซินเนอร์จี้กันนะครับแต่ที่พรรคเพื่อไทยจะดีขึ้นแน่ๆนะผมจะบอกเลยนะหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งจะดีขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่านายใหญ่ลูกพ่อเลิศเนี่ยเขาโตมาเขาก็รู้แล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ทันนะครับลูกพ่อชายนะครับที่ชำนาญการการหาเสียงในระบบเขตเลือกตั้งอย่าลืมนะครับสสเขตเลือกตั้ง400คนนะครับต่อให้สีส้มได้สสปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง100คนซึ่งชาตินี้ก็ไม่มีทางเนี่ย400คนก็ยังเป็นสัดส่วนที่พรรคสีส้มก็ต้องชะเง้อมองต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะปีแต่แดงกับน้ำเงินนี่แหละนะฮะที่เขาก็ต้องแข่งกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าสมัยการเลือกตั้งหน้าเนี่ยนะครับเมื่ออาจารย์เชนเนี่ยนะครับมาทรงดีแล้วบวกกับความเก๋าเกมเลือกตั้งแล้วก็วิสัยทัศน์อะไรอีกเยอะแยะของนายใหญ่พรรคเพื่อไทยก็มีสีสันแล้วก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแต่ผมเรียนก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับเสนอรัฐธรรมนูญไปแบบนี้แล้วพรรคภูมิใจไทยเขาไม่เอาด้วยระวังมีคนไปร้องยุบพรรคนะครับแล้วถ้ายุบพรรคแล้วก็นะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทรงเดี๋ยวซันเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะมาน้ำเงินนะครับไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับ
2: อาจารย์กรณีคุณทักษิณเนี่ยเมื่อคืนผมคุยกับคุณจักรภพเพ็ญแขเขาบอกว่า คุณทักษิณเมื่อพ้นโทษก็มีแผนจะบินไปดูไบจริงๆอาจารย์เดาว่าคุณทักษิณทำไมพ้นโทษแล้วต้องรีบไปต่างประเทศขนาดนั้น
0: เอ้าแหมอันนี้มันเป็นพื้นที่แสดงให้เห็นคอนเน็กชันไง
2: ครับ
0: เราอย่าลืมนะครับในทางการเมืองเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ถูกมองว่าเป็นพรรคชาตินิยมใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็จะภูมิใจในชาติจะรักชาติจะอะไรก็ว่ากันไปแต่นายใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องขายภาพว่าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาก็มีความกว้างขวางกว่าถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาคเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเผลอๆนะเกิดแกได้ไปจับนือโดนนั่นทรัมป์แหละพวกคุณจะช็อกน้ำลายฟูปากครับคุณอย่าทำเป็นล้อเล่นไปนะครับนายใหญ่ตอนนี้แกไปที่ไหนก็ได้แบบนกปีนิกอ่ะ
2: คุณทักษิณเนี่ย
0: ต้นกับ
2: อาจารย์ขออนุญาต
0: ก็ทราบดีว่านายใหญ่ตัดผมยังเป็นข่าวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
2: คุณทักษิณเนี่ยมีแผนบินดูไบเพราะมีใครไปดีลหรือเปล่าว่าช่วยออกไปเที่ยวต่างประเทศสักสั้นๆระยะหนึ่งลดแรงกดดันทางการเมืองไม่มีนะ
0: มีครับผมยืนยันนะครับพระราชกฤษฎีกาที่ออกมาเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณโดยแท้นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงใดๆทั้งสิ้นเรียกว่านักผู้ต้องขังเราเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าโอ้โหได้รับอานิสงส์นะครับเป็นหมื่นๆคนนะครับนายใหญ่ก็เข้าเกณฑ์
2: ครับ
0: นะครับแล้วผมเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะครม.เนี่ยเขารู้กันมาตั้งสัปดาห์หนึ่งแล้วเพราะมันเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่25เป็นวาระลับนะครับผมเนี่ยก็รู้มาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อวันนี้นะครับประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างนายใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนายใหญ่แล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับนะครับ
3: ครับอาจารย์การออกมาของอดีตนายกทักษิณในครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของการฟาดฟันแล้วก็เรื่องของการเตะตัดขาในทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมากขึ้นไหมครับหลังจากนี้
0: อ๋อยังหรอครับยังครับคือวิธีเตะตัดขาเนี่ยนะฮะนายใหญ่เนี่ยก็อย่างที่หลายท่านบอกแล้วฮะ
3: ครับ
0: แค่ท่านขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรที่มันดูดีกว่าสิ่งที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่แต้มก็มาแล้วเอาง่ายที่สุดเลยนะสมมติวันนี้เนี่ยคุณสองคนลองคิดดูว่าท่านนายใหญ่บอกโอ้ย AI พาสปอร์ตนะครับถ้าทำแบบนี้ใช้เงินน้อยกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าผมดิวตรงนั้นได้ผมดิวตรงนี้ได้ใครเจ๊งอ่ะ
2: รัฐบาล
0: นี่ไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองเลยนะ
3: ครับ
0: นะครับลูกพ่อเนวินก็พังก่อน
2: ไอ้เมื่อกี้นะการเมืองเต็มๆเลยอาจารย
0: ์ก็ไม่ต้องบอกไงบอกว่าอะไรล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องการมองการอะไรไม่เกี่ยวก
2: ็
0: สื่อสมมุติสื่อไปถามท่านนะฮะหรือว่าท่านโพสต์ขึ้นมาว่าเรื่อง AI ท่านไปประเทศนั้นประเทศนี
2: ้
3: ครับ
0: เขาส่งเสริมกันแบบนั้นแบบนี้อ้าวปรากฏมันเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กระทรวงดีเอสทำลูกพ่อในวินเจ๊งมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะแหลมคมขึ้น
3: ครับ
0: นะฮะเอาผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆสั้นๆนะวันที่คุณอนุทินไปเยือนฝรั่งเศสอ่ะ
3: ครับ
0: อาจารย์เชนอ่ะไปเจรจาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ย
3: ครับ
0: นะครับไม่เห็นพวก NGO ไทยต้านสักพูดสักแอะเลยไงถ้าลองเป็นสายสีน้ำเงินพูดในป่าเนี่ยโดนถล่มเละไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยนายใหญ่เขาลูกพ่อเลิศครับเขารู้จังหวะเข้าจังหวะออก
3: ครับนะครับนะครับเชิญชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
3: กราบสวัสดีครับ
0: กราบขอบพระคุณครับสวัสดีคร
3: ับ รองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อาจารย์ฟันธงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีเฉพาะร่างของสีน้ำเงินร่างของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นนะครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวถ้าไม่เป็นไปตามนี้เดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวเรา2คนนะอ้าวเรารอกินข้าวแล้วนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับอาจารย์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเพื่อไทยจะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์เชนก็จะออกอาวุธได้มากขึ้นนะครับและเพื่อไทยกับการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับสนามการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็กระเตื้องขึ้นจาก70กว่าเสียงที่เคยได้ในครั้งนี้นะ
2: ครับแต่ว่าเพื่อไทยข้างในเองวิเคราะห์คาดการณ์กันว่ามีสถานการณ์ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่สูงนะครับแม้แต่คนในองคาพยพของเพื่อไทยเองก็เปรย์เปรย์ว่าคือผมถามครั้งหน้าเนี่ยเอาจริงเลยไหมครับแบบว่ากลับมาเป็นพักเกินร้
3: อ
2: ยเขาบอกว่าไม่กล้าคิดไกลเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยยังมีมันยังไม่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตอนนี้เพื่อไทยน่าจะยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนำโดยอาจารย์เชนเป็นคลื่นลูกใหม่แล้วเราก็ได้เห็นคลื่นลูกใหม่หลายคนทีเดียวที่ออกมาทำงานในหลายๆด้านของพรรคเพื่อไทยโดยมีรุ่นเราสู้คอยดันหลังอยู่ห่างๆนะครับต้องรอดูว่าคุณทักษิณพ้นโทษออกมาแล้วเกมการเมืองของเพื่อไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหรือเปล่า
3: คนในพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าคุณทักษิณก็จะเน้นไปอยู่ที่ดูไบจะใช้ดูไบเป็นเบสแล้วก็จะกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยคือไปๆกลับๆนะครับเรื่องของกิจการภายในพรรคก็จะมอบหมายให้คุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์เชนนี่แหละนะครับยศชนันที่จะดูแลในเรื่องของกิจการภายในของพรรคนะครับก็เดี๋ยวเราดูว่าสุดท้ายเนี่ยตัวคุณทักษิณจะมีอิทธิพลนะครับแล้วก็มีส่วนในการตัดสินใจสำคัญของพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับพอภูมิใจไทยออกมาดอกแรกเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะมีดอกไหนตามมาอีกหรือเปล่าแต่อาจารย์ธนพรบอกว่าเขาไม่เตะตัดขากันจนแบบว่าจะต้องหนีออกจากการเป็นพรรคร่วมหรอก
2: นี่ก็หัวทิ่มแล้วนะ
3: ใครก็อยากจะเป็นพรรครัฐบาลคุณถ้าเพื่อไทยถอนตัวเมื่อไหร่อย่าลืมว่ายังมีพรรคการเมืองอื่นที่เขารอเสียบอยู่นะ
2: ส่วนสถานการณ์คุณทักษิณบางคนบอกโอ้ยเขาเลิกเล่นการเมือง
3: ครับ
2: คุณทักษิณเลิกเล่นการเมืองจริง
3: ๆ
2: พอๆกับที่คุณเนวินเลิกเล่นการเมืองจริงๆนั่นแหละครับ
3: ครับ
2: วิเคราะห์กันต่อในเรื่องนี้นะครับวันนี้รอดูปฏิกิริยาจากหลายภาคส่วนในทุกช่วงข่าวของไทย PBS มุมการเมืองลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้อยู่กับน้องพรีนครับพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @Thai PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: อะไรครับสวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับต้อนรับกลับมาจากวันหยุดบางคนหยุดยาวกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าถ้าหยุดลาอีก2วันเนี่ยก็คือเกือบ2อาทิตย์นะอาทิตย์กว่าๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่บางคนก็เลือกที่จะใช้วิธีนั้นนะน้องพรีนคือหยุดต่อวันนี้กับพรุ่งนี้ไปเลยยาวๆไปเริ่มทำงานทีอาทิตย์หน้าไม่รู้เจ้านายจะว่าหรือเปล่า
0: บางบริษัทเขาก็อาจจะต้องมีสงวนสิทธิ์เหมือนกันนะบางคนก็แอบบ่นว่าทำไมลาไม่ได้ล่ะแต่ไม่เป็นไรใครยังทำงานอยู่วันนี้ก็มีเรา2คนเป็นเพื่อนนะคะ
1: อัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมครับราคาน้ำมันเมื่อเช้านะครับปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วง 5:00 นที่ผ่านมานะครับดีเซลนั้นปรับที่80
0: อีกแล้วหรอเมื่อคืนเห็น SMS ที่มันแจ้งเตือนมาก็รู้สึกเนี่ยพี่น่ะเติมไม่เคยทันตลอดเลยคุณผู้ชม
1: เพราะว่ามันกว่าจะรู้ก็หลับไปแล้วใช่มั้ยส่วนเบนซินในกลุ่มเบนซินเนี่ยลดเพิ่มขึ้นนะครับ40สตางค์นะครับจนคนขับรถดีเซลบอกว่าอ้าวแล้วดีเซลไม่ใช่ลูกป๊าหรอ
0: มีน้อยใจ
1: มีน้อยใจ
0: เพราะว่าขึ้นไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีลงมา2รอบพิชญาพรก็เติมไม่ทันอยู่ดี
1: ไม่เป็นไร
0: ตอนนี้ขึ้นแล้วก็ไม่เท่าไหร่อ่ะว่ากันไปแต่ว่าอย่าเติมผิดอันนี้เพราะมีข่าวออกมานะพี่ต๊อบว่าบางปั๊มเติมผิดให้ลูกค้าอ่ะให้คุณผู้ชมดูเป็น
1: เติมผิดคือยังไงเดินไปแล้ว
0: คือสมมุติว่าพี่ต๊อบเติมเบนซินแล้วเขาไปเติมดีเซลให้แล้วลูกค้าก็คือไปดับกลางทางอะไรแบบนี้เหมือนกันเวลาที่เราจะเติมอะไรต้องดูให้ดีคุณผู้ชม
1: นะบางทีไปพึ่งกับน้องที่เป็นเด็กปั๊มอย่างเดียวไม่ได้หรอกคุณผู้ชมฮะบางทีเราก็ต้องตรวจตัวเองต้องย้ำด้วยนะบางคนไปยืมรถคนอื่นมาไง
0: จริง
1: ไม่ทราบว่าตัวเองจะต้องเติมดีเซลหรือเบนซ
0: ินบางทีเราอาจจะบอกผิดเองเงี้ยหรอต้องหันไปดูนิดนึงพี่นะชอบหันไปดูบางคนหันไปดูว่าเติมถูกช่องไหมกับสองคือเกณฑ์ของน้ำมันมันจะต้อง 0.00 ก่อนที่จะเริ่มเติมให้เรา
1: ที่มาตรวัดมันใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ผมเคยเติมผิดแต่ว่าพูดผิดแต่พูดแก๊สโซฮอล์ก็5ไปพูดแก๊สโซฮา9ฮอเด็กก็งง
0: อันนี้มุกก็บอกค่ะอันนี้มุกป้าแต่ว่าถ้าคุณจะไปเติมน้ำมันเนี่ยอาจจะใช้60 40ไม่ได้นะ
1: ใช้กันหรือยัง
0: เอ้ยใช้แล้วเป็นใช้แล้วดีมากเลยแต่ว่าบางท่านบ่นนิดนึงว่าคำนวณยากแต่ไม่เป็นไรเราคืออะไรลดคือเราแฮปปี้หมดนะคะเพราะว่าเขาลดไปตั้ง60ไงเราจ่ายแค่40ถูกไหม
1: คือจริงเนี่ยผมเพิ่งไปใช้มาเมื่อวันที่1เลยคุณผู้ชมครับพอเปิดวันแรกเนี่ยคือชื่อตัวเองลืมด้วยเพราะลงทะเบียนไว้จนแม่ค้าเนี่ยเขาทักไว้น้องคนละครึ่งหรือเปล่าแล้วก็คืออะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่เป็นไทยช่วยไทยพลัส
0: อันนี้คือชื่อใหม
1: ่เป็นชื่อใหม่
0: โครงการใหม
1: ่แต่ว่าแม่ค้าหลายคนเขายังชินกับการเรียกแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกเขาขอเรียกแค่คนละครึ่งละกันแต่จริงๆมันคือ60 40ใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าจริงๆก็คือไทยช่วยไทยไม่เป็นไรพูดผิดได้ความหมายถ้า
1: อันเดียวกัน
0: อันเดียวกันเพราะท่านนายกยังพูดผิดเลยก็เป็นมุกไปนายกก็เลยแก้ตัวว่า60 40อาจารย์แบบนี้ก็ง่ายๆ
1: ลองไปคิดคำคุณผู้ชมคิดว่าถ้าไม่ใช้คนละครึ่งในแพ็กเกจนี้โครงการนี้เราใช้อะไรดีที่มันจะเข้าปากและเข้าใจง่าย
0: ถือว่าช่วยๆกันนะคะอะไรก็ลดได้ลดนะคะแต่อย่าไปเพิ่มราคาเพราะบางคนเขากังวลอย่างนี้คือลดราคาจริงตามระบบใช่ไหมคะแต่ทำไมของได้น้อยลงแล้วราคามันเด้งสูงขึ้นอันนี้ก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะ
1: อย่าทำอย่างนั้นพูดถึงเรื่องอาหารการกินคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยมันจะมีการรีวิวร้านอาหารดีๆเยอะเลยส่วนตัวผมเองคุณผู้ชมอาจจะต้องเคยเห็นขนมไม่ว่าจะเป็นขนมต่างชาติหรือขนมไทยเนี่ยจะมีบางเมนูเขาแปะทองคำเปลว
0: เพื่อความหรูหราอลังการงานสร้างแต่แปะทองเนี่ยมันด้วยสายตาที่เรามองเห็นเนี่ยมันดูหรูจริงแต่ถ้าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยไหมไม่รู้ไม่ใช่แค่ขนมหวานนะพี่ต๊อบบางร้านเนี่ยแปะอาหารด้วยก็มี
1: คือจริงๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าวัตถุดิบนี่แหละครับส่วนประกอบที่มันทำเพื่อเอาไว้ปรุงอาหารหรือที่เรียกว่าฟู้ดเกรดครับแต่เนี่ยบางร้านบางเจ้าเนี่ยเขาเพิ่มความ

สวยงามในการแปะทองคำเปลวลงไปจริงๆวันนี้ครับมาหาความรู้กันดีกว่าว่าทองคำเปลวที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยมันกินได้ไหมและไอ้ที่เอามาตกแต่งในอาหารเนี่ยมันเป็นแบบฟู้ดเกรดหรือว่าทองคำที่เราแปะพานั้นกินได้จริงๆวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมบอกกันหน่อยดีกว่าว่าอาหารเมนูที่คุณผู้ชมเคยรับประทานเคยกินในร้านอาหารหรือคาเฟ่นั้นน่ะเมนูไหนแปะทองคำเปลวบ้างและหลายคนนั้นอาจจะเคยเห็นนะครับจากการไปไหว้พระไหว้ศาลเจ้าไหว้อะไร
1: ก็คือไปแปะพระนี่นะใช่ไหมโดยปกติ
0: แต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้น้องพินนี
1: ่
0: หนูต้องเคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ใช่ไหมพวกคาเฟ่ชอบมี
1: แล้วก็รู้สึกว่ามันก็หรูดีบางทีเขาเอามาพ่นๆนะ
0: ก็มีแบบเป็นเปรียวๆแบบละอองละอองอย่างนี้ก็มาทีเนี้ยมันก็เกิดคำถามบางคนเคยไปลงหน้าทองแต่นั้นมันลงข้างนอกไง
1: แต่เนี้ยคือเรากินเข้าไป
0: มันกินเข้าไปมันจะเป็นอะไรไหมพินว่า
1: น่าสนใจนะคุณผู้ชมความสวยงามเรื่องหนึ่งแต่ความปลอดภัยก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางหน่วยงานอย่างอย.เนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำเลยเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะว่าแล้วเรามาฟังกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่างานนี้จะอันตรายหรือไม่อย่างไรหรือว่ากินได้อย่างสบายใจต้อนรับกันด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้มาทางโฟนอินค่ะนะคะเภสัชกรหญิงสุภาวดีธีระวัศกุลผู้อำนวยการกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณต๊อบแล้วก็คุณครีมนะคะ
0: ครับพอครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันจริงๆก็ไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าวันนี้ต้องมาถามเรื่องนี้แต่อ่ะก็เป็นความรู้ให้คุณผู้ชมครับพอครับถ้าพูดถึงเรื่องทองคำเปลวเนี่ยที่อย.ออกมาให้เราตั้งข้อสังเกตมีอะไรน่ากังวลหรือเป็นห่วงหรือเปล่าครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทองคำเปลวเนี่ยมีการมาตกแต่งในอาหารแล้วก็เป็นจุดขายมาสำหรับร้านอาหารหลายร้านอยู่นะคะแล้วก็ทองคำเปลวนี่ก็มีการใช้ในอาหารมาตั้งแต่โบราณนะคะโดยเฉพาะในขนมหวานซึ่งในอดีตเนี่ยทองคำเปลวที่ใช้เนี่ยเป็นทองคำเปลวบริสุทธิ์เนี่ยนะคะสามารถจริงๆแล้วสามารถรับประทานได้ร่างกายไม่ย่อยไม่ดื้อซึมแล้วก็สามารถถูกขับออกมาได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้พบว่าทองราคาสูงขึ้นมากๆเลยนะคะประกอบกับมีทองคำเปลววิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาคือมีการนำธาตุหลายๆธาตุโลหะหนักหลายๆตัวเนี่ยเอามาประกอบกันแล้วก็ตกแต่งสีให้เป็นสีทองนะคะทำให้มองว่าเป็นทองคำเปลวเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะถ้าไม่ทราบว่าเป็นทองคำเปลวบริสุทธิ์หรือเปล่าค่ะแล้วมาใช้ในอาหารอันนี้ค่ะถามว่าอย.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารสูงที่สุดนะคะหรือว่ามากที่สุดนะคะ
0: ค่
2: ะ
1: แล้วอย่างนี้ผู้บริโภค
0: จะรู้ได้ไง
1: จะรู้ได้ยังไงอะคะท่านผอ.คะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะดูว่าเป็นทองคำเปลวบริสุทธิ์หรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่านะคะจะต้องไปส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าอย.พยายามที่จะแนะนำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลีกเลี่ยงการบริโภคทองคำเปลวหรือเอาออกไปเลยนะคะถ้าเห็นเพราะว่านอกจากไม่ย่อยไม่ถูกคุมขายออกมาแล้วก็ยังไม่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยคือไม่มีสารอาหารนั่นแหละค่ะค
1: ่
2: ะ
0: ไม่มีประโยชน์ที่กินเนี่ยอย่างในภาพครับ เป็นแบบไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟที่โปะด้วยทองคำเปลวเนี่ย
1: เรานึกถึงเคยมีโดนัทที่เป็นไวรัล
0: ก็โปะด้วยทองคำ
1: ทองคำแต่ว่าผอ.บอกว่าถ้าบริสุทธิ์จริง
0: ๆ
1: กินได้
0: แต่เราก็ไม่รู้ที่มาทีนี้ครับท่านผู้อำนวยการครับถ้าเรามาพูดถึงเอฟเฟกต์หรือผลกระทบที่จะเกิดจากการกินทองคำเปลวเข้าไปเนี่ยมันสะสมแค่ไหนมันอันตรายที่เราจะต้องระวังหรือต้องหลีกเลี่ยงเลยไหมครับ
2: ค่ะคือในลักษณะถ้าเป็นทองคำเปลวที่ไม่ใช่ทองคำเปลวบริสุทธิ์เพราะว่ามันจะมีโลหะหนักที่ปนเปื้อนอย่างเช่นพวกตะกั่วนะคะที่เจอเยอะเพราะว่าถ้าตะกั่วก็เป็นที่ทราบแล้วว่าเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษกับร่างกายถ้าสมมติว่ามีการสะสมนานๆเนี่ยก็ในเด็กเนี่ยก็จะมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กเลยนะคะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยอ่อนเพลียปวดศีรษะสมาธิก็อาจจะลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเรื้อรังนานๆเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นโลหะอื่นๆอีกนะคะมีทั้งดีบุกนิกเกิลนะคะตัวดีบุกเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ระคายเคืองทหารนะคะส่วนนิกเกิลเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ผิวหนังอย่างรุนแรงได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของโลหะหนักที่อาจจะเจอได้นะคะ

0: อย่างที่ผ่านมานี้ทางอย.มีการไปสุ่มตรวจบ้างอยู่ใช่ไหมคะท่านผอ.แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือในที่ผ่านมาเราก็มีการสุ่มตรวจที่พบอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก

0: มีครับพวกเป็นเครื่องสำอางเนี่ยคุณผู้ชมผมเองก็เคยเห็นนะครับพอครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่กินเราทาไปอย่างบางคันเขาจะโฆษณาว่าเนี่ยมันมีส่วนผสมของทองคำบางทีก็ใส่ทองคำไปในเซรั่มในเจลอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
0: จะเข้าแล้วดูดซึมแล้วตกค้างในร่างกายเหมือนกรณีที่เรากินไปด้วยไหมครับท่านหมอครับ
2: คือถ้าใช้นอกจากจริงๆแล้วทางเครื่องสำอางเขาก็ไม่ได้คือมันอาจจะเป็นสีที่เขาอนุญาตให้ใช้นะคะคือสีบางสีที่ผสมแล้วให้ใช้สีทองเนี่ยในทางเครื่องสำอางก็ให้ใช้ได้แต่ถ้าตัวทองจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันดูดซึมเข้าไปไหมลักษณะของทองมันก็คงไม่ได้ดูดซึมมันก็คงกระจายอยู่ตรงผิวแบบอยู่ตรงนั้นแหละค่ะถามมันไม่ได้เล็กขนาดที่จะต้องดูดซึมผ่านผิวหนังได้นะคะ
0: ดังนั้นที่ห่วงนี่คือห่วงเอาไปกินกันมากกว่า
1: แล้วพอมันเข้าร่างกายโดยตรงนะคะหรือบางทีไปวัดอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่บางท่านยังมีความเชื่อชอบเอาทองเปลวที่แปะพระมาถูบนหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะผอ.อันนี้เสี่ยงด้วยไหมคะ
2: ค่ะโอ้ยยิ่งทองคำเปลวที่ไปแปะผ้านั่นเข้าใจว่าน่าจะเป็นทองคำเปลวทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่น่าจะใช่ทองคำเปลวบริสุทธิ์นะคะค่ะเพราะว่ามันแพงไงคะเสียงที่เรียนไม่ทราบอะค่ะ
0: ผมเคยคุณแม่ผมเคยซื้อทองคำเปลวจริงๆเนี่ยแหละแม่บอกว่ามันแพงมากนะไอ้ถ้าเป็นทองคำที่แบบจะแบบเป็นทองคำแท้ๆ
1: ไม่รู้ราคาประมาณไหนเนาะ
0: ก็น่าจะอิงจากตลาดทองคำแหละใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากหรือเตือนคุณผู้ชมในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าผู้ประกอบการเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้อำนวยการครับ
2: อ๋อค่ะคือจริงๆแล้วจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเพิ่มจุดขายแล้วอาจจะมีเอาสารที่แปลกใหม่มาใส่นะคะอย่างเช่นพวกสารกลุ่มให้ความเย็นจัดเคยได้ยินใช่ไหมคะในไนโตรเจนเหลวอะค่
1: ะ
2: ที่อยู่ในพวกเครื่องดื่มแล้วมีควันโพยพุ่งออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วตัวไนโตรเจนเหลวเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอให้มันละลายหรือระเหยออกไปให้หมดก่อนนะคะด้วยฉะนั้นถ้าเราไปกินหรือสัมผัสตรงเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์จัดก่อนเนื้อเยื่อในปากหรือกระเพาะอาหารและเกิดการไหม้อย่างรุนแรงได้นะคะคืออันนี้ก็อาจจะเป็นจุดขายอย่างนึงเนาะแต่ว่าเราก็ต้องรอให้มันแบบหมดออกไปจริงๆโดยที่ไม่รีบกินเกินไปนะอันนี้การกินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็อยากจะเตือนผู้บริโภคด้วยอะค่ะว่าอาจจะมีการโฆษณาว่ารักษาโรคนั่นโน่นนี่นั่นได้จริงๆแล้วอาหารไม่สามารถรักษาโรคได้นะคะคือไม่อยากให้เชื่อโฆษณาเยอะเกินนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาโรคตับโรคไตอะค่ะ
1: ค่ะแล้วในทางผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการเองค่ะผอ.ค่ะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะว่าถ้าเกิดยังฝืนทำอยู่เพื่อสร้างรายได้อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะผิดอะไรบ้างคะ
2: ค่ะในกรณีถ้าเป็นผู้ประกอบคือถ้าเป็นอาหารที่มีอย.เองอะที่อยู่ในภาชนะบรรจุอันนั้นเราไม่ได้อนุญาตให้ใช้ทองคำเป็นส่วนผสมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารที่เป็นผู้ปรุงประกอบนะคะแล้วเราพบว่าใช้ทองคำเปลวที่เป็นทองคำเปลวไม่บริสุทธิ์หรือมีโลหะหนักปนเปื้อนอันนี้เนี่ยที่เป็นประกอบเองเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าพิสูจน์ได้ว่าทองคำเปลวนั้นมันมีปัญหาหรือถ้าผู้บริโภคเนี่ยได้รับอันตรายสมมติว่ารับประทานเข้าไปแล้วเกิดป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์เลยนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคือเป็นไปตามกฎหมายหรือพรบอาหารนะคะอันนี้ก็จะเอาความผิดได้ถ้าพบความไม่ปลอดภัยขึ้นมาค่ะ
0: โอเคชัดเจนก็สรุปอย่างนี้จากท่านผู้อำนวยการว่าในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องประเมิน
1: ใช้
0: วิจารณญาณหยิบได้หยิบเอาออกเลยหรือผู้ประกอบการเองถ้าเกิดคุณอยากจะขายในเมนูนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นใจและว่ามันเป็นของจริงเป็นทองคำจริงๆนะ
1: อาจจะต้องลงทุนหน่อยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าให้บริการไปนะคะหรือว่าทำผลิตออกมาแล้วมันส่งผลกระทบกับร่างกายเนี่ยสามารถร้องเรียนได้นะคะสายด่วนอย. 1556ค่ะคุณผู้ชมคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะเภสัชกรหญิงสุภาวดีธีระวัชกุลผู้อำนวยการกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับผู้อำนวยการครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ระมัดระวังนะครับเลือกได้ไหนๆก็จะได้ใช้60 40แล้ว
1: นะบางทีถ่ายรูปสวยก็ถ่ายเอาแต่ตอนจะกินจริงๆอ่ะหยิบออกไปปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าน
0: ะก็อย่างที่อย.บอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นอ่ะเพื่อความปลอดภัยเราเป็นลูกค้าเราก็หยิบออกได้ถ่ายรูปเสร็จหยิบออกกินแค่ตัวขนมก็พอนะครับอ้าวร้องทุกข์ลงป้ายดีกับปุกแป้งธิดารัตน์คุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งไม่ได้เป็นเรื่องดีเท่าไหร่มิจฉาชีพคุณผู้ชมตำรวจนะครับบุกช่วยตัวนักศึกษาจีนครับเขาใช้คำว่าลักพาตัวเสมือนจริง
1: อีกแล้วหรอ
0: เข้าใจคำนี้ไหมคือพอฟังเมื่อเช้าเห็นคุณเชอสารนะครับเห็นทีมข่าววันใหม่เขาเล่าเนี่ยก็คือ

0: อะไรแบบ VR หรือว่าเป็น
1: ดิจิตอลเป็นเหมือนศ
0: ั
1: พท์ใ
0: หม่แต่จริงก็คือหลอกแหละฮะเซตติ้งขึ้นมาว่าถูกลักพาตัวเป็นนักศึกษาชาวจีนนะครับถูกจัดฉากลักตัวเรียกค่าไทยมาที่ประเทศไทยนะครับเรียกเงินกับครอบครัว12ล้านบาทเป็นยังไงติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ปู่แป้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้มิจฉาชีพใช้จิตวิทยาขั้นสูงสุดเลยค่ะน้องเนี่ยถูกหลอกเป็นครั้งที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวมันคือเรื่องใกล้ตัวมากที่กำลังคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทึกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยบอกเราได้เลยค่ะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE และ ADSI ร้องทุกไทย PBS ช่องทาง LINE นะคะสามารถส่งในทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนช่วงนี้เราก็ติดเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะใครมีปัญหาจุดไหนเจอปัญหาต้องการให้ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะมาดูป้ายแรกกันหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอยากจะเตือนภัยกลุ่มน้องนักศึกษาและกลุ่มผู้ปกครองด้วย2กลุ่มไปพร้อมกันเลยเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยมีน้องนักศึกษาชาวจีนบินมาจากต่างประเทศนะคะมาในไทยช่วงประมาณสักตี2กว่าถูกมิจฉาชีพควบคุมมาตั้งแต่ต่างประเทศจนกระทั่งมาถึงในไทยจากนั้นล่อลวงค่ะให้น้องนั้นทำตัวเองเสมือนถูกลักพาตัวจริงๆแล้วส่งคลิปให้พ่อแม่เรียกค่าถ่าย12ล้านบาทค่ะคือนี่เป็นคลิปนะคะน้องความจริงพูดภาษาจีนในคลิปคล้ายๆกับร้องไห้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปเมื่อสักครู่นี้ถูกส่งไปให้กับผู้ปกครองนะคะมิจฉาชีพบังคับเธอว่าหากส่งคลิปเมื่อสักครู่ไปนี้ให้ผู้ปกครองโอนเงินมา12ล้าน5แสนบาทส่วนนี้คือคลิปที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยค่ะเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาหญิงชาวจีนอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นปลอดภัยดีค่ะหลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติใช้วิธีการหลอกลวงรูปแบบไหนที่เรียกว่าลักพาตัวเสมือนจริงทำอย่างไรจะเป็นการบงการให้ผู้เสียหายเดินทางออกจากฮ่องกงค่ะมายังประเทศไทยก่อนจัดฉากว่าตัวเองนั้นถูกลักพาตัวและเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินสูงถึง 300,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือถ้าหากคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสัก12ล้าน5แสนบาทคือตำรวจเนี่ยเขาไปสืบสวนนะคะเขาไปเจอว่าผู้ชายเนี่ยถูกกลุ่มมิจฉาชีพควบคุมครอบงำทางจิตใจผ่านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์วิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดความหวาดกลัวและเชื่อฟังคำสั่งทุกขั้นตอนจุดเริ่มต้นคดีมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพ่อของผู้เสียหายเขาได้รับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ที่มีการเพย์ไปคือน้องแต่งตัวมอมแมมดูเหมือนว่าเสื้อผ้าก็ขาดมีเลือดอยู่ที่ตัวนี่คือสายเคเบิลไทยกับที่น้องไปซื้อมาแล้วรัดขารัดมือตัวเองค่ะเขาบอกว่ามีการส่งคลิปไปพร้อมข้อความเรียกร้องให้ครอบครัวจ่ายเงินค่าไถ่มาอย่างไรก็ตามค่ะพ่อของผู้ชายตอนนั้นไม่เชื่อเห็นคลิปลูกเต็งไม่เชื่อไม่โอนเงินแต่ตัดสินใจไปแจ้งความแทนเนื่องจากว่าอะไรก่อนหน้านี้คุณพ่อบอกว่าลูกสาวอ่ะเคยตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพแบบนี้มาแล้วครั้งนึงถูกหลอกให้ขอเงินจากครอบครัวไปตอนนั้นน่ะ 600,000 บาทเลยนะคะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ครอบครัวเกิดความสงสัยว่าไอ้อันนี้มันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งแล้วก็เลยมีการรีบแจ้งตำรวจฮ่องกงค่ะเนื่องจากว่าน้องบินจากฮ่องกงมาไทยคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถ้าหากย้อนดูไทม์ไลน์นะคะน้องถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์หาประมาณจากช่วง31พฤษภาคมที่ผ่านมาตลอดที่น้องขึ้นเครื่องจากฮ่องกงข้ามมายังประเทศไทยน้องถูกบังคับค่ะว่าลงจากเครื่องปุ๊บให้ถ่ายว่าน้องเนี่ยอยู่ที่เกตไหนนั่งเครื่องอะไรเบาะที่เท่าไหร่อยู่ในห้องน้ำก็ต้องมีการรายงานตัวนะคะว่าตอนนี้เข้าห้องน้ำอยู่น้องบินมาถึงไทยเนี่ยช่วงประมาณสักตีสองครึ่งตอนนั้นเนี่ยพอลงมาปุ๊บไปเข้าที่พักค่ะย่านลาดกระบังก่อนจะมีการเรียกรถรับจ้างออกไปซื้อของเหล่านี้ค่ะ ไปซื้อเชือกสายรัดมารัดตัวเองไปซื้อสีทาตัวไปซื้อมีดไปซื้อลิปสติกถามว่ามีดเอามาทำไมเอามากรีดเสื้อตัวเองให้ขาดค่ะจากนั้นถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปให้ผู้ปกครองสคริปต์การพูดเนี่ยน้องเขาบอกนะคะว่ามิจฉาชีพเป็นคนจัดฉาก

0: และต้องบอกว่าพูดอะไรด้วยถ่ายคลิปลักษณะแบบไหนเพื่อเรียกเงินกับครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคืบคลานเข้ามาถึงในประเทศไทยแล้วนะคะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องรู้เท่ารู้ทันกันหน่อยค่ะกับร้อยตำรวจเอกหญิงการศรีสิทธิโชติพงศ์ค่ะพี่แพนด้านะคะทีมสุสานองค์กรตำรวจสอบสวนกลาง CIB อยู่ในสายกับเราแล้วพี่แพนด้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่แพนด้าเตือนภัยหน่อยเอาจริงๆลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งกับน้องนักศึกษาไทยแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการค่ะลักพาตัวเสมือนจริงคำว่าเสมือนจริงแบบนี้มันน่ากลัวขนาดไหนคะพี่แพนด้า
1: ค่ะมันน่ากลัวตรงที่ว่ามิจฉาชีพเขาจะเล่นกับความรู้สึกของเราค่ะอย่างรักรวบกดหลุมที่เราเคยบอกกันไปประจำเนาะแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาเล่นกับความกลัวเลยเพราะว่าเขามีการบงการชีวิตมีการสั่งทุกขั้นตอนเอาตรงๆเนี่ยแทบน้องแทบจะไม่มีเวลาในการคิดไตร่ตรองเลยค่ะเขาก็จะมีการแบบบอกว่าน้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือเป็นบัญชีม้าอันนี้ทำให้เด็กเนี่ยเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ที่โดนมักจะเป็นเด็กที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่ากำลังมีแพลนว่าจะเรียนต่อปริญญาโทซึ่งน้องๆพวกนี้จะโดนขู่ในเรื่องของการตัดอนาคตว่าถ้าเกิดไปพัวพันกับคดีนะกว่าจะต่อสู้ในชั้นศาลกว่าจะยืนยันความบริสุทธิ์กว่าจะหลุดได้เนี่ยกระบวนการค่อนข้างนานจะมีผลต่อการเรียนต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือจุดแรกเลยที่ทำให้น้องเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในวงจรของความเป็นเหยื่อหลังจากนั้นก็ถูกครอบงำถูกโน้มน้าวต่างๆรวมไปถึงการวงการชีวิตโดยไม่มีเวลาให้น้องได้มีสติในการคิดแม้แต่นิดเดียวอาจจะเนี้ยทำให้น้องๆที่หัวอ่อนอยู่แล้วหรือว่าจิตใจไม่เข้มแข็งอะค่ะมักจะหลุดแล้วก็เขาเรียกว่าหลงเชื่อมิจฉาชีพได้ 100%
0: แต่โชคดีมากๆที่ครั้งนี้ผู้ปกครองไหวตัวทันเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกมาแล้วครั้งหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้กับพี่แพนด้าค่ะมิจฉาชีพมักเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไรทำไมไปโฟกัสที่กลุ่มนักศึกษาคะ
1: ค่ะมิจฉาชีพมักจะเลือกเหยื่อจากอันดับแรกก็คือจริงๆอ่ะเรามองว่านักศึกษาเนี่ยดูจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันนี้เต้นซีเนาะที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความแบบกล้าคิดกล้าพูดแต่เอาจริงๆอ่ะในความมั่นใจหรือว่ากล้าตรงเนี้ยค่ะก็กลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเลือกถ้าเกิดสังเกตหลายๆเคสนะคะอย่างถ้าเป็นต่างชาตินักศึกษาต่างชาติที่โดนหลอกมาเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะคุณผู้ฟังน้องแป้งเคสนี้เนี่ยน่าจะประมาณเคสที่3เคสที่4แล้วก่อนหน้านี้กองปราบเราภายใต้ CAB เราเคยไปช่วยที่พัทยาเป็นน้องนักศึกษาที่เป็นคนจีนเหมือนกันแล้วไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคนเดียวแล้วก็โดนหลอกแบบนี้เลยแล้วก็ให้บินมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปเปิดห้องพักลักษณะเหมือนกันเปี้ยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาจะเลือกเหยื่อที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเป็นนักศึกษาที่เอาตัวเองออกไปนอกบ้านอย่างเช่นไปเรียนต่อหรือว่าไปเรียนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเพื่อที่จะปัดช่องทางการติดต่อหรือปัดช่องทางการศึกษาคนในครอบครัวทำให้น้องเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยตัวเองทำให้น้องเนี่ยต้องเลือกว่าระหว่างการที่จะทำตามมิจฉาชีพกับทางกับตามที่จะบอกครอบครัวแล้วเสี่ยงที่จะหมดอนาคตเนี่ยเอาแบบไหนก็เลยจะเน้นเป็นคนกลุ่มนี้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ปรึกษาครอบครัวได้ค
0: ่ะเอาล่ะพี่แพนด้าค่ะน่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าทำไมแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงเลือกไปหลอกเหยื่อที่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยสุดท้ายแล้วให้มาพักอยู่ในประเทศไทยและหลอกต่อเนื่องเพราะอะไรคะทำไมประเทศไทยเป็นหับในการหลอกลวงเหรอคะ
1: อันนี้ค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลเนื่องจากว่ามันก็กระทบในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใฝ่ฝันของคนทั่วโลกเลยที่อยากจะมาเที่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะแบบค่าครองชีพเราอาหารการกินหรือว่าแม้กระทั่งแบบธรรมชาติต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เขาเลือกมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันจะมี2 อย่างเนาะแป้งอันดับแรกเนี่ยบางทีเขาจะให้มาลงที่เราเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าหรือกัมพูชาซึ่งเป็นฐานของตะแกงเมอร์ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะกับ2ก็คือเอามาพักอยู่ที่เราเนี่ยละค่ะแล้วก็ให้ขังตัวเองไว้โดยที่อ้างต่างๆนานาแล้วก็อาจจะแบบเอาเรียกค่าไถ่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีรถมารับแล้วนำไปสู่การพาไปข้ามแดนไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปหลอกทำงานในลักษณะของสแกมเมอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นการสะดวกในส่วนของสแกมเมอร์และการที่เลือกใช้ประเทศไทยเราแต่ว่าในฐานะคนไทยหรือตำรวจไทยเราขอยืนยันตรงนี้นะ

0: คะว่าเนี่ยอย่างเคสเนี้ยก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าภายหลังรับแจ้งประสานจากคุณพ่อแค่หนึ่งวันอีกวันหนึ่งเราสามารถจับกลุ่มได้เลยเรามีการประสานงานที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งและมีการมอนิเตอร์ทั้งตำรวจสากลก็ดีหรือว่าตำรวจในประเทศก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ยังอยากให้ความมั่นใจกับชาวต่างชาติอยู่นะคะ
1: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นนะคะตรวจสอบกับทางผู้กองแพนด้าเป็นเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงการศินีนะคะคือเราได้ข้อสรุปแบบนี้คุณผู้ชมมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาเลือกเหยื่อเป็นกลุ่มที่จิตใจอ่อนไหวค่ะคือเชื่อคนง่ายฉะนั้นฝากไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะหากลูกมีพฤติกรรมแปลกๆแยกอยู่ตัวคนเดียวเดินทางไปที่ไหนบางแห่งก็แล้วแต่แล้วขาดการติดต่อไปสักช่วงระยะหนึ่งให้คุณคำนึงไว้ได้เลยนะคะหากติดต่อกลับมาแล้วมีการขอเงินอาจจะเป็นการเรียกค่าถ่ายได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมขามาดูที่ป้ายที่2กันหน่อยนะคะคือเรื่องนี้เป็นความทุกข์ใจค่ะของชาวบ้านที่จังหวัดปทุมธานีทุกใจที่ว่าคือผักตบชวามันเต็มคลองไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าใครที่อยู่ติดริมน้ำบางบ้านเขาไม่ได้ใช้รถแต่ต้องใช้เรือในการสัญจรไม่ได้เลยค่ะเอาแน่นขนาดไหนดูจากภาพเอาละกันค่ะมันเหลือเว้นที่ว่างเพียงแค่ให้เรือจอดเท่านั้นนะคะอุ้ยนั่นมากหากคนไปเดินได้เนี่ยคือมันคล้ายๆกับสนามฟุตบอลได้เลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศริมคลองเชียงรากหน้าวัดเสด็จหมู่5ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีคือหน้าวัดผักตบชวาเต็มคลองไปหมดชาวบ้านใช้เรือสัญจรไม่ได้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะมาปล่อยปลาทำบุญก็ปล่อยไม่ได้เลี้ยงอาหารปลาก็ยิ่งเลี้ยงไม่ได้นี่คือความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยนักข่าวก็เลยไปคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณลุงประเทืองค่ะคุณลุงประเทืองอายุ80ปีเขาบอกว่าปกติตัวเองต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกไปซื้อกับข้าวล่าสุดคลองเป็นแบบนี้พายเรือออกไปไม่ได้เลยรู้ไหมคะตัดสินใจทำอะไรนั่งอยู่บ้านกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนค่ะ
2: ทางด่วนเ
3: นี่ยผมไม่ได้กินอาหารมาเป็นอาทิตย์แล้วกินแต่มาม่า
2: ครับ
3: แล้วนักเรียนถึงเวลาก็มารับไม่ได้ต้องรอคนงานเลิกมืดเพราะมันมาไม่ได้อ่ะ
2: ผักตบชวาเยอะ
3: โอ้ครับ
2: เต็มคลอง
3: เต็มคลองอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ย
2: แล้วเป็นอย่างนี้มานานยังครับ
3: โอ้โห3เดือนได้แล้ว
1: ชาวบ้านอีกคนนึงค่ะอายุ74ปีบอกว่าก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันปัญหาแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่วัน2วันเกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นแบบนี้เป็นประจำเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ไม่มีใครช่วยเหลือได้ค่ะ
4: เจ็บป่วยก็ลำบากนี่หมอก็ใกล้นัดอีกแล้วนี่จะไปโรงพยาบาลอีกแล้วจะไปยังไงอ่ะนี่ลำบากอย่างนี้
2: เป็นมานานแล้ว
4: นานแล้วฉันแจ้งมาตั้งแต่น้อยกว่านี้นะที่แรกสวามมาอัดจากสะพานเหลืองมาแค่ท่อนนี
2: ้ครับ
4: ตรงนี้โล่งหมด
2: ครับ
4: แล้วในคลองเนี่ยที่แรกก็ตรงนี้ก็กั้นรั้วไว้กั้นแล้วกันอีกรั้วขาดทีนี้รั้วขาดพังเข้าไปแน่นเลยเพราะแน่นเลยฉันก็แจ้งนายกแจ้งอบต.ครับกำลังดำเนินงานอยู
2: ่กำลัง
4: ใช่กำลังก็บอกเดี๋ยวจะเอามาแมคโครมาตากขึ้นแล้วจะกั้นลวดสลิงให้เลย
2: กำลังมาก
4: ำลังจะแน่นเลย
1: คำว่ากำลังของเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่ชาวบ้านรอคือมันรอกันไม่ได้จริงๆค่ะล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยหาทางออกให้โดยมีการไปถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยท่านชี้แจงว่าคืออบต.นะก็ต้องเข้าใจหน่อยค่ะคือเรื่องของงบประมาณด้วยตอนนี้มีการประสานขอเรือและเครื่องจักรกลจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนำเรือผักตบชวาอย่างที่เห็นไปช่วยกันจัดเก็บออกจากลำคลองแล้วแต่มันก็ได้แค่บางส่วนคุณผู้ชมดูเรือมันลำขนาดนี้แต่ผักตกมันเยอะขนาดนั้นนะคะแน่นอนมันไม่สมดุลกันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็เลยบอกว่าขอเวลาหน่อยและกันในการแก้ไขปัญหานี้แต่มีอัปเดตล่าสุดเข้ามาอีกค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปถามทางจังหวัดค่ะจังหวัดบอกว่าอบจ.ปทุมธานีจะส่งรถแบ็คโฮพร้อมกับรถบรรทุกขนถ่ายผักตบชวามาช่วยนอกจากนี้เพิ่มเติมอีกเคลียร์ไปบางส่วนปลาที่อยู่ใต้น้ำก็ขึ้นมาหายใจหายคอได้บ้างแล้วนะคะแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ข้างล่างก็ค่อยอย่างชั่วค่ะก่อนหน้านี้เกือบตายกันเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดมันไม่สามารถส่งลงไปถึงพื้นได้จังหวัดยืนยันค่ะว่าภายในสัปดาห์นี้ผักตบที่เห็นเขียวแน่นๆแบบนี้น่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ค่ะคืออย่ามองว่าปัญหาผักตบคือเรื่องเล็กนะคะใครเจอปัญหาลักษณะแบบนี้อยากแจ้งร้องทุกข์ลงไปนี้ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือบอกเราได้เลยนะคะและนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
5: อย่างที่น้องแป้งนำเสนอไปเรื่องผักตบชวาเนี่ยจริงๆเราเตือนมาตั้งแต่ตอนหน้าฝนแล้วนะ
1: ค่ะ
5: ก็ยังเห็นถึงการปรับปรุงพื้นที่บางพื้นที่แต่ก็ยังน่าจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับน้องแป้งครับ
1: ใช่แล้วค่ะคือความจริงมันต้องกำจัด

0: ต้นน้ำค่ะมิฉะนั้นไปน้ำตายเลยนะคะถ้าหากเป็นแบบนี
1: ้ใครที่เดือดร้อนในจุดไหนก็แจ้งมาได้ที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ขอบคุณปลูกแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันพฤหัสบดีรายการเราก็มีสีสันวันที่มาฝากกันเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาถึงกันนะคะในคอมเมนต์ช่องทางต่างๆนะคะอย่างใน Facebook เนี่ยอ่านเมื่อสักครู่เลยคุณอินทชลนะคะคุณสุภโชคขออภัยค่ะก็ทักทายกันมาบอกว่าเมื่อเช้านี้ตื่นมาเนี่ยรีบลงทะเบียนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเขาบอกว่าเคยลงทะเบียนมาแล้วในปี65งานนี้ก็มาลงอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เรื่องของไทยช่วยไทยด้วยเขาบอกว่าคราวนี้ลงทะเบียนง่ายนะคือกดไม่กี่ทีก็ได้แล้ว
0: ไม่ค่อยมีใครบ่นอะไรนะรอบนี้ตั้งแต่ตอนให้ลงทะเบียนกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท
1: ุ
0: กคนก็เหมือนสะดวกโยทินได้หมดเลย
1: สะดวกโยทินเหมือนชื่อถนนเลยนะเป็นคำสร้อยของพี่ตอเขาก็คือสะดวกนะคะง่ายมากก็คือแค่เข้าไปในแอปเป่าตังกดคลิกเดียวแล้วเดี๋ยวมี SMS มายืนยันก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะครับรีวิวกันหน่อยนะครับใช้กันไปเท่าไหร่แล้วแล้วติดขัดอะไรก็ใช้พื้นที่ของรายการเราในการบอกข่าวเล่าเรื่องกันได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกันหน่อย อย่างเมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปที่เขาล้อมหมวก
1: ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0: ประจวบคีรีขันธ์เป็นครั้งแรกที่ได้ปีนเขาชันแบบนี
1: ้
0: สนุกมากแล้วบรรยากาศข้างบนยังดีอยู่นะน้องพีนนะ
1: เป็นไงคะแดดลมฝนเจออะไรบ้าง
0: ฝนไม่เจอเจอแต่แดดคุณผู้ชมครับแต่จะพาไปที่จังหวัดพะเยาก็จะเป็นฟิลป่าคุณผู้ชมครับจะพาไปดูพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับจริงแล้วนะครับการวัดดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ต้นไม้อย่างเดียวแต่สัตว์ป่าก็สะท้อนเหมือนกันวันนี้พิกัดพลเมืองมีเรื่องนี้มาฝากกันครับบางอย่างบางพื้นที่นะน้องพีนเราดูแค่ต้นไม้ไม่ได้เหมือนบ้านที่สวยแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตก็แปลว่าบ้านนั้นอาจจะไม่ได
1: ้แปลว่าต้องมีสัตว์อยู่ได้ด้วย
0: ถูกต้องครับพิกัดพลเมืองวันนี้ก็เลยจะพาไปรู้จักกับทีมงานนักศึกษาสถานีฝุ่นสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาครับพากันไปที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาพื้นที่นี้ไม่ได้มีแค่ความสงบและธรรมชาติที่สวยงามอย่างที่เห็นนะครับแต่ที่นี่ยังเป็นป่าเป็นที่ตั้งของป่าดอยกิ่วแก้วซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของราชินีแห่งพื้นป่าอย่างนกยูงไทยหรือที่หลายคนคุ้นชื่อกันว่าเป็นนกยูงคอเขียวสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบันและยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวพะเยาอีกด้วยครับ
1: ความพิเศษของนกยูงไทยที่แตกต่างจากนกยูงสายพันธุ์อื่นนะคะก็คือมีหงอนตั้งเป็นผู้สวยงามบนศีรษะค่ะและมีขนสีเขียวเหลือบทองที่ดูสง่างามเป็นเอกลักษณ์ซึ่งโดยปกติแล้วนกยูงเหล่านี้นะคะจะอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าดอยกิ่วแก้วและป่าเวียงลอแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแทบทุกปีค่ะก็คือเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งผืนป่าที่เคยเป็นบ้านกลับต้องเผชิญกับไฟป่าทั้งจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ค่ะความแห้งแล้งและเปลวไฟที่ลุกลามก็ทำให้นกยูงต้องหนีออกจากป่าลงมาหาอาหารในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นค่ะ
2: ดอยกิ่วแก้วป่าต้นน้ำสัมพันธ์ในตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่นี่ไม่ใช่แค่ผืนป่าธรรมดาแต่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของนกยูงไทยหรือนกยูงคอเขียวสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นดั่งสัญลักษณ์และความภูมิใจของคนพะเยา
3: พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ 75% เป็นลักษณะของพื้นที่ของป่าเต็งรังนะครับเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เรียกว่ามีการพัฒนามาโดยลำดับในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าในพื้นที่ชนิดพันธุ์ที่สำคัญของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอนะครับก็คือนกยูงไทยหรือนกยูงคอเขียว
4: นกยูงในพื้นที่ตำบลไร่ขามก็จะอยู่แหล่งป่าธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยางขามทางชุมชนก็ได้อนุรักษ์ไว้ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
2: เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งวิกฤตไฟป่าจะลุกโชนขึ้นทำลายบ้านของพวกเขาอำเภอจุนซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยกิ่วแก้วมีพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมถูกเผาทำลายรวมกันไปกว่า 41,000 ไร่และที่น่าเจ็บปวดที่สุดกว่าครึ่งหนึ่งคือพื้น

0: ป่าอนุรักษ์บ้านหลังสุดท้ายของนกยูงสายพันธุ์ไทย
1: การเกิดไฟป่าเนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องของนกยูงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นลักษณะโดยตรง
2: สาเหตุหลักก็เกิดจากสภาพป่ามันเป็นป่าที่อยู่บนเขานะครับแหล่งน้ำฝนตกอะไรก็ไม่มีก็เกิดความแห้งแล้งทำให้ใบไม้หลุดร่วงลงมาสู่พื้นดินเป็นจำนวนมากบางครั้งชาวบ้านไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะรอบจุด
1: เราก็พยายามที่จะลดในเรื่องของจุดฮอตสปอตลงไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์พูดคุยสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนรอบพื้นที
2: ่ก็ได้มีกฎระเบียบในชุมชนก็ได้ดูแลกันอยู่อาศัยข้อกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเข้ามาช่วยจัดการนะครับแล้วก็มีทีมดูแลรักษาป่าไอ้ที่นกยูงอยู่นั้นทางชุมชนก็ได้กันแนวไว้นะครับเป็นแนวกันไฟป่าตรงนั้นก็จะไม่มีไฟเพราะจะอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเหลือน้อยแล้วนะครับนกยูงมีไม่มากแล้วก็เป็นสัตว์ที่สวยงามนะครับเป็นสัตว์ที่ทางบรรพบุรุษเขานับถือไว้ว่าห้ามทำร้ายเขาห้ามเอาเขามารับประทานนะครับก็ต้องสร้างจิตสำนึกตรงนี้แล้วก็สร้างแหล่งอาหารให้กับนกยูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นกยูงมาทำลายพืชผลการเกษตรในช่วงที่พืชผลการเกษตรกำลังใกล้จะเก็บผลผลิต
0: ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดวงจรไฟป่าซ้ำซากนี้ร่วมกันการเลิกเผาป่าไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตนกยูงไทยให้คงอยู่คู่ดอยกิ่วแก้วแต่คือการคืนความอุดมสมบูรณ์คืนอากาศบริสุทธิ์และคืนลมหายใจที่ปลอดภัยให้กับตัวเราและลูกหลานเอง
3: จากภาพที่เราเห็นกันนะครับก็บอกได้เลยว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดนั้นก็คือความร่วมมือของคนในชุมชนครับกับการเปลี่ยนพื้นที่ชายป่าให้เป็นข่วงนกยูงหรือพื้นที่กันชนเพื่อเตรียมอาหารเอาไว้ให้นกยูงไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรแต่ยังช่วยเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นการพึ่งพาอาศัยกันครับส่วนใครที่ชื่นชอบธรรมชาติและอยากไปสัมผัสกับความสง่างามของนกยูงไทยแบบใกล้ชิดนั้นก็สามารถเดินทางไปได้ที่ขวงนกยูงจังหวัดพะเยาครับโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์เพราะว่าเป็นช่วงที่นกยูงตัวผู้จะลงมารำแพนอวดความสวยงามเพื่อจับคู่นั่นเองครับ
4: และนี่คือเรื่องราวจากท้องถิ่นนะคะที่ถูกนำมาเล่าผ่านสายตาของทีมสถานีฝุ่นสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ใดก็ตามค่ะหากมีเรื่องราวดีๆในชุมชนอยากจะชวนให้คนอื่นได้รู้จักแบบนี้บ้างก็ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองนะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอมาสมัครเป็นนะคะเรียกว่าซีไซด์รีพอร์เตอร์ด้วยกันได้เลยค่ะ
3: ใช่แล้วล่ะครับนะนกยูงนี่สวยงามยังพูดกับน้องครีมเลยเนาะว่าแบบธรรมชาติเนี่ยช่างจะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามบนโลกคือบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมครับเราอาจจะมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยแต่หลายๆอย่างก็จะเห็นจากการสะท้อนจากธรรมชาติแหละครับว่าอย่างกรณีที่พะเยานั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาเตือนกันว่าตอนนี้บางสิ่งที่สวยงามอาจจะกำลังสูญหายไปได้ตามกัน
4: ก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติด้วยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูตลาดนัดที่ต้องถูกใจสำหรับทาสหมาทาสแมวกันดีกว่านะคะงานนี้เนี่ยเขาเป็นนะคะต้องเป็นพื้นที่ของการที่จะแบ่งปันสิ่งของนะคะรวมไปถึงการจับจ่ายซื้อของของคนรักสุนัขค่ะไปดูกันเลยนะคะที่ Second Shell Market ค่ะมาเลยพี่ตอบเลี้ยงแมวใช่ไหม
3: ใช่สิ
4: ของพี่เนี่ยเลี้ยงหมาน้องหมามาที่นี่ได้เลยจ้าบรรยากาศงาน Second Shell Market นะคะถูกจัดขึ้นภายในร้าน People and Shell ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับคนรักสุนัขแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและแบ่งปันเพื่อสังคมค่ะผ่านการนำของใช้สัตว์เลี้ยงมือสองคุณภาพดีมาหมุนเวียนส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการช่วยลดเรื่องของการเพิ่มขยะนะคะแล้วก็ส่งเสริมการใช้ซ้ำอย่างยั่งยืนค่ะ
3: เทลก็เหมือนเซคันด์แฮนด์นี่ป่ะ
4: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นการมาส่งต่อของใช้แต่ของใช้สุนัขแมวมันแพงไง
4: ใช้ตอนเด็กอยู่น้องโตแล้วก็มาให้แบ็คให้เพื่อน
3: เพราะมันแพงนะคุณผู้ชมไอ้พวกราคาของที่ขายเกี่ยวกับสุนัขกับแมวเนี่ย
4: ไม่ถูก
3: ไม่ได้ถูกเลยภายในงานก็ได้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนที่เห็นเลยครับเน้นเพื่อนแบบมาพบปะกันโดยกลุ่มคนรักสุนัขก็สามารถเลือกซื้อสินค้ามือสองสำหรับน้องสุนัขไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นอุปกรณ์คอกหมารถเข็นกระเป๋าในราคาที่ย่อมเยาครับ
4: ใช่ตอนนี้คือไปไหนเพทเฟรนลี่นะต้องมีถ้าเกิดมีรถเข็นเนี่ยพาไปไหนก็ได้ห้างสรรพสินค้าบางแห่งถึงกับมีที่จอดรถเฉพาะ
3: คอนโดเดี๋ยวนี้ทำโปรโมชั่นในการขายก็คือบอกเลยว่าเลี้ยงสัตว์ได
4: ้ ป็นไงล่ะต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะจุดรับบริจาคอาหารแล้วก็ของใช้สัตว์เลี้ยงค่ะคุณผู้ชมก็เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีมาส่งต่อนะคะให้กับศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพ

0: มหานครรวมไปถึงมูลนิธิบ้านนกขมิ้นด้วยก็โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ค่ะสร้างคุณค่าให้การซื้อขายไม่ใช่แค่เรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ว่าเป็นการร่วมกันส่งต่อโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ
1: สำหรับงาน Second Tail Market นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตลาดนัดสำหรับคนรักสุนัขเท่านั้นนะครับแต่ที่นี่ก็ยังเป็นพื้นที่เล็กๆที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนให้ร่วมกันดูแลสังคมและก็สิ่งแวดล้อมผ่านการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการส่งต่อความสุขให้กับเพื่อนสี่ขาอย่างยั่งยืนครับ
0: นอกจากของใช้มือสองนะคะต้องบอกว่าเหมือนเป็นโอกาสใหม่ๆนะจากการซื้อขายเป็นการช่วยเหลือค่ะจากคนรักสุนัข ก็กลายเป็นชุมชนที่จะร่วมกันดูแลสัตว์เลี้ยงร่วมกันดูแลสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะบางทีบางคนเลี้ยงน้องหมาเหมือนลูกนะคะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็แฮปปี้มีความสุขนะคะก็ส่งต่อความสุขให้กันและกันแบบนี้ค่ะ
1: ส่วนใครที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นถ
0: ึ
1: งแม้จะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ได้หรือ Pet Friendly นั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยเรารักเราชอบแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ชอบก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะ
0: ต้องดูแลให้ดีเหมือนกันนะ
1: ครับมากันที่เรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์หน่อยคุณผู้ชมครับปัจจุบันนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการใช้นวัตกรรมยาแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยจะผลักดันโครงการ ATMPS หรือผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเพื่อการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงแห่งชาติหรือว่า ATMPS เป็นครั้งแรกครับเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ของประเทศไทยนั่นเอง
0: ค่ะ ATMPS เป็นการรักษาขั้นสูงเช่นการรักษาด้วยเซลล์บำบัดยีนบำบัดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อซึ่งมีศักยภาพช่วยรักษาโรคซับซ้อนโรคหายยากและโรคที่การรักษาแบบเดิมยังมีข้อจำกัดค่ะซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของงานวิจัยในประเทศนะคะรวมไปถึงผลงานจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อเร่งพัฒนางานวิจัยโครงสร้างพื้นฐานและการนำผลงานไปให้กับผู้ป่วยจริงค่ะ
2: เมื่อมียาที่สามารถรักษาโรคได้แล้วนะครับทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนผู้ป่วยนะครับสามารถเข้าถึงยาที่จะรักษาตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับก็ในการประชุมก็มีท่านเลขาสปสช.เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะวางกระบวนการตั้งแต่เริ่มวิจัยรักษาแล้วก็ยาวไปจนถึงการเข้าถึงของประชาชนนะครับแน่นอนในช่วงแรกเราอาจจะมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากที่เข้ารับการรักษานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งการทำงานการวิจัยแล้วก็การรักษาโรค
1: ขณะที่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็กล่าวนะครับว่าอย.ได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผลิตภัณฑ์ ATMPS พร้อมเปิดช่องทางการพิจารณาแบบเร่งด่วนหรือว่า Fast Track เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพัฒนาภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลครับ
0: ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็คาดว่าการผลักดัน ATMPS จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยไทยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าที่สูงขึ้นสร้างรายได้และความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนในประเทศในอนาคตด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับของการรักษาในประเทศไทยที่ต่อไปก็จะมีนวัตกรรมยาดีๆให้เราได้ใช้กันนะครับ อายุมากขึ้นความคาดหวังมันก็เยอะขึ้น
0: ใช่
1: ในยุคนี้สมัยนี้ยังเป็นอยู่ไหมอย่างพี่รุ่นน้องพี่สักระยะหนึ่งเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมว่าอายุเท่านี้จะต้องมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยเพราะอย่างตรงพี่สมัยจบมาใหม่ๆทำงานเนี่ยก็จะถูกปลูกฝังว่าต้องมีบ้านนะต้องมีบ้านเสร็จแล้วต้องซื้อรถนะอะไรเงี้ย
0: เหมือนกับว่ามันเป็นความมั่นคงหรือว่าสะท้อนเรื่องความสำเร็จในชีวิตเราใช่ไหมคะอย่างพี่อาจโชคดีหน่อยคือที่บ้านไม่ได้คาดคั้นกับเราขนาดนั้นแต่ว่าบางทีถ้าเราเห็นคนที่เขามีแล้วเรารู้สึกเปรียบเทียบเนี่ยแล้วเราอ่ะคือก้าวหน้าไหมแบบนี้เรียกว่าโอเคแล้วหรือเปล่านะคะคำถามแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนหลายๆคนเลยคุณผู้ชมมันเป็นความกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจนะงานนี้30 35ยังไม่มีรถยังไม่มีบ้านมันเป็นความล้มเหลวหรือเปล่านะคะลองมาหาข้อมูลความรู้และวางแผนการเงินไปกับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรทิวาทิพย์นะคะที่ปรึกษาการเงิน AFTT กับเงินทองต้องคิดค่ะ
3: มี มีแต่คนบอกว่าอายุ35ต้องมีบ้านมีรถแล้วนะอายุ40ชีวิตต้องมั่นคงมากๆแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีชีวิตแบบที่คนอื่นเขาพูดกันเลยเราจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงดีเคยรู้สึกไหมคะยิ่งอายุมากขึ้นเหมือนยิ่งถูกสังคมคาดหวังมากขึ้นเรื่อยอายุเท่านี้แล้วนะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอีกหรออายุเท่านี้แล้วนะยังไม่มีรถเป็นของตัวเองอีกหรออายุเท่านี้แล้วนะเพิ่งทำงานอยู่ตำแหน่งนี้เองหรอจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเหมือนเรายังตามหลังคนอื่นเขาอยู่มากเพื่อนร่วมรุ่นเขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วทำไมชีวิตเราเดินช้ากว่าคนอื่นหรือว่าเรากำลังมีชีวิตที่ล้มเหลวหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเมื่อเรามาลองคิดดูให้ดีจะพบว่าชีวิตของคนแต่ละคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะแต่ละคนก็มีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันมีรายได้ที่ไม่เท่ากันมีภาระทางครอบครัวที่ไม่เท่ากันและมีเป้าหมายของชีวิตที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะบางคนต้องดูแลพ่อแม่บางคนมีลูกที่ต้องดูแลบางคนเริ่มต้นชีวิตการทำงานช้ากว่าคนอื่นในขณะที่บางคนได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางครั้งมันก็ดูไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำตามมาตรฐานของสังคมทุกอย่างก็ได้ค่ะอย่างเรื่องรถยนต์บางคนเนี่ยชีวิตประจำวันแทบไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวเลยเพราะอาจจะใช้รถโดยสารสาธารณะสะดวกดีอยู่แล้วหรือบางคน work from home ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยการที่เราไม่ได้มีรถส่วนตัวเป็นของตัวเองอาจจะเป็นการประหยัดรายจ่ายได้มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถค่าน้ำมันค่าประกันรถไปถึงค่าบำรุงดูแลรักษาต่างๆก็จะประหยัดรายจ่ายส่วนนี้ไปได้เยอะมากเลยทีเดียวหรืออย่างเรื่องบ้านบางคนบอกว่าฉันต้องมีบ้านต้องมีคอนโดเป็นของตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่อย่างสุขสบายดีมีความสะดวกสบายดีอยู่แล้วหรือเป็นบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกมีความสุขมีความอุ่นใจอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปสร้างหนี้ระยะยาวเป็นหลายสิบปีเพื่อที่จะตอบสนองกับคำพูดของคนอื่นที่บอกว่าเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงในชีวิตของแต่ละคนก็มีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันค่ะบางคนรู้สึกมั่นคงตอนที่ได้มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองแต่บางคนจะรู้สึกมั่นคงกว่าถ้าเราจะไม่ได้มีหนี้สินมีเงินเก็บมีชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันหรือมีเงินเก็บเพียงพอไว้ใช้ในชีวิตยามเกษียณก็ได้ลองย้อนกลับมาถามใจตัวเองดูค่ะว่าที่ทุกวันนี้เรารู้สึกเครียดกับชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าชีวิตเรามีปัญหาจริงๆหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาบอกกันฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเรื่องที่นุ่นกำลังพูดอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการเงินแต่นุ่นจะบอกว่าการวางแผนการเงินมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิตอย่างแยกจากกันไม่ขาดเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าเราจะต้องการชีวิตรูปแบบไหนล้วนมีการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นถ้าเรามีภาพชัดเจนว่าเราต้องการให้มีอะไรบ้างในชีวิตของเราเราก็จะวางแผนการเงินสำหรับตัวเองอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ว่าเราจะวางแผนชีวิตของเราไว้ยังไงนุ่นอยากให้ทุกคนไม่ได้มองแค่ระยะสั้นค่ะแต่อยากให้มองไปถึงอนาคตไกลๆเลยว่าถ้าอนาคตของเรายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินอยู่ในเรื่องของการออมก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะทุกวันนี้เราอาจจะชะล่าใจว่าเรายังมีแรงทำงานหาเงินในทุกๆวันแต่วันหนึ่งที่เราอายุมากขึ้นที่ร่างกายของเราแก่เกินกว่าจะหาเงินได้แล้วตอนนั้นเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ถ้าไม่ใช่เงินเก็บของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาชีวิตของตัวเองไปผูกติดกับมาตรฐานของสังคมที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนกำหนดขึ้นมานุ่นอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองอีกครั้งนึงค่ะว่ารูปแบบชีวิตที่เหมาะกับเราและเหมาะกับครอบครัวของเราจริงๆเป็นชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนแล้วเราก็โฟกัสกับเส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่มีรูปแบบเหมือนกับคนอื่นแต่เป็นรูปแบบชีวิตที่เราเลือกเองว่าการดำเนินชีวิตแบบไหนที่เหมาะสมกับเราและไม่ว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงก็ต้องอย่าลืมวางแผนการเงินด้วยนะคะถึงเงินอาจจะซื้อความสุขไม่ได้ทุกอย่างก็จริงแต่ชีวิตที่ไม่มีเงินอันนี้ทุกข์แน่ๆเลยค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: จริง ๆนะถ้าเกิดเงินไม่มีอย่างที่คุณนุ่นบอกแหละเครียดกว่าแต่ถ้าเกิดมีเงินแล้วก็ทำตัวไม่ถูกวางแผนไม่ได้นั้นน่าจะเครียดที่สุดนะครับใครที่วางแผนทางการเงินไว้ก็ขอให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ส่วนใครที่ตอนนี้จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวน้องพรีนบางทีมันต้องอาจจะใช้ธรรมะเนี่ยช่วยเยียวยาได้ไหมนอกจากเงินแล้วใช้ธรรมะได้ไหม
0: ใช้ธรรมะนำทางก็ได้นะเพราะว่าท่านพูดถึงเรื่องของกิเลสใช่ไหมถ้าเรามีเงินเยอะแต่กิเลสเราเยอะกว่าเนี่ยเงินอาจจะใช้ไม่พอก็ได้
1: ใช้ธรรมะในการหยุดในการที่ทำให้เกิดลาภะหรือว่าโลภะหรือโลภนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่อยากชวนผู้ชมไปนะครับหนังสือนี้น่าสนใจและจะมีแจกในงานด้วยวินัยกลับมาศรัทธากลับคืนหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตใช้ชีวิตไปแต่ไม่รู้จักวินัยในตัวเอง
0: โอ้บางทีนะคะความสำเร็จอาจจะอยู่แค่เอื้อมถ
1: ้
0: าเรามองไม่เห็นแม้แต่ความสุขเองมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากนะคะท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เราหาคำตอบอะไรได้บ้างให้กับใจหรือว่าให้ธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อใจที่เป็นสุขและสงบได
1: ้
0: วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับเวทีสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่28ค่ะจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง9มิถุนายนนี้นะคะที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะพูดคุยระเด็ดเรื่องนี้นะคะกับ2ท่านที่อยู่ในรายการกับเราวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์ผู้บริหารโครงการฝ่ายคฤหัสถ์ค่ะและท่านถัดไปนะคะพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกรองประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยเจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยกราบนมัสการและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนมัสการครับหลวงพี่ครับมาถึงเวทีสัมมนาที่วันนี้เรามาพูดคุยกันความน่าสนใจของเวทีนี้คืออะไรและเกิดอะไรขึ้นถึงต้องมีเวทีนี้ให้คนรู้จักวินัยของธรรมะครับ
4: ความน่าสนใจในเวทีนี้คือเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระธรรมวินัยไม่จำกัดว่าพระจะต้องแนะนำอย่างเดียวแม้โยมที่มีความรู้ก็สามารถแลกเปลี่ยนได
1: ้อ๋อก็คือเหมือนถ้าพูดง่ายๆครับหลวงพี่แปลว่าเหมือนเวลาเราจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีการโอเพนเฮาส์เปิดให้เข้าไปดูว่ามีคณะอะไรงานนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับ
4: งานนี้ก็ประมาณนั้นแล้วก็จะมีการนิมนต์พระภิกษุชาวต่างชาติมาให้ความรู้จะมีทั้งพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรต่างๆใครถนัดฟังในรูปแบบไหนก็ไปร่วมฟังสามารถสนทนากันได
0: ้อ๋อพระอาจารย์คะปีนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่28แล้วความแตกต่างของที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะธีมปีนี้นะคะเรื่องของพระธรรมวินัยกลับมาความตั้งใจที่อยากจะสื่อคืออะไรคะ
4: คืออยากจะให้ทราบว่าคําว่าวินัยกลับมาบางคนมักจะมองไปที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของพระแต่จริงๆแล้วมันเป็นของทุกคนแต่เรายกธีมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าบางครั้งบางทีเรามองว่าพระอาจจะย่อหย่อนในพระธรรมวินัยแต่จริงๆแล้วอยากจะสะท้อนว่าวินัยเป็นเรื่องของทุกคนเมื่อวินัยกลับมาความศรัทธาต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพระภิกษุหรือกับบุคคลผู้เป็นบุพการีต่างๆเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับผู้คนได้ง่ายขึ้นแต่เรายกธีมนี้ขึ้นมาเพื่อมุ่งให้เห็นถึงพระจะต้องมีวินัยแต่จริงๆแล้วทุกคนอ่ะ
1: ค
4: นมีวินัยร่วมกัน
1: จริงๆนะครับอาจารย์เพราะหลายๆคนเนี่ยทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะความวุ่นวายในสังคมเนี่ยก็เพราะว่าคนขาดวินัยดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเรียนรู้วินัยจากตัวเองแล้วก็วินัยจากพระที่พระธรรมวินัยทีนี้พระอาจารย์ครับอยากถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่โฟกัสที่วินัยของประชาชนหรือคนทั่วไปอย่างเดียวแต่ทำไมถึงต้องมีพระธรรมวินัยมาให้ประชาชนได้รู้จักในธีมนี้ด้วยฮะ
4: เพราะว่าถ้าเราโฟกัสไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีคำถามแบบนี้เป็นการตั้งประเด็นเพื่อให้ทุกคนเกิดคำถามอย่างน้อยที่สุดอาจจะทำให้คนที่อยากรู้เนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
1: เป็นกิมมิก
0: เป็นกิมมิกชวนกันคิดนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาเรื่ององค์ความรู้และทำความเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้ถามทางคุณพัชธรสักนิดนึงค่ะว่างานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นนะที่จะเข้ามาร่วมในการสัมมนานะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ด้วยถูกต้องไหมคะ
5: ใช่เลยค่ะ
0: ประชาชนเนี่ยจะเข้าไปได้ศึกษาอะไรบ้างคะ
5: ก็จริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ย มีทั้งเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างท่านสอนเราตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะคะดังนั้นเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงอย่างในงานเนี่ยนะคะเราจะมีกิจกรรมเยาวชนนะคะเพราะเราต้องการจะปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นตั้งแต่เยาว์วัยนะคะแล้วเราก็จะมีทีมครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญกับกิจกรรมเด็กแล้วเราก็จะมีมิติของคนที่เป็นผู้ใหญ
0: ่
5: คนวัยทำงานนะคะเราจะมีทุกมิติที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยค่ะ
0: ไม่จำกัดอายุ
5: ไม่จำกัดอายุ
0: เป็นค่ะ คารวาสก็ไปเรียนได้
5: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ความท้าทายครับคุณพัชธรก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่โอเคอย่างเจนอย่างพวกผมเนี่ยก็ถูกปลูกฝังมาโดยคุณแม่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจะมีเจนใหม่ๆคนรุ่นใหม่เข้าไปด้วยวางแผนเรื่องการสื่อสารให้คนเข้าใจวินัยหรือว่าธรรมวินัยนี่ยังไงไปบ้างครับในงาน
5: ค่ะก็ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจัดมา27ปีละปีนี้คือปีที่28
1: ครับ

0: ในสมัยก่อนเวลาท่านจัดเนี่ยใน1 topics เนี่ยก็คือจะยาวประมาณ3ชั่วโมงแต่ปีนี้เราจะหดเหลืออยู่ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงกว่า
1: โอ้กระชับเวลามากขึ้น
0: เข้าใจเจนใหม่อ่ะค่ะซึ่งมีความอดทนน้อยนะคะแล้วก็ได้กราบเรียนครูบาอาจารย์ว่าขอเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายๆไม่ต้องยากไม่ต้องไทยแปลไทยเนี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลือกหัวข้อที่คิดว่าคนเขามีข้อกังขาเยอะๆนะคะเมื่อเกิดว่าลูกหลานเจนใหม่เนี่ยพอได้ฟังเสร็จปุ๊บท่านจะได้ต่อยอดกันต่อไป อยากจะรู้เรื่องนั้นมากขึ้นไปอีกประมาณนี้ค่ะ
1: บางทีคำถามพื้นๆแต่น่าสนใจนะเช่นสวรรค์นรกมีจริงไหมความเชื่อเรื่องลี้ลับมีจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าความสุขความทุกข์มันจะแยกออกจากกันยังไงบางคนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรแบบนี้นะเรียนถามท่านพระอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าอย่างเช่นหัวข้อที่สำคัญที่มันสอดรับกับบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะท่าน
2: วินัยพื้นฐานชาวบ้านช่วยได้หมายความว่าบางครั้งเราฝากเรื่องของวินัยอยู่กับพระแต่จริงๆแล้วน่ะบริบทของการรักษาพระธรรมวินัยได้ดีเนี่ยอยู่ที่โยมเป็นสำคัญก็มีบางอย่างในโยมเข้ามาช่วยได้เยอะเลย
3: ดังนั้นไปอย่างที่ท่านบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไปแลกเปลี่ยนกันนอกจากไปหาความรู้ไปรู้จักธรรมวินัยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันด้วยอยากคุณพัชธรครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจได้ทุกคนทุกเพศทุกศาสนาไหมหรือว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงครับเชิญครับ
0: อ๋อค่ะก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปดูมิติใหม่นะคะว่าสงไทยเนี่ยที่ทำงานดีๆนะคะแล้วเข้าถึงแต่ละเจนได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะต้องไปสัมผัสด้วยตนเองค่ะ
3: ครับงานมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน
0: วันที่4ถึงวันที่9มิถุนายนนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: วันนี้วันแรกนะ
0: วันนี้วันแรก
1: walk in ได้เลยไหมคะ
0: walk in ได้เลยแล้วก็ไปคือมีลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ไปลงทะเบียนหน้างานนะคะแล้วปีนี้ในอย่างที่เห็นก็คือเรามีเวียนเทียนด้วยต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสงไทยไกลโรคนะคะโดยที่ในโครงการของเราเนี่ยได้รณรงค์นะคะให้อาหารแล้วก็น้ำปานะเนี่ยลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มนะคะเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์เราถือว่าหมวดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเรียกว่าอะไรนะต่อยอดพระพุทธศาสนาได้โดยการที่ให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง
3: จากอาหารที่ถวายท่าน
0: ใช่ค่ะ
3: พระอาจารย์ครับสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเรื่องของการชวนไปงานก็ได้หรือว่าสิ่งใดที่ท่านอยากจะฝากคุณผู้ชมที่รับชมเช้าวันนี้เพื่อเป็นพรเป็นสิริมงคลเชิญเลยครับ
2: เป็นพรก็อยากจะฝากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านว่าการที่ศาสนาจะดำเนินไปได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่เป็นงานที่เราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานพระศาสนาศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่เราได้ศึกษาร่วมกันจะช่วยทำให้ศาสนาเนี่ยอยู่ได
3: ้ครับ
2: และเราเองก็จะมีที่พึ่งอย่างแท้จริง
3: เอาละครับวันนี้ต้องขอกราบลานะครับพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกรองประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยเจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยและขอขอบพระคุณนะครับคุณพัชธรกิตตินุกุลศิลป์ผู้บริหารโครงการฝ่ายคฤหัสถ์ขอบคุณพระของท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะกับนมัสการค
3: ่
1: ะ
3: ไปกันได้นะครับที่พุทธมณฑลนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับ4-9มิถุนายนนี้ครับทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง4คนแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์8 นาฬิกาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับกราบลาและสวัสดีครับ
1: ธรรมะสวัสดีค่ะ

0: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แก๊สเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
1: เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
2: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
1: แต่เราสามารถ

ือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้10 นาฬิกาทางไทย PBS

0: นี่อย่าใส่พริกให้มากนะข้าไม่ชอบ
1: จ้าม
0: ะเขือใส่เยอะๆหน่อยข้าชอบ
1: จ้า
2: แม่สร้อยทำน้ำพริกปลาย่างเสร็จหรือยังจ๊ะ
0: เห็นไหมนี่ข้ากำลังทอดปลาช่อนอยู่ยังไม่ทันกรอบเลยรอก่อนสิ
2: จ้ะ
1: โอ้ยจะให้รอถึงเมื่อไหร่แม่สร้อยพวกฉันมีงานสวนต้องทำอีกตั้งโข
0: ถ้ารอไม่ไหวก็เร่งมือสิไม่ใช่เอาแต่รอกินอย่างเดียวถ้าใครอู้นะข้าจะฟ้องคุณหญิงให้หมด
3: มาแล้วจ้ายำหัวปลีนี่ฉันแยกใบสะระแหน่ใส่ถ้วยนี้ไว้ต่างหากและแม่พินจะได้ไม่ต้องเคี่ยวออก
4: ดูใจจริงเพียว
3: เออนี่คุณเรื่องคุณล้ำก็ใกล้จะหย่านมแล้วนะ
2: แปลว่าฉันไม่ต้องกินหัวปลีพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
4: เบื่อแล้วหรอแม่เอม
2: ไม่เบื่อไม่เบื่อฉันว่าฉันจะติดหัวปีแล้วเสียด้วยซ้ำวันไหนไม่ได้กินรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัว
4: ฉันก็ติดใจหมูผัดขิงกับแกงเลียงฝีมือแม่พาดเขาอยู่เหมือนกัน
2: ไม่ได้กินนานๆรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
4: ฉะนั้นพรุ่งนี้ฉันขอแกงเลียงเลยแล้วกัน
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแกงเลียงใส่หัวปลีเลยเป็นไง นะ
2: ดีได้เจอแม่พ
3: าร์ทมา
0: เห็นทำงานทำการ
5: ไปฟ้องอะไรคุณหญิงมาอีกล่ะ
0: อะไรฟ้องอะไรข้าไม่ได้ฟ้องอะไรเลย
5: ข่าวที่แล้วแกก็ไปฟ้องคุณหญิงว่าฉันนัดพบผู้ชายที่ท่าน้ำอ้
0: าก็มันจริงก็ข้าเห็น
5: นั่นมันน้องชายของข้า
0: ก็ใครจะไปรู้ล่ะ
6: ไม่รู้แล้วแกไปพูดทำไมหัดสงบปากสงบคำไม่เป็นหรือ
0: จะเย็นๆก่อนนะจ๊ะ
7: เกิดอะไรขึ้นเฉยแม่สร้อยไปโดนอะไรมา
2: ไหนขอฉันดูหน่อยตายจริงนี่ใครทำอะไรแม่สร้อยก็พวกบอกเลย
0: ไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะคืออีฉันเดินไม่ระวังก็ไปชนกับกิ่งไม้เข้าอ่ะเจ้าค่ะ
7: สงสัยจะเป็นกิ่งผักตก
8: นี่ยังไงเองก็จะไม่บอกใช่ไหมว่าใครเป็นคนเจิมเองมา

0: เชิดเองรู้ใช่ไหมว่าใครทำเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วเองจะรากลับบ้านที่หัวเมืองเลยใช่ไหม
1: คืนอยู่ต่อไปคงต้องตีกันอีกแน่ๆครับ
0: นั่นสิก็เองอะนิสัยอย่างนี้นี่นาสร้อยที่บ้านเองลูกหลานญาติพี่น้องเขาก็ไม่เอาเองแล้วไม่ใช่หรือเอาอย่างนี้ข้าจะให้เองเนี่ยอยู่รับใช้แม่อ่อนที่เรือนนี้แทน

0: ขียวจริงเจ้าค่ะฉันว่าหอมออกใบบัวบกมีสรรพคุณที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีจึงช่วยเรื่องการฟกช้ำและก็จึงช่วยดับกระหายน้ำบำรุงร่างกายด้วย
1: อีฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะเจ้าค่ะ
2: พี่สินเดี๋ยวกลับเอานะ
3: ขอรับ
4: ฉันคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว
3: คุณว่าจะลาออกหรือขอรับคุณว่าคงไม่ได้คิดที่จะออกเรือนนะขอรับ
4: นี่นายสินไม่ได้ยินข่าวที่นายหลวงจะทรงสร้างที่ประทับขึ้นมาใหม่หรื
3: เรื่องนั้นกระผมทราบขอรับจะสร้างบริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่คลองพดุงกรุงเกษมยาวไปถึงคลองสามเสนพวกชาวจีนถูกจ้างให้ไปขุดสระทำถนนแล้วก็ทำทางระบายน้ำเป็นกลหนไปหมดขอรับ
4: ที่ตรงนั้นแหละที่จะสร้างพระราชวังดุสิตหมอประจำพระองค์กราบบังคมทูลว่าที่ประทับมาแต่เดิมไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ในหลวงตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงพระประชวรกันเสมอ
3: แต่กระผมว่าทรงประสงค์ที่จะสร้างถนนสร้างพระราชวังให้เทียมกับพวกยุโรปนะขอรับคุณวาดขอรับประเดี๋ยวก่อนขอรับกระผมมีเรื่องจะคุยด้วยสักครู่

0: ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยนะขอรับคล้ายจะเป็นถนนเส้นเดิมผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็เหมือนคนเดิมๆแต่ถ้ามองดูดีๆแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยจริง
1: ๆวันนี้นายศิลป์ก็ดูแปลกไปไม่เหมือนเดิมเช่นกัน
0: แต่ผมจะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมนะขอรับถ้าอีกประมาณปีกว่าคุณว่าจะย้ายไป
1: ที่ไหน

0: นายเสินจะพูดอีกยาวไหมฉันต้องรีบไปทำงานต่อในวัง
1: กระผมอยากจะขอคุณว่าแต่งงานอีกครั้ง

0: เพราะฉันไม่อยากออกจากวังฉันชอบอยู่ในห้องเครื่องต้นฉันชอบเป็นข้าหลวงทำอาหารไปเรื่อยๆฉันชอบใช้ชีวิตแบบเดิมๆฉันอาจจะชินกับที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้แล้วฉันก็มีความสุขดี
1: แต่กระผมก็ทำให้คุณวาดมีความสุขได้นะขอรับ
0: เอาจริงๆแล้วฉันก็กลัวการเป็นสะใภ้คนจีน
1: กระผมจะพาคุณวาดออกมาอยู่ที่บ้านใหม่ไม่ต้องอยู่รวมที่กงสีกระผมไม่ใช่ลูกคนโตอาป้าอามะไม่ได้เคร่งครัดกับกระผมมาก
0: ในสินทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิมขอโทษจริงๆ
1: กระผมมันน่ารังเกียจมากนะหรือขอรับ
0: เปล่าแต่ฉันไม่เคยรักในศิลป์หลายปีมาก่อนไม่เคยรักอย่างไรวันนี้ก็ไม่รักอย่างนั้น

0: ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เหมือนเดิมไปได้ตลอดหรอก
1: นึกแล้วก็น่าใจหายนะคะ
2: อยู่เรือนทรงประเคนมาตั้งแต่ยังเด็กจะให้ย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
0: ้ฉันก็เหมือนกันอยู่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ก็เป็นเรื่องที่ย่อมทำใจได้ยากอยู่แต่เราก็ไม่ควรไปอาลัยให้มันมากจนเกินไปนัก
1: ได้ยินมาว่านอกจากพระที่นั่งต่างๆแล้วท่านยังโปรดเกล้าให้สร้างสวนพระตำหนักและตำหนักขึ้นอีกมากมาย
0: ใช่จะเป็นที่ประทับของพระอัครมเหสีพระราชเทวีพระอัครชายาพระราชชายาเจ้าจอมและพระธิดาพระตำหนักสวนบัวคือที่ที่พวกเราจะย้ายไป
1: พระตำหนักสวนบัวชื่อไพเราะจริง
0: จะมีชื่อสวนแปลกๆอีกหลายสวนเลยที่ฉันได้ยินมาก็อย่างสวนสี่ฤดูสวนหงสวนฝรั่งกังไสสวนนกไม้สวนม้าสนสวนวิลันดา
2: ที่นั่นคงจะมีที่ให้ปลูกต้นไม้ดอกไม้มากกว่านี้แล้วค่ะ
3: นี่ลือจะโง่ไปถึงไหนจะสนใจอะไรนักหนากับผู้หญิงคนนี้อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้หญิงชาวสยามหัวดื้อปกครองก็ยากมีประโยชน์อะไรให้แกไปตามตื้อว่าจะแนะนำให้ลือรู้จักกับผู้หญิงคนนึงทำอาหารเก่งมากพ่อแม่เขาน่ะมีเชื้อสายผู้ดีเก่าไม่ใช่พวกกุลีจับกังเชิญเชิญเชิญกินเลยกินเลย
4: เห็ดเป็ดไก่เนี่ยอร่อยอร่อยดีๆทั้งนั้นเลย
5: กินเยอะๆนะอาศินอากิมจูทำเองทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเนี่ยว่าจะเปิดร้านอาหารให้เขาข้างๆบ้านนั่นแหละ
6: อหนูกิมจูคีบอาหารให้พี่เขากิน

0: ดื้อสิลูกเดี๋ยววันมะรืนคุณพ่อก็กลับแล้ว
1: คุณเลิกจะกลับวันมะรืนหรือเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะพรุ่งนี้มีงานวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งวิมานเมฆคุณเลิศต้องอยู่ถวายการรับใช้จนจบงานเมื่อเธอกลับมาฉันอยากให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ะ
2: แหมคุณอ่อนนี่ช่างขยันขันแข็งจัดแจงประดิษฐ์ประดอยบ้านช่องให้สามีตื่นตาตื่นใจได้เสมอเลยนะเจ้าค่ะ
1: วิ่งคุณล้างคุณเลื่องเดี๋ยวสร้อยจะพาไปทำอะไรสนุกสนุกนะเจ้าค่ะ
2: ไปเร็วเจ้าค่ะไปเร็วเจ้าค่ะตื่นตื่น
0: สร้อยเล่นกันบนเรือนนะ
2: เจ้าค่ะสร้อยไม่ไปไหนหรอกเจ้าค่ะ
1: ไปเร็วเร็วเข้า

0: ยังร้อนอยู่เลยไม่ลดเลยเจ้าค่ะ
1: นี่ก็ด้วยทั้งสองคนเลย
0: เป็นเพราะนางสร้อยแท้ๆเลยให้เล่นน้ำทั้งวัน
1: ฉันเองก็ผิดด้วยแหละที่ปล่อยให้ลูกเล่นแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็กลัวเหลือเกินทำงานอะไรไม่ได้เลยมาแล้วจุ๊กค่ะอะไรนะสร้อย
2: ฟ้าทลายโจรเจ้าค่ะใบสดเอาใบสดกับกิ่งหนึ่งกำมือต้มกับน้ำเจ้าค่ะ
1: และยังร้อนอยู่หรือเปล่าทิ้งเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวปากพอง

0: ยังร้อนอยู่เลยงั้นเดี๋ยวป่าวไปเอาน้ำมาเช็ดตัวอีกนะเจ้าค่ะ
1: ก็เพิ่งเช็ดไปเมื่อกี้ไง
0: แม่พัดต้องเช็ดตัวอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยให้ตัวร้อนนานๆเดี๋ยวชักตาย
2: ซอย

0: แม่พัดแม่พัด
1: อะไร
0: คุณล้ำตัวไม่ร้อนแล้ว
2: หายแล้วโอ้ยคอยยังชั่วหน่อยโอ้ยสาธุ
1: คุณเลิศคุณอ่อน
3: ทำไมด้วย
1: คุณอ่อนแกหลับไม่ยอมตื่นเลยเจ้าค่ะไม่ยอมลุกมาทานข้าวด้วยเจ้าค่ะ
3: จริงด้วยอยู่ๆเพิ่งเป็นด้วย
1: คือพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณหนูเรื่องกับคุณหนูล้ำไม่สบายแกก็เลยอยู่เช็ดตัวให้จนเช้านะเจ้าค่ะ
3: ลูกก็ป่วยนะ
1: แต่ว่าตอนนี้คุณหนูทั้งสองหายดีแล้วเจ้าค่ะ
3: ขอบใจแม่ออน
0: พี่ลาดกลับมาแล้วหรือแล้วงานวางศิลา
4: เรียบร้อยงดงามดีงานก่อสร้างกำลังเร่งดำเนิน

0: ที่อ่อนเพลียแลนอนทั้งวันไม่มีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรก็เพราะว่าอ่อนมีคัน
1: คุณพระคุณเจ้าช่วยแม่ก็ตกใจแทบแย่นี่แม่กำลังจะมีหลานอีกคนใช่ไหมเนี่ย
2: เป็นข่าวที่ดีที่สุดเลยขอรับคุณลุงขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณลุงทำไมขอบคุณแม่อ่อนดีกว่าทั้งที่ท้องเนี่ยก็ยังทำการงานสารพัดมีลูกแฝดเลี้ยงลูกแฝดจนหมดแรงขยันขันแข็งจนไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าเลือดไม่ได้มาตั้ง3เดือนแล้ว
2: 3เดือน
1: แม่อ่อนแม่มหาจำเริญนี่ลูกไม่แพ้ท้องเลยเหรอแล้วลูกอยากกินอะไรเนี่ยบอกแม่มาเลยอาหารเหนืออาหารใต้ของคาวของหวานเดี๋ยวแม่จะจัดมาให้หรือว่าถ้าลูกไม่อยากทำงานทำการอยากจะนอนกินบ้านกินเมืองทั้งวันเนี่ยแม่ก็จะไม่ว่า แม่จะปฏิบัติพัดวีทุกอย่างเลยนะ
3: นี่มีเรี่ยวมีแรงเลยหรือน้องออน
4: ฉันเพลียตลอดเวลาเลยล่ะพี่วาดราวกับต้องธรณีสารง่วงเหงาหานอนทั้งวัน
3: แปลกจริงตั้งท้องแต่ละครั้งอาการไม่ยักจะซ้ำกัน
4: ใช่จ้ะ
3: ดูสิพูดอยู่ยังจะมาหาวใส
4: ่ฉันเหนื่อย
3: แล้วคราวนี้น้องอ่อนไม่อยากกินอะไรเลยหรือ
4: ก็อยากอยู่เหมือนกัน
3: อยากกินอะไรไหนว่ามาทีหรือ
4: คือฉันอยากกินของตำรับเจ้านายอีกแล้วนะสิ
3: เจ้านายตำหนักไหนอีกล่ะแม่หัวสูง
4: ฉันก็ไม่ได้อยากทำตัวเทียมเจ้าเทียมนายดอกแต่อยากศึกษาวิธีการปรุงมาประดับความรู้เป็นบุญปากนะอยากลองเรียนวิธีการทำอาหารสมัยใหม่แบบอื่นๆบ้าง
3: อะไรทันสมัยแค่ไหนว่ามา
4: ต้มจิ๋วแต่ไม่ใช่อย่างทั่วๆไปนะเขาลือกันว่าตำรับของพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิทที่แม้จะทรงพระเยาว์แต่ทรงคิดค้นสูตรต่างๆได้มากมายพลิกแปลงไปจากของเดิมเยอะทีเดียว
3: น้องอ่อนคราวนี้ถ้าอยากกินของพระตำหนักสมเด็จทีเดียวได้ฉันจะดันด้นปีนบันไดพระตำหนักใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาไปกราบประธานตำราต้มจิ๋วของพระองค์เจ้าเยาวภามาให้
4: ฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยล่ะพี่วาดเนื้อสันวัวมะขามเปียกมันเทศหัวหอมพริกมูลหนูใบโหระพาใบกะเพรามะนาวน้ำเคยดี

0: ินให้มากๆนะขอรับเห็นว่าคุณอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงก็ผมเลยเตรียมพวกเนื้อหมูเนื้อไก่มาให้ยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเรี่ยวแรงมากขึ้นและบำรุงเด็กในท้องด้วยนะขอรับ
1: ทำไมละอ่อนไม่หิวหรือกินเสียเถิดสินเขาจะได้ดีใจสินเขาอุตส่าห์ไปซื้อหามาแล้วก็แบกของมาหนักเพื่อมาให้อ่อนบำรุงร่างกายเชียวนะ
0: กระผมไม่ได้ซื้อหามาดอกขอรับผู้หญิงที่อาม้าจะให้ผมแต่งงานเขาทำมาให้นะขอรับเขาทำอาหารเก่งนะขอรับ
2: กินเชียวต้องอ่อนกินสิ
3: ไม่ไหวละพี่วาด
2: ทำไมล่ะคู่มั่นในศีลเนี่ยอุตส่าห์ทำมาเองเชียวนะ
3: ขอโทษด้วยนะคะคุณศีลหมู่นี้ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นอะไรที่มันแล้วรู้สึกจุกๆอย่างไรชอบกลเกรงว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะคลื่นไส
0: ้กระผมก็ลืมถามคุณอ่อนว่าคุณอ่อนเหม็นอะไร
3: ก็ไม่เชิงว่าเหม็นหรอกค่ะ

0: พียงแต่เห็นแล้วมันรู้สึกเลี่ยน
1: ๆตายแล้วน้องอ่อนแบบนี้นายสินเขาก็เสียใจแย่สิแล้วถ้าเขาไปบอกคู่มั่นของเขานะว่าน้องอ่อนเห็นอาหารที่เขาทำแล้วรู้สึกเลี่ยนคลื่นไส้อยากจะอาเจียนมันจะไม่ดีนะ
0: พี่เลิศถ้าอย่างนั้นพี่เลิศทานแทนน้องได้ไหมคะ
2: พี่ก็ไม่ชอบหมูแบบมันๆ
3: อ้าว
1: อาเปิ้ลนี้เป็นชนิดที่เปรี้ยวใช่หรือไม
4: ่ใช่ขอรับก็ผมเตรียมมาเผื่อคุณอ่อนอยากกินของเปรี้ยว
1: งั้นเหมาะเลย

0: ุณว่าจะไปไหนหรือขอรับ
1: ไปหาเด็กๆที่เรือนใหญ่คุณหญิงเอาไปช่วยเลี้ยงเพื่อให้น้องอ่อนได้พัก
0: ก็ผมไปด้วยสิขอรับ
1: ก็ไปสิ
0: ที่คุณวาดพูดว่าผู้หญิงคนนั้นคือคู่มั่นกับผมไม่ถูกต้องนะขอรับ
1: อ้าวก็ได้ยินมาว่าอาม้านายศิลป์จะให้นายศิลป์แต่งงานกับหล่อน
0: อาม้าอยากให้แต่งแต่กับผมไม่ได้อยากจะแต่งนะขอรับ
1: แต่ก็ต้องทำตามผู้ใหญ่ไม่ใช่หรือ
0: กระผมไม่ใช่คนที่จะทำอะไรตามที่พ่อแม่บังคับกระผมจะทำก็ต่อเมื่อกระผมเต็มใจทำผู้หญิงคนเดียวที่กับผมอยากแต่งงานด้วยคือคุณนะขอรับคุณวาดกระผมไม่เปลี่ยนใจแต่คุณวาดจะเปลี่ยนใจไหมที่เคยปฏิเสธผมคุณวาดจะกลับคำได้หรือไม่ขอรับ
1: ฉันไม่กลับคำ
0: ทำไมล่ะขอรับ
1: เราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเช่นนี้ก็ดีแล้ว
0: พ่อกับผมเป็นเพียงพ่อค้า

0: ม่ใช่ขุนน้ำขุนนางอะไรคุณว่าจึงรังเกียจผม
1: ฉันไม่ได้รังเกียจใครและฉันก็ไม่ได้รักใคร่ใคร
0: จนป่านนี้คุณว่ายังรักคุณเลิศเช่นนั้นหรือขอรับ
1: พอทีเถอะในศิลป์พี่เลิศเป็นน้องเขยฉันแล้วฉันกำลังจะมีหลานคนที่สามแล้วไม่มีเรื่องรักใคร่ใดๆดอกในศิลป์เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว
0: เลิกพูดก็ได้แต่จะให้กับผมเลิกรักคุณวาดกับผมทำไม่ได้นะขอรับ
1: ถ้ายังคิดจะคบหากันอยู่อย่าพูดอะไรเช่นนี้กับฉันอีก

0: ห้ามซนนะ
1: อุ๊ยคุณอ่อนเจ้าค่ะระวังเจ้าค่ะ
2: คุณพี
0: ่อ่อน
2: ขา
0: ระวังหน่อยสิ
2: ค่ะน้องเป็นห่วงค่ะมณฑลอีสานตอนนี้น่าจะหนาวกลัวว่าคุณพี่จะกลับมาแบบเจ็บไข้เหมือนดังครั้งกระโน้นที่พี่กล้าไปราชการที่อีสานก็ป่วยปางตายน้องกลัว
0: มันไม่เหมือนกันหรอกจ้ะน้องอ่อนครั้งนี้พี่ตามเสด็จโดยรถไฟรถไฟสยามสะดวกสบายแล้วก็วันนี้พี่จะไปเข้าเวรที่พระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางพอรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางพอบ่ายแก่ๆ ก็น่าจะถึงโคราชแล้วไม่มีอะไรต้องกลัว น้องอ่อนเองต่างหากที่น่าเป็นห่วงท้องคราวที่แล้วพี่ก็ไปยุโรปตั้งหลายเดือนไม่ได้ดูแลน้องอ่อนเลยพอมาคราวนี้พี่ก็ทำงานรับราชการบ้านช่องก็ไม่ได้อยู่ไหนน้องอ่อนจะต้องดูแลเจ้าเรื่องเจ้าล้ำมันอีกพี่ไม่ได้ดูแลน้องอ่อนเลย
2: พี่เลิศตั้งใจทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทไปเถอะค่ะท้องนี้น้องแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่ากังวลสักกระพริบลูกๆไหว้คุณพ่อสิคะคุณพ่อจะไปทำงานแล้วไหว้สวยๆค่ะ
0: เก่งมาก
3: ขอรับพอล้ำแม่เรื่องเล่นอะไรกันอยู่หรื
0: ออย่าเล่นให้ลุงดูสิ
2: พี่กล้าคุณศิลป์ได้เจอพ่อล้ำแม่เรื่องแล้วหรือยังคะ
3: เจอแล้วขอรับเห็นเล่นกันอยู่ที่หน้าบ้านนะขอรับ
2: พี่วาดไหมคะ
3: รายนั้นอย่าให้เหมือนเลยขอรับโตไปจะปากจัดแย
4: ่นี่ออดพี่เอาของฝากมาให
2: ้สับปะรดกับมะเฟืองโอ้ยปวดแก้มเลย
4: น้ำลายหกละสินี่ผลไม้จากสวนอมวาพวกเรานั่นแหละปีนี้ออกมากมีทั้งขายมีทั้งแจกทั่วไป
3: ของกระผมให้คนคัดส้มเขียวหวานลูกสวยๆมาให้คุณอ่อนขอรับเห็นว่าคราวนี้ที่

0: องอยากกินของเปรี้ยวๆหวานๆเผื่อจะชื่นใจขึ้นบ้างขอรับ
1: ขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะคะยายพัดพอดีเลยจะให้เด็กๆฝึกแกะสลักสับปะรดเป็นรูปอะไรดีมีสับปะรดส้มมะเฟือง
2: คุณอ่อนไม่ต้องเข้ามาดอกเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกบ่าวทำกันเอง
1: ไม่ได้หรอกพี่กล้ากับคุณสินมาทั้งทีฉันก็ต้องลงมือด้วยตัวเอง
3: อุ๊ยตายคุณสินมาเหรอเจ้าคะอุ๊ยอย่างงี้บ่าวอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเจ้าค่ะคุณอ่อนมีอะไรสั่งบ่าวได้เลยนะเจ้าคะ
1: หอมกับกระเทียมแม่ซอยกระปอกไว้แล้วถ้าอย่างนั้นช่วยไปหาพริกไทยกับรากผักชีให้ฉันหน่อย
3: ได้เจ้าค่ะคุณอ่อนของบ่าวบ่าวยินดีและเต็มใจทำตามสั่งทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ

0: ยังจำตอนที่เราต้องเดินทางผ่านป่าดงพญาเย็นกันได้ไหมล่ะขอรับแทบลากเลือดกันเลยทีเดียวนะขอรับอีกไม่นานจะมีการขยายเส้นทางไปทั่วทั้งมณฑลอีสานไว้เราชวนกันไปนั่งรถไฟเที่ยวไกลๆสักหนก็คงจะดีนะขอรับ
1: ต่อไปนี้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างหัวเมืองกับส่วนกลางต่างๆก็คงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นพวกที่จะมาลอบตีท้ายครัวสยามของพวกเราก็คงทำยากขึ้นละ

0: ม้าห่อไม่ได้กินเสียตั้งนาน
1: ม้าห่อทำจากเนื้อม้าหรือขอรับคุณอ่อน
0: ทำมาจากเนื้อหมูเอาลองชิมเสียชอบอาหารชาววังไม่ใช่หรือ

0: สับปะรดมีความเปรี้ยวตัวหมูมีความหวานเค็มหอมมีเผ็ดตามมาหน่อยๆขอรับ
1: ผลไม้รสเปรี้ยวทานอย่างเดียวจะไม่ครบรสซ้ำบางทีทานสับปะรดมากๆกัดทั้งปากกัดทั้งลิ้นแสบไปหมด

0: ี่อร่อยจังอยากให้คุณอ่อนทำทุกวันเลยเนี่ย
1: ไหนจะอร่อยแค่ไหนเชียววะไหนป้าบอกไม่สนใจสักปานใดกันหมูผัดกับถั่วลิสงป่นกินกับผลไม้จะแค่ไหนเชียววะก็ถอยไปกินก็ได้นั่งซะปากว่าตาขยิบ
2: ออนพี่คงไม่ได้มาหาออนอีกสักพักใหญ่ๆฝากออนดูแลคุณแม่ทองสำลีด้วยพี่ต้องลงเรือเย็นนี้เพื่อไปถึงจันทบุรีพรุ่งนี้เช้า
3: ๆอ้าวทำไมกระทันหันเสียจริงแล้วคุณแม่ว่าอย่างไรคะ
2: คุณแม่ก็อวยชัยให้พรพี่แล้วแช่งชักหักประดุฝรั่งเศสบนไปใช่พี่กลายเป็นคนเจรจาได้ดีกับพวกฝรั่งเศสไปเสียอย่างนั้นเขาจึงส่งพี่ไปทำราชการเพื่อให้ไปต่อรองกับทางนั้น
4: จันทบุรีมีทั้งอัญมณีล้ำค่ามีทั้งของป่าหายากเครื่องเทศสมุนไพรสัตว์ป่าแถมยังมีทะเลที่อุดมสมบูรณ์ในอ่าวสยามพวกฝรั่งเศสคงไม่ยอมขายง่าย
2: ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อต้นปีการเจรจาต่อรองกับพวกฝรั่งเศสขอให้พวกฝรั่งเศสถอนกำลังทหารออกจากจันทบุรีก็ลงไม่เป็นท่าแถมยังขอในสิ่งที่เราให้เขาไม่ได้อีกเสียทั้งมากเขาจึงส่งพี่ให้ไปทำตัวกลมกลืนแต่ต้องลีลีขวางขวางขัดขานงัดงัดกลมกลืนลีลีขวางขวางขัดขานงัดงัดนี่มันท่าอะไรกันวะ
5: เรื่องแค่นี
3: ้ก็ไม่ต้องโอนนะคะ
6: เสร็จแล้วก็ช่วยกันเอาไปแจกนะตำหนักทรงประเคนทำเป็นของขวัญวันอำลา

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
2: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
3: ๆกูอ่านไอ้ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: ไม่เกินปี2028เวียดนามแสงไทยเราจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภาก็ควรให้ความสำคัญกับการกระบายของตัวเองไหมขนาดเขาขู่ขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการแต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบก็เพราะว่าผลงานที่สร้างทำให้ชีวิตคนเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนาน 1,049 ปีภายใต้จีน 96 ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกา
7: ครับ
6: มันก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยถือท่านโคลุงโคเนี่ยเป็นแบบอย่างของการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
0: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กดหมายเลข3ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
8: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเฮือกสุดท้ายจริงๆนะวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
0: สตรีมมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
9: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสลาดอ่ะ

อสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
3: ้ขาเปื่อยเป็นหน้าเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
2: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
4: เหมือนกับไปขายทหารเลย
2: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
3: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
2: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: และดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะเช่นเคยค่ะทักทายคุณผู้ชมที่ชมสดทางเพจของเราไทยบันเทิงไทย PBS นะคะพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการผ่านกันไลฟ์ค่ะ
0: ค่ะต้อนรับเดือนไพรด์มันนะคะกับศิลปินคนนี้กันหน่อยเก่งทัชยะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้เห็นเก่งออกอีเวนต์ถี่ๆมากเท่ากับเดือนนี้เลยเน
1: า
0: ะเค้กเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็อาจจะเป็นเดือนของเขาด้วยแล้วก็ได้แสดงออกหลังจากที่เหมือนช่วงต้นปีเนาะก็ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็น LGBTQ บอกว่ารักได้ทุกเพศเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้โสดนะเขาบอกรักงานที่สุดตอนนี้นะคะ
0: รักงานจริงๆเพราะว่าแทบจะทุกวันของเดือนนี้เราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาเก่งทัชยะตลอดแน่นอนถ้าพูดถึงชื่อนี้นะคะเอกลักษณ์ของงานแสดงเนี่ยเต็มล้นออกมานอกเวทีแน่นอนอินเนอร์มาเต็มนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของพลังเสียงหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเท่านั้นแต่ชุดก็เป็นอีกภาพจำของเก่งทัชยะด้วยเหมือนกันแต่ละงานที่ออกเรียกได้เลยว่าชุดไม่เคยซ้ำนะคะต่อจะให้รียูสรีไซเคิลยังไงเนี่ยคนก็แทบจะไม่ได้ว่าอันนี้ชุดเดียวกันหรอแต่ว่าในช่วงที่หลายๆคนนะคะกังวลกับค่าครองชีพเหลือเกินเก่งทัชยะเองก็ด้วยเหมือนกันก็พูดตรงๆเลยค่ะว่าถ้าจะให้เปลี่ยนชุดทุกงานที่ออกเนี่ยในยุคนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องรัดเข็มขัดในทุกๆทางนะคะไม่ใช่แค่งานแสดงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตด้วยและนี่คือวิชาต้องรอดในแบบฉบับของเก่งทัชยะค่ะ
2: เมื่อก่อนชอบติดเสื้อใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำแล้วเสื้อเรามันเป็นแบบเสื้อชิ้นใหญ่หมดเลยไงหลังๆก็เริ่มแบบมีการแมทช์สลับกันบ้างคือไม่ให้เขาไปเป็นเหมือนกับแฟชั่นขยะคือต้องเราต้องทำเอามารีใช้ใหม่ปรับอะแดปทุกอย่างก็ให้มันดูเหมาะสมกับงานมากขึ้นก็ต้องตัดใจแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยแต่มันอลังการอยู่แล้วแหละแค่ว่ากลับมาใช้ให้เหมาะกับงานบางงานใช้ซ้ำได้ประหยัดอย่างนึงอะช่วงอะไรนี่มีอื่นอีกไหมใช่ไหมใช้ของที่กินของที่มีอยู่ให้หมดก่อนจริงพี่เป็นไหมคือผมเมื่อก่อนผมรู้ว่ารายจ่ายส่วนใหญ่มันมาจากแบบซื้อของทุกวันจนลืมของที่อยู่ในบ้านในตู้เย็นใช่ไหมใช่ป่ะคือลองใช้ของต่างๆที่มันอยู่ในบ้านสำรวจให้ดีก่อนแล้วก็ใช้ให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มซื้อใหม่ใช่ไหมน้ำมันแพงใช่ไหมครับเก่งเป็นคนที่เดินทางเราจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวเพราะของเราเยอะแต่แค่ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีคือแค่เปลี่ยนเวลาเดินทางก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้แล้ว
0: ทำครบทุกอย่างอยู่ในตัวคนเดียวนะคะ 3 in 1ไปเลยชุดก็ต้องประหยัดนะคะ Mix and Match อะไรได้ก็ไปค้นคุยดูไม่ให้คนจำได้ท่อนบนมาจากงานนั้นท่อนล่างมาจากงานนี้รองเท้าลองแมทช์อีกคู่นึงที่ไม่เคยทำ
1: ค่ะจะได้ไม่สิ้นเปลืองเพราะว่าช่วงเดินพรายนี่ต้องไปออกงานบ่อยๆด้วยพารงพาเรดหรือว่าเนี่ยอย่างมีโชว์อย่างเงี้ยต้องขึ้นเวที
0: หรือว่าเน้นธีมสีรุ้งมีตั้ง7สีเนี่ยก็ใส่ไปวันนึงม่วงวันนึงน้ำเงินอะไรอย่างงี้แม้ก็ช่วยประหยัดได้แล้วนะคะนอกจากเรื่องของชุดที่เก่งบอกก็คือเรื่องอาหารอย่าเพิ่งซื้อใหม่ลองไปค้นดูก่อนว่าที่บ้านมีอะไรเหลือบ้างอาจจะแช่ตู้เย็นจนลืมอันนี้พูดปุ๊บดิฉันเข้าใจเลยเพราะดิฉันก็เป็นเหมือนกันเป็นผู้แช่แล้วก็ลืมไปเลย
1: ชอบซื้อใหม่เติมอยู่เรื่อยๆพอมาดูอีกทีเต็มตู้
0: ของใหม่จะไปอยู่ในตรงไหนของตู้เย็นหรือบางทีอันนี้ยอมรับเลยว่าบางทีนิสัยก็ไม่ดีเหมือนกันกินของเดิมไม่ค่อยกินชอบกินแต่ของใหม่แต่ในตอนนี้มันก็ต้องประหยัดแล้วไงก็ทำแบบเดิมไม่ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางค่าน้ำมันอันนี้ก็ต้องประหยัดด้วยเหมือนกันอย่างวิธีนึงง่ายๆที่เก่งเขาบอกเป็นเคล็ดลับก็คือถ้ารู้ว่าเส้นทางที่ตัวเองต้องใช้ประจำเนี่ยช่วงเวลาไหนที่มันรถอาจจะติดน้อยหน่อยก็ฝืนๆตัวเองหน่อยตื่นให้ไวขึ้นสักประมาณ30นาทีก็ได้1ชั่วโมงก็ได้เพื่อที่จะได้เซฟค่าน้ำมันแล้วก็เซฟเวลาในการเดินทางด้วย
1: ค่ะมาปรับที่พฤติกรรมของเราแทนรู้ว่ารถกำลังติดออกให้มันเร็ว
0: ค่ะก็จะได้ช่วยทุนอะไรหลายๆอย่างให้มันสบายใจขึ้นแล้วก็สบายเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ
1: ก็หวังว่าแนวคิดของเก่งทัชยะจะทำให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้นะคะนี่คือช่วงวิชาต้องรอดของเราค่ะเก่งทัชยะต้องรอดแล้วใช่ไหมวงการคนทำงานสร้างสรรค์ก็ต้องรอดเหมือนกัน
0: ค
1: ุณเวนิกาจะทำกันอย่างไรนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยคนเขียนบทค่ะเขียนบท ละครของเราเนี่ยแหละเกิดการเจ็บโตน้องลีจิราพรแซ่ลีเนี่ยเขาไปพูดบนเวทีนาตราชว่าบทที่ดีคือบทที่มีเงิน
0: ไวรัลเลยพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ก็ถึงกับเอาไปโคเวอร์บนเวทีด้วยนะว่าคำพูดนี่แหละมันจี้ใจดำ
1: ใช่ไหมไม่เว้นแม้แต่คนทำซีรีส์อย่างเดียวเท่านั้นทุกวงการแหละคุณผู้ชมค่ะถ้าอะไรมีทุนสนับสนุนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสามารถไปได้ไกลกว่าเพราะว่ามีแรงซัพพอร์ตนะคะพาไปดูเสียงของคนนี้ค่ะมีนอัฏฐาเพิ่มพูนเป็นผู้กำกับละครเวทีมากฝีมือก็มองมุมนี้เช่นเดียวกันค่ะ

0: ซุ้มซ้อมมาเป็นเดือนแล้วค่ะสำหรับทีมนักแสดงละครเวทีเรื่องนครราชเดอะมิวสิคัลนะคะโดยละครเวทีเรื่องนี้ได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นโครงการนำร่องของกลุ่มศิลปะการแสดงพิวัฒน์เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่นะคะเอาที่มีคุณภาพมาฝึกฝนการมาเข้าสู่วงการศิลปะและอุตสาหกรรมการแสดงของไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่2แล้วนะคะที่กลุ่มนี้ได้จัดการแสดงขึ้นเพื่อหารายได้ค่ะมาเป็นทุนสำหรับคนในแวดวงละครเวทีเพื่อผลิตและสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคตค่ะโดยมีอัตถาเพิ่มพูนนะคะผู้กำกับละครเวทีของเรื่องเนี่ยเผยว่าแม้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยจะไปได้ไกลระดับอินเตอร์แล้วแต่สำหรับวงการละครเวทีในบ้านเราค่ะยังมีข้อจำกัดอยู่ทั้งพื้นที่การแสดงที่ยังน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะในกรุงเทพในขณะที่การจัดแสดงแต่ละรอบนะคะคนดูเนี่ยต้องเดินทางมาดูอย่างเดียวค่ะไม่มีเทปบันทึกภาพการแสดงให้ชมทำให้การที่จะเรียกให้คนมาดูมาลงทุนซื้อบัตรและเดินทางมาดูเนี่ยต้องเรียกจากเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะรวมถึงเรียกได้จากตัวนักแสดงที่อยู่ในกระแสค่ะซึ่งทั้งหมดที่พูดมาขึ้นอยู่กับเม็ดเงินหรือว่าทุนสร้างนะคะว่าจะมีมากพอหรือเปล่าอย่างเรื่องนี้ค่ะแม้ว่าจะได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการผลิตผลงานสร้างสรรค์ค่ะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะว่าการขายบัตรเนี่ยจะกำไรไหมหรือว่าจะขาดทุนค่ะจากที่เคยมั่นใจเพราะว่ามีทักก้าค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มาคอยซัพพอร์ตอุตสาหกรรมบันเทิงแต่พอหน่วยงานนี้ถูกยุบค่ะคนทำงานในแวดวงนี้อย่างคุณมีนอัฐาเนี่ยก็รู้สึกมืดแปดด้านนะคะเพราะว่าใจจริงอยากจะให้มีนโยบายจากรัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตในคนทำงานด้านนี้เพราะว่าหากมีเงินสนับสนุนมากเท่าไหร่ค่ะงานก็จะออกมาดีและคนที่เป็นหัวกะทิจริงๆจะไม่หายไปไหนนะคะเพราะมองว่างานด้านนี้สามารถสานฝันได้เช่นกันค่ะ
1: อันนี้ถ้าเรียนตามตรงเลยนะครับก็ยังมืด8ด้านเหมือนกันครับถ้าไม่มีงบจากรัฐบาลหรือกระทรวงใดๆที่เล็งเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงตรงนี้ผมก็เรียนตามตรงว่ามันค่อนข้างหายากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะมีเงินทุนเพื่อมาทำผลงานสักเรื่องนึงมันยากมากๆแทบจะมองไม่เห็นเลยเต็มที่ก็อาจจะขอได้สปอนเซอร์เอกชนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็อาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมันก็ต้องแลกกับเบเนฟิตอะไรบางอย่างซึ่งตรงนั้นมันก็อาจจะลดทอนคุณค่าของศิลปะลงไปอีก
0: นอกจากคนทำงานอยากให้ภาครัฐช่วยซัพพอร์ตเรื่องทุนสร้างแล้วนะคะยังอยากให้ผลักดันอุตสาหกรรมละครเวทีไทยค่ะให้ไปไกลหรือว่าเป็นที่นิยมเท่าวงการภาพยนตร์ซึ่งเอาจริงๆก็เราทำข่าวเรื่องละครเวทีมาเยอะจริงๆมันก็ยังเป็นไปได้ยากอยู่เพราะว่าคนอาจจะไม่เข้าถึงความแมสเนาะเท่าหนังอะละครเวทีอาจจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาหรือศาสตร์แนวนั้นจริงๆอะอย่างบางเรื่องเนี่ยเป็นละครโรงเล็กอ่ะคุณผู้ชมแล้วเล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนเฉพาะกลุ่มหน่อยที่จะเข้าใจแต่มันคือศาสตร์การแสดงอ่ะคุณวินิกา
2: ใช่ค่ะมันอาจจะนิชมากเนาะเหมือนแบบแมสกับนิชมากเลยทำให้นึกถึงในต่างประเทศเหมือนกันที่เขาก็คงมีกระบวนการรวมถึงแน่นอนอย่างที่เราได้นำเสนอในข่าวนี้ก็คือประเด็นเรื่องของเงินทุนอย่างถ้าเราไปนิวยอร์กไปสหรัฐอเมริกาหรือว่าไปอังกฤษเนี่ยคนหนึ่งในหมุดหมายที่สายวัฒนธรรมสายศิลปะวัฒนธรรมเขาจะไปกันก็คือการไปดูละครเวทีนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างแต่พื้นที่ของละครเวทีมันอยู่ตรงไหนก็กลับไปอีกที่เรื่องเงินเพราะจริงๆบุคลากรที่มีคุณภาพบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ไปเฉิดฉายมิดไซง่อนที่ต่างประเทศก็มีนักแสดงที่เป็นคนไทยไปเป็นทั้งตัวแสดงหลักหรือว่าไปเป็นอันเดอร์สตาร์ดี้ก็อยู่เยอะเหมือนกัน
0: คนละครเวทีก็อาจจะยังวนๆอยู่ที่หน้าเดิมที่เราเห็นว่าเขายังมีผลงานกันอยู่นะคะแต่เขาก็พยายามผลักดันกันไปคุณผู้ชมค่ะอย่างทางผู้กำกับนครราชเนี่ยที่บอกเขาบอกว่าซ้อมกันมาเป็นเดือนๆแต่กลับได้โชว์จริงเพียง4รอบก็รู้สึกว่าโอ้มันก็ต้องลงแรงเยอะเนาะในฐานะคนเบื้องหลังก็รู้สึกเสียดายของค่ะอยากออกไปโชว์นอกเขตกรุงเทพบ้างทีนี้ค่ะสิ่งที่ต้องทำคือรอค่ะนโยบายจากภาครัฐนะคะจะออกมาผลักดันอย่างไรแล้วก็ออกแคมเปญยังไงกระตุ้นการดูละครเวทีของคนไทยค่ะ
1: ถามว่าคอมมูนิตี้นี้มันไปได้อีกไหมลึกๆแล้วเราก็เชื่อว่ามันไปได้ครับเราอยากให้มันมีอยู่แต่ว่าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตใช่แล้วก็การเสพคอนเทนต์ของคนตอนนี้มันเปลี่ยนไปทุกอย่างไปอยู่ในสมาร์ทโฟนทุกอย่างไปอยู่ในแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การที่แค่จะให้ใครสักคนออกมาจากบ้านเพื่อมานั่งจุ่มปุ๊กดูละครเวทีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับยกเว้นว่าเขาไม่ได้ชอบมันจริงๆแล้วตอนนี้คือคนที่ชอบมันจริงๆก็แทบจะเหลือน้อยมากๆแล้ว
0: ดยละครเวทีเรื่องนักราช The Musical นะคะจะเปิดม่านการแสดงค่ะในวันที่18 20และ21มิถุนายนนี้ที่โรงละคร M Theater นะคะสามารถซื้อบัตรได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะอย่างที่บอกว่าทุนสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าทุนเยอะเนี่ยมันสามารถไปดึงแบบดาราแม่เหล็กเอามาขายได้ถึงละครเวทีมันอาจจะนิสแค่ไหนก็ตามเนา
2: ะ
0: แต่บางทีคนเห็นหน้าดาราชื่อดังก็อาจจะสามารถช่วยดึงให้เขาไปเรียนรู้ศาสตร์นี้ได้เหมือนกันดังนั้นเขาเลยมักจะไปขอทุนกันนะแต่ว่าถ้าไม่มีทุนก็อาจจะน้อยหน่อยอาจจะเป็นละครโรงเล็กที่เราเคยเห็นกันว่าไปเล่นตามร้านอาหารก็อาจจะเป็นสีสันอีกรูปแบบนึงก็ได้
2: อาจจะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคการนำเสนอที่มันน่าจูงใจแต่ว่าเนี่ยท้ายที่สุดกลับมาที่คำเดียวเลยงอเงินนะมีไหมนะคะสำหรับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในทุกๆศาสตร์ไม่ใช่แค่ซีรีส์ละครหรือว่าละครเวทีเท่านั้นแต่รวมถึงสื่อบันเทิงรวมไปถึงสื่อบันเทิงที่เป็นแมสด้วยหรือว่าสื่อบันเทิงที่เป็นสายวัฒนธรรมดั้งเดิมจริงๆนะคะอ่ะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกกระบอกเสียงก็แล้วกันนะคะกับพื้นที่ในรายการไทยบันเทิงของเราในการส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะให้หันมามอง

0: มีเสียงหวานๆใสๆนะคะแล้วก็ตามสูตรศิลปินหน้าใหม่ก็ต้องมีท่าจำมาให้ชาเลนจ์ตามกันด้วยเรียกว่าแจกความสดใสค่ะสมกับเป็นน้องใหม่ในวงการทีป๊อปนะคะมาเดี่ยวแบบมั่นใจไปเลยหลังจากกรีนปัทยลุรียงใจยุทธสุรพจน์พนิชฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกค่ายเพลงใหญ่ค่ะแต่ว่าย้อนไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอมองว่าชีวิตวัยรุ่นยังต้องค้นหาตัวตนต่อไปก็เลยเลือกเดินออกไปหาประสบการณ์นอกค่ายจนได้เจอกับจังหวะชีวิตที่ลงตัวค่ะแม่เพิ่งเริ่มก้าวแรกในฐานะนักร้องออกซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่าเป็นแฟนกี่โมงจนคนเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กเพลย์กราวนะคะแล้วก็จอร์จเซเว่นด็อกซึ่งในวัย21ปีค่ะกรีนพูดได้เต็มปากว่าวันนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าได้เลือกและทำในสิ่งที่มีความสุขค่ะ
1: เป็นแฟนกี่โมงไหนๆล่ะเธอ

0: จะมีตอนที่หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนร้องเพลงนี่แหละค่ะแล้วเขาจะมีแบบว่า1ปีเขาจะมีแบบขึ้นสเตจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ได้กลับไปขึ้นสเตจอีกครั้งนึงเพราะเหมือนตอนช่วงที่เป็นเทรนนีเนี่ยเราขึ้นทุกเดือนเลยแบบสอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอครั้งนี้เราได้กลับไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พุทเพรสเชอร์บนตัวเองแบบเราทำให้เต็มที่ที่สุดของเราเรารู้สึกว่าอยู่บนนั้นแล้วเราแบบมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยมองลงมาแล้วแบบเห็นคุณพ่อยิ้มลงมาแล้วคุณพ่อชมเราก็รู้สึกเรามีความสุขแบบที่มาจากเราแบบไม่ได้มาจากความกดดันของใครอะไรเงี้ยใช่กลับมานั่งทบทวนตัวเองอีกทีแบบบางทีชีวิตของเรามันไม่ต้องกดดันขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะแบบเราก็ทำดีที่สุดของเราแล้วแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกมาอย่างที่เราหวังก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันน่าจะอยู่ที่แบบว่าโมเมนต์ณตรงนั้นมากกว่าถ้าเราเอนจอยกับโมเมนต์ณตรงนั้นแล้วเรามีความสุขกับมันสำหรับหนูตรงนั้นมันคือประสบความสำเร็จแล้วอะไร
1: เอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาเอาของเราคืนมาน
2: อกจากร้องเพลงเก่งนะคะละครก็เล่นได้ค่ะอย่างผลงานที่ผ่านมานะคะกับซีรีส์ท่วงทำนองที่เลือนหายทางไทย PBS เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์งานซีรีส์จริงจังแล้วบทที่ได้รับก็เป็นบทที่แรงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแก๊งนักเรียนหัวโจกเลยค่ะชอบกันแกล้งนางเอกก็พี่ขิมนะคะในเรื่องแม้บทเนี่ยไกลตัวแต่ว่าน้องกรีนเองเขาก็ซึมซับอินกับเนื้อหาละครที่ชวนให้มองลึกถึงปัญหาสังคมค่ะ
0: ทุกครอบครัวมันจะเจอปัญหาแบบนี้แหละค่ะเหมือนแบบมันไม่ได้มีครอบครัวไหนที่มันจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญคือเราจะอยู่ยังไงให้เรารู้สึกว่ามันคือพื้นที่ที่แบบเราอยู่ได้แล้วแบบเราไปต่อได้ตัวที่หนูเล่นมันอาจจะเป็นแบบมุมเด็กๆที่แบบเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรแต่กับการไปแกล้งคนอื่นหรือว่าแกล้งเด็กที่เขาดูไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าพอเราย้อนกลับมาอีกทีอ่ะหนูรู้สึกว่าบางทีเราก็ถ้าสมมติเราคิดในมุมที่มันเด็กเกินไปอ่ะมันก็จะเป็นผลแบบนี้แหละเราอาจจะไปทำร้ายความรู้สึกของใครโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ทำร้ายเขาในโมเมนต์นั้นแต่ว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับคนคนนั้นแบบในระยะยาวด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
3: ติดใจไหมอยากจะ
0: ติดใจมากเลย หนูชอบมากทุกครั้งที่ออกกองหนูแบบแฮปปี้มากเลยค่ะใช่

ร้องได้หลากหลายนะคะไทยก็ได้ป๊อปสากลก็ได้ค่ะซึ่งก่อนจะปล่อยงานตัวเองเนี่ยน้องกรีนก็มีผลงาน cover ลงโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงประกอบซีรีส์จนวันนี้ฝันสำเร็จไปแล้ว1ขั้นนะคะแล้วก็เตรียมไปกันต่อกับการมีซิงเกิลที่2เป็นของตัวเองค่ะ

0: ้องก็ได้แสดงก็ได้ไทย PBS อีกสักเรื่องไหมลูก
1: มาอีกภาค2ของช่วงทำนองที่เลือนหายนะคะ
0: หรือว่าจะเป็นนางเอกก็ได้กับงานละครหรือว่าบทบาทที่ต้องใช้เสียงร้องเป็นนักร้องก็ได
1: ้อยากจะแซวละครช่วงทำนองที่เลือนหายนี่ทำไมรวบรวมนักร้องเสียงดีในวงการทีป๊อป
0: แจ้งเกิดใช่
1: เทียบเลยนะคะแต่ตัวย่อยๆตัวละครเล็กๆอ่ะเขาเป็นนักร้องกันทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
0: ถ้
1: าดูไม่ทันไปดูย้อนหลังอย่างนางเอกก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ป
0: ใช่
1: เส
0: ีย
1: งดี
0: ขนาดคุณครูที่สอนร้องเพลงก็ยังเป็นตัวแม่ของพี่โรสมาด้วย
1: นั่นไงพี่โรสศิรินทิพย์นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าวงการไหนก็อาจจะโดน AI เข้ามาสร้างความกังวลว่าจะแย่งงานได้อย่างวงการศิลปินเมื่อกี้เนาะบางคนบอกว่านักแต่งพงนักแต่งเพลงใช้ AI เป็นเครื่องมือไหมหรือว่าจะโดน AI แย่งงานไปนะคะควบคุมกันอย่างไรวงการหนังก็เช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฮอลลีวูดเองก็เคยมีการประท้วงยิ่งใหญ่มาแล้วค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาผ่านไปเนี่ยตอนนี้อาจจะอยู่ในข้อตกลงของการเจรจาและอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะจะเป็นเพราะอะไรคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตพาไปติดตามมองมุมหนังค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปปี2023ครับในประเด็นเรื่องของ AI คือหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสไตรค์ครั้งใหญ่ของฮอลลีวูดครับทั้งในส่วนของคนเขียนบทแล้วก็นักแสดงครับมาถึงปีนี้ครบกำหนดต้องเจรจาครั้งใหม่กันอีกครั้งนึงครับนี่เองที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดภาพซ้ำรอยอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ที่ออกมาณปัจจุบันนี้ถือว่ากระแสดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับย้อนกลับไป3ปีที่แล้วครับการประท้วงครั้งใหญ่และการสไตรค์หยุดงานของฮอลลีวูดครับไม่ได้กระทบแค่ภาพลักษณ์ที่เห็นบรรดาคนเขียนบทและก็นักแสดงออกมายืนถือป้ายประท้วงนั้นครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อไลน์อัพการเข้าฉายของภาพยนตร์ฮอลลีวูดต่อไปอีกหลายปีทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการต้องขยับของหนังใหญ่อย่างดูนพาร์ท2ที่ต้องเลื่อนฉายจากปลายปี2023ไปเป็นปี2024เพราะนักแสดงไม่สามารถมาร่วมโปรโมทหนังระหว่างสไตรค์ได้นะครับขณะที่เดดพูลแซนด์วูล์ฟเวอรีนซึ่งขณะนั้นกำลังอยู่ระหว่างถ่ายทำก็ต้องหยุดลงกลางคันเช่นเดียวกับวิกเก็ตที่ต้องพักกองไปทั้งที่เหลืออีกเพียงนิดเดียวก็จะถ่ายทำเสร็จแล้วครับผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นจากการตกลงรายละเอียดระหว่างนักเขียนบทนักแสดงและสตูดิโอที่ไม่ลงตัวครับโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญนั่นก็คือประเด็นเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจกระทบสิทธิพื้นฐานของคนทำงานสร้างสรรค์สำหรับนักเขียนคำถามก็คือบทของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ฝึก AI โดยไร้ขอบเขตหรือไม่สำหรับนักแสดงนั่นก็คือความกังวลครับที่ว่าใบหน้าเสียงรูปร่างและตัวตนของเขาอาจถูกนำไปใช้ซ้ำในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่มีการยินยอมซึ่งนี่เองครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การสไตรค์ครั้งนั้นนานถึง4เดือนด้วยกันครับหลังการสไตรค์ในปี2023นะครับก็เกิดสัญญาระหว่างคนทำงานนะครับทั้งนักแสดงคนเขียนบทกับสตูดิโอใหญ่นะครับที่กินเวลามาจนถึงปีนี้ที่จะต้องมาเริ่มคุยกันอีกครั้งนึงครับหนึ่งในประเด็นสำคัญที่หลายคนยังต้องนำมาพิจารณานั่นก็คือการใช้ AI ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮอลลีวูดนั่นเองอย่างไรก็ตามครับสัญญาล่าสุดชี้ชัดว่าผลลัพธ์อาจไม่ซ้ำรอยกับปี2023นะครับเพราะฝั่ง Writers Guild of America หรือ WGA นะครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสตูดิโอหลังเจรจาประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันโดยดีลใหม่ครั้งนี้ครับครอบคลุมทั้งสวัสดิการการทำงานทั้งที่อยู่ในขั้นพัฒนาโปรเจกต์และการคุ้มครองจาก AI ครับขณะที่ฝั่งแซกแอสตราหรือสหภาพแรงงานนักแสดงก็บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นโดยประเด็นอย่าง AI นักแสดงสังเคราะห์และการใช้รูปลักษณ์ดิจิตอลของนักแสดงจริงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการพูดคุยกันในการตกลงครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับดีลนี้ยังคงต้องผ่านบอร์ดและการโหวตของบรรดาสมาชิกสหภาพก่อนนะครับเหตุผลหนึ่งในบรรยากาศรอบนี้ดูจะเรียบร้อยกว่าปี2023นะครับส่วนหนึ่งเพราะทั้งสตูดิโอและสหภาพต่างก็รู้ดีว่าการหยุดงานใหญ่อีกครั้งอาจสร้างต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่อุตสาหกรรมฮอลลีวูดจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ครับถึงตอนนี้ครับเริ่มมีรายละเอียดที่ออกมาให้เห็นว่าคนในอุตสาหกรรมอย่างคนเขียนบทนักแสดงเริ่มจะลดกำแพงครับไม่ต่อต้าน

0: AI อย่างปี2023อีกต่อไปครับโดยในส่วนของฝั่งนักเขียนบทนั่นก็คือ AI จะถูกใช้ได้แต่จะไม่ถูกนับเป็นนักเขียนและไม่สามารถถูกใช้เพื่อลดเครดิตหรือลดค่าตอบแทนของคนจริงๆได้ครับขณะเดียวกันการใช้ AI ต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักเขียนบทแล้วก็บริษัทผู้สร้างสำหรับส่วนฝั่งนักแสดงครับแม้รายละเอียดของสัญญายังไม่เปิดออกมาทั้งหมดแต่รายงานข่าวก็ระบุว่าประเด็นสำคัญยังอยู่ที่การคุ้มครองตัวตนดิจิทัลของนักแสดงจริงและการสร้างนักแสดงสังเคราะห์ที่อาจเข้ามาแทนแรงงานมนุษย์อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าฮอลลีวูดจะหมดความกังวลต่อ AI แล้วนะครับแต่เป็นการย้ายสนามการรบจากหน้าสตูดิโอไปอยู่บนโต๊ะเจรจาครับข้อตกลงรอบนี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกติกาใหม่ครับที่กำหนดว่าในอนาคตฮอลลีวูดจะใช้ AI เป็นเครื่องมือของคนทำงานสร้างสรรค์อย่างไรนั่นเองอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดที่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถวางใจได้ครับเพราะว่าบางกระแสข่าวออกมาบอกว่าอาจจะเกิดแนวโน้มการประท้วงขึ้นมาได้ถ้าข้อตกลงไม่เป็นไปอย่างที่ทั้งสองฝ่ายพอใจครับพบกับมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: มาต่อกันที่ช่วงบันเทิงต่างประเทศนะคะถ้าหากเราพูดถึงเซ็กซี่สตาร์ฝั่งอเมริกันที่เป็นดาวค้างฟ้าอยู่มาทุกยุคนะคะน่าจะมีชื่อของมาริลีนมอนโรอยู่ในหัวใจของใครหลายคนนะคะหลายคนเชื่อจริงๆว่าอยากจะโคเวอร์เป็นเธอเติมไฟที่ข้างซ้ายมั่งใส่ชุดกระโปรงไปยืนหน้าพัดลมตอนเด็กๆดิฉันก็ทำพูดจากอินเนอร์ตัวเองเนี่ยให้แบบพัดลมมันเหมือนแบบเป่าพัดลมปิวได้ก็เป็นฉากจำจากภาพยนตร์เนาะพี่แตง
2: ก็ถือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนเนาะอย่างเราอาจจะไม่ได้ทันยุคหนังของมาริลีนมอนโรแต่ว่านี่แหละภาพแบบนี้คือติดตาคนมาทุกยุคทุกสมัยนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นตำนานค้างฟ้าค่ะที่หลายคนยังนึกถึงนะคะถ้ามาริลีนมอนโรยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ชมก็คือปีนี้จะมีอายุครบ100ปีนะคะบรรดาคนที่รักดาวค้างฟ้าท่านนี้ค่ะเขาก็เลยรวมตัวกันจัดงานวันเกิดให้สักนิดนึงค่ะ
3: Happy birthday to you
2: นี่แหละค่ะเพลงวันเกิดก็ต้องมานะคะชุดแบบนี้สาวผมบลอนด์ปลากแดงในชุดเดรสสีขาวคือภาพจำสุดคลาสสิกของมาริลีนมอนโรค่ะที่นักแสดงเรียนแบบเจสสิก้าชูการ์คีเปอร์นะคะขอหยิบลุคไอคอนิกนี้กลับมาสร้างสีสันค่ะขณะนำแฟนๆร้องเพลง Happy Birthday ในงานฉลองครบรอบ100ปีให้กับตำนานนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะงานรำลึกดังกล่าวค่ะจัดขึ้นนะคะที่ TCL Chinese Theater ค่ะซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ชื่อดังนะคะกลางฮอลลีวูดในนครลอสแองเจลิสค่ะโดยแฟนๆที่มาร่วมงานนอกจากจะร่วมกันร้องเพลงวันเกิดให้กับมาริลีนมอนโรแล้วนะคะก็ยังได้รับดอกกุหลาบสีแดงค่ะแล้วก็ร่วมตัดเค้กวันเกิดก้อนใหญ่กันด้วยต้องบอกว่า TCL Chinese Theater นับเป็นสถานที่สำคัญนะคะที่แฟนๆเขารู้สึกผูกพันกับมาริลีนมอนโรค่ะว่าเธอได้มาร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเซ็นชื่อลงบนปืนซีเมนต์นะคะบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ด้วยซึ่งหลายสิบปีต่อมาค่ะรอยประทับของมาริลีนมอนโรก็คือกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวเลยนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปมาแวะชมกันละค่ะมาริลีนมอนโรมีชื่อจริงว่านอร์มาจีนมอร์เทนสันนะคะเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนปี1926ค่ะโดยชีวิตในวัยเด็กของเธอก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนในภาพลักษณ์ของวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าเติบโตมาในบ้านอุปถัมภ์หลายแห่งก่อนจะก้าวมาเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดในช่วงทศวรรษที่1950ค่ะแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็น Gentlemen Prefer Blondes How to Marry a Millionaire และ The Seven Year Itchโดยในปี1962มาริลีนมอนโรเสียชีวิตในวัยเพียง36ปีเท่านั้นค่ะซึ่งในงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายังมีวงเสวนาเล็กๆคือมีช่างภาพนะคะวัย89ปีเลยที่เคยทำงานกับเธอมาร่วมถ่ายทอดนะคะถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับตำนานดาวค้างฟ้าคนนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะข่าวนี้เอาใจแฟนโปเกมอนกันสักหน่อยคือถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยอาจจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวการ์ตูนที่เราเห็นจริงๆแล้วเขามีต้นแบบมาจากสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะมาจากตัวอะไรเดี๋ยวพาไปดูพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากันค่ะแฟนโปเกมอนนะคะที่อยากจะจับให้ครบทุกตัวก็คงต้องมากันที่นี่ละค่ะพิพิธภัณฑ์ฟิลมิวเซียมนะคะในนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะงานนี้นอกจากจะได้เจอกับโปเกมอนขวัญใจแฟนๆแล้วนะคะก็ยังมีการเทียบให้เห็นกันเลยค่ะว่าฟอสซิลตัวไหนเป็นแรงบันดาลใจนะคะของตัวการ์ตูนโปเกมอนกันบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่านี่เป็นพวกตัว

0: วสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ทั้งนั้นเลยค่ะอย่างเจ้าทาเรนทัมนะคะไอเดียก็มาจากไดโนเสาร์นักล่าทีเร็กซ์ค่ะส่วนอาร์เคฮอฟนะคะอาร์เคฮอฟค่ะก็มีต้นแบบมาจากไดโนเสาร์และนกยุคดึกดำบรรพ์นิทรรศการในครั้งนี้มีชื่อว่าโปเกมอนฟอสซิลมิวเซียมนะคะนับเป็นการจัดแสดงในทวีปอเมริกาเหนือครั้งแรกหลังตะเวนโชว์แค่ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2021ค่ะผู้ช่วยพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์เขาบอกนะคะว่านิทรรศการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำวัฒนธรรมป๊อปมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ค่ะหวังกระตุ้นให้ผู้คนเขาสนใจประวัติศาสตร์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาโลกในอดีตผ่านซากดึกดำบรรพ์ต้องบอกเลยนะคะว่านิทรรศการในครั้งนี้ถูกใจทุกเพศทุกวัยเด็กๆ เขาก็ชอบแล้วค่ะตื่นตาตื่นใจกับฟอสซิลขนาดยักษ์นะคะที่นำมาจัดแสดงขณะที่ผู้ปกครองเองก็ชื่นชมแนวคิดของงานแล้วค่ะที่นอกจากจะได้มาเจอกับตัวละครที่ชื่นชอบแล้วก็ยังได้เรียนรู้ไปด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของไดโนเสาร์ฟอสซิลการทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะสำหรับใครที่โตมากับโปเกมอนต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าไม่เด็กแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ครบรอบ30ปีแล้วนะคะของการเกิดขึ้นของโปเกมอนตั้งแต่เราเล่นเป็นเกมแบบตีอยู่ในคอมแบบ
1: ใช่
0: เป็นเกมสนุกสนุกใส่ฟอปปี้เอนะเด็กๆจะรู้จักไหมนะคะ
2: รู้เลย
0: แต่ว่าปีนี้เขาบอกว่า30ปีในบ้านเราเหมือนจะมีกิจกรรมเยอะนะเขามีการ์ดเกมใหม่ๆมีอีเวนต์วิ่งด้วยวิ่งกับโปเกมอน
1: พวกเราเนี่ยไม่เด็กกันแล้วนะคะถ้าจะทานกันแล้วก็เกมโปเกมอนโกน่าจะมีเหมือนแบบให้จับโปเกมอนในนิทรรศการนี้ด้วยก็น่าจะสนุกดี
0: คือเพิ่งจะมีไวรัลยังมีคุณลุงบางคนเขายังเล่นกันอยู่นะขี่จักรยานจับโปเกมอนอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะยังเด็กเสมอแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอบคุณค่ะพี่แตงค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะช่วงเช้านี้ก็จบลงแล้วแต่ว่ายังฝากอีกช่วงเวลาหนึ่งเนาะ 16:45 นาที
3: ค่ะเดี๋ยวเจอกับเค้กนะคะตอนเย็นค่ะ
1: ค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: ในช่วงฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะนั่งเรือจากจุดนี้นะครับออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซียนหนานหยางนั่นเองครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษ

0: ใหม
1: ่นอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับ
0: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
2: ในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบำบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
3: ่
2: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
3: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
2: หรือเรามีปัญหากันทำไมต้องมีบุคคลที่สามมาแก้เราด้วย
3: ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะคือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม
4: เมดไมเดย์วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่4 มิถุนายน 2569พบกับคุณเจียรสตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกวันนี้ผ่าน5ช่องทางหน้าธนาคารหลายจังหวัดคนแน่นแห่ยืนยันสิทธิ์
1: ประชาชนร้องรัฐทบทวนเกณฑ์ตัดสิทธิผู้สูงอายุได้รับบัตรคนจนที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแย้งใช่ว่าคนแก่ทุกคนลูกจะเลี้ยงดู
0: อิสราเอลและเลบานอนตกลงบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วหลังจากทั้งสองฝ่ายเจรจาร่วมกันโดยตรงที่สหรัฐ
1: นักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2ในศึกเนชั่นลีกพบกับเจ้าภาพจีนเย็นวันนี้หลังประเดิมสนามนัดแรกพ่ายด้วยกันทั้งคู่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นวันแรกนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยกันนะคะท่ามกลางความเห็นของประชาชนที่ออกมาคัดค้านแล้วก็ขอให้มีการทบทวนค่ะหลังจากที่เกณฑ์ใหม่นั้นมีการพูดถึงการตัดสิทธิ์ของพ่อแม่ที่ลูกนั้นนำชื่อพ่อแม่นั้นไปลดหย่อนภาษีค่ะการตัดสิทธิ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะลูกที่ใช้ชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็ถูกโพสต์แล้วก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเพจของกระทรวงการคลังค่ะที่ขอให้มีการทบทวนค่ะโดยเหตุผลประกอบที่เป็นข้อโต้แย้งก็อย่างเช่นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ได้เป็นหลักฐานว่าพ่อแม่หลุดพ้นจากความยากจนไม่ได้เป็นหลักฐานหรือแปลว่าพ่อแม่มีฐานะดีโดยลูกอาจจะมีรายได้ระดับปานกลางแต่ยังคงต้องดูแลพ่อแม่ที่ยากจนหรืออย่างข้อความที่ระบุว่าเดิมรัฐเนี่ยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะส่งเสริมการเลี้ยงดูบุพการีแต่หากการใช้สิทธิ์ลดหย่อนทำให้พ่อแม่เสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าการดูแลพ่อแม่เนี่ยกลับกลายเป็นข้อเสียได้หรืออย่างบางข้อความนะคะที่ระบุอีกว่าช่วยทบทวนในเรื่องของลดหย่อนพ่อแม่ได้ไหมเพราะว่าใช่ว่าคนแก่ทุกคนเนี่ยลูกจะสามารถเลี้ยงได้บางทีเนี่ยคนที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนได้แต่ก็ไม่ได้มีการส่งเสียอะไรก็มีนะคะหรืออย่างข้อความที่ระบุว่าบางทีเนี่ยรายได้ลูกเนี่ยก็มีไม่เพียงพอหรอกนะเพียงแต่ว่าเขามีสิทธิ์ในการใช้ลดหย่อนแล้วทำไมต้องมาตัดสิทธิ์พ่อแม่ด้วยส่วนเกณฑ์อื่นๆที่มีการทักท้วงกันอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่เอาไปใช้หาหมอมาตั้งแต่เนิ่นแต่นานแล้วโดยรถนั้นก็มีอายุกว่า24ปีอายุคนก็เกือบใกล้จะ60แล้วไม่มีอาชีพหรือว่าเป็นคนรวยอะไรหรือว่าตอนนี้อายุ65ปีมีเงินเก็บเงินออมเนี่ยแสนต้นๆก็มาถูกตัดสิทธิ์หรอหรืออยากให้ทบทวนกรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรเพราะไม่มีรายได้แต่ว่ามีชื่อเนี่ยในที่ดินที่มีชื่อเนี่ยถือครองร่วมกันอยู่แล้วก็ต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างนั้นหรอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อทักท้วงต่างๆที่อยู่ในเพจของทางกระทรวงการคลังค่ะข้อทักท้วงที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางคุณเอกนิตินิจธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวย้ำว่าผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดค่ะถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆนั้นก็เป็นไปตามนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินว่ายังไงบ้างมีสื่อไปสอบถามเหมือนกันนะคะถึงเกณฑ์ที่ออกมาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไปหรือไม่และจะมีการทบทวนหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเท่าที่ได้ลงพื้นที่มาพบกับประชาชนทั้งที่ใช้บัตรแล้วก็ไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ของโครงการไทยช่วยไทยก็ไม่มีใครบ่นอะไรนะมีแต่ความพอใจค่ะทางด้านนายและวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าหัวใจสำคัญของการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนจากเกณฑ์ครอบครัวที่เคยนำรายได้และทรัพย์สินของคนในบ้านเนี่ยมารวมกันมาเป็นเกณฑ์บุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในอดีตค่ะที่บางครอบครัวนั้นมีทั้งคนฐานะดีแล้วก็ไม่ดีนั้นอยู่รวมกันจนได้รับสิทธิ์ทั้งบ้านการปรับก็เป็นเกณฑ์บุคคลจะช่วยให้ฐานข้อมูลนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบNegative Income Tax นะคะที่รัฐบาลนั้นตั้งใจจะทำให้สำเร็จในอนาคตอันใกล้ทั้งนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปหากเข้าข่ายเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งก็จะถูกตัดสิทธิ์การถือบัตรทันทีก็คาดว่าคนจนจริงเนี่ยก็จะต่ำกว่า 13.18 ล้านคนค่ะซึ่งนอกจากคุณสมบัติขั้นพื้นฐานเดิมนะคะเช่นสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปเกณฑ์ใหม่ที่ได้เพิ่มมากลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มที่จะถูกคัดออกเพื่อความแม่นยำก็ได้แก่ 1. นักเรียนนักศึกษาเนื่องจากว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงาน 2. กรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง 3. ผู้ที่ถือครองหลักทรัพย์ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นหรือถือครองตราสารหนี้พันธบัตรต่างๆ 4. ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตสูงหรือว่าผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปี 5. บุพการีที่มีผู้ดูแลใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยหากบุตรเนี่ยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา 30,000 บาทบิดามารดาท่านนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการค่ะโดยกระทรวงการคลังก็จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรเดิมนะคะทั้ง 13.18 ล้านคนเนี่ยเข้าไปยืนยันผ่าน5ช่องทางวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะมีกระทั่งไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะก็ผ่านทางช่องทางยืนยันสิทธิ์นะคะทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM ของกรุงไทยแล้วก็ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยแล้วก็ไอแบงค์จากนั้นก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมก่อนที่จะมีการเปิดให้อุทธรณ์ภายใน2สัปดาห์ค่ะส่วนกลุ่มบางหรือว่าผู้ที่เข้าไม่ถึงข้อมูลของกระทรวงการคลังก็จะใช้กลไกในการลงไปพื้นที่นะคะเพื่อจะเก็บตกผู้มีสิทธิ์รายใหม่โดยกระบวนการคัดกรองทั้งหมดก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2เดือนหรือว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการประกาศรายชื่อเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อใหม่ไปยืนยันตัวตนอีกครั้งนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะใช้เกณฑ์ในการคัดกรองเดียวกันค่ะทั้งนี้การตรวจสอบก็จะใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐกว่า40แห่งแล้วก็จะใช้ข้อมูลจริงณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นบรรทัดฐานค่ะ
2: ก็ยังคงเป็นเสียงวิจารณ์กันอื้ออึงอยู่ดีนะคะกับกรณีว่าเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่คนไหนลูกเอาชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีจะโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยอันนี้มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะช่วยให้การคัดกรองการช่วยเหลือมันตรงเป้าได้จริงหรือไม่นะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าเกิดว่าประเมินถ้าดูเฉพาะเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์กับคนที่เป็นชนชั้นกลางส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเขาก็เอาชื่อของพ่อของแม่มาใช้ในการลดหย่อนภาษีส่งเงินให้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคำถามนึงนะแต่ว่าพอเอามาใช้ปุ๊บกลายเป็นว่าพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้มันจะช่วยให้การคัดกรองมันได้ตรงเป้าจริงหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวเลข12ล้านคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันสูงเกินไปจริงๆมันน่าตกใจมากแสดงว่าระบบคัดกรองปัจจุบันยังกรองได้ไม่ดีซึ่งการคัดกรองที่ไม่ดีเหล่านี้ครับมันคือภาระทางการคลังไม่รัฐมีไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆได้ยากอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนทำไหมมันควรมีตาข่ายการกรองที่ดีกว่าเดิมอันนี้ชัดเจนนะครับประเด็นที่2คือกรองแล้วเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเพราะว่าจะมีคนที่เคยได้แล้วไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนแน่นอนนะครับนี่เข้าใจคนเดือดร้อนจริงๆเลยแต่ประเด็นที่3ก็คือเราไม่มีข้อมูลพอจะฟันธง 100% ได้ว่าใครเป็นแบบไหนพอข้อมูลไม่ได้ 100% แต่มันสิ่งที่เราทำได้คือการใช้การประมาณค่าหรือตีอ้อมๆเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะมีความเสี่ยงที่จะไม่ควรอยู่ในนี้นะควรจะออกไปครับนั่นแหละครับคือโจทย์ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นการกำหนดเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อให้เจ็บระยะสั้นแต่ดีในระยะยาวเพราะว่าเราจะได้คนที่สมควรได้รับจริงๆแล้วมันมาสู่ประเด็นต่อไปครับคือการมีข้อมูลที่ดีเนี่ยจะทำให้เราดูแลคนเดือดร้อนที่ดีได้ดีขึ้น
1: ค่ะ
3: แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจคือในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ครับทุกคนเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการโดนตัดเงินการเสียโอกาสได้ลำบากมากเข้าใจได้แต่ว่าการสื่อสารผมจะทำให้เขาทราบว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันเป็นสถานการณ์ที่งบมันมีจำกัดเมื่องบมีจำกัดดังนั้นการจะให้ทุกคนมันไม่เหมาะมันทำไม่ได้จริงๆนะครับการทำแบบมุ่งเป้าแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะขยายมิติการครอบคลุมเป็น negative income tax หรืออะไรก็ตามทีหลังเนี่ยมันจะให้ได้ประโยชน์ระยะผมว่าการสื่อสารน่ะควรจะทำเยอะๆนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเราต้องกู้400,000 ล้าน GDP เราโตไม่ถึง 2% ยอดการส่งออกเราดีบ้างไม่ดีบ้างความเสี่ยงรอบตัวเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้สมมติว่าเป็นบ้านหลังนึงครับเมื่อก่อนทุกคนเคยได้กินข้าวอิ่มๆบางคนเติมกับเติมผลไม้เติมอะไรได้วันนี้ข้าวมันน้อยลงเพราะฉะนั้นการเลือกใช้การเลือกจ่าย อาหารมันสำคัญและหลักการเดียวกันเลยครับตอนนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกติเพราะฉะนั้นการคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนเดิมก่อนหน้านี้คงจะยากผมว่าถ้าเราสามารถเริ่มต้นในmindsetลักษณะนี้ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะน้อยลงครับสิงคโปร์ก็ออกมาพูดเมื่อ2เดือนที่แล้วว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะขนาดประเทศที่รวยกว่าเราเขายังต้องรัดเข็มขัดเลยเรากำลังทำเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งเข้าใจความเดือดร้อนประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าการช่วยแบบเดิมสุดท้ายมันจะไปกันไม่ไหวทั้งระบบ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแต่ดูเหมือนว่าจากทางภาครัฐก็ไม่ได้ค่อยสื่อสารมาสักเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าเพิ่งจะมีการประกาศในเรื่องของเกณฑ์ใหม่ออกมาไม่นานนี้นะคะในการที่ครม.นั้นได้มีการเคาะออกมาก็เลยทำให้มีเสียงตอบรับที่จะอื้ออึงดังนั้นถ้าเกิดให้อาจารย์มองดูเกณฑ์ในเรื่องของมีการปรับเกณฑ์ใหม่ออกมาซึ่งทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าอาจจะมีข้อมูลทางหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางสถิติเนี่ยที่สามารถที่จะรองรับได้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเหมือนกันว่าเขายังไม่มีสื่อสารออกมาตรงนี้แหละค่ะอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่ายังไงบ้างอะคะ
3: คนแก่คนเฒ่าที่เดือดร้อนอาจจะมีจริงครับแล้วก็อาจจะมีระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถไปกรองได้อย่างเช่นคนที่เดือดร้อนแล้วมาขออุปกรณ์เราจะได้มีโอกาสไปตรวจสอบสิทธิ์เขาอีกครั้งนึงแล้วถ้าพิสูจน์ว่าเขาเดือดร้อนจริงจนจริงได้จริงๆกรองอีกรอบแล้วเนี่ยจ่ายเงินย้อนหลังตามสิทธิ์เขาได้ไม่เป็นไรอันนี้โอเคนะครับมันจะยิ่งทำให้การตรวจสอบเนี่ยมันเป็นดับเบิลเช็คได้ดีขึ้นอีกแต่ประเด็นของรัฐบาลคือผมรู้สึกว่ามีนโยบายดีๆหลายๆนโยบายจากหลายๆกระทรวงที่ออกมาแต่ออกมาสื่อสารในเชิงเอารัฐเป็นหลักไม่ได้สื่อสารตามหลักการสื่อสารที่ต้องเข้าใจผู้รับสารด้วยนะครับนโยบายดีๆมันเลยโดนกับภาพลักษณ์หรือว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ของมวลชนพาไปในทิศทางที่สุดท้ายจะมาพูดมันก็เลยกลายเป็นติดข่าวสารอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นผลเรียนสำคัญรัฐบาลเลยคือมีเครื่องมือดีเยอะที่ออกมาแล้วก็มันสอดคล้องหลักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าพอสื่อสารไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนไม่เข้าใจแล้วคนไม่รู้จักหลักคิดมันก็เลยจะทำให้เกิดภาพที่มีแรงต้านลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนในเว็บไซต์หรือในเพจของกระทรวงการคลังในหลัก
2: ค่ะโอ้อันนี้เข้าใจเลยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆโดยความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันบอกว่าควรจะช่วยเหลือในคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือให้คนที่ตรงเป้าตรงจุดมากที่สุดแต่การสื่อสารมันอาจจะมีปัญหาตอนนี้มันเลยกลายเป็นคำถามบอกว่าเออเริ่มมีการลิดรอนสิทธิ์กันมากขึ้นด้วยหรือเปล่าจริงๆในวิธีการคัดกรองลักษณะนี้ค่ะถ้าเน้นไปเลยในเรื่องที่มันอื้ออึงที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการตัดพ่อแม่ที่ลูกเอาไปยื่นลดหย่อนภาษีแบบเนี้ยมันเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของพ่อแม่ไปด้วยจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์
3: มันผมเชื่อว่าระงับสิทธิ์ก่อนดีกว่าแล้วก็ให้มีกระบวนการยื่นขอร้องอุทธรณ์และตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งได
2: ้
3: ถ้าเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมันจะยืนยันได้จริงว่าเขาคุณได้หรือไม่คุณได้ก็ได้ครับผมว่าต้องพบครึ่งทางแหละในเวลาแบบนี้คือฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยแต่อีกฝั่งอาจจะดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันไม่เข้าเกณฑ์นี้ให้เขายื่นอุทธรณ์ได้ไหมเพื่อตรวจสอบขึ้นมาแล้วถ้าเดือดร้อนจริงอาจจะต้องยอมให้เขาด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่กับคนที่กลุ่มที่เขายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยทั้งที่เขาเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดที่ควรได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดในรอบนี้ค่ะควรจะมีวิธีการอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ในการที่จะให้คนกลุ่มนี้เขาได้รับความช่วยเหลือในกลุ่มบัตรสวัสดิการจริงๆด้วยค่ะอาจารย
3: ์คือต้องเรียนแบบนี้ครับว่าแม้แต่ประเทศที่พัฒนามากกว่าเราในยุโรปจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีกลุ่มที่ตกขบวนเสมอมีตกขบวนอยู่2แบบด้วยกันครับตกขบวนเพราะระบบมันไม่ดีเลยทำให้เขาไม่เข้าระบบ2ก็ตกขบวนเพราะว่าเขาไม่ขวนขวายเท่าที่ควรเพื่อจะเข้าไปอยู่ในระบบเราต้องแยก2กลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มแรกคือถ้าตกขบวนเพราะว่าพยายามทำโน่นทำนี่แล้วติดขัดอาจจะต้องมีคลินิกที่จะช่วยเหลือเขาหรือมีจุดเหมือนกับเป็นจุด one stop service ที่จะดูแลเขาให้รวดเร็วที่สุดอันนี้เป็นแบบนึงที่ต้องเป็นแบบที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยนะไม่ใช่ให้เขาลำบากไปเดินทางนะครับแล้วก็หาวิธีช่วยนะครับเพราะกลุ่มที่ยิ่งเข้าถึงยากแสดงว่าความพร้อมในการเข้าถึงเขาน้อยความรู้อาจจะไม่เยอะทรัพยากรอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นการตั้งเหมือนกับอาจจะเป็นเขาเรียกโมบายยูนิตในการเข้าไปรับลงทะเบียนหรือเข้าไปตรวจสอบหลักฐานอาจจะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้เป็นบางจุดนะครับแต่ในกลุ่มที่สองคือถ้าเขาจะไม่อยู่ในระบบเองพยายามทุกอย่างแล้วไม่เข้ามานี่ต้องปล่อยเขาไปเพราะพวกนี้คือกลุ่มที่มีทั่วโลกเรียกว่าทำเป็นเพิกเฉยแต่ว่าออกมาโวยวายโดยที่ไม่พยายามทำอะไรเลยกลุ่มนี้คงไม่ต้องให้น้ำหนักมากครับแต่ผมคิดว่า ยังมีกลุ่มแรกที่ต้องช่วยเหลืออยู่ระดับหนึ่งที่น่าจะต้องใช้หน่วยจลยุทธ์หรือโมบายยูนิตเข้าไปในแต่ละพื้นที่ครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่านะคะก็คือว่าหลังจากนี้ก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องเข้าใจในระบบธรรมชาติของหน่วยงานของรัฐว่าแต่ว่าในการที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าอะไรกันทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เงินดังนั้นมันมีทางอื่นหรือไม่คะอาจารย์คะที่จะเป็นทางออกในเรื่องนี้ได้บ้างอะค่ะ
3: คือกระบวนการตรวจสอบจำเป็นครับแต่ว่าลองนึกภาพใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่ใช่กระบวนการตรวจสอบแบบที่เราเคยใช้มาในอดีตแบบนั้นนานไร้ประสิทธิภาพแล้วก็มันมักจะไม่แม่นยำพอมันมีวิธีการตรวจสอบหลายอย่างเช่นไปดูเรื่องของการใช้เงินของเขาเงินหมุนในบัญชีธนาคารที่เขาอยู่อาศัยซึ่งสามารถจับพิกัด GPS ได้ภาพถ่ายดาวเทียมได้ทรัพย์สินที่เขาถือหรือการหลายของเงินในครอบครัวพวกนี้มันสะท้อนได้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดรายได้น้อยจริงๆเนี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายต้องเป็นอีกแบบนึงเราตามจากสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนตัวตนคือได้ดีกว่าครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คำร้องมากขนาดนั้นแค่คำไม่ยื่นอุทธรณ์ปุ๊บถัดกลับไปสู่ระบบทั้งหมดเหล่านี้แล้วมันจะบอกได้เลยว่าจริงๆเขาเดือดร้อนขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์ยืนยันแน่นอน
2: ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะขณะนี้อาจารย์เราจะมองได้ไหมว่ามันเป็นความคุ้นชินความเคยชินในแง่ของการรอรับความช่วยเหลือกันมาตลอดพอถึงเวลาที่รัฐอาจจะต้องมาบอกจริงๆแล้วว่าเงินเราไม่มีแล้วนะเราต้องใช้เงินกู้มาช่วยเหลือกันอยู่แบบนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เป็นมาตลอด10กว่าปี20ปีที่ผ่านมานี้หรือไม่คะอาจารย์
3: โอ้ประเด็นนี้ดีมากเลยครับคือจริงๆก็อยากจะพูดประเด็นนี้เหมือนกันว่าเราเคยชินกับการรับความช่วยเหลือจนกระทั่งเราลืมไปว่าเราต้องยืนด้วยตัวเองก่อนนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับประเทศอื่นที่เขาจะเริ่มต้นด้วยการยืนให้ถึงที่สุดก่อนแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องพึ่งพารัฐสำหรับประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว mindset ก็คือความภูมิใจเกิดขึ้นจากการยืนด้วยลำแข้งไม่ใช่การรอรับความช่วยเหลือจากรัฐเรามี mindset แบบครับแล้วเราเสพติดความช่วยเหลือพอเสร็จติดความช่วยเหลือพวกเนี้ยบางทีความช่วยเหลือมันมาตอนที่เขาเดือดร้อนแต่พอเลิกเดือดร้อนแล้วเขายังคิดว่าตัวเองกลายเป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นพอเรามองความช่วยเหลือเป็นสิทธิ์ปุ๊บมันยิ่งทำให้งบประมาณทางการคลังมันบานปลายแบบนี้แล้วครับ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคืออาจารย์ก็มองคือถ้าเกิดว่าในแง่ที่กำลังมีเสียงอื้ออึงกันอยู่เนี่ยนะคะการจะตัดสิทธิ์ไปเลยเนี่ยอาจารย์มองว่าเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีการระงับก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบสิทธิ์กันอีกทีซึ่งมันมีวิธีหลากหลายที่สามารถตรวจสอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาไล่กันแบบนี้นะคะแล้วเวลาการอุทธรณ์เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เวลานานจริงก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าไปตรวจเส้นการเงินวิธีการใช้ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าใครมีเงินใครไม่มีเงินนะคะแต่ทีนี้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าในมุมมองของผ่านสายตาของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันต้องทำแหละเพราะตัวเลข12ล้านกว่ามันก็สูงเกินไปจริงๆกับงบประมาณที่เราจำกัดจำเขี่ยมากขึ้นทุกทีที่จะไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญคือการสื่อสารให้เข้าใจโดยทั่วถึงกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะอย่างที่เรารู้รู้กันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะทราบถึงหลักเกณฑ์ใหม่มาเมื่อไม่นานมาเองหลังจากที่มีการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เองปรากฏว่าก็มาพูดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายตรงส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะต้องเป็นบทบาทของทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.นะคะที่ต้องไปตรวจสอบดูว่าในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมเขายากจนจริงๆหรือเปล่าเขามีปัญหาขัดสนอะไรหรือไม่หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปดูแลควบคู่กับระบบที่ออกแบบโครงสร้างมาในการคัดกรองเกณฑ์เรื่องของบัตรคนจนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: แต่ถ้าไปดูในพื้นที่ต่างๆวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ให้ยืนยันสิทธิ์ในการที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกก็ปรากฏว่าก็มีประชาชนค่ะไปที่ธนาคารเพื่อที่ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนที่ไปร้องแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะไปดูที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกถนนนเรศวรตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ก็ไปรอลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะโดยพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนเนี่ยยังจำเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไม่ได้เลยนะคะบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้เพราะว่าเครื่อง ATM หรือว่าที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยก็ไปยืนยันเนี่ยรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าทราบถึงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขใหม่แล้วแล้วก็ไม่มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเพราะว่าเป็นคนจนจริงๆไม่ได้มีทรัพย์สินหรือหนี้สินตามหลักเกณฑ์ใหม่รวมถึงลูกหลานก็ไม่มีใครเอาชื่อไปหักลดหย่อนภาษีด้วยเพราะว่าเป็นคนจนทั้งบ้านค่ะประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำค่ะ
1: ไม่มีลูกเป็นตัวของตัวเองมีแต่ลูกบุญธรรมคนนึงเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
2: เราคิดว่าการที่เขาจะคัดจอกองเอาคนจนจริงๆมาเนี่ยเราคิดว่าการคัดกองแบบนี้มันดีไหม
1: ก็ไม่รู้สิอย่างเงี้ย
2: เราไม่รู้
1: จ้ะ
2: เราเคยเห็นแค่คนที่แบบนี้แต่ว่าไม่ได้จนจริง
1: คือเคยเห็น
2: อยู่
0: ขณะที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ก่อนธนาคารจะเปิดเลยนะคะพนักงานธนาคารต้องมีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวจัดที่นั่งที่พักพื้นที่รอคอยรวมทั้งเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับการรอลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ประชาชนก็มั่นใจว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรวมทั้งเงื่อนไขด้านทรัพย์สินและเงินฝากต่างๆแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนค่ะที่บอกว่ายังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่อย่างเช่นการถือครองที่ดินบ้านพักอาศัยหรือรถยนต์แต่ก็ตัดสินใจมายืนยันสิทธิ์เอาไว้ก่อนค่ะส่วนจะผ่านหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบพิจารณาค่ะ
3: ก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกครับก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เรื่องจนจริงแล้วบัตรสวัสดิการไม่มีอะไร
4: สำหรับกฎเกณฑ์ไหนก็ทราบไหมครับว่าเขาว่าเขาใช้กฎเกณฑ
3: ์
4: อะไร
3: ก็ได้ยินว่าอะไรอ่ะได้รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีหรือยังไงนะครับนี่แหละแต่อันอื่นก็ไม่ค่อยจะรู้หรอก
0: ขณะที่หลักเกณฑ์ใหม่ที่ตัดสิทธิ์ผู้ที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีในฐานะพ่อแม่คู่สมรสหรือว่าบุตรนะคะนางสาวณัฐทิพย์ระดาสำนักพงศ์บอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าการที่ตัวเองเป็นลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมแล้วเอาพ่อแม่ไปยื่นหักลดหย่อนภาษีมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสำหรับคนทำงานในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยรัฐกำหนดไม่ให้เอาไปหักลดหย่อนภาษีหากพ่อแม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าการทำงานเป็นลูกจ้างก็ใช้สิทธิประกันสังคมค่ะ
5: น่าจะมีหลักเกณฑ์แบบนี้อะค่ะมันดีสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วอะค่ะที่จริงควรจะนำหลักเกณฑ์ตรงนี้มาหักลดหย่อนเพื่อช่วยในเรื่องของการยื่นภาษีอะค่ะ
6: ไม่ควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์นี้ใช่ไหม
5: คือไม่เห็นด้วยไม่ควรจะเพิ่มอยู่แล้วค่ะ
7: ทางด้านของนางโสภิดาช่วยยกก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่แต่ว่ามาตัดสิทธิ์ห้ามนำไปลดหย่อนภาษีหากต้องการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาก็ควรจะให้สิทธิ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
8: น่าจะให้นะพี่ว่านะน่าจะให้น้องได้แบบควบคุมไม่ได้ทั่วถึงกันทุกคนด้วยเหมือนเด็กนักเรียนทุกคนอย่างนี้เขาก็ต้องใช้จ่ายในบางเรื่องอย่างนี้เหมือนพ่อแม่ที่มีความที่ว่าอะไรอะความลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ฐานะนะในฐานะบางคนก็ไม่ได้เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยก็สมควรที่จะให้ครอบคลุมไม่ได้ทั่วถึงกัน
7: นี่น่าจะเป็นภาพที่เห็นกันชินตาในพักหลังๆนะคะประชาชนจำนวนมากเอารองเท้ามาจองคิวรอรับบริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทตั้งแต่เปิดให้บริการก่อนเปิดให้บริการค่ะบางคนพยายามยืนยันตัวตนแต่ก็ไม่สำเร็จผิดหวังค่ะต้องรอให้ธนาคารเปิดก่อนจะได้ติดต่อขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ก็เลยแจกบัตรคิวจัดระเบียบไม่ให้เกิดความสับสนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ถนัดกับการใช้แอปพลิเคชันเลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยบางคนเสียเงินค่าเดินทางมาไกลค่ะแต่ว่าก็ต้องรอเพราะว่าไม่อยากพลาดสิทธิ์ไม่กังวลกับการถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย

0: ัวจะไม่ได้สิทธิ์เพราะมันได้อาศัยได้เยอะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าอะไรอ่ะ
1: ถ้าพลาดสิทธิ์นี่ลำบากเลย
0: ลำบากมาก
1: รอบนี้ค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติใหม่เรามั่นใจไหมคุณสมบัติเราจะผ่าน
2: ผ่านแน่ค่ะเพราะว่าไม่มีบ้านนี้ยากจนอยู่คนเดียว
1: ฉันจนจริงๆใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคามก็เห็นภาพของประชาชนเอาบัตรประจำตัวประชาชนมารอคิวตรวจสอบยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดระเบียบแจกบัตรให้คำแนะนำเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุอย่างเช่นนางบัวศรีปางลีลาดอายุ71ปีเป็นชาวบ้านหนองแวงตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมหาสารคามก็บอกว่าจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทพอมารวมกับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ700ก็คาดหวังพอมีเลี้ยงตัวเองกับเลี้ยงหลานอีก2คนนางดวงจันทร์ปัจจุมัตโตอายุ73ปีอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามเหมือนกันนะคะก็ตั้งใจมาลงทะเบียนรับสิทธิ์เพราะว่าไม่เคยได้รับสิทธิ์ถ้าได้สิทธิ์ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าลูกชายก็พิการก่อนหน้านี้ก็เคยตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ผ่านวันนี้ตัดสินใจเหมารถมา200บาทค่ะเผื่อว่าจะลงทะเบียนหลังทราบว่ารัฐบาลมีการปรับเกณฑ์การตรวจสอบใหม่ก็เห็นด้วยเพราะอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือคนเดือดร้อนจริงๆค
4: ่
3: ะ
4: อยากได้จ้าพ่อได้ซื้อเขาพ่อได้ซื้อเขาโลด2โลดกินนั่นแ
5: หละแล้วมาจะบ้านไหน
4: มาจะบ้านติ้วจ้า
5: หวังหวังบ่ลองนี่หวังบ
4: ่หวังอยากได้เยอะพอย้ายจนนี่ลีคนที่รวยก็ย้ายอ่ะเพิ่นยังได้จ้าย้ายจนก็เขาย้ายคือสิบ่ได้ย้ายก็วางสิมาเบิ่งบ่ซั่นดอก
3: ที่ธนาคารหลายแห่งในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็มายืนยันสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่นะคะส่วนที่บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพิมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกกันตั้งแต่บริเวณด้านหน้าธนาคารเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นผู้สูงอายุกันเกือบทั้งนั้นหลายคนก็บอกว่าตั้งใจยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารนะคะจะได้ยืนยันว่าไม่ได้ทำงานอะไรทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเบี้ยยังชีพคนชราและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆแต่เดินทางลำบากค่ะเพราะว่าสูงอายุแต่ยังไงก็ต้องมาอันนี้เหมือนที่อาจารย์เกียรติอนันต์พูดไว้เลยนะคะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาขวนขวายหาสิทธิ์แล้วเนี่ยน่าจะต้องช่วยเหลือทำเป็นโมบายยูนิตไปช่วยเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางมาไกลกันขนาดนี้ด้วยค่ะ
6: ค่ะแล้วก็ทำให้รวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็สูงอายุกันแล้วทั้งนั้นนะคะมาดูเหตุเพลิงไหม้โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบอยู่นะคะหลังจากที่พบแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจำนวนมากอยู่ภายในโรงงานแห่งนี้ทั้งที่โรงงานแห่งนี้นะคะได้รับอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติกค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าถูกขัดขวางในการเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เข้าไประงับเหตุแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวของเจ้าของโรงงานเลยค่ะเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์และตำรวจสภ.บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบค่ะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่14ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะเนื่องจากระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุก็พบว่ามีคนงานพยายามที่จะปิดประตูโรงงานและไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในค่ะเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้เวลาในการเจรจาก่อนที่คนงานบางส่วนเนี่ยจะวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปคนละทิศทางค่ะหลังสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พบว่าต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณกองแบตเตอรี่จำนวนมากภายในโกดังด้านหลังค่ะโดยระหว่างการฉีดน้ำควบคุมเพลิงก็เกิดการประทุแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นระยะก็ทำให้การระงับเหตุนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะเดียวกันระหว่างการปฏิบัติงานก็ยังพบกลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายทั่วบริเวณโรงงานจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและก็ต้องมีการสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะเบื้องต้นกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจเก็บตัวอย่างวัตถุแล้วก็เศษวัสดุในจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดแล้วนะคะพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายชั่วคราวขณะที่ปลัดอำเภอบางปะกงในฐานะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นก็พบว่าโรงงานแห่งนี้นะคะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกการรีไซเคิลพลาสติกและการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกค่ะแต่ว่าจากการเข้าไปตรวจสอบภายหลังเกิดเหตุกลับพบว่ามีการดำเนินกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ภายในโรงงานค่ะซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลในการแจ้งประกอบกิจการ ในส่วนดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่พบเจ้าของโรงงานมาแสดงตัวเลยค่ะโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดนะคะว่ามีการลักลอบประกอบกิจการรีไซเคิลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พร้อมกับส่งตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.บางปะกงให้ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
3: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานระดมกำลังค้นหานักท่องเที่ยวสาวที่พลัดหลงที่ป่าเขาเจ็ดยอดบนเทือกเขาบรรทัดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเป็นวันที่3แล้วนะคะท่ามกลางอุปสรรคสำคัญก็คือฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าล่าสุดพบร่องรอยและคาดว่าน่าจะพบตัวได้ในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่ยังปูพรมค้นหานางสาววันธนีเลขวันวิเศษชาวจังหวัดนนทบุรีที่พลัดหลงป่าเดินทางท่องเที่ยวบริเวณเขาเจ็ดยอดพื้นที่หมู่ที่15ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังขณะที่ร่วมเดินทางมากับเพื่อนๆรวม13คนแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพอได้รับแจ้งจากนายเจริญชัยช่วยชูที่เป็นผู้ประสานงานด้านท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงว่ามีนักท่องเที่ยวพลัดหลงสูญหายไป1คนบริเวณเขา7ยอดบนเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังพัทลุงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจุดสังเกตที่เห็นชัดก็คือสะพายเป้สีชมพูค่ะนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาอยู่บริเวณน้ำตกหนานสะตอทางขึ้นเขา7ยอดแบ่งทีมค้นหาเป็น6ชุดระดมหาทั้งกลางวันกลางคืนเบื้องต้นชุดของเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกลับลงมาแล้วแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวสาวส่วนอีก5ชุดยังค้นหาอยู่บนเทือกเขาบรรทัดต่อไปท่ามกลางอุปสรรคสำคัญก็คือฝนตกลงมาตลอดทั้งวันกลบร่องรอยการค้นหาทำได้ยากลำบากขึ้นแต่ล่าสุดไปเจอกระดาษชำระถูกทิ้งไว้กลางป่าเหนือน้ำตกตนเตะห่างจากน้ำตกตนเตะขึ้นไปประมาณ5กิโลเมตรค่ะก็จะใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็เลยคาดว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวน่าจะหลงเดินไปใน เส้นทางลงน้ำตกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงเตรียมค้นหาในรัศมีบริเวณนี้คาดว่าจะพบตัวได้ในวันนี้ค่ะ
6: ยังพบการแพร่ระบาดของปลาเหมาคางดำตามแหล่งน้ำธรรมชาติมากขึ้นนะคะล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เกิดความกังวลใจว่าปลาเหมาคางดำเนี่ยจะไปกระทบต่อนิเวศทะเลชายฝั่งหรือไม่ยืนยันว่าพบกระจายอยู่ในพื้นที่ตลอดแล้วชายหาดนะคะส่วนบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างถูกทิ้งร้างของกรมประมงตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งเพาะฟักปลาเหมาคางดำจำนวนมากแล้วค่ะการกระจายตัวของปลาหมอคางดำในพื้นที่ตำบลท่าพยาตำบลขนาบนาคและตำบลบางพระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชยังเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากการต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยปัจจุบันพบว่าบริเวณทะเลหน้าหาดท่าพยามีปลาหมอคางดำกระจายอยู่ตลอดแนวค่ะโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่เชื่อมกับหน้าหาดในช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาชนิดนี้อาศัยได้อยู่ในทุกสภาพน้ำเลยแล้วก็ทุกระดับความเค็มด้วยค่ะผู้สื่อข่าวยังติดตามแหล่งขยายพันธุ์ขนาดใหญ่ของปลาหมอคางดำในพื้นที่ชลประทานน้ำเค็มโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลท่าพยาก็พบว่าในบ่อบำบัดน้ำเสียและอาคารประกอบถูกสร้างแล้วก็ทิ้งร้างมากว่า20ปีเป็นหนึ่งในบ่อบำบัดน้ำเสียรวม4แห่งมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทปัจจุบันหมดอายุความไม่สามารถดำเนินการสอบสวนดำเนินการใดๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วนะคะจากสภาพของบ่อบำบัดและทางน้ำก็มีความลึก 3-4 เมตรกลายเป็นแหล่งเพาะฟักปลาหมอคางดำขนาดใหญ่ค่ะก็มีปลาในขณะที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยด้วยระดับความลึกก็ทำให้การลงไปจับของชาวบ้านเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบากปลาจึงมีขนาดใหญ่กลายเป็นพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีลูกปลาหมอคางดำก็กระจายไปตามแหล่งน้ำผ่านช่องทางระบายน้ำในช่วงฝนตกที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งของปลาหมอคางดำไปโดยปริยายค่ะนายสมศักดิ์สินทูชาวประมงพื้นบ้านริมหาดท่าพยาก็บอกว่ามีความเป็นห่วงนะคะแล้วก็กังวลอย่างมากต่อการแพร่ลงทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเลยไม่ได้สนใจในการแก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้านจึงกังวลค่ะว่าสัตว์น้ำที่เคยหากินเนี่ยหาได้เนี่ยจะหมดไปเรื่อยๆเวลาที่น้ำขึ้นหน้าหาดก็จะเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำค่ะ
3: ผลชันสูตรน้ององุ่นเบื้องต้นมีรายงานว่าไม่พบบาดแผลภายนอกร่างกายที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ยังคงระดมกำลังลงพื้นที่หมู่บ้านไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมติดตามกับคุณรัตน

0: นกรโตหมัดรายงานสดมาจากอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
1: คุณผู้ชมครับผลชันสูตรร่างกายของน้องชมของน้ององุ่นนะครับพบว่าบริเวณภายนอกเนี่ยไม่มีบาดแผลที่จะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอผลการชันสูตรเพิ่มเติมนะครับว่าด้านร่างกายที่อยู่ภายในนั้นนะครับเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้หรือไม่ครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของชุดสืบสวนตำรวจหลายหน่วยงานเลยครับกำลังลงพื้นที่หมู่บ้านที่โคร่งซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้ององุ่นนะครับเพื่อที่จะซักถามชาวบ้านและก็ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปคลี่คลายประเด็นนะครับว่าน้องเสียชีวิตตรงบริเวณดังกล่าวได้อย่างไรมีคนพาไปหรือว่าไปเสียชีวิตตรงจุดนั้นด้วยตนเองครับคุณผู้ชมครับมีรายงานผลการชันสูตรร่างของน้ององุ่นนะครับพบว่าร่างกายภายนอกยังไม่มีบาดแผลที่เป็นเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ต้องรอผลการชันสูตรภายในเพิ่มเติมว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากระบบภายในหรือไม่ครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับสอดคล้องกับที่พลตำรวจตรีชมชวินปุรัตนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ให้ข้อมูลกับทีมข่าวครับบอกว่าความคืบหน้าในการสืบสวนตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วในบางประเด็นครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะต้องนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกับการสืบสวนสอบสวนโดยการสอบสวนจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นะครับว่าเกิดขึ้นจากเรื่องใดและที่สำคัญนะครับต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ว่าน้ององุ่นเสียชีวิตตรงจุดที่พบศพหรือใครนำศพของน้องมาไว้ตรงบริเวณดังกล่าวครับ
2: ครับ24ปากที่ว่าเนี่ยรวมชาวบ้านที่นั่งเยอะมาก
3: ๆโอ้มันยังไม่หมดฮะเพราะเราก็ต้องเกณฑ์ทั้งคนที่ดูหนังคนก่อสร้างทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องพยานแวดล้อมทั้งหมดมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้ทำความผิดนะฮะเราเพื่อหาพยานแวดล้อมไม่ครบทุกประเด็นก่อนนะครับ
2: ม
3: ัน
2: ก็ยาก
3: ไม่ยากหรอฮะครับไม่เป็นไรฮะครับผม
1: ขณะที่แนวทางการสืบสวนสอบสวนล่าสุดนะครับตำรวจไล่เวลาที่น้ององุ่นหายตัวไปได้แล้วคุณผู้ชมครับซึ่งจากการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานสามารถตีวงให้แคบลงได้ครับรวมถึงการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือในห้วงเวลาที่น้ององุ่นหายตัวไปทำให้มีข้อมูลแนวทางการสืบสวนเพิ่มเติมครับขณะที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานนะครับยังคงระดมกำลังลงพื้นที่บริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุนะครับและก็หมู่บ้านนะครับซึ่งมีทั้งตำรวจชุดสืบสวนสภ.สังขละบุรีตำรวจสืบสวนจังหวัดภูธรกาญจนบุรีและก็ภูธรภาค7นะครับรวมไปถึงตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการแบ่งทีมการทำงานเพื่อที่จะตรวจสอบบ้านของประชาชนในหมู่บ้านบ้านต้องสงสัยและก็บุคคลบริเวณโดยรอบรวมไปถึงนะครับมีการเข้าไปซักถามผู้ชายในหมู่บ้านนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือว่า DNA เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าตำรวจได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับชายคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเป็นเพื่อนกับชายชาวเมียนมาที่ชุดสืบสวนควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้ครับชายคนดังกล่าวอ้างนะครับบอกว่าตำรวจได้เข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดของเพื่อนชายชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่าในห้วงเวลาก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนนะครับไม่ได้เพื่อนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเพื่อนที่ทางชุดสืบสวนควบคุมตัวไว้นั้นมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและดื่มสุราครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอทางด้านของชุดสืบสวนนะครับที่ระดมกำลังลงพื้นที่กันว่าท้ายที่สุดแล้วจะคลี่คลายคดีและก็รายละเอียดของการเสียชีวิตของน้ององุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรครับแต่ว่ามีรายงานด้วยครับว่าทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับผบ.ตร.เนี่ยจะมีการเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
4: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินยังไม่ได้ให้ความเห็นฮะใดๆหลังจากที่ทางพรรคภูมิใจไทยนั้นถอนชื่อไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ก็มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรชาตาคะทางด้านของพรรคภูมิใจไทยแกนนำหลายคนก็ออกมาประสานเสียงนะคะว่าการที่ถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่ทำให้กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีมติทางด้านของพรรคภูมิใจไทยได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ

นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติภารกิจตามปกติค่ะท่ามกลางการจับตาหลังจากพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่ร่วมลงชื่อ

0: จงจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงความชัดเจน
1: ยังอยู่ในช่วงประเมินนะครับพอดีตอนนี้ก็ที่สภาก็กำลังหารือกันนะครับหรือยังไงผมคิดว่ามีความชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวท่านหัวหน้าพรรคนะครับตรงนี้จะแถลงนะครับพอดีอยากจะแยกส่วนนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องครม.กับเรื่องของพรรคนะครับจะเป็นคนละส่วนกัน
2: ครับการขอความร่วมมือในเรื่องอื่นนี่มีปัญหาไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบน
1: ี้ไม่มีปัญหาเลยครับเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงนะครับ
0: ขณะที่ทางด้านของแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ประสานเสียงมั่นใจเช่นกันนะคะว่าการถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยนายภราดรปิศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก่อนที่จะมีมติพรรคภูมิใจไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วและก็ได้แสดงข้อกังวลที่ต้องถอนชื่อให้ทราบแล้วด้วยซึ่งทั้งสองก็เข้าใจเหตุผลความจำเป็นสอดรับกับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยที่ยืนยันชัดเจนว่ามีการพูดคุยด้วยความเข้าใจก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็ต้องจับตาหลังจากนี้นะคะว่าสรุปแล้วหลังจากที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยแล้วจะสามารถที่จะยื่นร่างดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่นะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่จับตาและอาจจะต้องจับตาเรื่องของรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หากมีทางด้านของส.ส.พรรคเพื่อไทยบางคนอาจจะไม่พอใจกับการกระทำของพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณเกศมณีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันที่สภาเองในห้องประชุมของพรรคภูมิใจไทยเขาก็ชี้แจงถึงเหตุผลที่ส.ส.ของพรรคถอนชื่อจากการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบในประเด็นอื่นๆอีกด้วยติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: ค่ะคุณจีรัชตาคุณพึ่งนภาคะโดยมีผู้มายื่นร้องให้ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ค่ะขณะที่นายรังสิมันต์โรมก็ตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทด้านน้ำมันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวด้วยค่ะประธานคณะกรรมการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจภาคประชาชนค่ะให้ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport โดยให้เหตุผลว่าอาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายหัวประมูลค่ะโดยหยิบยกข้อสังเกตถึงการล็อกสเปคใน TOR ให้กับบริษัทผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือไม่ซึ่งกรรมการก็จะเชิญหลายคนที่อยู่ในคำร้องมาตรวจสอบค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้และจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะพร้อมกับย้ำว่าเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรมีโอกาสและใช้โอกาสในการชี้แจงโดยนายรังสิมันต์โรมก็ตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านน้ำมันเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและยืนยันว่าจะตรวจสอบทั้งในทางกฎหมายและทางการเมืองค่ะ
6: ผมเชื่อว่าบริษัทที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเงี้ยก็จะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมาเกี่ยวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยขอให้ได้ตรวจสอบทันทีนะครับคือถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อกันตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะเรียกว่าทางฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจงในตอนนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราคงต้องทำหน้าที่ของกรรมาธิการนะครับอย่างที่พยายามเปิดให้กับทุกฝ่ายในการชี้แจงซึ่งเวลาที่เราตรวจสอบนะครับมันก็คงไม่ได้ตรวจสอบแค่เฉพาะในระดับรัฐมนตรีผมคิดว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็คงจะต้องมีการเชิญมาพูดคุยเช่นเดียวกันส่วนว่าเขาจะให้ความร่วมมือแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
5: ส่วนนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อธิบายเหตุผลค่ะเรื่องของกรณีที่พรรคมีมติให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อจากการร่วมเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยค่ะโดยอ้างอิงว่ามีข้อกังวลว่าเนื้อหาของพรรคเพื่อไทยนั้นอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568เกี่ยวกับโมเดลส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งก่อนที่จะให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกค่ะและเหตุนะคะที่พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจเช่นนี้ค่ะเพื่อทำให้ทุกอย่างนั้นสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลไม่ให้เกิดการร้องภายหลังแล้วทำให้สะดุดหรือว่าทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นช้าลงค่ะและเชื่อว่าแม้30ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยจะถอนชื่อออกจากร่างพรรคเพื่อไทยก็ยังมีชื่อสนับสนุนในร่างได้ครบเพียงพอและเชื่อว่าจะไม่กระทบความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางพรรคเพื่อไทยแจ้งกำหนดการที่จะยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันนี้แต่ว่ากำหนดการดังกล่าวยกเลิกไปแล้วแล้วก็นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์จะแถลงในเวลา 11:30 น.นี้ส่วนร่างของภาคประชาชนค่ะมีข้อมูลว่า

0: าจะยื่นในวันที่9มิถุนายนค่ะ
1: คุณคุณยานีค่ะไปดูในส่วนของสว.กันบ้างนะคะถ้าสว.เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นสว.อิสระรวบรวมรายชื่อสว.ได้140คนเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสมาชิกรัฐสภาได้นะก็จะทำให้การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่7และ8มิถุนายนนี้จะต้องมีการพิจารณาอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดรวม5ฉบับด้วยกันนะคะ
2: มันก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่พรรคเพื่อไทยเขาเตรียมยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคซึ่งก่อนหน้านี้มีร่างของพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยรออยู่แล้วนะคะสาระสำคัญมันเหมือนมันต่างกันยังไงแนวโน้มของการลงมติรับหลักการวาระที่1จะได้หรือไม่ติดตามเพิ่มเติมกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ออกอาการงัดกันแล้วล่ะค่ะกรณีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทางหนึ่งพรรคภูมิใจไทยลงมติให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อจากการร่วมเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยขณะที่ส.ส.ในพรรคเพื่อไทยก็เริ่มงัดข้อกันขึ้นมาอีกและที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือการมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับของสมาชิกรัฐสภาค่ะ
1: รัฐสภาในร่างของเราเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีความแตกต่างจากร่างของพรรคการเมืองอื่นๆอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าในบทบาทของรัฐสภาของเราจำกัดเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของ2องค์กรเท่านั้นนะครับคือจะไม่ได้มีอำนาจในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจะเป็นบทบาทจะเป็นในการตรวจสอบแล้วก็อภิปรายเท่านั้นนะครับแต่ว่าอำนาจสุดท้ายนะครับในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ก่อนที่จะไปทำประชามติเนี่ยจะเป็นอำนาจของสภารับฟังความคิดเห็นที่จะโหวตเห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดทำในกระบวนการต่อไปนะครับในหลักการสำคัญที่พวกเราเองเชื่อว่าหลักการของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการสามารถเลือกสภารับฟังความคิดเห็นได้ด้วยตัวเองนะครับกระบวนการกลางน้ำที่เราเขียนอย่างชัดเจนเลยว่าความเห็นของประชาชนเนี่ยจะต้องถูกนำมาใส่ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็กระบวนการปลายน้ำซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนเองก็จะเป็นคนที่ตัดสินว่าร่างนี้จะผ่านหรือไม่จะผ่านหรือไม่ในการทำประชามตินะครับผม
0: เรียกว่าสาระสำคัญในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560กรณีที่ฉบับเป็นของฉบับของสมาชิกรัฐสภาหรือว่าของสว.กลุ่มอิสระนี่นะคะจะมีการเสนอแก้มาตรา256คือแก้หลักเกณฑ์และวิธีการแก้รัฐธรรมนูญพร้อมเพิ่มหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรแถลงย้ำถึงหลักการและเหตุผลคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประชาชนผ่านหัวใจสำคัญในการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.โดยมี2องค์กรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่1คือสภารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและ2คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสภารับฟังจะมีสมาชิก200คนมาจากการเลือกตั้งแบบเขต100คนและแบบบัญชีรายชื่ออีก100คนขณะที่กรรมการยกร่างรวม35คนจะมาจากการคัดเลือกโดยรัฐสภาและจะมีรัฐสภาทำหน้าที่เพียงติดตามและตรวจสอบการทำงานเท่านั้นและให้อำนาจการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสภารับฟังเป็นผู้โหวตนะคะให้ความเห็นชอบแต่ปมปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาสาระของการแก้แต่อยู่ที่ส.ส.และส.ว.จะร่วมลงชื่อกัน140เสียงตามเกณฑ์ได้หรือไม่ถ้าจำกันได้ส.ว.อิสระกลุ่มนี้เคยรวบรวมรายชื่อส.ว.กันเองเพียงแค่20คนเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งส.ว.หยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุต้องสงสัยในคดีหัวเลือกส.ว.ยังต้องพับไปค่ะเพราะว่ารวบรวมรายชื่อไม่สำเร็จตามเป้าแต่เอาเป็นว่ามีเวลาอีก1เดือนสำหรับสมาชิกรัฐสภาที่จะได้ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาประกบหรือไม่ส่วนร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยจะยื่นบ่ายนี้ค่ะแต่พรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อออกเพราะหวั่นเกรงเนื้อหาสาระจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีส.ส.ร.มีที่มาจากการเลือกตั้งค่ะมติที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยออกมาเมื่อวานค่ะด้วยเหตุผลว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยอาจขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่นายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยยอมรับในเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยและ

0: เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะผู้ร่วมลงชื่อรวม189คนนั้นถ้าตัดภูมิใจไทยออกก็จะยังคงเหลือส.ส.ของพรรคเพื่อไทย72คนพรรคประชาชน36คนพรรคประชาธิปัตย์อีก18คนพรรคประชาชาติ5คนรวมแล้ว131เสียงก็จะครบหลักเกณฑ์การเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญแล้วสำหรับสาระสำคัญคือมีส.ส.ร.รวม152คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนก่อนส่งรายชื่อให้สมาชิกรัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนและให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิอีก52คนด้วยหลักการและเหตุผลที่จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกราะป้องกันรัฐสภาผูกขาดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนพรรคประชาชนยื่นไว้2ร่างค่ะมีส.ส.ร. 150คนฉบับหนึ่งให้มาจากการเลือกตั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อส่วนอีกฉบับหนึ่งให้รัฐสภาเลือกผ่านบัญชีรายชื่อแต่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อก็เพื่อป้องกันการถูกชี้นำและครอบงำและยังป้องกันถูกรัฐสภาตีตกร่างใดร่างหนึ่งไปด้วยขณะที่ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ยื่นไว้ออกแบบส.ส.ร.ร่วม100คนผ่านการหยั่งเสียงของประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเจตนาป้องกันการผูกขาดเสียงข้างมากในทางการเมืองจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาคัดเลือกด้วยการโหวตแบบ1ต่อ1เหลือ80คนส่วนอีก20คนให้เป็นสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการค่ะสำหรับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นต่อประธานรัฐสภาไว้เป็นฉบับแรกสาระสำคัญอยู่ที่การมีส.ส.ร. 100คนโดยให้สมาชิกรัฐสภาคัดเลือกผู้สมัครจากจังหวัดต่างๆมาจังหวัดละ1คนรวม77คนและมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอีก23คนในจำนวนนี้ให้ตั้งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ45คนแต่สรุปแล้ววันที่7และ8กรกฎาคมประธานรัฐสภากำหนดจะเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญถึงตอนนี้อาจจะมีด้วยกัน5ฉบับ6ฉบับแต่ถึงเวลานั้นอาจจะยังคงเหลือแค่2ถึง3ฉบับชัวร์ๆว่าจะต้องมีฉบับของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและอาจจะมีฉบับของพรรคประชาชนประกบอยู่ด้วยที่เหลืออาจจะถูกเสียงข้างมากปัดตกค่ะหรือบางฉบับอาจจะมีการร่วมเสนอโดยไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาก็หมายถึงส.ส.เสียงข้างมากของสภาเป็นเสียงของพรรคฝ่ายรัฐบาลส.ว.เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเรียกว่าถ้าจะปัดตกจริงๆเนื้อหาสาระอยู่ที่ในร่างแก้จะมีการเสนอให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแทรกเข้ามานั่นแหละค่ะเหตุของการปัดตกค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสาวรัก
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมจากการยกเลิก MOU 44ของไทยฝ่ายเดียวตอนนี้กระบวนการมันเดินมาถึงขั้นตอนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งเป็นการยื่นของกัมพูชาฝ่ายเดียวไปแล้วนะคะภายใต้กลไกของ UNCLOS ซึ่งแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาเมื่อวานมันก็ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันว่าทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นยืนยันถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามที่กัมพูชาได้ยื่นกระบวนการเริ่มต้นไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคือในแถลงการเนี่ยมีการยืนยันถึงเหตุผลที่ไทยยกเลิก MOU 2544เพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมันไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่แล้วก็บอกว่าไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มหารือใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างก็เป็นรัฐภาคีแล้วแล้วก็เน้นย้ำในการหาแนวทางเดินหน้าสู่ผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้หนทางที่ดีที่สุดในการบรรลุข้อตกลงที่บรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับด้วยกันแต่เมื่อกัมพูชาเร่งรีบที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันโคลสซึ่งสวนทางกับการเรียกร้องให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเองก็พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆตามอันโคลสค่ะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีกำหนดจะพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยคาดการและเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วด้วยค่ะมีคำยืนยันไว้แล้วด้วยว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันโคลสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะเพื่อให้สองฝ่ายนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออก

0: ออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือร่วมกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วฝ่ายไทยเองก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสิ่งนี้มันคงจะเกิดขึ้นแต่กัมพูชาก็ยังคงขยับเร็วกว่าอยู่ดีค่ะเมื่อเช้าที่ฉันคุยกับรองศาสตราจารย์ธนภัทรชาตินักรบนะคะว่าอาจารย์มองยังไงคืออาจารย์มองแบบนี้ว่าเอาเข้าจริงแล้วนะกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกับการตอบสนองของฝ่ายไทยเองก็ไม่ได้ช้าเพียงแต่เราดูว่าใช้คำพูดของอาจารย์นะคะว่าดูจะเป็นคนดีเกินไปที่ไม่เห็นภาพว่ากัมพูชาจะเร่งกระบวนการขนาดนี้ทีนี้ตามขั้นตอนค่ะขออ้างอิงจากโพสต์ของอาจารย์ภัทรชัยแสงไกรที่ได้โพสต์เอาไว้ในวันก่อนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการกรอบสีชมพูแล้วนั่นก็คือว่ารัฐที่ประสงค์จะเริ่มการประนอมฝ่ายเดียวก็แจ้งไปยังคู่พิพาทและตั้งกรรมการประนอม2คนอย่างที่ทราบว่าของฝ่ายกัมพูชาเขาตั้งมาแล้วคนนึงเนี่ยเป็นอดีตประธานประนอมภาคบังคับกรณีพิพาทระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียอีกคนเป็นนักกฎหมายฝรั่งเศสแล้วขั้นตอนต่อไปคือคู่พิพาทก็ต้องตั้งกรรมการประนอมอีก2คนจากนั้นกรรมการทั้ง4ต้องเลือกประธานโดยที่คู่พิพาทมีสิทธิ์โต้แย้งอำนาจของคณะกรรมการประนอมได้และเข้าสู่กระบวนการรับฟังคู่พิพาทกันต่อไปคือคร่าวๆตอนนี้เราจะมีเวลาประมาณ21วันในการพิจารณาว่าจะตั้งใครเป็นกรรมการประนอมฝ่ายไทยหรืออาจจะไม่เข้าร่วมกระบวนการก็ได้เหมือนกันค่ะแต่มันก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆด้วยเหมือนกันในกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ค่ะ
1: บอกแบบนี้ครับว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเรามีสิทธิ์ตัดสินใจได้ครับว่าเราจะเอาไม่เอาครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกันว่าประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าประเทศไทยบอกว่าเราจะไม่เข้าร่วมกัมพูชาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถดำเนินการไปได้ฝ่ายเดียวครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเช่นเดียวกันครับถ้ากัมพูชาดําเนินการไปฝ่ายเดียวครับอันที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าเราจะไม่สามารถเลือกตัวผู้ประนอมได้ครับก็เขาจะส่งเรื่องไปให้ทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนี่ยเป็นผู้เลือกให้ซึ่งเราก็อาจจะไม่สามารถกำหนดกรอบในการที่จะพูดคุยได้นะครับว่าเราอยากจะให้ใครมาเป็นคนคุยอะไรแบบนี้ครับมันก็มีผลอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ประเทศไทยก็ต้องตั้งหลักดีๆว่าประเทศไทยจะดำเนินการรูปแบบไหนครับ
0: แต่ถ้าพิจารณาจากแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศก็น่าจะชัดนะคะว่าคงจะมีการเลือกของทางฝั่งเราเข้าไปด้วยเหมือนกันกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ12เดือนนะคะแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าปิดเทียบเคียงกรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขาใช้เวลาร่วมๆ2ปีค่ะซึ่งเอาเข้าจริงในช่วงที่อยู่ระหว่างกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยยังสามารถพูดคุยทวิภาคีกันเองได้อยู่นะติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเองเขาก็ใช้เวลาในช่วงดังกล่าวเนี่ยค่ะคุยกันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันเพียงแต่ถ้าเราประเมินความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะคาดหวังได้น้อยแค่ไหนเพียงแต่อาจารย์ก็คาดว่ามันจะออกไปในทิศทางที่คุยกันได้ระหว่างทางด้วยแต่อย่างนึงที่พอจะมั่นใจได้นั่นก็คือสิ่งที่มันจะได้ออกมาค่ะมันจะมีความเที่ยงธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: การประนอมภาคบังคับอ่ะมันจะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักเกณฑ์กลางของกฎหมายทะเลที่เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศอ่ะครับก็คือใช้เรื่องของเส้นกึ่งกลางประกอบกับเรื่องหลักนะครับการแบ่งเขตอย่างด้วยความเป็นธรรมนะครับเรื่อง equitable solution คิดว่าน่าจะไม่มีกรณีที่จะไปเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าจริงๆถ้าประเทศไทยเราเข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเห็นภาพนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเหมือนกับว่าให้ทางกัมพูชาเป็นคนเสนอชื่อผู้ประนอมทั้งหมดอันนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่
0: รายงานที่จะได้ออกมาจากกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีผลใช้ในบังคับในทางกฎหมายได้และผลจากการประนอมเองก็อาจจะไม่ได้ตามเส้นที่เราเคยขีดกันไว้หรือเคยอ้างสิทธิ์กันไว้แล้วบรรจุอยู่ใน MOU 2544ที่ยกเลิกไปท้ายที่สุดปัญหามันอาจจะไม่จบก็ได้นะคะมันอาจจะต้องคุยกันต่อเองอยู่ดีหรืออาจจะต้องเข้าสู่กระบวนศาลกระบวนการศาลก็เป็นไปได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในกรณีการเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยไทยเราเคยสงวนสิทธิ์เรื่องนี้เอาไว้แล้วทีนี้ก็ต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าการตั้งต้นนั่นก็คือการมีกรรมการของทั้งสองฝ่ายแล้วได้มาซึ่งประธานจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างค่ะ
2: มาดูสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะคะล่าสุดก็มีการตกลงบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเจรจากันโดยตรงที่สหรัฐขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ผ่านมติที่จะยับยั้งไม่ให้ผู้นำสหรัฐดำเนินการทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติมในอนาคตค่ะทางการคูเวตเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงเห็นโดรนของอิหร่าน ข้าพุ่งชนอาคารสนามบินนานาชาติคูเวตเมื่อวานนี้จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและอาคารสนามบินได้รับความเสียหายบางส่วนท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงร้อนระอุระหว่างอิหร่านและชาติในภูมิภาคด้านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างมติด้วยคะแนนเสียง215-208เพื่อหยุดยั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติมในอนาคตโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4คนร่วมลงมติเห็นชอบกับสมาชิกพรรคเดโมแครตด้วยแต่ร่างมติดังกล่าวยังคงต้องรอวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติต่อไปเช่นเดียวกับผู้นำสหรัฐที่ยังมีอำนาจใช้สิทธิ์วีโต้ขวางมตินี้ได้อีกด้วยค่ะขณะที่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปด้วยดีมากและคาดว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนอกจากนี้ยังระบุอีกว่ายินดีที่จะพบกับอายาตอลลาห์มอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านหากมีโอกาสด้วยค่ะส่วนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่แถลงการระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนตกลงที่จะดำเนินการหยุดยิงแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมไตรภาคีครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นโดยสหรัฐเมื่อวันอังคารและเมื่อวานนี้ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวมีเงื่อนไขว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์จะต้องยุติการโจมตีทั้งหมดและอพยพสมาชิกกลุ่มออกจากพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลิตานีไปจนถึงชายแดนที่ติดกับอิสราเอลซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพอิสราเอลควบคุมอยู่ขณะที่สหรัฐจะให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งเขตนำร่องที่จะให้กองทัพเลบานอนเข้าควบคุมพื้นที่แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่นับรวมกลุ่มใดๆที่ไม่ใช่รัฐด้วยด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ย้ำว่าทั้งสองประเทศไม่มีเจตนาเป็นปรปักษ์ต่อกันและมุ่งมั่นที่จะเจรจาภายใต้การไกล่เกลี่ยของสหรัฐต่อไปโดยกำหนดนัดหารือกันอีกครั้งในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าข้อตกลงหยุดยิงกับเลบานอนนั้นจะคงอยู่ต่อไปซึ่งจะถือความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษค่ะ
3: คุณผู้ชมอินโดนีเซียเริ่มโครงการอาหารกลางวันฟรีให้เด็กนักเรียนมานานกว่า1ปีแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ยังคงเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตแล้วก็มีข้อสงสัยด้วยว่าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กหลายหมื่นคนป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษด้วยก็ได้คุณจารุพรล่าสุดเขาก็เลยจับกุมหัวหน้าโครงการอาหารนี้แล้วเหรอคะ
4: พยายามแก้ไขปัญหานี้หลังจากที่เผชิญกับกระแสข่าวลบมาเป็นเวลานานมากเลยค่ะด้วยงบประมาณที่มหาศาลแต่ผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากเท่าที่ควรค่ะทำให้โครงการนี้ต้องเผชิญกับเสียงต่อต้านมากกว่าเสียงตอบรับท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนเพียงบางกลุ่มเข้ามากอบโกยเงินเข้ากระเป๋าผ่านโครงการนี้เท่านั้นค่ะหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติอินโดนีเซียที่เพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขณะที่ถูกใส่กุญแจมือออกมาจากอาคารสอบสวนของสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนนำตัวไปขึ้นรถตู้สีเขียวของเรือนจำพร้อมกับรองหัวหน้าฝ่ายจัดหาโภชนาการและรองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและความสัมพันธ์สถาบันค่ะการควบคุมตัวครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่ทั้ง3คนถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารท่ามกลางข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและยังมีกระแสข่าวว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากป่วยเป็นอาหารเป็นพิษเมื่อรับประทานอาหารที่จัดหามาค่ะโครงการนี้ถือเป็นนโยบายเรือธงของปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2024ค่ะที่หลังจากชนะการเลือกตั้งก็เร่งเครื่องดันให้นโยบายนี้กลายเป็นจริงและก็เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อต้นปี2025นะคะโดยเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะก็คือการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กสตรีมีครรภ์และก็สตรีที่กำลังให้นมบุตรทั่วประเทศเพื่อต่อสู้กับภาวะแคร์แกนค่ะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากถึง83ล้านคนทั่วประเทศโครงการนี้ใช้งบประมาณไปแล้วมากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือมากกว่า 490,000 ล้านบาทแต่ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าคาดการว่าจนถึงในปี2029โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากถึง 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่างบประมาณที่มหาศาลก็ทำให้โครงการนี้ต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำอินโดนีเซียเคยออกมายอมรับนะคะว่าโครงการนี้ประสบกับปัญหามากมายและให้คำมั่นว่าจะลงโทษทุกคนที่พบว่ากระทำความผิดค่ะ ขณะที่หัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติอินโดนีเซียที่เพิ่งถูกควบคุมตัวไปนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังในการคัดเลือกมูลนิธิหลายแห่งที่เข้ามาบริหารจัดการโรงครัวของโครงการแม้ว่ามูลนิธิเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานและยังถูกกล่าวหาด้วยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าในราคาสูงเกินจริงซึ่งรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 21,000 คันรองเท้า 32,000 คู่และโทรทัศน์อีก 5,400 เครื่องนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อครหาเรื่องของระบบอุปถัมภ์เนื่องจากหลายคนได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามามีส่วนในโครงการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สนับสนุนปราโบโวในการเลือกตั้งขณะที่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ก็สร้างความกังวลให้กับบรรดาพ่อแม่หนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารค่ะนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการนี้มาก็มีรายงานพบเด็กๆป่วยหลังจากกินอาหารกลางวันจากโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่มีอาการอาหารเป็นพิษค่ะทั้งปวดท้องท้องเสียอาเจียนปวดหัวและก็พบมากขึ้นในหลายๆโรงเรียนด้วยกันนะคะโดยข้อมูลจากเน็ตเวิร์ก for education watch องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระบุนะคะว่านับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ค่ะโครงการนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับกรณีเด็กๆป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษไปแล้วอย่างน้อย 33,000 คนด้วยกันค่ะซึ่งแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ผู้สนับสนุนกลับมองนะคะว่าโครงการนี้สามารถช่วยจูงใจให้บรรดาพ่อแม่ที่มีรายได้น้อยส่งลูกของตัวเองไปเรียนได้นานมากขึ้นแทนที่จะดึงเด็กๆ เข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วกว่าที่ควรค่ะและโครงการนี้ยังถือเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับภาวะแคร์แกนซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมากกว่า 20% ด้วยกันแต่ถึงอย่างไรคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารหรือเป็นปัญหาที่เรื้อรังในอินโดนีเซียมานานพอสมควรค่ะหลายฝ่ายก็เลยมองว่าโครงการนี้มาช้าเกินไปเกินกว่าที่จะแก้ปัญหาภาวะแคร์แกนในเด็กได้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก่อนถึงวันเลือกตั้งค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมและติดตามความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงรับฟังปัญหาและช่วยเหลือการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะปัจจุบันนะคะมีผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 200,000 คนจากทั้งหมด11ล้านคนขณะที่นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า300คนจากที่มีทั้งหมดกว่า 500,000 คนตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่สังคมนั้นให้ความสนใจค่ะโดยการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็จะจัดหน่วยเลือกตั้งไปถึงระดับอำเภอค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการมาใช้สิทธิ์ของประชาชนส่วนปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาตอนนี้ก็มีประมาณ300กรณีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์การตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่สายด่วนคอยให้บริการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์แล้วค่ะ
5: สำคัญหลักๆ2ส่วน1คือเราเปิดให้มีการเลือกตั้งได้ในระดับอำเภอนะครับไม่เคยมีระดับอำเภอมาก่อนเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมและง่ายที่สุดกับพี่น้องผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับสองคือเราเปิดระยะเวลาในการลงทะเบียนเนี่ยซึ่งมันเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งจำเป็นต้องทำนะครับก็เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยยาวกว่าปกติจาก1เดือนเป็น45วันนะครับอันนี้เป็นการเร่งให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังเน้นย้ำว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะจะเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะเพราะว่ามีหน่วยงานอื่นนั้นมาร่วมจัดการเลือกตั้งด้วยนะคะโดยศูนย์แห่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะพร้อมกับรองรับการสอบถามข้อมูลผ่านทางหมายเลข02-956-2929จำนวน10คู่สายแล้วก็สายด่วน1506กดเลข9เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะก็จะจัดในวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ประกันตนและนายจ้างต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ภายในวันที่15กรกฎาคมค่ะ
3: สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยก็เข้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องกับรัฐอธิบดีกรมประมงนะคะขอให้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือหลังจากที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวแล้วก็อยากจะให้แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำด้วยเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการใดๆรับมือเนี่ยมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: ข้อเรียกร้องหลักของทางสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับคืออยากให้ภาครัฐเร่งเจรจาการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียพร้อมกับเข้ามาดูแลในเรื่องของราคาต้นทุนการผลิตที่ตกต่ำขณะนี้ครับเพื่อโดยให้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับเพราะว่าขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณผู้ประกอบการรายเล็กครับขาดสภาพคล่องและเสี่ยงที่จะไปต่อไม่ไหวเพราะว่าขาดสภาพคล่องนั่นแหละครับวิกฤตราคากุ้งทะเลตกต่ำนะครับกำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับล่าสุดสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยกว่า20จังหวัดครับนัดรวมตัวกันเข้าพบหารือกับนางสาวทิติพรหลวงประเสริฐนะครับอธิบดีกรมประมงหวังร่วมหารือเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำเป็นการเร่งด่วนครับโดยทางสมาคมยอมรับนะครับว่าปัจจุบันราคากุ้งทะเลในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องครับจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตนะครับโดยเฉพาะขนาดกุ้ง55ถึง100ตัวต่อกิโลกรัมราคาจากราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่119ถึง135บาทต่อกิโลกรัมแต่ปัจจุบันราคาปากบ่อนะครับขายขาดทุนเฉลี่ย 20% ครับทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมาจากหลายปัจจัยทั้งผลกระทบสงครามตะวันออกกลางกลไกการตลาดที่ไม่เอื้อต่อผู้ผลิตครับและการที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลผลิตและรายได้เกษตรกรโดยตรงหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้นะครับเกษตรกรจำนวนมากจะขาดสภาพคล่องต้องเลิกกิจการหรือว่าเลิกการผลิตและอาจจะลุกลามไปยังอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยทั้งระบบครับ
1: ผมว่าเป็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีเหตุมีผลมีข้อมูลมีกฎหมายระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศการค้าโลกการค้าอาเซียนและก็การค้าชายแดนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราชการพวกเราที่มีผลกระทบเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเร่งเจรจาและก็เร่งกำหนดแนวทางและก็ประเด็นข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยเราเจอของหนักกว่านี้เรื่อง FTA ก็ดีเรื่องด่านภาษีทรัมป์ก็ดีก็เยอะรัฐบาลก็ทำหน้าที่เต็มที่ดีกว่าพวกผมแต่พวกเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมีความจำเป็นต้องเยียวยาดูแลช่วยเหลือให้พออยู่ได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับ
0: ด้านประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุนะครับว่าภาพรวมการผลิตกุ้งไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 250,000 ตันต่อปีครับโดยตลาดหลักในปัจจุบันก็คือการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตันต่อปีส่วนตลาดสหรัฐอเมริกานะครับยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันต่อปีซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ณขณะนี้ก็คือผลผลิตส่วนเกินประมาณอีก 50,000 ตันครับที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดรั้งราคากุ้งทั้งระบบตกต่ำลงครับ
2: ใน 50,000 ตันเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราเลยแต่ถ้าเอา 50,000 ตันมาลบ 150,000 ตันราคาต่ำหมดอันนี้มันเป็นปัญหาสำหรับพวกเราเพราะนั้นการจัดการตรงนี้แค่ 50,000 ตันเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่และสำหรับวันนี้ที่เรามาเรียกร้องเนี่ยวันนี้ก็คือขอให้รัฐช่วยชดเชยในสิ่งที่เราขาดทุนเนี่ยเพื่อไม่ให้เราล้มหายตายจากเนี่ยกิโลละ20บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เรามาเพื่อเรียกร้องไปยังภาครัฐต่างๆเพราะนั้นการบริหารการจัดการเนี่ยจะเห็นว่าไม่มากแต่พยายามอย่าทำให้กุ้ง 50,000 ตันเนี่ยมาเป็นปัญหานะครับเพราะว่ากุ้ง 50,000 ตันเนี่ยนิดเดียวเองครับแต่ทำไมถึงเอา 50,000 ตันเนี่ยมาลบ 150,000 ตันทำให้ราคามันถูกลง
0: นอกจากนี้ครับจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าปลีกในตลาดสดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับระบุว่าปัจจุบันยังไม่พบกุ้งขาวเวียดนามนะครับจากภาคใต้ไหลเข้าสู่ตลาดในปริมาณมากครับแต่หากปัญหาการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียยืดเยื้อนะครับเป็นไปได้นะครับที่ผลผลิตจากภาคใต้จะถูกระบายเข้าสู่ตลาดภายในประเทศมากยิ่งขึ้นครับพร้อมยอมรับนะครับว่าราคากุ้งในตลาดค้าปลีกครับเริ่มปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 5-20 บาทต่อกิโลกรัมนะครับโดยกุ้งขาวเวียดนามไหมครับขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลกรัมก่อนหน้านี้ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ270-280 บาทนะครับแต่ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ประมาณ260 บาทต่อกิโลกรัมครับ คุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับสำหรับประเด็นที่ประเทศมาเลเซียประกาศการระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยนะครับล่าสุดครับอธิบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้สั่งการให้อธิบดีกรมประมงเร่งประสานงานกับกรมประมงประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะเจรจานะครับคาดว่าในวันที่8มิถุนายนนี้จะเริ่มเจรจาซึ่งก็ต้องติดตามความคืบหน้าว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรครับ
3: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
4: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามกีฬาคุณสุธาเสนีสุทธิบงกตค่ะ

สวัสดีค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเตรียมที่จะลงสนามนัดที่2ในศึก Nations League 2026เจอกับทีมชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพนะคะทั้งคู่เนี่ยต่างต้องการชัยชนะเพื่อกอบกู้สถานการณ์นะคะเพราะว่านัดแรกแพ้มาด้วยกันค่ะการโคจรมาเจอกันระหว่างทีมชาติไทยอันดับ19ของโลกและทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกเย็นวันนี้ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมชั้นนำจากเอเชียเลยนะคะโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ต่างก็พ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งมา3เซตรวดด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะโดยที่ไทยแพ้เซอร์เบียส่วนจีนนั้นพลาดท่าแพ้สาธารณรัฐเช็กเป็นการแพ้คาบ้านเลยนะคะสำหรับจุดแข็งของทีมสาวไทยเวลานี้ก็คือความเหนียวแน่นของเกมรักและการขุดบอลค่ะโดยแมตช์แรกไทยทำสถิติขุดบอลได้ถึง59ครั้งนะคะนอกจากนี้ยังมีทีมเวิร์คแล้วก็การกระจายบอลที่ดีแต่ยังมีจุดอ่อนในเกมบล็อกที่เสียเปรียบรูปร่างอย่างชัดเจนรวมถึงความเด็ดขาดในการเข้าทำของตัวหลักเพราะว่าไม่สามารถรุกทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าภาพจีนก็มีสถิติเกมรับที่โดดเด่นมากค่ะแล้วก็มีผู้เล่นบอลเร็วที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีจุดอ่อนจากการเล่นผิดพลาดเองจนเสียไปถึง16คะแนนในเกมเมื่อวานนี้รวมถึงเกมบุกหัวเสาที่ยังไม่คงเส้นคงวานะคะมาดูคีย์เพลเยอร์ที่น่าจับตามองของไทยเกมนี้ก็คือน้องใหม่อย่างออมทรัพย์ประภัชยาพลธรรมกับออมสินศศิภพรจันทวิสูตรนะคะโดยเฉพาะออมสินนั้นเป็นหัวใจในเกมรุกและเกมรับค่ะเธอทำสถิติขุดบอลสำเร็จสูงถึง 72.73 เลยค่ะขณะที่จีนนั้นมีซินถังเบอร์3ซึ่งเป็นตัวจบสกอร์หลักที่ทำคะแนนสูงสุดให้ทีม18คะแนนในนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ฟอร์มเห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือกงเซียงยูกับปันทีมเบอร์6นัดที่แล้วลงมาช่วยทีมในเซตที่3ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงค่ะกลยุทธ์สำคัญที่ไทยจะใช้สู้เย็นวันนี้ก็คือการใช้สปีดบอลที่เร็วแล้วก็หลากหลายเพื่อหนีบล็อกใหญ่ของจีนพร้อมทั้งรักษามาตรฐานเกมรับให้เหนียวแน่นเพื่อบีบให้ผู้เล่นจีนเกิดความกดดันเล่นผิดพลาดเองสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะคะจีนเป็นฝ่ายชนะไป3ครั้งค่ะส่วนไทยก็ชนะไป2ครั้งโดยนัดล่าสุดใน VNL ปี2024นะคะจีนเอาชนะไทยไปได้3เซตรวดค่ะและทั้งคู่จะเจอกันเย็นวันนี้เวลา 18:30 ตามเวลาประเทศไทยมาดูความเคลื่อนไหวของ French Open นะคะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในศึกเทนนิส French Open ปีนี้จะมีนักเทนนิสหน้าใหม่ประเดิมคว้าแชมป์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งประเภทชายและหญิงนั้นตัวท็อปก็พากันตกรอบไปแล้วค่ะFrench Open ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีมาดูไฮไลท์ในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะเกมระหว่างอารีนาซาบาเลนกามือ1ของโลกชาวเบลารุสเจอดิอาน่าชไนเดอร์ดาวรุ่งรัสเซียมือ25ของโลกค่ะซาบาเลนกาจ่อที่จะคว้าตั๋วเข้ารอบแล้วนะคะหลังจากที่เธอชนะไปในเซตแรกแล้วก็นำอยู่5-3ในเซตที่2แต่ว่าอยู่ดีๆเกิดอาการเครื่องช็อตค่ะตีพลาดเองไปถึง57ครั้งทำให้เสียเกมให้คู่แข่งรัวๆค่ะ10เกมรวดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างพลิกล็อกนะคะ1-2เซต6-3 5-7และ0-6ในเซตที่3ค่ะการตกรอบของซาบาเลนกาส่งผลให้ French Open ปีนี้จะมีแชมป์หน้าใหม่ที่ได้ชูถ้วยแชมป์ Grand Slam คนแรกทั้งในประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวนะคะเนื่องจากว่าบรรดานักเทนนิสที่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์ต่างทยอยตกรอบไปหมดแล้วค่ะซึ่งทางด้านชไนเดอร์ที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตจะเข้าไปเจอกับมายาชวาลินสกามือ114ของโลกจากโปแลนด์ที่สร้างตำนานม้ามืดนะคะเอาชนะคู่แข่งตั้งแต่รอบควอลิฟายจนผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตเช่นกันค่ะข้ามไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกซึ่งเป็นเรื่องวุ่นของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยที่บริวเอมโบโลดาวยิงตัวเก่งติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเข้าสหรัฐนั่นเองค่ะก็ทำให้เขาต้องตกเครื่องไม่ได้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมพร้อมกันนะคะล่าสุดนั้นเอเดรียนอาร์โน

ู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เผยว่าแม้โค้ชจะมีแผนสำรองเตรียมไว้แต่ก็ยังมั่นใจว่าเอ็มโบโลจะได้เดินทางมายังสหรัฐแน่นอนโดยล่าสุดเอ็มโบโลยื่นเรื่องขอวีซ่าเร่งด่วนไปยังสถานทูตสหรัฐในกรุงเบิร์นแล้วนะคะขณะที่ทางสถานทูตเองก็รับปากว่าจะรีบดำเนินการพิจารณาให้เร็วที่สุดเอ็มโบโลดาวยิงเชื้อสายแคเมรูนนะคะเป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดที่ติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดบอลโลกคนนี้ค่ะโดยยิงไปแล้ว24ประตูจากการเล่น86เกมซึ่งในฟุตบอลโลกคนล่าสุดที่กาตาร์เอ็มโบโลทำไป2ประตูในเกมที่เจอกับแคเมรูนและเซอร์เบียค่ะแอคชั่นทูเดย์วันนี้นะคะไปดูประตูปิดท้ายเกมของทางด้านอานิสฮัจมุตซานะคะช่วยให้แอลจีเรียชนะเนเธอร์แลนด์ถึงถิ่นเลย 1-0 ในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะลุยฟุตบอลโลกนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรทำหนังสือประท้วงทางการเมียนมาค่ะหลังจากเกิดเหตุโดรนพลีชีพจากการสู้รบล้ำแดนมาตกในเขตไทยจนทำให้ครอบครัวแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิตไป3คนส่วนการสู้รบในพื้นที่ตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตากทหารเมียนมาก็ยังมีการส่งเสบียงให้กำลังพลอย่างต่อเนื่องค่ะภาพเครื่องบินตรวจการของกองทัพเมียนมาส่งเสบียงทางอาหารส่งเสบียงอาหารทางอากาศให้กับทหารเมียนมาที่ค่ายที่ชาแหล่ซึ่งเป็นพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาโดยกองพลทหารราบเบาที่22กับกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ KNLA หรือว่ากองทัพของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ตรงข้ามบ้านวาเล่เหนือหมู่ที่3อำเภอพบพระจังหวัดตากหลังทหารกะเหรี่ยงพยายามที่จะยึดค่ายที่ชาแหล่ของทหารเมียนมาให้ได้จนเกิดการสู้รบหนักโดยฐานเมียนมามีข้อจำกัดในการส่งกำลังเข้าไปเสริมในพื้นที่เพื่อรักษาฐานที่มั่นจึงต้องส่งเสบียงอาหารทางอากาศส่วนกรณีโดรนพลีชีพของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งเมียนมาล้ำแดนเข้ามาตกในเขตแดนไทยก่อนจะระเบิดจนมีแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิตไป3คนบาดเจ็บสาหัส2คนในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยหมู่ที่1ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพลตำรวจตรีณัฐวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนสาเหตุดังกล่าวร่วมกับพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรและฝ่ายปกครองที่ห้องประชุมสภ.พบพระซึ่งฝ่ายทหารแจ้งว่ากรณีดังกล่าวได้ทำหนังสือประท้วงฝ่ายเมียนมาผ่านชุดประสานงานไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีไปแล้วและกำลังรอการตอบรับจากทางการเมียนมาค่ะ
0: ผู้บริโภคเตรียมยื่นฟ้อง Facebook ในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะพร้อมกับเปิดเหตุผลสำคัญที่ต้องดำเนินคดีนะคะก็นับว่าเป็นครั้งแรกของไทยค่ะที่มีการฟ้องร้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกค่ะสถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทแพลตฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทำให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะฮะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดำเนินการใดๆวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอประกาศว่าเราจะเป็นหน่วยงานแรกนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้อง Facebook เป็นคดีแรก
0: สำหรับ8เหตุผลหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ไม่มีระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
3: เพราะว่าที่หลังจาก
2: ยอมมีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเองว่าอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
0: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบุตรเก่าครับประชาชนทยอยหน้าธนาคารแน่นวันแรกเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนท่ามกลางดราม่าร้อนตัดสิทธิ์พ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีรัฐบาลภูมิใจไทยเตรียมเดินหน้าอาสาพยาบาลค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทขณะคำถามเข้ามาเติมเต็มหรือทับซ้อนระบบสุขภาพที่มีอยู่แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนั่นก็ทำให้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทั้งหน้าตู้ ATM กรุงไทยและธนาคารทั้ง5แห่งทั่วประเทศนะครับมีคนไปทยอยรอคิวยืนยันสิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวนมากเลยนะครับขณะที่ดราม่าร้อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการตัดสิทธิ์พ่อแม่หรือว่าบุตรที่ได้มีการใช้ชื่อยื่นลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเรื่องนี้ก็มีหลายคนตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าการตัดสิทธิ์จากการใช้ชื่อไปลดหย่อนภาษีแบบนี้เนี่ยจะสามารถพิสูจน์สถานะความจนได้จริงหรือไม่ครับ
1: น่าจะมีหลักเกณฑ์แบบนี้อะค่ะมันดีสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วอะค่ะที่จริงควรจะนำหลักเกณฑ์ตรงนี้มาหักลดหย่อนเพื่อช่วยในเรื่องของการยื่นภาษีอะค่ะ
2: ไม่ควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์นี้ใช่ไหม
1: คือไม่เห็นด้วยไม่ควรจะเพิ่มอยู่แล้ว
0: นั่นก็เป็นเสียงของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในฐานะพ่อแม่คู่สมรสหรือว่าบุตรนะครับโดยสะท้อนว่าหลายคนเป็นลูกจ้างใช้สิทธิ์ประกันสังคมไปแล้วเอาพ่อแม่ไปยื่นหักลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคนทำงานในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครับซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกโพสต์แล้วก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเพจของกระทรวงการคลังครับที่ขอให้มีการทบทวนโดยมีเหตุผลประกอบที่เป็นข้อโต้แย้งอย่างเช่นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ได้เป็นหลักฐานว่าพ่อแม่นะครับหลุดพ้นจากความจนไม่ได้เป็นหลักฐานหรือแปลว่าพ่อแม่มีฐานะดีโดยลูกอาจจะมีรายได้ระดับปานกลางแต่ว่ายังต้องดูแลพ่อแม่ที่ยากจนครับส่วนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศประชาชนจำนวนมากนำรองเท้ามาจองคิวเพื่อรอรับบริการยืนยันตัวตนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการโดยพบนะครับว่าบางคนพยายามยืนยันตัวตนแต่ว่าไม่สำเร็จครับก็ทำให้หลายคนผิดหวังต้องรอให้ธนาคารเปิดเพื่อติดต่อขอรับบริการกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจกบัตรคิวกันละครับเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็ไม่ให้เกิดความสับสนครับโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าเกิดปัญหาก็คือผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่ถนัดกับการใช้แอปพลิเคชันนะครับจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยบางคนเนี่ยเสียเงินค่าเดินทางมาไกลกว่า2กิโลเมตรครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องรอไม่ได้ต้องการพลาดสิทธิ์ครับและไม่กังวลกับการถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยครับ
3: วันนี้มีนัดจะไปที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย
4: ไปนครสวรรค์
3: ครับ
4: 9โมงเนี่ย
3: เขา
4: เลื่อนไปถึง11โมงได
3: ้ไปทำอะไรฮะนครสวรรค์
4: เขาให้ไปแยงสีหัวใจเป็นโรคหัวใจ
3: อ๋อไปฉีดสี
4: จ้ะ
3: แต่มานี่ก่อน
4: กลัวจะไม่ได้สิทธิ
3: ์
4: เพราะมันได้อาศัยได้เยอะ
3: ครับ
4: ก็ถ้าอะไรอะ
3: ถ้าพลาดสิทธิ์นี่ลำบากเลย
4: ลำบากมาก
3: ครับผม
4: งานอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วแฟนก็เป็นโรคเค้าโรคลุมมาตอยอะไรอ่ะ
3: ครับผมลงทุนมาตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ 4:00 น.เลย
4: จ้ากลัวมาไม่ทัน
0: ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ครับต่างก็เดินทางมายืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการด้วยเหมือนกันพนักงานธนาคารต้องจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวจัดพื้นที่นั่งพักคอยนะครับรวมไปถึงเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์โดยประชาชนนะครับต่างมั่นใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรวมถึงเงื่อนไขด้านทรัพย์สินและเงินฝากต่างๆแต่ว่าก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่อย่างเช่นการถือครองที่ดินบ้านพักอาศัยหรือว่ารถยนต์ แต่ว่าก็ตัดสินใจมายืนยันสิทธิ์ไว้ก่อนส่วนจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบครับ
5: ก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกครับจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วแต่เรื่องจนจริงแล้วบัตรสวัสดิการไม่มีอะไร
6: สำหรับกฎเกณฑ์ใหม่ก็ทราบไหมครับว่าเขาว่าเขาใช้กฎเกณฑ์อะไร
5: ก็ได้ยินว่าอะไรได้รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีหรือยังไงนะครับนี่แหละแต่อันอื่นก็ไม่ค่อยจะรู้หรอก
0: สำหรับการตั้งคำถามกับการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกนะครับว่าหัวใจสำคัญของการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากเกณฑ์ครอบครัวที่เคยนำรายได้และทรัพย์สินของคนในบ้านมารวมกันมาเป็นเกณฑ์บุคคลเพื่อแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนในอดีตที่บางครอบครัวมีทั้งคนฐานะดีและไม่ดีอยู่รวมกันจนได้รับสิทธิ์ทั้งบ้านการปรับเกณฑ์บุคคลจะช่วยให้ฐานข้อมูลนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ผู้ถือบัตรเดิม 13.18 ล้านรายนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางหลักที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและธนาคารรัฐ5แห่งนะครับก็คือธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.และ iBank นะครับจากนั้นก็จะประกาศผล17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดให้อุทธรณ์ภายใน2สัปดาห์ครับสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกในพื้นที่ช่วยเก็บตกผู้ที่มีสิทธิ์

รายใหม่นะครับโดยกระบวนการคัดกรองทั้งหมดก็คาดการว่าจะแล้วเสร็จใน2เดือนหรือว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะประกาศรายชื่อเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อใหม่ไปยืนยันตัวตนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะใช้เกณฑ์ในการคัดกรองเดียวกันทั้งนี้นะครับการตรวจสอบจะใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐกว่า40แห่งและใช้ข้อมูลจริงณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นบรรทัดฐานครับ

0: โยบายหนึ่งที่ดูเหมือนว่าแค่เริ่มต้นก็กำลังจะถูกตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับนโยบายอาสาพยาบาลนะครับที่ถือว่าเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยเริ่มต้นหาเสียงจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีการตั้งคำถามในตอนที่กำลังจะเปิดรับสมัครเนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบของอาสาพยาบาลนั้นจะมีความซ้ำซ้อนหรือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณด้วยหรือไม่ที่สำคัญครับเขามีการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่านี่จะเป็นการจัดตั้งหัวคะแนนใหม่ให้กับกลุ่มสีน้ำเงินด้วยหรือไม่นะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยกันด้วยพยาบาลอาสาแต่ว่ารอบนี้มาเปลี่ยนเป็นอาสาพยาบาลหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว2 อย่างนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมประชาชนถึงเริ่มตั้งคำถามกับนโยบายนี้ครับ
1: คือถ้าเป็นพยาบาลอาสาเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพจริงๆที่ลงไปทำงานในพื้นที่แต่ถ้าเป็นอาสาพยาบาลเนี่ยก็จะไม่ใช่พยาบาลละ
0: เปลี่ยนคำนิดเดียวนะ
1: ก็เปลี่ยนคำก็คือคนละคนละคือถ้าเป็นอาสาพยาบาลคือใครก็ได
0: ้
1: ถ้าเป็นใครก็ได้เนี่ยในชุมชนก็จะมีหลายคนอยู่แล้วนะฮะที่ทำเรื่องสุขภาพที่ไม่ใช่พยาบาลก็อย่างเช่นอสม.อาสาบริบาลหรือว่าแคร์กิเวอร์ CG อะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ใช่พยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาสาพยาบาลมันจะไปซ้ำกับคนที่ทำงานสุขภาพอยู่ในชุมชนแล้วหรือเปล่าก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาเพราะว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยมันก็สูงด้วยนะครับถ้านำร่องก็อาจจะหลักพันล้านแต่ถ้าบอกว่าจะไปทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยหมู่บ้าน1อาสาพยาบาลหรือว่าหมู่บ้านนึงอาจจะมีมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะทะลุไปถึง 50,000 ล้านเลยทีเดียวก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ชมดูนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยอาสาพยาบาลมันซ้ำซ้อนหรือว่ามันจะมาเติมเต็มระบบสุขภาพหรือเปล่าอย่างแรกก็คือชวนทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าอาสาพยาบาลคืออะไรแล้วใครบ้างที่จะสามารถสมัครเป็นอาสาพยาบาลได้ครับเนี่ยครับคุณลุงโลดดูก่อนเลยนะครับว่าที่เขารับอาสาพยาบาลเข้ามาเนี่ยเขาให้มาทำงานอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยมาดู4กลุ่มหลักก็คือผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วย NCD เบาหวานความดันกลุ่มแม่และเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดด้วยซึ่งทั้ง4กลุ่มหลักเหล่านี้ก็น่าสังเกตว่าจริงๆอสม.ดูแลอยู่แล้วหรือเปล่า
0: เรามีดูแลอยู่แล้วนะ NCD ไปเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้
1: แม่และเด็กเนี่ยตรงจริงๆอสม.ก็เข้าไปดูเข้าไปรณรงค์ให้มีการฝากครรภ์อยู่แล้วถ้าเป็นอาสาพยาบาลเข้ามาดูเหล่านี้เขาจะทำอะไรที่มันต่างไปจากอสม.หรือว่าแคร์กิเวอร์ที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าแต่เอาล่ะไม่เป็นไรถามว่าอาสาสมัครพยาบาลใครสมัครได้บ้างอายุนะครับ 22-70 ปีเงื่อนไขนี้สำคัญเลยก็คือต้องจบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นถ้าแคร์กิเวอร์ในชุมชนเขาไม่ได้จบปริญญาตรีอยากจะขึ้นมาเป็นอาสาพยาบาลนี่เป็นไม่ได้นะครับอบรมกี่เดือนถ้าจบสายสุขภาพเนี่ยอบรมแค่2เดือนแต่ถ้าจบปริญญาตรีสาขาอื่นๆจบบัญชีหรือจบนิเทศอย่างเราอย่างเงี้ยอยากเป็นอาสาพยาบาลก็ต้องอบรม4เดือนแต่ถ้าเป็นพยาบาลเกษียณอบรมแค่1สัปดาห์ครับเงินเดือนเนี่ยได้ถึงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวต่อคนนะครับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้เนี่ยถ้าใช้ 10,000 คนก็คาดว่าน่าจะตกอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาทต่อปีแต่ว่าถ้าทั่วประเทศนะครับ 300,000 คนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทต่อปีเป็นจำนวนเงินที่มากเลยทีเดียวก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะซ้ำซ้อนหรือเปล่านะครับผมก็เลยได้มีโอกาสสอบถามเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ซับซ้อนไม่ได้ทับซ้อนตำแหน่งเดิมที่อยู่ในชุมชนหนำซ้ำนะครับการมีอาสาพยาบาลยังจะช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพที่ซ้ำไปครับ
2: ก็คงเป็นการเสริมกันมากกว่านะครับของอสพ.เนี่ยจะค่อนข้างโฟกัสนะครับไม่ซ้ำซ้อนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีคาบเกี่ยวกันบ้างนะครับแต่ว่าในแต่ละจุดเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ชัดเจนนะครับแต่แน่นอนสามารถถ้าเราสามารถยกระดับCG ได้นะครับเราก็ยินดีรวมไปจนถึงเรามีการคุยกันว่าพยาบาลเกษียณ

0: ถ้ามีความประสงค์ที่จะมาเข้าในโครงการนี้นะครับก็ยินดี
1: นี่ก็เป็นคำชี้แจงนะครับจากรัฐมนตรีที่ยืนยันว่ามันไม่ซ้ำซ้อน
2: ครับ
1: จากคนที่มีอยู่เดิม
2: ซึ่งถ้าเราลองไปดูหน้างานจริงๆ

0: ก็ปรากฏว่าแน่นอนเขาก็จะทำเรื่องคัดกรองสุขภาพไปออกไปตรวจน้ำตาลในเลือดซึ่งเดี๋ยวนี้มีเครื่องแบบเหมือนแรปปิดเทสเหมือนตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อเช่นไม่ให้ควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ไซอาเบทแล้วก็เยี่ยมบ้านสร้างเครือข่ายตรงนี้มันก็จะไปดูบทบาทในเรื่องของทั้งแม่และเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในการที่จะเข้าไปสอดส่องดูแลการสร้างเครือข่ายดูแลกลุ่มเหล่านี้ให้เข้าถึงระบบบริการเนี่ยดูเหมือนว่าอสมทำหน้าที่นี้ได้ดีอยู่แล้วนะฮะทีนี้ขยับขึ้นมาอีกกลุ่มคนนึงที่ทำลึกลงไปกว่าอสมก็คืออาสาบริบาลท้องถิ่นหรือว่าแคร์กิเวอร์คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะลงลึกในเรื่องของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คืออสมเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในภาพกว้างนะครับแต่ถ้าลงลึกไปอีกเนี่ยคนกลุ่มที่เรียกว่าเป็น CG หรือว่าแคร์กิเวอร์เนี่ยเขาก็จะไปช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นให้กับ
1: ติ๊กตัวเวลาผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน
0: ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงดูแลความสะอาดรอบตัวผู้ป่วยแต่ว่า CG อาจจะไม่ได้ทำไปถึงกลุ่มแม่และเด็กหรือว่ากลุ่มจิตเวช
1: ครับ
0: ทีนี้แต่ว่า CG ที่เขาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะมีพยาบาลรปสต. อีกคนนึงซึ่งพยาบาลประจำรปสต.เนี่ยเขาจะเป็นผู้กำกับดูแลทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็ CG คือจะต้องเป็นคนวางแผนดูแลรายบุคคลเลยว่าผู้ป่วยคนนี้ CG จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องไปช่วยทำกายภาพบำบัดอาทิตย์นึงกี่ครั้งหรือว่าจะต้องเข้าไปดูแลสุขภาพจิตไหมตรงนี้ครับจะเป็นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่จะเข้ามาวางแผนดูแลถ้าเกิดว่ามันมีอาการของผู้ป่วยที่หนักมากเกินไปก็จะเป็นพยาบาลนี่แหละที่จะเป็นผู้ประสานงานส่งต่อทีนี้เราก็เลยลงไปดูในชุมชนนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในชุมชนมีกลุ่มคนที่เรียกว่าทั้งเป็นอสมทั้ง CG อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะมีพยาบาลอาสาเข้ามาเพิ่มมันจะซ้ำซ้อนหรือเปล่าเราก็เลยลงไปที่ตำบลชำผักแพวที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งชุมชนนี้ถือได้ว่ามีการทำงานนะครับของกลุ่ม CG หรือว่า Caregiver ที่เข้มแข็งมากๆเราลองไปดูกันนะครับว่าบทบาทของ CG มันอาจจะคล้ายอาสาพยาบาลมากกว่าที่เราคิดก็ได้ลองไปติดตามจากรายงานครับตลอด5ปีที่ผ่านมานางหนูภูวันพัฒน์ทำหน้าที่แคร์กิเวอร์ในตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหนึ่งในผู้ป่วยที่เธอดูแลคือชายสูงอายุที่ป่วยจากภาวะกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากผู้ป่วยที่เคยนอนติดเตียงวันนี้สามารถลุกเดินและเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเอง
2: พอมาเห็นแกเดินได้แบบความรู้สึกแรกแบบดีใจมันแทบจะร้องไห้ว่าแกสามารถเดินได้ทั้งที่แกแบบแกนอนติดเตียงนอนแบบตัวแข็งอย่างนี้เลยค่ะ
3: ระวังโอเ
0: คแม้งานนี้จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งพาเดินป้อนอาหารดูแลแผลเบื้องต้นและติดตามอาการแต่ค่าตอบแทนที่ได้รับกลับอยู่เพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนเมื่อได้ยินนโยบายอาสาพยาบาลซึ่งมีค่าตอบแทนสูงหลายเท่าเธอยอมรับว่าสนใจสมัครแต่ติดอยู่ที่เงื่อนไขสำคัญคือเธอไม่จบปริญญาตรี
2: ก็อยากเป็นค่ะถ้าไม่มีเงื่อนไขแล้วว่าเป็นปริญญาหรือเป็นแบบว่าเอาคนแบบว่าอะไรอาวุธการศึกษาที่ต่ำกว่านี้ลงมา
4: ทุกวันนี้ทำงานอะไรอยู
2: ่ทำงานไม่ได้ทำค่ะ
4: ค้าขายอะไรไม่ทำ
2: ไม่ได้ทำเลย
4: ตอนนี้มีรายได้จากไหน
2: ก็มีรายได้จากไหนก็ยังไงล่ะก็มันมีค่าบริการของเป็นอสมด้วยค่าบริการด้วยก็บางทีก็รับจ้างทั่วไปนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะก็อยากจะบอกว่าให้ลดแบบความสามารถให้ลดวุฒิอะลงมาให้ต่ำก็คือคนทั่วไปจะได้เข้าถึงได้จะได้มาเป็นคนที่เขาอยากเป็นจริงๆคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีอะเขาจะอยากจะมาทำงานแบบนี้เขาจะได้ทำได้เขาจะได้เข้ามาสมัครได้
5: สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้า
0: เช่นเดียวกับนางรัตนาวดีสิริอนุกูลเป็นอสมและแคร์กิฟเวอร์ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยในชุมชนมานานกว่า11ปีตั้งแต่วัดความดันตรวจระดับน้ำตาลวัดออกซิเจนและช่วยกายภาพบำบัดแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของแคร์กิฟเวอร์คือไม่สามารถทำในสิ่งที่ล่วงล้ำเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยได้เช่นการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูกต้องอาศัยพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น
6: สายนี่ยังไงครับพี่สายเนี่ยคือต้องเปลี่ยน
7: ทุก1เดือนค่ะ
6: ครับ
7: ไอ้พยาบาลจากรปสต.ชำผักแพวจะเป็นคนมาเปลี่ยนให้ค่ะ
6: มันลึกอยู่ขนาด

0: ใส
1: อยู่ตรงกระเพาะค่ะแต่เวลามีแบบบางทีอาหารอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาหาเราค่ะโทรมา
0: ครับ
1: โทรมาหาเราว่าเราต้องแก้ไขยังไงบางทีบางอย่างหนูก็ไม่รู้เนาะมันลึกเกินไปอย่างเงี้ยหนูก็โทรถามคุณพยาบาลค่ะแกก็จะอธิบายให้ฟังว่าลงบีบสายเหมือนเมื่อกี้อ่ะค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกจริงๆว่าจะ
3: ปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชนไม่ได้มีเพียงแคร์กิฟเวอร์แต่ยังมีพยาบาลรพ.ส.ต.เป็นผู้จัดการดูแลหรือแคร์แมเนเจอร์ทำหน้าที่วางแผนดูแลผู้ป่วยรายคนซึ่งทำงานร่วมกับแคร์กิฟเวอร์อย่างเป็นระบบ
4: กับซีซีตอนนี้จะไม่ชนเน
3: า
4: ะ
3: พยาบาลรายนี้มองว่าหากอาสาพยาบาลไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพบทบาทที่ทำได้ก็จะใกล้เคียงกับแคร์กิฟเวอร์ที่มีอยู่แล้ว
4: คือคนที่ยังต้องกำกับติดตามอ่ะยังต้องเป็น CM ค่ะรายงานยังต้องส่งมาที่ CM อยู่ CM ที่ยังทำงานอยู่ในหน่วยงานอยู
5: ่ถ้าอย่างนั้นก็คืออาสาพยาบาลก็ทำถ้าไม่ใช่วิชาชีพก็ทำพอๆกับ CG
4: ทำเหมือน CG ใช่ค่ะ
5: แล้วถ
4: ้
5: าสมมติว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเขาจะทำอะไรได้มากขึ้นไหมคร
4: ับได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร1ปีก็จะทำได้มากขึ้นหมายถึงว่าเราอาจจะประเมินคนไข้ได้ละเอียดขึ้นแล้วก็มาปรึกษากับ CM หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มากขึ้นค่ะหรือถ้าเป็นพยาบาลเกษียณที่บอกว่าจะมีพยาบาลเกษียณมาค่ะอันนี้เขาก็จะทำได้เลยแต่แนวทางการปรึกษาหรือว่ารับการรักษาต่อยังไงก็ต้องปรึกษามาพื้นที่อยู่ดี
3: ในมุมของคนหน้างานสิ่งที่อยากเห็นไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกำลังคนชุดใหม่แต่รวมถึงการพัฒนาคนที่ทำงานอยู่แล้วในชุมชนเพิ่มค่าตอบแทนให้แคร์กิฟเวอร์และเพิ่มจำนวนแคร์แมเนเจอร์ให้เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดคือมีผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับในชุมชนเนี่ยถ้าจะมีอาสาพยาบาลเพิ่มเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะไปทับซ้อนกับแคร์กิฟเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าฟังในมุมของกระทรวงสาธารณสุขก็ที่เขายืนยันนะครับก็คือว่าไม่ทับซ้อนแล้วจะเข้าไปเติมเต็มแต่ก็เลยเทียบให้ดูว่ามันจะทับซ้อนหรือว่าเติมเต็มอย่างไรครับก็คืออันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเห็นก่อนว่าถ้าเป็นแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะรับเงินตรงมาจากสปสช.แต่ถ้าเป็นอาสาพยาบาลเนี่ยคนที่เป็นคนจ่ายเงินเดือนหรืองบประมาณเนี่ยจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขคือระบบเดียวกับอสม.ที่จะมาใช้กับอาสาพยาบาลกลุ่มเป้าหมายครับถ้าเทียบกับแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเขาจะดูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นอาสาพยาบาลเนี่ยจะมีอีก3เป็น4กลุ่มก็จะมีแม่และเด็กเข้ามามีจิตเวชเข้ามามี NCD เข้ามาแต่กลุ่มนี้ก็เหมือนอสม.เขาก็ดูอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับวุฒิการศึกษาแคร์กิฟเวอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีแต่ว่าถ้าเป็นอาสาพยาบาลต้องจบปริญญาตรีอีกอย่างนึงที่ต่างก็ค่าตอบแทนฮะถ้าเป็นแคร์กิฟเวอร์เนี่ยก็จะได้เงินน้อยกว่าอาสาพยาบาลอยู่แล้วเพราะเขาได้ต้อง 15,000 บาทต่อเดือนใครไม่อยากเป็นนะครับถ้างั้นเป้าหมายในปี2569เนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะผลิตอาสาพยาบาลให้ได้ถึง 10,000 คนแต่ในขณะที่กลุ่มแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเขามีอยู่ในระบบลองเทอมแคร์อยู่แล้วหลายหมื่นคนนะครับหน้าที่ด้านการรักษาไม่มีอันนี้เหมือนกันเลยจริงๆก็คาดหวังว่าถ้าเป็นพยาบาลตัวจริงก็อาจจะประเมินอาการได้ดีกว่าแล้วเป็นวิชาชีพมากกว่าแต่อันนี้ถ้าเป็นอาสาพยาบาลก็จะไม่ต่างจากแคร์กิฟเวอร์เลยหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพก็ถ้าเป็นอาสาพยาบาลมันก็จะไม่มีในขณะที่แคร์กิฟเวอร์เขาก็ไม่มีเหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับว่าจะทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าไปฟังมุมมองของทางอธิบดีกรมสปสซึ่งเป็นคนที่ดูแลโครงการนี้เขาก็ยืนยันนะครับว่าอีกเป้าหมายสำคัญของการผลิตอาสาพยาบาลก็คือเรื่องการจ้างงานเพราะตอนนี้เนี่ยคนตกงานเยอะแล้วก็คนจบปริญญาตรีก็อยากมีงานทำเยอะในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยลองไปฟังเหตุผลจากทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างครับ
7: เพราะฉะนั้นในอาสาพยาบาลเนี่ยจะมีความต่างชัดเจนกับทางอสม.หรือว่าแคร์กิฟเวอร์เดิมก็คือว่าเขาจะทำงานเป็นฟูลไทม์นะโดยเราคาดหวังว่านะครับถ้าเกิดทางอาสาพยาบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปดูแลกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะครับก็จะไปลดภาระให้กับญาติเบื้องต้นนี้จะเป็นเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนนะครับแล้วก็ในอนาคตสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการผลงานบริการนะขึ้นอยู่ตามพนักงานครับเราก็จะมีว่าพนักงานขั้นต่ำคือถ้าเขาทำดูแลผู้ติดบ้านติดเตียงจำนวนเท่านี้นะครับดูแลแม่และเด็กจำนวนเท่านี้ดูแลคนไข้เอ็นซีดีนะครับก็ขั้นต่ำก็จะได้รับ15,000แต่ว่าถ้าเกิดพลังงาน

0: เขามากแล้วผลงานดีนะครับนะก็อาจจะมีในเรื่องของการจ่ายออนท็อปเพิ่มขึ้น
1: ใช้งบสมัครที่จะปรับงานต่อ
0: จะเป็นงบประมาณในปี2570ครับแล้วก็จะเป็นการของบประมาณทุกปีไปนะซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะ
1: เป็นงบประมาณต้องจ่ายให้อยู่ไ
0: หมครับเป็นงบประมาณจากส่วนกลางส่งไปครับครับไม่ได้เป็นภาระให้กับหน่วยบริการหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ครับ
2: คือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยครับข้อเป็นห่วงของภาคประชาสังคมหรือว่าคนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยก็เป็นห่วงอย่างแรกก็คือว่าซ้ำซ้อนหรือไม่และถ้าซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับอาสาพยาบาลเนี่ยหลัก 15,000 บาทต่อเดือนรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่ถ้ามันเกิดการซ้ำซ้อนมันก็เลยมีข้อเสนอนะครับดีๆมาจากทางกลุ่มอดีตพยาบาลซึ่งก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนจากอาสาพยาบาลที่เอาใครก็ได้หรือจบปริญญาตรีเปลี่ยนมาให้เขาเป็น1ผู้ช่วยพยาบาล1หมู่บ้านเนี่ยจะดีกว่าหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยให้เรียน1ปีในอนาคตยังต่อยอดชีวิตตัวเองขึ้นไปเป็นพยาบาลได้อีกนะครับแล้วก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลในชุมชนด้วยในขณะที่อีกข้อเสนอหนึ่งก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสร้างระบบใหม่แต่ว่าเรายกระดับกลุ่มที่มีอยู่แล้วในชุมชนก็คือกลุ่มอาสาบริบาลกลุ่มแคร์กิฟเวอร์ที่เราได้เห็นไปเนี่ยครับว่าให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบอาสาพยาบาลก็จะไม่เป็นการซ้ำซ้อนจะดีกว่าหรือไม่ลองฟังข้อเสนอจากทั้งสองท่านนี้ครับ
3: ทีนี้ถ้าเราจะมีอาสาพยาบาลมาอีกคนตรงนี้ก็ไม่ควรจะมีหน้าที่ซ้ำซ้อนกับคนกลุ่มเก่าหรือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะอัปเกรดคนกลุ่มเก่าเลยให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นกว่านี้ที่เขาจะต่อยอดไปประกอบอาชีพให้เป็นอาชีพของเขาเลยก็เลยคิดถึงว่าเราเคยมีแนวคิดนะคะว่าการสร้างระบบสุขภาพชุมชนหรือปฐมภูมิที่เข้มแข็งอะถ้าสมมติว่ามีพยาบาล1คนมีผู้ช่วยพยาบาล2คนแล้วดูแลประชากร 1,000 คนในพื้นที่ก็เหมือนกับว่าผู้ช่วยพยาบาล1คนต่อ1หมู่บ้านนี่แหละก็จะสามารถที่จะช่วยลดงานพยาบาลบางอย่างที่งานบางอย่างอันเนี้ยไม่สามารถให้อสมไม่สามารถให้ caregiver ที่อบรมมาเพียง200ชั่วโมง120ชั่วโมงทำได้เหมือนกับที่โรงพยาบาลเราก็มีผู้ช่วยพยาบาลแต่อันนี้อยู่ในชุมชน
4: คืออาสาพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าคือยังไม่ตกผลึกมากก็เลยทำให้เป็นปัญหาคือหลักการคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการให้คนมีงานทำแต่ต้องการให้คนที่เป็นปริญญาตรีมีงานทำอันนี้มันก็เลยทำให้มันเกิดความเหลื่อมเพราะการทำแคร์กิเวอร์ของเราเนี่ยนะเราไม่ได้บอกว่าจะต้องจบปริญญาตรีจบอะไรมาอบรมเราก็ใช้การอบรมเนี่ยเป็นขั้นตอนในการเหมือนกันในการทำแต่คราวนี้อาสาพยาบาลเนี่ยมันร่างกายว่าไปติดอยู่ที่ปริญญาตรีในการทำเพิ่งปริญญาตรีจริงๆแล้วคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีนะแต่อาจจะมีไม่เยอะพอในการทำในการจัดการตรงนั้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบูรณาการกันว่าอาสาพยาบาลตรงนี้จำเป็นต้องจบปริญญาตรีไหมอาจจะไม่จำเป็นจบก็ได้สมมตินะมี2เกรดจบปริญญาตรีกับไม่จบปริญญาตรีเงินเดือนอาจจะต่างกันสักอันนี้12,000อันนี้15,000นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่สำคัญซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วควรจะอัพเลเวลจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือแคร์กิเวอร์เดิมเนี่ยนะเข้าไปสู่อาสาพยาบาลซึ่งจะต้องที่สำคัญถึงต้องจ้างต่อเนื่องด้วยนะ
5: หลายคนนะครับถ้าไม่ได้ติดตามข่าวสาธารณสุขก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมมันปุ๊บปั๊บจังเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนของอาสาพยาบาลนี่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะทำอะไรยังไงบ้างครับ
2: ทางท่านอธิบดีเนี่ยท่านบอกว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มให้คนที่สนใจเนี่ยสมัครผ่านแอปหมอพร้อมละพอสมัครมาปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการอบรมแล้วก็คิดว่าในช่วงไตรมาส3หรือ4เนี่ยก็จะส่งคนเนี่ยลงพื้นที่ก็คือเราอาจจะได้เห็นอาสาพยาบาลลงไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยสักประมาณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยอาจจะได้เห็นละคือรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าแน่นอนในช่วงเวลานี้เนี่ยที่มีข้อเสนอกันมากมายจะซ้ำซ้อนหรือไม่เนี่ยก็พยายามที่จะหวังใจว่ารัฐบาลจะเอาข้อเสนอเนี่ยไปปรับเพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่า
5: ครับหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วเหลือเกินก็มีการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราดูจากอสมนะที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเข้าถึงทุกบ้านเป็นคะแนนเสียงเป็นฐานเสียงให้ใครหรือเปล่าอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีเองก็ควบกระทรวงมหาดไทยด้วยและจะมีอาสาพยาบาลอีกอย่างน้อยหมื่นคนเนี่ยที่เข้าไปเติมเต็มลักษณะแบบนี้ก็มีการตั้งคำถามในเชิงการเมืองเหมือนกันนะครับคุณ
2: เขาก็เรียกว่ามันอดคิดไม่ได้ว่ามันจะเป็นหัวคะแนนหรือเปล่าเพราะเราเห็นบทเรียนจากอสมจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เราไม่รู้แต่ว่าก็ได้

0: เห็นว่ามีบทบาทในการเข้าถึงทุกครัวเรือนแล้วถ้าเป็นยิ่งมีค่าตอบแทนขนาดนี้ก็อาจจะเป็นฐานเสียงหรือไม่ก็เป็นคำถามแต่ถ้าทำประโยชน์ได้คนก็จะไม่ถามนะครับ
1: ครับผมก็อาจจะต้องมาติดตามนะอีกประมาณอย่างน้อย 1-2 เดือนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็มีข้อเสนอจากภาคประชาชนอย่างที่บอกว่าสรุปแล้วเราจะสร้างอาสาพยาบาลที่ใช้เงินเนี่ยอย่างน้อย10,000 ล้านบาทต่อปีหรือว่าจะเอาเงินมาพัฒนาแคร์กิฟเวอร์ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องติดตามหลังจากนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวัชรวิทย์มากนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณวชิรวิทย์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมครับพอฝนมาเข้าสู่ฤดูน้ำหลากทีไรชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งค่ะเขาต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงนะคะเพราะไม่รู้ว่าบ้านของตัวเองจะพังหรือว่าสไลด์ลงแม่น้ำเมื่อไหร่ค่ะทั้งหมดนี้เกิดจากปัญหาตะลิ่งพังรวมถึงดินสไลด์มีอยู่จุดนึงค่ะที่ตะลิ่งสุดตัวเป็นแนวยาวลึกกว่า6เมตรใกล้จะถึงตัวบ้านแล้วชาวบ้านบอกว่าเขาอยู่แบบนี้มานานเกือบ5เดือนแล้วดินริมตะลิ่งหลังบ้านของนายบรรจงอาจหารชาวบ้านตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดตัวเป็นแนวยาวกว่า4เมตรลึกกว่า6เมตรใกล้จะถึงตัวบ้านอยู่แล้วค่ะจุดนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาที่ฝนตกหนักหรือว่าระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านเขาก็กังวลนะคะว่าตะลิ่งจะทรุดตัวขยายวงกว้างมากขึ้นเสี่ยงกับอันตรายเป็นอย่างมากความกังวลนี้ก่อตัวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางบานสจและสสในพื้นที่มาตรวจสอบตอนนั้นรับปากนะคะว่าจะสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะตะลิ่งให้แต่ว่าเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังเงียบอยู่ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกบ่อยและตะหลิ่งก็ยังมีแนวโน้มจะพังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆด้วยชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขก่อนที่บ้านของพวกเขาจะพังเสียหายสาเหตุที่ตะหลิ่งพังยังต่อเนื่องอาจจะเกิดจากแรงกระแทกของคลื่นจากเรือบรรทุกทรายขนาดใหญ่ที่แล่นผ่านบริเวณนี้ตลอดเวลาม
1: ันลงเรื่อยๆไงเพราะช่วงตรงนี้เป็นน้ำวนน้ำมันแทงมาตรงฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นก็ซุดลงมาพอซุดลงมาปุ๊บน้ำมันจะแทงมานี่เลยน้ำอ่ะมันจะแทงมานี่ปุ๊บเข้านี่มาปุ๊บมันก็จะไปแทงไปเนี่ยแทงไปเรื่อยน้ำมันจะแทงเข้ามาตลอดแล้วคือเมื่อก่อนอ่ะความลึกของน้ำอ่ะมันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเมื่อก่อนเป็นเรือไม้วิ่งเรือไม้วิ่งผมทอดแถกันเนี่ยผมทอดแถเนี่ยลงไปกลางคลองเลยนะเดินกลางถึงเกือบถึงทางกองเลยนะทอดแถนะรุ่นนี้ลงไปไม่ได้แล้วลงไปหน่อยลงปุ๊บเลยเพราะเรือตอนนี้เรือมันเรือหนัก
2: น้ำเป็นทางโค้งด้วย
1: คือใช่มันจะออกโค้งๆหน่อยเนี่ยพอตรงนู้นมันพังมามันเบียดลงมาทางนี้เนี่ยนะไอ้ตรงเห็นตะหม้อน่ะเบียดมานี้ปุ๊บน้ำก็จะแทงมานี่เนี่ยตอนนี้ช่วงนี้น้ำแทงเนี่ยแต่ถ้ายิ่งน้ำขึ้นน่ะมันจะยิ่งแทงมาใหญ่เลยเนี่ยผมกลัวปัญหาคือเนี่ยอีตรงเนี้ยถึงต้นไม้ใหญ่อยู่มีรากจริงแต่ถ้ามันแทงมานี่กลัวมันจะเอาไม่อยู่เน
3: ี่ยก็หลังจากที่มาดูก็จะมีทางเทศบาลมาทางอำเภอปลัดมา
2: ครับ
3: ก็เขาก็บอกว่ามันก็ต้องรองบ
2: รองบ
3: รองบซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนอะ
2: แล้วตอนนี้เห็นบอกว่า
3: ตอนนี้มันซุดลงไปอีกหลังจากที่น้ำขึ้นมาแล้วน้ำลงไปเนี่ยมันก็ลงตามน้ำมันก็เข้าไปอีกแล้วอะแล้วมันก็ล้าวเพิ่มเข้าไปอีก
0: เห็นสัญญาณไม่ดีตั้งแต่เดือนกุมภานะคะล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการแก้ไขในตะลิ่งเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าตะลิ่งทรุดตัวเพิ่มอีก1เมตรด้วยระหว่างนี้ชาวบ้านเขา

0: ก็ต้องแก้ปัญหากันเองช่วยกันถางหญ้าและปรับพื้นที่เพื่อเป็นทางเดินชั่วคราวก่อนนะคะขณะที่บางจุดไม่สามารถสัญจรได้แล้วพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสาเข็มมาปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด์เพิ่มตรวจสอบกับนายชูเกียรติบุญมีนายกเทศมนตรีตำบลบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจำนวนมากค่ะแต่ว่าจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก่อน
1: มันต้องหมดไว้อะมันยัง
2: เพราะว
1: ่
2: า
3: ครับ
2: วันนั้นนะพี่เห็นมันขึ้นมาเป็นเมตร
0: ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะเมื่อสักประมาณปลายปี67ค่ะเมืองเชียงใหม่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะพอตอนนี้ค่ะกำลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ช่วงน้ำหลากด้วยทำให้ทางจังหวัดยกระดับมาตรการเตือนภัยในเขตเมืองนะคะโดยเฉพาะการใช้สามนวัตกรรมมาช่วยประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในการประเมินจุดที่เป็นความเสี่ยงรวมถึงพื้นที่ปลอดภัยติดตามเพิ่มเติมกับคุณวีรพัฒน์ญาตรา
4: สะพานนวรัตน์ในบริเวณถนนเจริญเมืองตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงนับเป็นจุดที่ถูกจัดลำดับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติลำดับหนึ่งโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการเปิดตัวแผนที่เสี่ยงภัยในเขตเมืองโดยได้แบ่งพื้นที่ความเสี่ยงใหม่เป็น5ระดับนับเป็นการยกระดับการแจ้งเตือนภัยของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการใช้ชุดข้อมูลของการเกิดน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554ถึงปี2563และน้ำท่วมใหญ่เมื่อครั้งปี2567โดยนวัตกรรมที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันนั้นคือ Flood Map, Flood Mark และ Flood Pro โดย Flood Map ทำงานโดยการนำข้อมูลพื้นที่และระดับความสูงของเมืองมาจำลองสถานการณ์ล่วงหน้าโดยแบ่งระดับความวิกฤตของน้ำจากสถานี P1 ออกเป็น5ระดับเพื่อแสดงให้เห็นถึงอาณาเขตน้ำที่จะท่วม Flood Mark คือร่องรอยน้ำท่วมในอดีตเปรียบเสมือนเครื่องหมายบอกระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นจริงอ้างอิงจากลักษณะตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆฟลัดโพคือเสาหลักระดับน้ำท่วมทำงานเป็นมาตรวัดเฉพาะจุดในชุมชนเพื่อแปรค่าระดับน้ำจากสถานี P1 สะพานนวรัตน์ออกมาเป็นความสูงของน้ำในพื้นที่นั้นๆแบบเรียลไทม
5: ์ทางจังหวัดเนี่ยแจ้งการเตือนภัยไปว่าอีก8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยน้ำจะมาเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ดูแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตามลำดับที่การขึ้นสมมติว่าบอกว่าน้ำจะมา4.50 เมตรก็เอารูปแผนที่น้ำท่วม4.50 เมตรขึ้นมาดูแล้วก็จะรู้ขอบเขตเลยว่าขอบเขตอยู่ไหนตรงไหนต้องอพยพหรือไม่เนี่ยเราก็ดูประกอบไปคนที่อยู่ข้างนอกไม่เป็นไรแต่คนที่อยู่ในภายในเนี่ยพื้นที่ก็ต้องดูไปเพราะฉะนั้นแผนที่ตัวนี้นอกจากแสดงด้วยเป็นแผนที่ในภาพเป็นแผนแล้วเนี่ยเรายังมีผ่านระบบเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ขยายดูพื้นที่ที่เราอยู่ได้นะครับ
4: แต่ทว่าข้อจำกัดของระบบการแจ้งเตือนจะมีการจำกัดวงอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่แต่พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติอย่างเช่นบ้านปางอุ๋งใหม่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จะต้องใช้เครื่องมือการวัดในพื้นที่นั้นๆจึงทำให้การบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนในช่วงของการเกิดภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำโดยมีผู้ใหญ่บ้านคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันและพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวทันทีหากพบปริมาณน้ำฝนเกิน200มิลลิเมตร
6: ถ้าฝนตกประมาณสักคืน2คืนนะฮะเราจะใช้เสียงตามสายนะฮะประกาศให้ชาวบ้านว่าณเวลานี้ฝนตกมากพอสมควรแล้วชาวบ้านควรดูแลตัวเองแล้วก็ผู้ที่มีผู้สูงอายุอะไรพวกนั้นก็ควรจะย้ายผู้สูงอายุไปไว้ห่างๆหน่อยนึงประมาณนั้น
4: ในส่วนของความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการเพิ่มปริมาตรความจุน้ำในแม่น้ำปิงทั้งด้านการขุดลอกหรือฝายขยายทางน้ำซึ่งการขุดลอกในระยะแรกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่สำคัญที่สุดคือระบบแจ้งเตือนเนื่องจากสามารถป้องกันความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ทำการอพยพเพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
7: ก็ได้มีการรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นน้ำที่ดูตั้งแต่น้ำฝนบนดอยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคือน้ำ ดูฝนบนฟ้านะครับว่าจะตกมาปริมาณเท่าไหร่การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายว่าคนวัสดุอุปกรณ์ของเราเนี่ยในเรื่องของการที่จะตั้งแต่การป้องกันนะครับว่าไม่ให้เกิดน้ำท่วมเพื่อในบางพื้นที่แล้วการเผชิญเหตุช่วยเหลือเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงจะใช้ได้ไว้ที่จุดไหนนะครับเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนได้เร่งด่วนทันที
4: สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2567แม้ว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่ยกเลิกการจองห้องพักมากนักแต่ทว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้ที่ลดลงโดยครั้งนั้นหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมทั้ง2รอบสูงถึง 2,000 ล้านบาทวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: นอกจากการป้องกันเพื่อลดความสูญเสียแล้วค่ะแต่ว่าทรัพย์สินรวมถึงชีวิตที่สูญเสียไปแล้วจากเหตุการณ์ภัยพิบัติก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้เกี่ยวกับการรับมือและการจัดการกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดมีการจัดการอบรมหลักสูตรนิติเวชเบื้องต้นและการจัดการศพในเหตุการณ์ภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน้างานจริงได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบการสวมชุดป้องกันจากสารพิษที่ถูกต้องเป็นบทเรียนแรกของการอบรมหลักสูตรนิติเวชเบื้องต้นและการจัดการศพจำนวนมากในเหตุภัยพิบัติรุ่นที่1ให้กับอาสาสมัครกู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึ๊งจังหวัดพิจิตรกว่า100นายค่ะให้คนที่ร่วมอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้างานจริงที่ถูกต้องเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิของผู้เต็กตึ้งกรุงเทพบอกว่าการอบรมในครั้งนี้จะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือภาคราชการให้เป็นไปตามระเบียบสากลมีการให้ความรู้เรื่องการจัดการอบรมภัยพิบัติและที่สำคัญค่ะสามารถที่จะใช้ช่วยตรวจสอบอัตลักษณ์ให้กับผู้เสียชีวิตภายหลังได้อย่างถูกต้องพร้อมกับป้องกันตัวเองได้อย่างปลอดภัยด้วยขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรระบุว่าหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์ศพนั้นเกิดความยากลำบากแม้ว่าผู้ช่วยส่วนราชการจะมีองค์ความรู้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะยังต้องขยายผลต่อเพื่อให้สามารถจัดการรักษาศพตามระเบียบและมาตรฐานสากลรวมถึงเป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยในขณะเดียวกันการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพเป็นจำนวนมากผ่านการอบรมครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอาสาสมัครกู้ภัยในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านในตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนไปปิดทับถังระบายน้ำนะคะจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังชาวบ้านร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้กลุ่มชาวบ้านหมู่1และหมู่10ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเดือดร้อนหนักค่ะหลังจากโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1021จำนวน4ช่องจราจรช่วงอำเภอดอกคำใต้กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างมีการปรับพื้นที่บริเวณริมทางหลวงไปปิดทับกับท่อระบายน้ำของชาวบ้านจนทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะหนึ่งในชาวบ้านหมู่10บอกว่าปัญหานี้เกิดจากการเคลียร์บริเวณข้างทางถนนสายดังกล่าวทำให้มีดินไปปิดทับท่อระบายน้ำของชาวบ้านจากนั้นค่ะเวลาที่ฝนมาก็เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเขาต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการขุดท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกขึ้นและลดผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ดินมันท่วมบ้านต่อคงระบายมาได
3: ้ตอนนี้เป็นไง
1: เป็นคนในบ้าน
3: อะไรเข้าในบ้านแหละ
1: ครับ
3: อยากให้มันแก้ไขจะได้คร
1: ับเอาเหมือนแม่โคตกแต่ตอนหน้าดินออกจากปากต่อ
3: ตอนหน้ามันเข้าท่วมแหละ
1: ครับตอนในบ้าน
3: เป็นที่มากี่วันแล้วครับ
1: ช่วงหน้าฝนเนี่ยครับ
3: เออแหละ
0: ผู้ช่วยนายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวระบุว่าได้เร่งประสานกับผู้รับจ้างให้มีการขุดท่อเพื่อระบายน้ำคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นได้นะคะแต่ส่วนของงานที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างประสานขออนุญาตระหว่างป่าไม้กับแขวงการทางพะเยาเพื่อตัดไม้บริเวณข้างทางตอนนี้คนที่ดำเนินการก่อสร้างยังไม่ได้รับมอบพื้นที่เพราะว่าการขออนุญาตยังไม่เสร็จสิ้นคาดว่าจะเริ่มงานได้หลังจากมีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ดำเนินโครงการและระยะเวลาการสร้างก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
8: เข้ามาทำงานเป็นสองแผงก็ได้รับอนุญาตจากหน้าที่สองแผงกันเอง
9: ครับ
8: ตอนนี้ผมขออนุญาตแล้วผมก็สำรวจงานพบว่า มันติดพื้นที่ป่าไม้

0: ็นทีป่าแปดซีครับมีให้ชมในกรณีระยะเวลาของการดำเนินการของแผนครับทางความหมายนะครับในส่วนหน้าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทีป่าจะได้รับอนุญาตนั่นแหละแต่ไม่ได้ติดปัญหาต้นไม้อยู่ครับคือดูใช้เวลาอยู่เพราะว่าทางนี้แผนก็ความหมายกันนี้พิจารณากันอยู่ครับ
1: สรุปแล้วโครงการก่อสร้างถนน4ช่องจราจรตอนที่ดำเนินการอยู่มีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรค่ะตอนนี้ผู้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการก็ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบนะคะเพราะว่ายังรอขั้นตอนของการอนุญาตการตัดไม้อยู่นั่นเองนับถอยหลังอีกเพียงแค่3สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นค่ะจะถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะที่นี่นับเป็นเมืองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองค่ะคุณมัทราชนชมลงพื้นที่ไปฟังเสียงสะท้อนของคนที่อาศัยรวมถึงผู้ประกอบการที่ทำมาหากินในพื้นที่นะคะพวกเขาคาดหวังว่านายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยาคนใหม่จะมีนโยบายรวมถึงแผนงานที่ตรงใจตรงจุดทำให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยานั้นเติบโตทั้งในเรื่องของคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
2: ใต้ชายหาดพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยกว่าปกติเพราะเป็นช่วง low season ผู้ให้บริการเตียงผ้าใบคนนี้เล่าว่าทำอาชีพนี้มา20ปีการท่องเที่ยวพัทยาเป็นไปตามฤดูกาลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็น low season เพราะเป็นฤดูฝนส่วน high season อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเขาเสนอให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวต่อไปและจัดระเบียบที่จอดรถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3: เมืองพัทยาก็ต้องลงลักษณะก็คืออยู่ขึ้นกับสถานการณ์ของแต่ละช่วงแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นมากจริงๆแต่ก็คืออยากจะเน้นถ้าจะช่วงมีการเลือกตั้งผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ก็คือเรื่องบริเวณตรงนี้มันไม่มีพื้นที่ที่สำหรับรองรับการจอดรถก็คือเรื่องการที่เขาตอนนี้เข้านุเคราะห์อนุรมเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็ยังพอได้มีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ทุกส่วนเนี่ยก็คือมันไปได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะล่มเตียงผ้าใบคือมันไปได้ทุกภาคส่วน
4: พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวก็มีปัญหาหลากหลายที่รอการแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบเมืองและในเวลานี้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะก็น่าสนใจว่าบรรดาผู้สมัครเขาจะมีนโยบายในการพัฒนาเมืองอย่างไรบ้างค่ะ
5: เบอร์2นะครับนายกพัทยานะครับเบอร์2นะครับ
2: ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่น่าจับตามี2คนคือนายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อต้องการพัฒนาเมืองพัทยาภายใต้แนวคิดBetter พัทยาต่อยอดโครงการที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาด้วยยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมืองตั้งเป้าพัฒนาพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากล
6: ที่บอกนะเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องแรกเลยอ่ะก็คือเรื่องของการทำให้เมืองเนี่ยคึกคักโดยไม่มีโลซีซั่นนะครับเราพยายามจะจัดกิจกรรมเฟสติวัลซิตี้เนี่ยนะให้เกิดขึ้นนะครับในทุกเดือนมีกิจกรรมทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยาดําเนินการเองหรือกิจกรรมที่ให้เอกชนมาดําเนินการที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราพยายามที่จะขับเคลื่อนเมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในปี70เพื่อให้เมืองเนี่ยมีเสน่ห์ในหลายๆเรื่องให้คนรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกิดผู้ประกอบการเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่างตัดต่อคนเขียนบทหรือภาพของเมืองต่างๆที่มีความสวยงามที่คนอยากจะมาเที่ยว
2: ส่วนอีกคนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากภาคประชาชนนำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนหมายถึงการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมไปถึงประชากรแฝงในเมืองพัทยาผ่าน37นโยบายเช่นด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาราคาน้ำประปาบนเกาะล้านให้ราคาเดียวกับบนฝั่งจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กตลอด24ชั่วโมงเน้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้พวกเขากลับมาเที่ยวเมืองพัทยาอีก
7: สิ่งหลักๆจริงๆที่เป็นนโยบายธงของเราก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคือลมหายใจของเมืองพัทยาเราเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนโยบายของความปลอดภัยที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจที่จะกลับมาใช้อีกหรือกลับมาเที่ยวอีกนะครับและส่วนเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมการถึงการใช้น้ำประปาเป็นหลักเช่นตอนนี้ก่อร้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำประปายูนิตละ70บาทถ้าเทียบกับคนบนบกที่28บาทก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำน้ำจากฝั่งบกไปฝั่งเกาะซึ่งจะทำให้คนก่อร้านใช้น้ำในราคาเท่าเทียมทั่วถึงเท่ากับคนบนฝั่งนะครับ
2: ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยามีทั้งหมด5คนได้แก่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนายปรเมศงามพิเชษนายศักชัยแตงห้อนายสุไอนีเจริญสุขนายอิทธิพลเนธิยคุปสิงกรแก้ว28มิถุนายนนี้จะเป็นวันชี้ชะตาที่จะได้นายกเมืองพัทยาคนใหม่คนที่จะเข้ามาบริหารจัดการเมืองภายใต้งบประมาณปีละหลายพันล้านบาทท่ามกลางความคาดหวังของคนพัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: มาดูเมืองท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะถึงแม้ว่าไม่มีการเลือกตั้งพ่อเมืองแต่ว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่นี่เขาก็มีความพยายามนะคะในการสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยไปพร้อมๆกับการประหยัดพลังงานค่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีและได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโรงแรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ขึ้นชื่อว่าใช้พลังงานสูงค่ะทั้งด้านระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นและแสงสว่างทำให้โรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ที่นี่เริ่มพัฒนาแนวทางการจัดการพลังงานนับตั้งแต่วางแผนก่อสร้างอาคารให้สมดุลกับทิศทางลมรวมถึงการปลูกต้นไม้รับกับแสงแดดควบคู่ไปกับการให้บริการลูกค้าและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยคุณผู้ชมคะการที่ความสำคัญเริ่มตั้งแต่มาตรการพื้นฐานด้านการประหยัดพลังงานมีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED การกำหนดอุณหภูมิของห้องพักการติดตั้งพัดลมช่วยลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศการติดตั้งระบบควบคุมสั่งเปิดปิดระบบไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยเฉพาะการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่หลายโรงแรมเริ่มหันมาใช้จนทำให้โรงแรมแห่งนี้กลายเป็นโรงแรมต้นแบบแห่งแรกของภาคใต้
8: คือเกือบจะเรียกว่าครบทุกระบบของการประสิทธิภาพพลังงานแล้วเนี่ยก็คือว่าระบบนี้เดิมทีหลายๆโรงแรมที่เคยใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็น motion sensor ก็คือถ้ามีการเคลื่อนไหวมันถึงจะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องพักแล้วมันก็จะตัดพลังงานแต่ระบบที่เราใช้เนี่ยมันจับคาร์บอนค่ะเพราะว่า motion เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าแขกหลับมันเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่แขกก็นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแล้วมันตัดไฟดังนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าแขกก็จะไม่สะดวกสบายแต่ตัวนี้คือถ้าแขกอยู่ในห้องมันจะมีการผลิตคาร์บอนเพราะมันต้องหายใจใช่ไหมคะแต่ระบบนี้มันก็จะดีเทคว่าถ้าไม่มีคาร์บอนแปลว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องพักก็จะตัดไฟได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบริหารพลังงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ลดความสะดวกสบายในการเข้าพักของแขกด้วยค่ะ
1: โรงแรมแห่งนี้ยังได้รับทุนไทย CI ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นกลไกสนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าจากความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการปกป้องสภาพภูมิอากาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ไปบุกจับชาวเมียนมาที่ลักลอบเปิดบริษัทรับจ้างต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้กับแรงงานข้ามชาติแบบครบวงจรนะคะเพราะว่าหนึ่งในคนที่ถูกจับมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทค่ะแล้วก็เป็นดาวติ๊กต็อกด้วยแรงงานจังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในตำบลบ่อวินอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในบริษัทพบพนักงานชาวเมียนมา4คนทำหน้าที่เป็นเสมียนนั่งประจำที่หน้าคอมพิวเตอร์จัดทำเอกสารให้กับลูกค้าแรงงานข้ามชาติค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตทำงานเพียงแค่1คนส่วนที่เหลือไม่มีใบอนุญาตนอกจากนี้ยังพบในหน้าชาวเมียนมาอีก1คนกำลังเตรียมเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานข้ามชาติพบเป็นใบเสร็จรับเงินและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเป็นค่าในหน้ารับจ้างต่ออายุใบอนุญาตทำงานในไทยจากการตรวจสอบพบว่าที่นี่เปิดดำเนินการภายใต้รูปแบบบริษัทรับต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานทั้งเมียนมาลาวและเวียดนามโดยคิดค่าบริการที่สำคัญค่ะหนึ่งในแรงงานเมียนมาที่พบ ก็คือชายเชื้อสีน้ำตาลคนนี้เขาเป็นดาว TikTok นะคะขวัญใจแรงงานข้ามชาติมีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนที่ผ่านมามักจะโพสต์คลิปชักชวนแรงงานข้ามชาติมาใช้บริการอ้างว่าให้บริการรวดเร็วซึ่งมีแรงงานข้ามชาติต่อแถวรับบริการเป็นจำนวนมากพูดภาษาเมียนมาสลับกับภาษาไทยเนื่องจากชายคนนี้ค่ะที่เป็นดาว TikTok เนี่ยอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่เด็กนั่นเอง
9: เดินนันโรดีเดินโรดีก็เดินตรงกับหญิงก็มาบอยอยู่แต่ว่าก็มาตีวีซ่ามาช่วงเนี้ย
10: ของ
9: เ
10: รา
9: ใช่แต่ว่าให้ผมตอบก็เป็นในหน้าก็ผมตอบไม่ได
1: ้แรงงานจังหวัดชลบุรีระบุว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีค่ะมีหญิงไทยร่วมหุ้นทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทบริการส่วนดาว TikTok ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทตรวจสอบพบมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องระบุอาชีพกรรมการแต่ว่ากลับทำงานผิดประเภทสำหรับกรณีนี้แม้ว่าแรงงานข้ามชาติจะเข้าร่วมจดทะเบียนบริษัทได้แต่ว่าการทำงานลักษณะเสมียนหรือว่าธุรการเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับนอมินีหรือไม่เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต
11: ในเคสใดที่เขาดำเนินการให้แล้วเสร็จก็เอกสารก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จจนได้ใบอนุญาตทำงานเขาก็สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องได้แต่หากพี่น้องแรงงานนะครับท่านใดที่จ้างบริษัทนี้เคยว่าจ้างบริษัทนี้ให้ช่วยดำเนินการเอกสารให้แล้วถูกช่อโกงหรือว่าดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนี่ยสามารถมาติดต่อเพื่อร้องเรียนกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีได้ครับเพราะว่าจัดหางานจังหวัดชลบุรีเนี่ยเรามีศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่คอยรับเรื่องเพื่อช่วยเหลือไกลเกี่ยให้คำปรึกษาให้กับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: ข้อมูลของแรงงานจังหวัดชลบุรีย้อนหลังไป8เดือนค่ะพบแรงงานข้ามชาติกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จับกลุ่มได้แล้วกว่า400คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนชาวเมียนมาชาวลาวและชาวเวียดนามค่ะโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังแตระในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าตั้งงบประมาณในการจัดซื้อดินนั้นสูงกว่าที่โครงการกำหนดนะคะพบว่าเป็นการนำซื้อดินมาถมในโครงการเนี่ยสูงถึง24ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้ยังพบว่ามีการว่าจ้างงานที่ไม่โปร่งใสอีกด้วยล่าสุดมีการทบทวนนะคะโดยชลประธานจังหวัดตรังได้ออกหนังสือชี้แจงผ่านเพจชลประธานค่ะเพื่อยืนยันว่าโครงการนี้โปร่งใสและตรวจสอบได้หนังสือชี้แจงผ่านเพจโครงการชลประทานตรังสำนักชลประทานที่16มีเนื้อหาระบุว่าโครงการชลประทานตรังชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มดิ่งบ้านวังแตระในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวงเงินงบประมาณรวม85ล้านบาทว่ามีความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือไม่โดยเนื้อหาระบุว่าโครงการแก้มดิ่งบ้านวังแตระเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม85ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยงานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบดำเนินการโดยโครงการชลประทานตรังวงเงิน 38,452,000 บาทครอบคลุมงานก่อสร้างท่อลอดถนนอาคารระบายน้ำอาคารรับน้ำระบบท่อระบายน้ำและคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรวมความยาว925เมตรค่ะอีกส่วนหนึ่งเป็นงานขุดลอกตะกอนดินสระเก็บน้ำและขนย้ายจำนวน14แห่งดำเนินการโดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่8สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานวงเงินงบประมาณ46ล้านบาทส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อดินเพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางชลประทานชี้แจงว่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภทดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยวงเงินที่มีการเบิกจ่ายในส่วนดังกล่าวไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่นด้วยปัจจุบันมีการจัดซื้อดินเพื่อใช้ในงานก่อสร้างแล้วประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นวงเงิน 7,950,000 บาทและดินทั้งหมดถูกนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างตามแผนงานบางส่วนจัดเก็บไว้ในหลายจุดเพื่อรองรับการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ย่อยของโครงการ
12: ในส่วนของผมขอแก้ข่าวหน่อยได้ไหมครับก็คือที่แดงข่าวไปว่างบซื้อดิน24ล้านอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองในตัวสัญญาจริงๆมันมีวัสดุอื่นด้วยที่เราซื้อนะครับมันจะมีดินถมมีหินผุ มีหินย่อยมีทรายมีปูนซีเมนต์ถุงครับมีไม้แบบมีท่อกรมขสรแล้วก็อื่นๆอีกประมาณ10กว่ารายการแต่ที่เป็นเนื้อดินจริงๆอ่ะทั้งสัญญาครับมันประมาณ10กว่าล้านนี่ครับไม่ได้ถึง20ล้านก็แค่ข่าวนิดนึงครับ
1: ส่วนการจ้างแรงงานชั่วคราวในโครงการที่มีจำนวนแรงงานในช่วงเวลามีการปรับเปลี่ยนตามปริมาณงานและสภาพพื้นที่ก่อสร้างค่ะโดยในช่วงฤดูฝนมีข้อจำกัดในการทำงานส่งผลให้จำนวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่เท่ากันการเบิกจ่ายเงินก็เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นี่เป็นคำชี้แจงส่งท้ายวันนี้ค่ะไปเก็บตกบรรยากาศความสดชื่นยามเช้านะคะกับวิวทะเลหมอกที่ภูคอน้อยภูคอภูน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะคนเที่ยวยอดภูคอหน้าฝนไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะยามเช้าที่สุดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวทะเลหมอกเต็มๆแบบสุดลูกหูลูกตานะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ในหลายพื้นที่จังหวัดเลยช่วงบ่ายๆเย็นๆมักจะมีฝนตกชุกส่งผลให้พื้นที่ท่องเที่ยวตามยอดภูช่วงนี้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีเพราะว่ารับน้ำเต็มที่ค่ะพอช่วงเช้าก็จะเกิดทะเลหมอกปกคลุมพื้นที่ด้านล่างนั่นเองสำหรับคนที่ต้องการเดินทางขึ้นมาสัมผัสความสดชื่นที่มาดูทะเลหมอกที่ภูคอภูน้อยชาวบ้านในตำบลบ้านบุ่งอำเภอนาแห้วเขาก็มีรถอีแตกไว้บริการนะคะหรือว่าบางกลุ่มค่ะจะเดินทางขึ้นไปพักค้างด้านบนช่วงเช้าตื่นไปสัมผัสกับทะเลหมอกชมวิวแบบ180องศาซึ่งสามารถมองเห็นเมืองบ่อแตงฝั่งประเทศลาวได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ

0: ความกดดันก็คือ
1: ก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ครับเพราะว่าพวกเราก็อาจจะยังเด็กอยู
0: ่ส่วนมากจะแสดงเป็นงานต่างๆเป็นโชว์ค่ะไม่เคยแข่งขัน
2: ผมรู้สึกว่ามีความสุขอะครับที่ได้เห็นคนดูหัวเราะยิ้มแย้มอะไรเงี้ยครับ
3: ผมเนี่ยที่เคยเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกแต่พอการมารายการนี้ Street Master ไม่ได้แข่งกับนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยมีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนทำแบบนี้ครับแล้วก็ไม่มีรายการไหนในโลกทำแบบนี
4: ้คนอย่างผมไม่มีอะไรธรรมดาอยู่แล้วคุณผมก็คงจะมาทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้คุณได้เห็น
2: ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าจะทำออกมาดีแค่ไหนแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผม
5: ความมันกันต่อกับการแข่งขันของเหล่าเพอร์ฟอร์เมอร์ระดับออลสตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์ศึกรอบจัดอันดับนี้กำลังลุกเป็นไฟจากสัปดาห์ที่แล้วเราทำการแข่งขันทั้งหมด5ทีมและมี3ทีมที่เป็นอันดับ1มีคะแนนเท่ากันคือคชพักษิณ70คะแนนบอมซูเปอร์บอม70คะแนนซาเวีย70คะแนนตามมาด้วยอันดับที่4มาติน50คะแนนและอันดับที่5ออมเล็ตเดอะดัมเมอร์30คะแนนและมีอีก5ทีมที่จะฟาดฟันและแย่งชิงพื้นที่เพื่อเข้ารอบเป็น8ทีมสุดท้ายทีมไหนจะคว้าคะแนนเพื่อไต่อันดับขึ้นไปอยู่เหนือตารางได้สำเร็จและทีมไหนจะพลาดจนต้องร่วงไปเป็นทีมหลังท้าย

0: ายซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ครองตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
1: โชว์ต่อไปเป็นโชว์ที่เป็นการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณการละเล่นพื้นบ้านนะครับของวัฒนธรรมนะฮะชาวมุสลิมในประเทศไทยครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในรอบแรกครับออดิชั่นน้องๆได้สร้างความประทับใจครับให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการ
2: ชอบความสดใสภาพรวมชอบมากประมาณนี้สำหรับเราอ่ะก็ทำให้เรายิ้มได้เรามีความสุขแล้วก
3: ็
2: อาจจะมีเล็กๆน้อยๆครับพวกความพร้อมนะพอเป็นประกวดอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าความพร้อมมันจะมีที่ไม่พร้อมกันบ้างเราควรจะพร้อมเพราะมันอยู่ข้างหน้าสุด
4: การเตรียมตัวในรอบนี้เราก็ได้เอาคอมเมนต์จากทางกรรมการกลับไปทำการบ้านนะครับเราก็อาจจะมีใส่บล็อกกิ้งใส่ความสนุกสนานเพิ่มเข้าไปครับ
1: ขอเสียงปรบมือหน่อยต้อนรับคณะดิเกฮูลู

0: ส่งเสียงให้กับคณะลิเกฮูลู
1: พวกเราเป็นกลุ่มเด็กที่อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบว่าร้องรำทำเพลงเพราะเราจะเล่นกับคนดูทำยังไงก็ได้ให้คนดูสนุกที่สุดครับ
0: เราจะฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการอยากฟังคนไหนก่อนดีครับ
2: ขอเป็นคุณเล็กคนสวยแล้วกันนะคะ
0: คุณเล็กคนสวยซะด้วย
3: ปากหวานคราวที่แล้วเราคอมเมนต์ไปว่าลีลาน้อยไปซ้ำๆคราวนี้ก็เริ่มมีลีลามีอะไรมากขึ้นผู้หญิงก็เริ่มมีไร้รำมีพาร์ทมีอะไรต่ออะไรแต่ผู้ชายล่ะลูกผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงไม่ลุกเลยล่ะลูกสมัยโบราณก็ให้ก๊อปปี้ครู
0: ครับ
3: สมัยนี้เด็กต้องหัดคิดเองเพราะว่าไม่ได้แผลงอะไรจากครูนะครูบอกให้นั่งใช่มั้ยไม่ลุกได้ค่ะนั่งทําอะไรได้บ้างนะขยับไปทําวงกลมทํานู่นทํานี่โหไม่ทําอะไรได้ตั้งเยอะ
0: ฮะ
3: แล้วว่าหนูไม่กล้ามากกว่าที่จะแผลงฤทธิ์ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอก
0: ใช่
3: เวลาเราอยู่บนเวทีเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่ข้างล่างเค้าบอกบนเวทีเนี่ยคืออิสรภาพ
0: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นใช้อิสรภาพตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์มีความกล้าหาญแล้วทําอะไรที่มันภูมิใจที่ทําล่ะแล้วลงไปโดนตีก็ไม่เป็นไรหรอก
4: สนุกมากๆชอบมากๆสนุกมากๆถ้ามีข้อติเมื่อกี้มีแต่เพลงลูกทุ่งหมดเลยนะคือพี่นึกว่าหนูแบบจะมีแบบว่าความเป็นฮูลูแท้ๆสักดอกนึงอ่ะคือเรารู้สึกว่าท่าเต้นแบบนี้มันสนุกจังเลยอ่ะแต่อยากฟังว่าไอ้ฮูลูเนี่ยเวลามันมาเต็มดอกเนี่ยมันเป็นยังไงน้องช่วยร้องแบบให้พี่ฟังสักหน่อยได้มั้ยอันที่เป็นแบบว่าสนุกสนุกที่เป็นของเบสิกฮูลูเลยอ่ะผ้าขม้าโยนไปที่ใครต้องลุกขึ้นเต้นมาฮูลูแท้ๆมิวสิกมา

0: Sa Campari Samurai. เราอะกล้าหรือเปล่าถ้ากล้าเดี๋ยวเพลงมันมาเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมา
1: ปันมาฮัสซัน

garantir. Satura punta da

0: อยากจะเต้นไปตีไปเอาปมมือกันนะที่เกียร์ฮูรูหน่อยแล้ว
1: คุณเล็กครับเมื่อกี้น้องๆแก้ตัวแล้วมีผลต่อคะแนนไหมครับ
2: ทำไมตอนแรกไม่เล่นอย่างนี้หร
1: อ
2: สนุกจะตาย
1: มีพระออกมาด้วยเนี่ย
2: แล้วหนูก็ร้องเพลงเดิมที่เขาสอนอันนี้คือการเขาเรียกอะไรรักษาอนุรักษ์นะคะเรามักจะลืมของเก่านะแล้วไปทำอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็โอเคแต่มันก็ไม่ใช่ไง
3: มันสนุกมากแล้วน้องก็จะเห็นรอยยิ้มทุกอย่างมัน
1: โอ้สนุกจริง
3: คือพี่ว่าบรรยากาศของโชว์มันทำให้เราเข้าใจแล้วแหละว่าเวลาสถานการณ์จริงอ่ะเล่นแบบไหนมันจะเวิร์กถ้าเพิ่มเติมน้องนักร้องนะปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือพอเราร้องคนเดียวมันก็จะมีขึ้นลงมีบ้างชลงแฉลบอะไรแบบเนี้ยแต่วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่เชื่อว่าวันนี้ผลงานของน้องๆอ่ะได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่เก่งครับดูสิว่าคณะดิเกฮูลูนะครับจะได้คะแนนไปกี่คะแนนคณะดิเกฮูลูคะแนนที่ได้ไปก็คือ80คะแนนครับ
3: โอ้โห
1: คณะดิเกฮูลูขึ้นมาแล้วเกียร์ดำหนึ่งไปเลยช่วงต่อไปครับนี่คือคู่หูคู่โชว์เขาเคยสร้างปรากฏการณ์เอาไว้ในรอบออดิชั่นพี่พิงค์ลำมะเพิงยกเก้าอี้กรรมการให้เขาไปตัดสินดูซิว่าวันนี้เขาจะสร้างปรากฏการณ์อีกหรือไม่ความตื่นเต้นเร้าใจอยู่กับคู่นี้ครับ
2: พอตั้งชื่อสีธัญญาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร
1: ์
2: หน้ามันไม่สีธัญญาหน้ามันเป็นคนเก่ง
4: ผมเป็นมืออาชีพคำว่ามืออาชีพคือพลาดยังไงให้คนดูไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังพลาดอยู่ครับแต่ผมสามารถแก้ไขให้มันกลับอยู่ในสโคปได
1: ้ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงเลยกับคิวสีธัญญา

0: ชอบชอบที่ทำที่ทำมาทั้งหมดเพื่อเพื่อนล้วนๆนี่คือคิวสีตัญญา
1: ทุกคนมีความเก่งของตัวเองอยากให้ทุกคนเอาความเก่งมาโชว์ผมแค่อยากมาประกาศให้รู้ว่าสตรีทมาสเตอร์ตัวจริงแล้วคือใคร
0: สุดมากพี่คิวสมฉายาสีทัญญาจริงครูเล็กครับเชิญครับโชว์นี
2: ้สนุกค่ะเก่งมากค่ะจริงๆไม่มีอะไรจะติเลยนิดเดียวนกอะ
0: นกนกไม่ได
2: ้อย่าโยนมันทิ้งถ้าจะไม่ใช้มันก็วางดีๆจริงๆเวลาเราเล่นอะไรบนถนนเนี่ยมันมีเด็กมีอะไรนกความเมตตาความอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยดงนวลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะ
0: พี่พิงครับเชิญครับอะไรอ่ะเอาไม่เอาเก้าอี้ให้รอบที่แล้วรอบนี้เอาลูกบอลมาใส่เองเลยให้คะแนนเองเลยว่างั้นว่างั้นเลยพี่ได้เกิดเขาใส่หมดเลยพี่ทำยังไง
1: ไม่คิดว่าอาร์ติสต์หรือระดับพี่พิงอะนะเขาจะมาเห็นค่าในเราขนาดนั้นต้องขอบคุณมากๆยังไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้เก่งเท่าพี่เขา
3: โอ้อันนี้ชื่นชมจริง
0: นะ
3: คือทีแรกอะผมกล่าวว่ามันจะจบตั้งแต่ไอ้ที่กั้นถนนแล้วนะ
0: โอ้ใหญ่แล้ว
3: คือที่กั้นถนนเนี่ยก็ไม่คิดว่าคุณจะทำได้จริงนะนึกว่าคงเป็นมุกตบแล้วจบเอาเฮ้ยมันทำได้เว้ย
0: เต้นด้วย
3: แล้วพอมาต่อด้วยถังน้ำมันเรากล่าวว่าอ๋อก็คงเป็นมุกจบผมทำไม่ได้หรอกทำได้เว้ยเอาอยู่จริงยอมเก่งมากๆครับชื่นชมครับ
4: คาดหวังแล้วก็ทำได้ตามหวังเลยนะครับแล้วก็ประทับใจทุกๆครั้งนะครับที่เจอพี่ๆทั้งคู่นะครับเขามีความสุขมากๆครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกว่ามีแบบมันมีความเหนื่อยเพราะว่าด้วยมีความการต่อสู้กับร่างกายเนาะใช่ไหมแล้วก็มีความว้าวในทุกๆอย่างครับผมครับก็ชอบครับ
0: และแน่นอนครับคิวสีตัญญาคะแนนที่ได้ไปก็คือ90คะแนนแรงกิ้งอันดับ1ครับผมโอ้ยปรบมือหน่อยกับคิวสีตัญญาครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปก็เป็นโชว์ที่ใช้ทุกอนูของร่างกายมาประกอบรวมกันครับสื่อสารออกไปผ่าน body language นะครับหรือว่าละครใบ้สร้างความประทับใจให้กับคนไทยมานักต่อนักแล้วและวันนี้ดูซิว่าเขาจะมาโชว์อะไรให้เราดู
2: เนี่ยเป็น street performance จริง
0: ๆโอ้จริง
2: เพราะ street performance ก็ต้องเล่นอยู่คนดูมันน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
5: จากคอมเมนต์รอบที่แล้วกรรมการส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบครับเพราะว่าผมเล่นกับคนดูแล้วก็มีการดึงดูดความสนใจได้อะไรอย่างเงี้ยครับโชว์ครั้งนี้เป็นโชว์ที่ผมเคยแสดงตอนที่ผมสายตาดีๆครับแล้วก็อันนี้ก็ลองเอากลับมาดูว่าตอนพอสายตาไม่ดีแล้วมันจะโฟกัสเห็นไหม
0: ปรบมือหน่อยกับพี่เกือบ Baby My Solo Show

0: าผมผ่าตัดเนื้องอกในต่อมใต้สมองครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นยังไม่ 100% ครับได้กลับมา 50%หรือ 70% ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังรักการแสดงอยู่ครับก็ยังทำการแสดงอยู่เรื่อยๆครับ
1: อ่ะไปฟังคอมเมนต์ของกรรมการครับพี่เก่งครับก่อนเลยอ่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากๆครับมีความสุขมากๆนะครับจริงๆแล้วได้เห็นรอยยิ้มพี่ออกมาแล้วแบบผมก็มีความสุขมากๆนะครับเป็นคนที่ทำให้ทั้งโชว์มีบรรยากาศที่ดีสดใสนะครับแล้วก็ชื่นชมกับการที่เอาแบบน้องๆมาแล้วเด็กๆก็ทำได้แล้วก็ร่วมรุ้นไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณคร
4: ับ
5: ก็สนุกดีเอาคนดูมาเล่นนะแต่ว่าจริงๆเขาให้5นาทีนะ
4: ครับ
5: จะเอาคนดูมาเล่นนี่เสี่ยงมากเพราะว่ามันต้องมีเวลาเนาะก็เห็นใจอ่ะเพราะว่ามันต้องพยายามอยู่ใน5นาทีมันก็เลยไม่ได้เห็นอะไรอีกนะมันก็น่าเสียดายไปนิดนึง
6: วันนี้คาดเดาเอาเองว่าน่าจะเป็นแบดเดย์ของพี่เกลือ
4: โอ้ใช่
6: คือปกติดอกจบมันควรจะต้องแบบว่าไอจานหมุนอยู่กับเด็กเนาะซ
4: ึ่
6: งผมเชื่อว่าถ้าเป็นออนสตรีทจริงๆเวลาไม่มากดดันนะพี่เกลือคงจะไม่ยอมเลิกตรงนั้นคือต้องเอาจนกว่าภาพจบจะได
4: ้
6: เป็นเด็กอยู่อันนึงบนเสาหมวกอันนึงเชื่อว่าดอกจบเป็นอย่างนั้นเพียงแต่วันนี้อาจจะด้วยเวลาด้วยลมด้วยอะไรเงี้ยเรื่องปกติครับสำหรับคนเล่นข้างถนนเนาะม
4: ี
6: กู๊ดเดย์แบดเดย์นะครับ
1: คะแนนให้หมดแล้วนะ
6: ให้แล้ว
1: ไม่เพิ่มนะเชิญทีมงานครับเก็บกล่องคะแนนครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วว่าใครจะหลุดแรงกิ้งเอาละครับและตอนนี้ครับพี่เกลือคะแนนที่ได้ไปBaby My Solo Show ก็คือ30คะแนนครับเท่ากับน้องอมเล็ดครับ
4: โอ
1: ้ยังที่บอกครับวันนี้อาจจะเป็นแบดเดย์แต่ยังพอมีลุ้นครับเหลืออีก2โชว์ร่วมลุ้นไปกับพี่เกลือนะครับสู้ๆนะครับพี่เกลือครับโชว์ต่อไปเป็นโชว์ที่ว่ากันว่ามาพร้อมกับความร้อนแรงที่สุดนะฮะสำหรับรายการของเรา
6: อันนี้ชอบผมเป็นคนชอบอะไรแบบหวือหวาแบบนี้อยู่แล้วด้วยไม่มีอะไรจะพูดแบบยังตื่นตาตื่นใจไม่หายชื่นชมครับชื่นชม
7: ครั้งที่แล้วน่ะผมอ่ะตื่นเต้นมากๆแต่มาครั้งเนี้ยตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะว่าอุปกรณ์บางชิ้นผมยังไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
1: ถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์จาก Egg Fire Show

0: tjening op et fire show โอ้ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้วนะครับพี่โอ้ครูเล็กเอาครับครูเล็กเอาครูเล็กจะกินไฟไม่ได้เอานะครูให้ครูเล็กแย่ไฟเข้าไปให้พี่เอ็กเฮ้ยโอ้ my god ประเมินคนแย่ไฟเข้าไปอย่างครูเล็กอย่างอึ้งนะฮะปากยังค้างอยู่เลยวันนี้โชว์เป็นไงตามคาดไหม
1: 50 50
0: 50 50เหรอโอ้แฟนดูเยอะมากฟังคอมเมนต์ผมขออนุญาตนะครูเล็กก่อนเลยครับ
2: ยังอ้าปากอยู่ไม่หายตกใจโอ้สนุกมากค่ะคือรู้ว่ามันยากแล้วมันเสียสละมากเลยนะที่จะทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: เพราะมันทั้งร้อนทั้งไหม้ทั้งน้อผิวเผลอตลอดปอกเปิกฟันเฟิร์นยังอยู่ไหม
1: อยู่ครบครับ
0: อยู่ครบครับอยู่ครบ
2: คือมันแมจิกมากอะก็ต้องบอกว่ามาช่างเลือกเล
0: ือ
2: กอาชีพซะเหลือเกินป้อคุณง่ายๆไม่มีใช่ไหมมาจะจันมากเก่งมาก
3: มันเหนื่อยจริงๆนะแลกกับความภูมิใจเนาะคือผมเนี่ยอยู่ใกล้เหตุการณ์มากเลยเมื่อกี้ผมยังนึกในใจเลยถ้าให้ผมจิ้มผมไม่จิ้มนะผมแบบผมมองครูเล็กแบบโอ้โหครูเล็กจิ้มแบบมันไฟเห็นน่ะแล้วเหงือกของคุณไปเคลือบไปอะไรป่ะมีรีเทนเนอร์อะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหแบบมันร้อนจริงๆนะ
0: ร้อนสิครับ
3: นอกจากความสามารถพิเศษนอกจากการฝึกแล้วแบบว่ามันต้องหัวใจล้วนๆจริงๆอ
0: ่
3: ะแลกกับความภูมิใจเนาะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเหมือนที่ครูเล็กพูดเลยอ่ะเข้าใจเลือกอาชีพจริงๆเพราะคุณนะ
4: ประทับใจมาก
0: ๆฮะ
4: แล้วมันเหนือชั้นมาก
3: ๆเออ
4: จริงๆผมจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยถ้าให้พี่ยังไม่พอเลยเพราะมันคือชีวิตเขาอ่ะผมรู้สึกว่าพี่เขาไม่ได้โชว์ไฟให้เราแต่เขาคือโชว์ชีวิตเขาอ่ะ
0: ใช่
4: ใช่ไหมมันเพื่อผ่านการทักษะต่างๆที่เขาฝึกมานะครับแล้วก็ผ่านวินัยที่เขาฝึกมา
0: จริง
4: ดังนั้นสำหรับผมอันนี้เป็นโชว์ที่มีค่ามากๆขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือหนักๆนะครับทีมงานครับเชิญเก็บกล่องคะแนนได้เลยครับนี่คือโชว์ที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งโชว์และแน่นอนครับคะแนนของพี่เอ็กไฟเออร์โชว์แรงกิ้งอันดับหนึ่ง170คะแนนครับและได้ลูกบอลส้มจากครูเล็กครับและพี่เก่งทัชยะก็ให้ลูกบอลส้มด้วยนะครับปรบมือกับพี่เอ็กหน่อยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่เอ็กครับ
1: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
0: เราอยากจะพาทุกท่านนะครับดำดิ่งไปกับความสุนทรีเพราะผู้ชายคนนี้เขามากับกีตาร์ตัวเดียวครับแต่เขาสามารถคว้าแชมป์โลกกีตาร์คลาสสิกปี2023ที่โตเกียวได้แล้ววันนี้เขาจะมาสร้างอีกหนึ่งความประทับใจผ่านกีตาร์คลาสสิกตัวนี้ครับ
4: ยังรู้สึกว่าโดยปกติธรรมชาติของดนตรีคลาสสิกหรือพวกเราแบบเนี้ยเราจะถูกเล่นในฮอลล์เนาะไฟอะไรต่างๆมันจะทำให้คนโฟกัสเราดังนั้นการที่เราอยู่กับตัวเองมันได้แต่พอเป็นสตรีทเวิร์กพี่พูดถูกว่าเราอาจจะเสิร์ฟความแตกต่างก็ได้แต่ต้องหาให้เจอว่าในความจะมานิ่งสงบทุกอย่างอ่ะมันทำยังไงให้คนดึงดูดเรา
5: จากคอมเมนต์ในรอบที่แล้วนะครับความยากของดนตรีคือมันทำอะไรได้มากกว่านี้นอกจากเล่นดนตรีซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยครับเพราะฉะนั้นถามว่าโจทย์ที่ผมได้มาผมจะปรับยังไงผมต้องทำมากกว่าการเล่นดนตรีธรรมดาธรรมดาครับโจทย์ในรอบนี้มันเป็นอุปสรรคครับเป็นอุปสรรคมากๆแต่มันเป็นอุปสรรคที่วัดความสามารถของผมจริงๆว่าสามารถเล่นดนตรีออกมาได้อยู่ไหม
0: คุณชินชินวัฒน์ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ

0: ไม่ว่าจะขอแสดงดนตรีระดับโลกหรืออยู่บนพื้นถนนผมเชื่อว่าดนตรียังไงก็คือดนตรีอยู่ที่ไหนก็เป็นดนตรีครับ
1: ต้องบอกว่าเราจะฟังก็ต้องหลับตาฟัง
2: โอ้
1: เพราะว่าจะได้ยินนิ้วที่เกาเนี่ยรื่นมาก
2: ครับ
1: นะไม่มีสะดุดและไม่เพี้ยนไปไหนเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเก่งมากแต่ว่านิดนึงจะต้องบอกว่าถ้าเราจะมาปิดตาเนี่ยเดินมาใส่หมวกมาเก๋มาก่อนนะแล้วมาถึงก็เปลี่ยนแล้วปีกลงมาแล้วจะยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงไม่อยากให้เดินมาอย่างนั้นมันดูเหมือนคนป่วยอ่ะ
2: อ๋อ
1: น้องมันไม่เท่

0: มันน่าจะเดินลงมาให้มันดูเป็นโชว
1: ์ใช่เพราะว่าเวลาเรา exit on stage เนี่ยมันต้องดูดี
0: ครับ
1: ให้คนก็ปรบมือก่อนแล้วก็ปิดตาแล้วก็ว่าไป
2: เนี่ยครับการคิดแบบแชมป์โลกเนาะแล้วก็เมื่อกี้ภาพโชว์ต่างๆอ่ะผมรู้สึกว่าความยากคือพี่เล่นคนเดียวด้วยคนเรามันจะหาโอกาสได้ดีขนาดไหนนั่งอยู่กลางสนามแล้วก็มีแชมป์ระดับโลกมาเล่นดนตรีเพราะให้เราฟัง
0: โปรตีนต้องไปนั่งในฮอ
2: ถูกต้องมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันก็เป็นคนที่มีรสนิยมคนนึง ใช่ไหมครับครูครับ
0: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ มันคือความแพงมันอยู่ที่คนนั่งดูนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากขึ้นกับการนั่งดูสิ่งนี้อยู
1: ่
2: นะโอ้ดีมากๆครับ
3: ชื่นชมนะคือเนี่ยบรรยากาศรอบๆอ
0: ่
3: ะเสียงเขาเล่นไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วเขาต่อจากโชว์ที่แบบโอ้โห
0: อลังการด้วย
3: ไฟลุกท่วมแบบว่าตึกเนี้ย
0: เ
3: รารู้สึกว่าเออว่ะสภาพแวดล้อมทำอะไรคนที่มั่นใจตัวเองไม่ได้จริง
0: ๆสุด
3: ๆชื่นชมจริง
0: ๆตอนนี้ครับพี่ชินชินวัตรครับโชว์สุดท้ายคะแนนก็คือ90คะแนนครับโอ้ยินดีด้วยครับเข้าสู่รอบต่อไปครับขอบคุณนะครับพี่ชินครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปนะพี่นะ
4: และนี่แหละครับคือของดีจากเหล่าออสตาที่ปล่อยพลังสุดดูเดือดและสร้างสรรค์บนถนนสายนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้8ทีมสุดท้ายที่จะต้องไปฟาดฟันกันต่อในรอบถัดไปดังนี้ X Fire Show ชินชินวัตรคิวศรีธัญญาคณะดิเกฮูลูซาเวียบอมซูเปอร์บอมพจพักศิลป์มาตินงานนี้เข้มข้นสุดๆเพราะเพอร์ฟอร์เมอร์ทั้ง8ทีมจะต้องไปดวลกันต่อในรอบหน้ากับรอบจับคู่ Battle แต่ละทีมจะต้องเจออุปสรรคสุดหินอะไรและจะผ่านไปอย่างง่ายดายหรือไม่ห้ามพลาดใน Street Master ถนนคนโชว
5: ์ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
6: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเลือกสุดท้ายจริงๆ
0: ครับ
6: วิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
5: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
7: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
8: นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
9: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
10: ๆกูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
11: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
12: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโคได้ยังไงครับ
13: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
14: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
15: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
14: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance
16: นักประจนเพลง Free Play วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: ความแห้งแล้งในอีสานกับตำนานความเชื่อในเทพบุตรแห่งสายฝนติดตามได้ในภาพยนตร์วัสกันฝนแล้ง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่6มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
1: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดัง

สตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัทภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกไปหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
3: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
4: ถูกครับ
5: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
6: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
1: นี่คือทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะครับ
5: จะมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แล้วได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหนังสือชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองกรณีแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยก่อนจะนำมาพิจารณาตัดสินว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่ครับติดตามรายงานสดจากคุณยานีไหว้ครูครับรายงานจากรัฐสภาครับคุณยานีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันคะหลังจากที่สสพรรคประชาชนค่ะตั้งกระทู้ถามถึงการทำหน้าที่ของกรมการปกครองกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการวางกลไกการเลือกตั้งเอื้อกับระบอบสีน้ำเงินหรือไม่โดยหยิบยกกรณีแชทไลน์ของอธิบดีกรมการปกครองค่ะที่มีข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยมาอธิบายตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสอบหรือว่าการเอาผิดกรณีแชทไลน์รวมถึงเหตุผลการแต่งตั้งยกย้ายนายอำเภอก่อนการเลือกตั้งนะคะจำนวน304คนซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นก็ถูกแต่งตั้งเป็นผอ.การเลือกตั้งในสนามการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะก่อนจะทิ้งท้ายนะคะถึงการถามการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกระทรวง

0: กระทรวงมหาดไทยที่จะไม่มีการทำให้เกิดกรณีน้ำเงินช่วยน้ำเงินและอ้างอิงว่าปัจจุบันนั้นทำให้ประชาชนสงสัยว่ารัฐบาลชุดนี้เข้าสู่อำนาจได้เพราะความไว้วางใจจากประชาชนหรือว่าการช่วยเหลือประสานเสียงจากมือที่มองไม่เห็นค่ะซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าไม่มีมือที่มองไม่เห็นทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายอย่างชัดเจนและการแต่งตั้งยกย้ายในอำเภอนั้นก็เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายราชการซึ่งทำโดยปกติและอ้างอิงว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนว่าข้าราชการไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆส่วนกรณีแชทไลน์นั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาหนังสือชี้แจงค่ะว่าจะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือว่าตรวจสอบหรือไม่ค่ะขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะยัตติเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันมาติดตามศึกษาการใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านต้องสงสัยในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแต่ว่าการเจรจาไม่เป็นผลครับเกิดการปะทะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต2คนครับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลบซ่อนตัวบริเวณบ้านท่าคลองตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่พยายามใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมให้กลุ่มผู้ต้องสงสัยมอบตัวครับแต่ไม่เป็นผลได้มีการยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันประมาณ15นาทีหลังเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบว่ามีผู้เสียชีวิต2คนใกล้กันพบปืนขนาด9มิลลิเมตรและขนาด .38 จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับตรวจสอบเอกสารและอัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายมุสลิมเจ๊เมาะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงหลายหมายและมีพฤติกรรมเป็นแกนนำระดับสั่งการในพื้นที่และนายรออัสมีดอเลาะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเช่นกันชาวบ้านที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับเร่งหว่านข้าวลงแปลงนาแล้วนะครับหว่านฝนทิ้งช่วงและสถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดอีกรอบครับเกษตรกรบ้านโคกหอมตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เตรียมแปลงนาและหว่านข้าวแม้ว่าช่วงนี้จะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนางสมรรู้สึกบอกว่ามีที่นาประมาณ10ไร่ปีนี้เผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักทำให้ดินแห้งขาดความชุ่มชื้นกังวลว่าหากปล่อยให้ล่าช้าอาจไม่ทันฤดูการเพาะปลูกจึงตัดสินใจจ้างแรงงานวันละ300บาทและจ้างรถไถปั่นดินเพื่อเร่งหว่านข้าวแม้ว่าจะยังไม่มั่นใจว่าข้าวที่หว่านลงไปจะงอกงามหรือไม่นอกจากนี้ยังกังวลเรื่องสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหากเกิดความตึงเครียดหรือเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นอีกอาจต้องอพยพทำให้หว่านข้าวไม่เสร็จครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงเอมูลอายุ2ปี3เดือนสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ70เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสวมเสื้อกระโปรงสีชมพูลายเป็ดสวมรองเท้าแตะแบบสวมสีน้ำเงินมีปานดำบริเวณหน้าขาข้างขวาหายจากบริเวณหลังวัดสวนวางหมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคุระบุรีครับทันใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลักพาตัวเสมือนจริงครับต่อไปนี้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินประโยคนี้เรื่อยๆครับจริงแล้วก่อนหน้านี้เราเคยมีการนำเสนอไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยครับและก็เกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งวัย21ปีครับคือทางพ่อแม่เขาเนี่ยแจ้งตำรวจไทยครับบอกว่าลูกเนี่ยถูกลักพาตัวเพราะว่าไปเห็นคลิป

0: ลูกเหมือนจะถูกทำร้ายร่างกายถูกส่งต่อมาแล้วมีการประสานตำรวจไทยครับพบว่านี่คือการลักพาตัวเสมือนจริงโดยว่าไม่มีผู้ก่อเหตุอยู่ในห้องในพื้นที่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเป็นไงเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้สูญเงินครับเป็นหลักล้านบาทเลยฮะนี่ฮะต้องขอย้ำชมครับให้เห็นร่องรอยบาดแผลแต่จริงแล้วไม่ใช่บาดแผลครับเพราะมันมีการตกแต่งเอาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาหญิงชาวจีนวัย21ปีครับปลอดภัยนะครับหลังตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ใช้วิธีการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าลักพาตัวเสมือนจริงครับโดยมีการบงการให้ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมาจากฮ่องกงเลยนะฮะมาถึงที่ประเทศไทยก่อนที่จะมีการจัดฉากว่าถูกลักพาตัวแล้วก็เรียกค่าไถ่จากครอบครัวนะครับเป็นเงินสูงถึง3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหากว่าคิดเป็นเงินไทยครับ12ล้าน5แสนบาทเลยนะฮะแล้วจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าผู้เสียหายถูกกลุ่มวิชาชีพควบคุมแล้วก็ครอบงำทางจิตใจผ่านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งทุกขั้นตอนเลยนะครับน้องแป้ง
1: คือจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเกิดขึ้นจากพ่อของผู้เสียหายเขาได้รับคลิปวิดีโอนี้ตอนแรกเขาบอกว่าตกใจคือคลิปเนี่ยคือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาภายในคลิปปรากฏภาพลูกสาวอยู่ในสภาพคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกายคือร่างกายเนี่ยมีบาดแผลคล้ายกับบาดแผลแต่ความจริงแล้วไปสืบมาภายหลังมันคือสีนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถูกกักขังพร้อมกับข้อความเรียกร้องให้ครอบครัวจ่ายเงินค่าไถ่จำนวน3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่ามันเกือบ13ล้านบาทไทยค่ะอย่างไรก็ตามพ่อของผู้เสียหายเขาไม่หลงเชื่อเพราะอะไรเขาไม่โอนเงินตามคำเรียกร้องเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เคยตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้เลยจนถูกหลอกขอเงินจากครอบครัวไปแล้วประมาณ6ล้านบาทค่ะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ครอบครัวเกิดความสงสัยทันทีแล้วก็รีบแจ้งตำรวจฮ่องกงนะคะเพื่อที่ประสานความร่วมมือกับการไทยให้ติดตามตัวลูกสาวมาให้ได้ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าตำรวจไทยเก่งนะฮะถึงขั้น FBI ต้องมาดูงานด้วยเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของผู้เสียหายผ่านฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองก่อนเลยนะครับก็พบว่าหญิงสาวคนนี้เดินทางออกจากฮ่องกงเมื่อวันที่31พฤษภาคมแล้วก็ถึงที่เมืองไทยครับกลางดึกของวันที่1มิถุนายนเวลาประมาณตี 2:36 นาทีจากนั้นนะครับผู้เสียหายก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังนะครับก่อนที่จะมีการเรียกรถรับจ้างออกไปซื้ออุปกรณ์หลายรายการตามคำสั่งของสแกมเมอร์มีอะไรบ้างเชือกฮะสายรัดมีดสีสำหรับแต่งร่างกายลิปสติกสีแดงเพื่อ นำมาใช้สร้างภาพเหตุการณ์ปลอมขึ้นมาครับ
1: คือเจ้าหน้าที่ไปเจอหน้างานเขาบอกว่าผู้เสียหายน้องคนนี้เขาใช้สีเครื่องสำอางค่ะแต่งตามตัวร่างกายคล้ายกับร่องรอยการถูกทำร้ายเหมือนเดะพี่เดียว
0: ครับ
1: จากนั้นใช้เชือกสายรัดเคยเห็นไหมคะสายเคเบิลไทยอ่ะที่มันรูดได้อ่ะค่ะรัดเท้ารัดข้อมือตัวเองแล้วก็ให้ดูเหมือนถูกจับกุมจริงๆหรือว่าถูกกักขังด้วยคุยกับตำรวจนอกรอบนะคะตำรวจบอกว่าถูกบังคับให้เอามีดที่ซื้อมาค่ะไปกรีดที่เสื้อเห็นไหมฮะตรงหัวไหล่เสื้อมันขาดค่ะให้กรีดเสื้อให้ขาดลักษณะประมาณนั้นเสร็จแล้วให้บันทึกคลิปเนี่ยส่งไปให้กับพ่อแม่แต่ก่อนที่จะมีการบันทึกคลิปให้ส่งกับให้มิจฉาชีพดูก่อนว่าคลิปนี้ผ่านไหมเพื่อที่จะขอเรียกค่าไถ่หลังจากบันทึกคลิปเสร็จกลุ่มสแกมเมอร์ได้มีการสั่งให้ผู้เสียหายย้ายไปพักอีกโรงแรมแห่งหนึ่งที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยโดยตลอดเวลาผู้เสียหายยังคงถูกควบคุมผ่านทางการติดต่อทางโทรศัพท์และวิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คือไทยพีเอสก็คุยกับตำรวจนะฮะพันตำรวจตรีธีรพันธ์หอมจันทร์เนี่ยท่านเป็นสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะฮะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดจากการถูกครอบงำทางจิตใจครับแล้วก็การข่มขู่จากกลุ่มมิจฉาชีพไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุในพื้นที่จริงครับและผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวเองภายใต้ความหวาดกลัวต่อมาในช่วงเช้าของวันที่2มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายได้สำเร็จนะฮะโดยขณะที่เข้าไปช่วยเหลือนั้นผู้เสียหายก็ยังอยู่ระหว่างการวิดีโอคอลกับกลุ่มสแกมเมอร์อยู่แม้ว่าคดีนี้นะฮะจะยังพบไม่บ่อยในประเทศไทยแต่ว่ากำลังปรากฏในหลายประเทศทั่วโลกครับแล้วก็เคยเกิดขึ้นกับคนไทยมาแล้วในบางกรณีเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนครับเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครับเมื่อได้รับการติดต่อในลักษณะข่มขู่หรือว่าเรียกร้องเงินค่าไถ่ จากบุคคลใกล้ชิดนะฮะ
1: เอาจริงๆเหตุการณ์นี้พอพ่อรู้ตัวนะคะว่าตำรวจไทยสามารถช่วยได้บินกลับมาค่ะมารับลูกสาวกลับที่ประเทศฮ่องกงทันทีฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะหลายคนมีความสงสัยเหมือนกันว่าน้องถูกหลอกได้อย่างไรเพราะนี่คือครั้งที่2แล้วที่ถูกหลอกในลักษณะแบบนี้พูดคุยกับท่านนี้กันหน่อยค่ะรองศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.จอมเดชตรีเมฆค่ะท่านเป็นนักอาชญาวิทยามอรังสิตอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ชวนอาจารย์วิเคราะห์หลักจิตวิทยาของมิจฉาชีพหน่อยค่ะอะไรคะมันเป็นจุดเฉือนใจที่ทำให้น้องทำตามทุกอย่างทั้งที่มิจฉาชีพก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
2: ครับเอาจริงๆแพทเทิร์นนี้ก็พบเห็นได้หลายเคสแล้วนะครับในโดยเฉพาะในกลุ่มมหาลัยในโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เห็นอยู่หลายเคสแล้วนะครับท
1: ั้
2: งที่เคยเข้าไปดูเคสจริงแล้วก็คุยกันท่านที่ตำรวจแล้วก็มีเคสที่เกิดกับในมหาลัยใกล้เคียงนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะครับก็คือเทคนิคเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือพอน้องๆเนี่ยเข้าไปพัวพันเนี่ยส่วนแรกจังหวะแรกเนี่ยมักจะเป็นเรื่องให้ไปหลอกผู้ปกครองเรื่องการให้ทุนก่อนนะครับเรื่องการว่ามหาลัยมีการให้ทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องไปเรียนต่างประเทศแบบนี้นะครับอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองโอนเงินมานะครับแล้วก็ถัดจากจังหวะแรกเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับพฤติการแห่งคดีคล้ายๆกับเคสนี้เลยก็คือเป็นเกินกว่านั้นก็จะเป็นเนี่ยให้หลอกผู้ปกครองว่าถูกลักพาตัวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวิธีหลอกของเขาเนี่ยเขาหลอกจนเชื่อจริงๆนะครับว่าเขามาช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าคุณมีก็คล้ายๆกับ call center ทั่วไปนะครับคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆนะครับอาจจะถูกมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายนะครับหรือว่าจะต้องแก้ไขปัญหามีต้องใช้เงินในการหยุดปัญหานั้นนะครับแล้วเขาก็เชื่อโดยสนิทใจนะครับว่าทางนี้เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วพยายามจะช่วยนะครับทางกลับกันคือเจ้าหน้าที่จริงๆเวลาไปบุกช่วยเหลือเนี่ยอย่างในเคสในพื้นที่เนี่ยกลับไม่เชื่อเจ้าหน้าที่จริงๆก็มีนะครับก็คือตำรวจจริงมาไม่เชื่อว่าเนี่ยคือตำรวจเขาเชื่อว่าเขาคุยกับตำรวจอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แสดงว่าการหลอกของเขาเนี่ยมันสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้วิดีโอคอลอย่างเงี้ยหรือเปิดสายคอลไลน์ตลอดเวลานะครับเวลาตำรวจไปบุกจับก็ยังเจอพฤติกรรมแบบนี้คล้ายๆกันกับเคสเนี้ยนะครับก็สูญเสียไปนะคร
0: ับ
2: แบบนี้ครับ
0: อะไรที่ว่าเป็นจุดแตกหักครับหรือว่าผู้ก่อเหตุเขาใช้วิธีการพูดรูปแบบไหนยังไงฮะจึงสามารถเข้าไปแฮกสมองของผู้เสียหายได้เพราะว่าคือจากข้อมูลเนี่ยก็คือว่ายังศึกษาอยู่ด้วยอายุ21ปีครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็คือจริงๆแล้วมันคนที่ตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันในทุกกรณีนะครับเช่นเราอาจจะมีการไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากบอกใครไม่ได้อยากบอกผู้ปกครองเช่นอาจจะเคยไปเล่นการพนันออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเคยไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายนะครับแล้วบังเอิญโจรเนี่ยเขาก็สุ่มมาเจอนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าโจรเขาจะสำเร็จทุกเคสนะครับร้อยเคสก็จะได้ทุกเคสสองเคสนะแต่ถ้าเคสไหนที่เขาติดแล้วเนี่ยเขาก็เกาะยาวนะครับทีนี้พอเกาะยาวเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเชื่อโดยสนิทใจเพราะเขาอยู่กันมานานบางเคสก็คุยต่อเนื่องกันมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะครับก็คือถ้าถามว่าจุดแตกหักคืออะไรก็คือบางทีแล้วตัวเราเองหรือตัวเหยื่อเองเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็เลยทำให้หลงไปได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้วิธีการเอาตัวรอดแบบเฉพาะหน้าควรทำยังไงดีคะอาจารย
2: ์จริงๆคือถ้าคนมีสติทั่วไปเนี่ยเราไม่มีแผลเราก็จะไม่หลงอยู่แล้วนะครับแต่น้องๆเยาวชนหลายคนเนี่ยก็บางทีก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คืออย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายให้ตัวเองมีแผลเกิดขึ้นนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยพออาชญากรเขามาที่จุดเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนหลงไปกับเขาเคลิ้มไปกับเขาได้นะครับก็มีสติให้ดีในทุกกรณีนะครับรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา นะครับที่ใกล้ชิดกับเด็กนะครับเพื่อนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับเพราะว่าเคสเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดในมหาวิทยาลัยซะส่วนใหญ่นะครับในประเทศเราเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองก็ควรจะเอะใจให้มากนะครับถ้าน้องมาบอกว่าได้ทุนไปต่างประเทศมีอะไรอย่างเงี้ยให้รีเช็คกลับมาที่มหาวิทยาลัยก่อนนะครับว่าลูกศิษย์ลูกเราได้ทุนจริงหรือเปล่ามีการให้ทุนแบบนี้จริงไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ให้ช่วยๆกันเฝ้าระวังนะครับ
0: ครับแล้วมิจฉาชีพคือมีวิธีการในการเลือกผู้เสียหายยังไงฮะ
2: จริงๆแล้วจะว่าสุ่มก็ไม่ได้สุ่มซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็จะมี

0: เงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็จะเข้าถึงเพราะนั้นนะครับสิ่งเดียวที่น่าจะแนะนำน้องๆนักศึกษาได้หมดก็คืออย่าพยายามเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะถ้าเราไม่มีแผลเลยเนี่ยเขาโทรมาเราก็ตัดทิ้งอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหวั่นไหวได้แล้ว
1: ค่ะในฐานะอาจารย์เป็นนักอาชญาวิทยาอยากชวนอาจารย์วิเคราะห์หน่อยทำไมต้องเลือกประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงของผู้เสียหายเพราะว่าไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวมีอีกหลายเคสนะคะที่เป็นชาวต่างชาติและต้องมาพำนักในไทยและถูกหลอกลักษณะประมาณนี้เลยค่ะ
0: ผมว่าจริงๆแล้วมันเขาไม่ได้เลือกประเทศไทยเป็นการเฉพาะหรอกครับแต่ว
1: ่
0: าเราก็อาจจะเจอได้เยอะด้วยหนึ่งก็คือชื่นชมตำรวจเราก็เก่งนะพอเราเจอเยอะก็แปลว่าเหมือนมีเคสมันเกิดเยอะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราที่เดียวก็ได้แต่ว่ามันไม่ถูกพบเจออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเคสเหล่านี้ตำรวจเคสเราเนี่ยก็ทำจนชินแล้วครับทำจนโตแล้วนะครับแต่อีกมุมนึงในกลุ่มของผู้กระทำความผิดทั้งกลุ่มสีเทาทุนเทาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะครับแล้วก็เป็นถ้าเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าอยู่ที่สุดนะครับมันก็เหมือนที่เป็นที่หมายปลายทางของนักท่องเที่ยวปกติด้วยซ้ำนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็อาชญากรเองที่เข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ชีวิตง่ายราคาถูกแล้วก็ในหลายข้อกล่าวหาก็อาจจะบอกกล่าวหาไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายเราบางส่วนบางพื้นที่ว่ามันคุยได้คุยง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็มีทั้งสองมุมทั้งความสามารถในการพบเจอของเราด้วยแล้วก็ความสะดวกของผู้ทำความผิดด้วยครับ
2: ครับหากจะรบกวนอาจารย์ช่วยถอดรหัสนะฮะที่บอกว่าการลักพาตัวเสมือนจริงฮะแล้วก็ตามข้อมูลรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามันได้เกิดที่เมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าต่างประเทศนี่ก็เกิดนั่นแสดงว่าคือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามีข้อมูลส่วนตัวอะไรของผู้เสียหายหรือเปล่าครับเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะ
0: แน่นอนครับคือแต่ละเคสเนี่ยเขาต้องทำการบ้านอยู่แล้วอาจจะแบบเกิดจากการสุ่มในจังหวะแรกแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มมีข้อมูลนิดหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องเข้าคนที่เขามีข้อมูลมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆกับเคส call center ทั่วไปนะครับแต่ว่าเคสลักพาตัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดกับคนที่มีอายุนะครับมันจะคนละเทคนิคของการกระทำความผิดคือกลุ่มคนมีอายุสูงวัยเนี่ยก็จะไปถูกหลอกในมุมอื่นเช่นหลอกให้รักนี้เป็นต้นนะฮะหลอกให้รักลวงลงทุนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคสอย่างที่เราเพิ่งจับในไนจีเรียไปนะฮะก็จะเป็นเคสแบบนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเลยคนชราเลยที่อยู่บ้านคนเดียวมีเงินในบัญชีเก็บเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับกดเข้าไปใน SMS อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการแฮ็กโทรศัพท์อะไรบ้างหรือว่าโอนเงินแบบนั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ประเทศเรายังจัดการได้ไม่ดีพอนะครับก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่บางทีให้ไว้กับบริษัทประกันไทยหรือว่า อะไรก็ตามกับธนาคารกับอะไรเงี้ยนะครับยังมันก็ยังมีตลาดมืดที่เป็นเว็บไซต์มืดดาร์กเว็บนะครับในการซื้อขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้กระทำความผิดนะครับเป็นต้นครับผม
1: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะอาจารย์จอมเดชตรีเมฆนะคะขอบพระคุณค่ะคือถ้าหากฟังแบบนี้แล้วพี่เดียวเราสามารถวิเคราะห์ได้แบบนี้คือมันจุดเริ่มต้นมาจากสติก่อนค่ะถ้าเราเกิดความกลัวทันทีหรือว่ามิจฉาชีพอาจจะมีจุดอะไรบางอย่างที่มันจี้ใจก้นลึกในหัวใจเราที่มันเป็นอย่างเช่นปมการเล่นพนัน
2: ครับ
1: ทุนการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันพูดมีความจริงบางส่วนเข้ามาทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ทำตามทุกอย่างนั้นทั้งที่มิจฉาชีพไม่ได้อยู่กับเราตรงนั้นแต่เราก็ทำตาม
2: เรื่องกับใครกับใครอย่างที่เราเคยนำเสนอไปที่เด็ก15ปีโดนสแกมเมอร์เนี่ยขอมาหาให้แต่อยู่แต่ในห้องเลยแล้วก็พยายามที่กดดันให้ไปเอาพวกเลขหรือว่าบัตรหรือว่าสมาร์ทโฟนของแม่เนี่ยโอนเงินให้กับมิจฉาชีพถูกควบคุมยังไง24ชั่วโมงแต่ต้องจำไว้ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่คอไปหาเงี้ยนะครับ
1: อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะ
2: ค
1: ที่นี่คือเรื่องไกลตัวที่เราอยากนำมาเตือนทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มผู้ปกครองด้วยนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ไทยพีวีเอสยังคงเกาะติดอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมยังคงจำเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่คะเครนถล่มค่ะที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นเนี่ยทับรถไฟมีคนเสียชีวิตเยอะอีกเหตุการณ์นึงค่ะคือคานปูนถล่มลงมาที่พระราม

0: 2เหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเช่นเดียวกันล่าสุดค่ะคมนาคมนะคะก็ออกมาแถลงการแล้วนะคะว่าทั้งหมดนี้เกิดจากระบบล้มเหลวค่ะคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ใช่ไหมคะเครนถล่มค่ะได้ข้อสรุปแล้วคือล่าสุดค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยนะคะกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตกทับขบวนรถไฟสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะฐานรองรับด้านหน้าของเครนก่อสร้างในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่3ถึง4ได้ร่วงหล่นลงมาจากที่สูงกว่า10เมตรทับขบวนรถด่วนพิเศษ21สายกรุงเทพอุบลราชธานีระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่นสถานีสีคิ้วค่ะจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคม2569ตั้งแต่เวลาประมาณสักช่วง9โมงเช้าทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง31คนค่ะเป็นผู้โดยสาร30คนแล้วก็พนักงานก่อสร้างอีก1คนบาดเจ็บมากถึง71คนรถไฟเสียหาย3คันค่ะคันที่2ถูกทับจนฉีกขาดและไฟไหม้คันที่3ตกรางค่ะทำให้ต้องปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง10วันกระทบขบวนรถไฟมากกว่า14ขบวนค่ะ
1: ส่วนสาเหตุแบบนี้ครับคือทางวิศวกรรมเกิดจากเครนเนี่ยคือฟางเหล็กยักษ์ที่เดินได้ครับทำหน้าที่คือยกชิ้นส่วนคอนกรีตหนักหลายร้อยตันไปวางต่อกันทีละช่วงโดยเครนเนี่ยยืนอยู่บนขา3จุดด้วยกันแล้วก็มีขั้นตอนนะครับที่กำหนดชัดเจนว่าก่อนขยับตัวไปข้างหน้าต้องดึงขากลางมาชิดขาหน้าก่อนเสมอเพื่อช่วยรับน้ำหนักร่วมกันแต่ว่าในวันเกิดเหตุครับผู้ปฏิบัติการข้ามขั้นตอนนี้ไปครับแล้วก็สั่งให้เครนเคลื่อนตัวทันทีส่งผลให้น้ำหนักกว่า700ตันครับกดทับลงที่ขาหน้าจุดเดียวเหล็กยึดนะที่เรียกว่า PT bar เนี่ยนะครับรับแรงไม่ไหวครับแล้วก็ขาดฐานเครนก็เลยพังทลายลงมาทับขบวนรถไฟในขณะที่วิ่งผ่านด้านล่างครับ
0: ก่อนหน้านี้สังคมตั้งคำถามว่าใครกันเนาะที่เป็นคนต้องรับผิดชอบและใครบ้างที่ผิดค่ะปรากฏว่าสรุปออกมาแล้วนะคะข้อบกพร่องข้างต้นคณะกรรมการพบว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างเพียงแค่คนเดียวแต่เป็นความล้มเหลวเชิงระบบจากทุกฝ่ายมีฝ่ายไหนกันบ้าง3ฝ่ายค่ะฝ่ายที่1ผู้รับจ้างค่ะคือบริษัทก่อสร้างอิตาเลียนไทยค่ะดำเนินการผิดดังนี้ค่ะอันแรกเลยคือข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ2เริ่มงานโดยพละการโดยไม่มีใบอนุมัติค่ะ3ค่ะไม่ขอปิดการเดินรถคือโดยไม่มีการแจ้งรฟท.4ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาควบคุมงาน5ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายที่2นะครับที่ปรึกษาควบคุมงาน CS4 ดำเนินการโดย1ไม่มีวิศวกรและก็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างาน2คือลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าแล้วก็ย้อนหลัง3ครับคือว่าไม่เคยตรวจสอบเครนด้วยตนเองตลอดเวลาที่เครนเนี่ยใช้งานอยู
0: ่ฝ่ายที่3ค่ะคือการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของโครงการมี2ข้อค่ะอันแรกคือมอบหมายงานเกินศักยภาพข้อ2ค่ะคือปล่อยให้ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของ CSC เพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นค่ะ
1: เรื่องนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนนะครับท่านแรกที่เราเชิญมาหาทางออกแล้วก็ถอดบทเรียนกันนะครับท่านอาจารย์วีรพัฒน์ปิยวงศ์ครับท่านเป็นทนายความนะครับท่านไปครับท่านคงศักดิ์ชื่นไกรลาศนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคครับสวัสดีสองท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอคุยกับอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราเห็นเนี่ยข้อบกพร่องต่างๆนานาแล้วแยกมาเป็นสามฝ่ายที่น้องแป้งทำมาเนี่ยมันเยอะเกินไปไหมครับอาจารย์ครับ
2: มันไม่ควรจะเยอะแบบนี้แต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สังคมไทยเริ่มเห็นว่าเวลามีความผิดมีคนตายมีคนบาดเจ็บเนี่ยในกรณีหลายกรณีมันไม่ใช่คนคนเดียวทำถูกไหมครับคือถ้าเราพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนอ่ะรถคันหนึ่งชนกันอ่ะมันมองไม่ยากแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนใช่ไหมครับเครนถล่มตึกสตง.ถล่มรถไฟชนรถเมย์รถเดี๋ยวรถวอลโว่ไฟไหม้ผมคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยในภาษากฎหมายเขาเรียกว่าความรับผิดทางละเมิดเนี่ยมันมีหลายทอดหลายตอนสำคัญที่ว่าเราจะสามารถหาข้อเท็จจริงมาเรียงให้ศาลดูได้ไหมว่าใครมีส่วนร่วมบ้างซึ่งรายงานที่ทางสื่อรายงานเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีแค่ฝ่ายเดียวคือพูดง่ายๆคือถ้ามีแค่คนเดียวทำเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเพราะอีกคนนึงอาจจะหยุดอาจจะไปตรวจสอบอาจจะให้แก้ทันแต่พอทุกคนล้มเหลวหรือว่าละเลยหน้าที่อันนี้แหละเกิดคำถามว่าแล้วใครล่ะ จะต้องเป็นคนชดใช้เยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อาจารย์นิวคะถือว่าประเด็นนี้มันถือว่าเป็นประเด็นตัวอย่างในประเทศไทยก็ว่าได้ที่มันเกิดขึ้น

0: ับผิดชอบ3ฝ่ายเป็นเหตุการณ์ใหญ่แต่เราจะบล็อกเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ยังไงคะตามหลักกฎหมาย
1: ในต่างประเทศนะครับเวลามีคดีที่เป็นที่ฮือฮาหรือว่าเป็นคดีตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจ่ายเงินแล้วจบนะครับถ้ามีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็ต้องไปแก้ไขกฎระเบียบถ้ามีหน่วยงานภาคเอกชนบางทีฟ้องแล้วเจ๊งเลยนะฮะคือฟ้องแล้วต่างประเทศเนี่ยมันมีหลักกฎหมายที่เรียกว่าค่าเสียหายเพื่อการลงโทษหรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษเนี่ยนะครับก็คือลงโทษถึงขั้นที่ว่าธุรกิจนั้นอาจจะไปต่อลำบากและอาจจะถูกถอนใบอนุญาตหรืออาจจะไม่มีใครกล้าให้มาทำงานเพราะฉะนั้นผลพวงจากการบังคับใช้กฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งตัวภาคเอกชนทั้งภาครัฐอันนั้นแค่ประเด็นเดียวนะครับแต่ประเด็นที่จะต้องคิดกันต่อก็คือระบบวัฒนธรรมในการทำงานของเราเนี่ยมันมากกว่ากฎหมายนะคือเราเป็นนักกฎหมายแล้วก็พูดเรื่องกฎหมายใช่ไหมแต่กฎหมายเขียนไปแล้วถามว่าเราไปนั่งจ้องเหรอว่าวิศวกรตอนพักเที่ยงคุณทำอะไรกันตอนเช้าคุณตื่นมาคุณอาบน้ำแปรงฟันหรือคุณยังเมาอยู่งั้นวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัยอันนี้เป็นเรื่องที่มากกว่ากฎหมายและซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องถอดบทเรียนและมาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบในสังคม
2: ครับแล้วกฎหมายที่ประเทศไทยเนี่ยคือไม่เข้มข้นเพียงพอจนเขาแบบว่ากลับไปคิดไปตระหนักแล้วจึงแบบมีข้อบกพร่องได้มากขนาดนี
1: ้ผมต้องขอบคุณไทย PBS นะตอนที่ข่าวชิ้นนี้ออกมาเนี่ยผมก็นั่งอ่านมันมีอยู่วรรคนึงครับที่มีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เอกชนเจ้านี้ที่อยู่ในข่าวเนี่ยยังไปประมูลงานได้ไหมก็มีเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ้ยหน่วยงานราชการหน่วยนี้บอกก็ยังประมูลได้เพราะว่าถ้าจะประมูลไม่ได้ต้องไปรออีกหน่วยนึงดำเนินการนี่แหละนี่คือปัญหาในเชิงข้อกฎหมายแล้วว่าคนเสียชีวิตเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงเนี่ยต้องออกมาสั่งเบรกแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้นี่คุณต้องชี้แจงต่อสังคมแถลงไขแล้วผู้บริหารถ้าเป็นบางประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยป่านี้ออกมายืนโค้งคำนับขอโทษร้องไห้แล้วถูกไหมครับแต่บ้านเรามันยังไม่เห็นวัฒนธรรมผมพูดนะมันไม่ใช่แค่เรื่องข้อกฎหมายในตัวบทลายลักษณ์อักษรมันคือเรื่องวัฒนธรรมความรู้สึกรับผิดชอบสองอย่างเนี้ยมันต้องไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าคดีนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มสร้างมาตรฐานที่ดีเราเห็นเราอยากเห็นภาพเอกชนผู้บริหารระดับสูงออกมาโค้งขอโทษเราไม่อยากรอ3เดือน6เดือนแล้วค่อยมาอ่านรายงานกันเราอยากเห็นตั้งแต่วันแรกเลยเห็นตั้งแต่วันแรกหรือวันที่2เลยถูกไหมครับไม่ต้องรอให้สื่อมารายงานผลการตรวจสอบกับเครนที่คุณเป็นคนรับผิดชอบแบบคุณจะเถียงอะไรกันคุณจะต้องรับผิดทางกฎหมายหรือไม่เรื่องนึงแต่ในเชิงสังคมเนี่ยคุณต้องแสดงรับชอบแต่วันแรกเจ้ากระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาแสดงรับชอบตั้งแต่วันแรกเช่นกัน
0: หลายคนก็ถามถึงทางออกเหมือนกันปรากฏว่าล่าสุดเพิ่งจะแถลงด้วยซ้ํานะคะว่าสุดท้ายแล้วมีเพียงแค่3ฝ่ายที่เป็นส่วนผิดสภาผู้บริโภคคะเราถกเถียงกันมานานเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาหรือว่าการติดแบล็คลิสต์ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังดูเหมือนว่ายังไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหร่อยากจะเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะ
3: ครับก็อาจจะต้องมองดูครับว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวของระบบเนี่ยจริงๆมันรุนแรงมากนะครับแต่ว่าเราก็ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสที่ตัวบุคคลซะมากกว่านะครับถ้าหากว่าเราดูจากผลข้อสรุปเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะไปลงที่เอกชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนแต่ว่าจากข้อสรุปมันมี2ข้อเองเนาะเช่นเรื่องการส่งต่อข้อมูลมีไหมซึ่งเราก็คิดว่าบทบาทของหน่วยงานภาครัฐต้องรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องสมุดพกเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเหมือนกับที่อาจารย์นิวได้พูดนะครับว่าเอกชนบางรายเนี่ยที่เป็นรายใหญ่เนี่ยก็รับหลายสัมปทานถูกไหมครับแน่นอนว่าความพร้อมหรือว่ากำลังที่จะดูแลอาจจะมีน้อยนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะทวงถามคือสมุดพกที่รัฐบาลชุดก่อนได้ออกแบบไว้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ได้นำมาบังคับใช้หรือว่าได้นำมาในเชิงปฏิบัติแล้วหรือยัง
2: ครับบอกว่าเจ้าของโครงการมอบหมายงานเกินศักยภาพนั่นหมายความว่าคือตรงนี้คือว่าเข้าข่ายที่สภาผู้บริโภคสามารถที่จะเรียกร้องเยียวยาให้กับทางผู้เสียหายไ
3: หมอ๋อก็ต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะครับทางสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีฝ่ายกฎหมายที่ดูแลเรื่องคดีนี้แล้วแล้วก็ยิ่งผลสอบออกมาเรื่องว่าเป็นความผิดเชิงระบบแบบนี้แน่นอนว่ากระบวนการชดเชยเยียวยาไม่ใช่แค่จ่ายตามสัดส่วนแล้วครับเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่เราเคยเสนอ8ล้านบาทเนี่ยจริงๆ8ล้านบาทเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขากลับคืนมานะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันต้องคืนความเป็นมนุษย์ให้กับเขานะครับความผิดพลาดเชิงระบบเนี่ยมันมากกว่าความผิดเชิงประมาทเลินเล่อหรือแค่เป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สภาองค์กรของวิโภคเล็งไว้แล้วก็คิดว่าจะดำเนินการได้ภายในไม่นานนี้ครับ
0: ค่ะประเทศไทยมันถึงขั้นต้องมีกองทุนล่วงหน้าไหมคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆต้องสูญเสียมากๆขอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนขอไปพิสูจน์ทราบก่อนไปดูศพก่อนและจับประมาณนี้จึงจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งบางแห่งก็ยังได้ไม่ครบในอนาคตเราควรมีกองทุนกอง

0: ทุนหนึ่งไหมคะเวลาเกิดเหตุปุ๊บจ่ายตังค์ปั๊บเลย
1: คือเราจะมีทุกกองทุนไม่ได้นะครับ เรื่องนี้ก็มีหนึ่งกองทุนเรื่องนี้ก็มีหนึ่งกองทุนไม่ได้แต่ว่าแนวคิดของสภาองค์กรของวิภคเองก็มองเรื่องกองทุนที่จะชดเชยตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราลองดูนะครับว่าเวลาเกิดเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีจ่ายตามสิทธิประกันภัยใช่ไหมครับบางหน่วยงานก็จ่ายเพื่อความช่วยเหลือสงเคราะห์บ้างตัวเลขก็จะเพิ่มมา 300,000 400,000 บ้างแต่ผมคิดว่าการชดเชยเยียวยาควรจะมีมาตรฐานครับโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้างของรัฐนะครับอันนี้เราก็พูดถึงกรณีรถไฟชนรถเมล์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากระบบบริการของรัฐอีกเช่นเดียวกันเพราะงั้นผมคิดว่าการมีกองทุนที่จะมาชดเชยเยียวยาความเสียหายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องถามอาจารย์นิวว่าในต่างประเทศเนี่ยมีโครงสร้างแบบนี้อย่างไรไหมซึ่งผมเชื่อว่ามีนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยก็ควรจะต้องมีรองรับในเรื่องของการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคทุกคนครับ
2: ครับงั้นถามอาจารย์นิวเลยแล้วกันนะว่าที่ต่างประเทศเขามีไหมฮะกองทุนในการที่จะเยียวยาแล้วรวดเร็วไหมครับในการที่จะช่วยเหลือผู้เสียหาย
3: มี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปคือรัฐเนี่ยไม่ต้องมาตั้งกองทุนเลยรัฐใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่สร้างความเสียหายในลักษณะเป็นการลงโทษเพิ่มเติมเช่นสมมุติเราบอกว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตแขนขาดขาขาดบางคนเสียชีวิตจะบอกมาตีมูลค่าคนที่เสียชีวิตแค่10ล้านเหร
1: อ
3: ต่างประเทศเขาไม่ให้นะเราเคยเห็นหนังใช่ไหมที่คณะลูกขุนต้องอ่านแล้วโอ้โหจากคดี10ล้านกลายเป็นต้องจ่าย100ล้านเนี่ยแต่แน่นอนกลไกในต่างประเทศไม่เหมือนกันศาลก็จะมีการลดให้มันเหมาะสมได้ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีวัฒนธรรมในการลงโทษในเชิงค่าเสียหายที่มันเป็นข่าวใหญ่ๆถูกไหมสื่อมวลชนเคยเห็นไหมที่บอกว่าปล่อยน้ำเสียหลอกลวงประชาชนนะครับหรือบริษัทใหญ่ต้องรับผิดชอบเท่าที่เสียหายแล้วยังต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก3เท่า4เท่ากฎหมายไทยเนี่ยตีเพดานไว้นะครับในคดีผู้บริโภคนะครับพูดแบบภาษาง่ายคือ2เท่าของค่าเสียหายปกติสมมุติว่าศาลตีความว่าคุณแขนขาดคุณพิการเนี่ยคุณต้องจ่ายสมมตินะ5ล้านศาลอาจจะคูณให้อีก2เท่าของ5ล้านก็คือ5กับ5เป็น10บวกกับ5แรกก็ได้แค่15ล้านบางบริษัทเขาทำกำไรได้เป็น100ล้าน1,000ล้านเขาบอกอ่ะอย่างนี้เขาจ่ายไหวเขาก็ทำต่อถ้าเกิดทำแล้วผิดพลาดอีกก็จ่ายอีกเพราะฉะนั้นระบบการลงโทษค่าเสียหายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมในฐานะที่มีส่วนร่วมในกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายในสภากำลังคุยกันอยู่ครับว่าเราอาจจะต้องปรับเพดานนะ3เท่าอาจจะคูณ3เนี่ย2เท่าคูณ3เนี่ยอาจจะไม่พอเราเคยมีตัวอย่างนี่ครับคดีหลอกลวงนักลงทุนประชาชนอย่างคดีที่ผมทำอยู่คดีสตาร์กเนี้ยบริษัทได้เงินโกยเงินไปเป็นหมื่นล้านบอกจะให้มาปรับแค่10ล้าน20ล้านผมก็ถามกลับว่าโอ้อย่างงี้ผู้บริหารเขาคิดแล้วมันก็คุ้มเสี่ยงนะจ่ายค่าทนายยังมีเงินเหลือเลยถูกไหมครับในต่างประเทศเนี่ยการคูณจำนวนที่สูงเนี่ยไม่ใช่ว่าคูณเพื่อจะให้คนที่ได้เงินเนี่ยไปรวยไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการลงโทษและสร้างมาตรฐานที่ดีแนวทางที่2เนี่ยระบบกองทุนมันมีแต่มันมีข้อจำกัดคือเงินที่จะต้องจ่ายเข้ามาในกองทุนเนี่ยมันมาจากส่วนไหนมันมาจากภาษีประชาชนที่เราไปสร้างรถสร้างถนนหรือเปล่าผมก็เคยเสนอครับอ่ะกลต.เวลาคุณไปปรับบริษัทที่โกงประชาชนในตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยคุณเอาเงินเนี้ยมาตั้งไว้แล้วจ่ายให้นักลงทุนที่ถูกโกงได้ไหมมันก็มีคำถามกลับมาว่าแต่นักลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงนะผมก็ถามเถียงกลับว่าอ้าวนักลงทุนก็ไม่ได้เสี่ยงไม่จะถูกหลอกเขาเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนตลาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็มีข้อถกเถียงทางกฎหมายแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเริ่มได้จากคดีเนี้ยผมอยากจะเห็นนะถ้าสุดท้ายเนี่ยมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายผมว่าเป็นมาตรฐานที่ศาลจะต้องกำหนดและคนที่จะถูกฟ้องเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เอกชนถูกไหมมันมีภาครัฐซึ่งมีกระเป๋าตังค์อ่ะคราวนี้กลายเป็นว่าเงินภาษีพวกเราที่จ่ายเข้าไปในรัฐก็ต้องมาชดเชยตรงนี้แต่มันก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม
0: แต่แถลงออกมาแล้วล้มเหลวเพียงแค่3หน่วยพี่ทนายนิวมองยังไงคะ
3: คำว่า3หน่วยเนี่ยผมแอบไปดูข้อกฎหมายนะความจริงอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับและในระบบอย่างที่ทางสภาพูดไปเนี่ยถูกแล้วคือในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเขาทำในการกระทำหน้าที่ของเขานะครับเช่นเขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูแลเขากำลังขับรถไฟอยู่แบบนี้คุณจะบอกว่าเขาไปทำหน้าที่ส่วนตัวต้องรับผิดชอบส่วนตัวไม่ได้นะครับและกฎหมายเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเขาทำในหน้าที่คนที่ถูกฟ้องแล้วต้องจ่ายคือหน่วยงานไม่ใช่ตัวเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นคราวนี้หน่วยงานก็มีเขียนอีกวรรคนึงด้วยว่าในกรณีที่หน่วยงานเถียงกันไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหนกระทรวงการคลังเลยครับกฎหมายเขียนไว้ให้เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยมันต้องมีข้อเรียกร้องและผมคิดว่าตอนนี้มันไม่ได้มีคดีนี้เรื่องนี้คดีเดียวถูกไหมวันก่อนเราเห็นรถเมย์ชนรถไฟเราเห็นสัญญาณไม้เหมือนกับไม่มีความหมายเราเห็นรถไฟไหม้ตั้งหลายคันอยู่บนท้องถนนผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเนี่ยอาจจะต้องพูดสื่อสารกับสังคมมากขึ้นแล้วจะทำยังไงไม่งั้นเราจ่ายค่าตั๋วรถไฟ10บาท20บาทนะครับแล้วเราจะรู้ไหมว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าในต่างประเทศเขาทำยังไงผมคิดว่ามีทั้งภาคประชาชนก็คือการใช้ระบบคดีแพ่งนี่แหละแต่คุณเรียกค่าเสียหายให้เอกชนเนี่ยจะต้องรัดกุมเพราะมันไม่คุ้มเลยที่เขาจะถูกฟ้องครั้งเดียวแล้วเขาเจ๊งได้ทั้งบริษัทถูกไหมเขาก็ต้องทำให้ทุกๆงานที่เขาทำเนี่ยมาตรฐานสูงคุณบอกขอวิศวกรคนหนึ่งคุม10โครงการเลยประหยัดเงินดีอ้าวแต่ถึงเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคุณก็จ่ายแค่10ล้าน20ล้านมันคุ้มไหมล่ะเขาอาจจะมองว่าคุ้มนะแต่ถ้าเกิดสมมติระบบกฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์ทำให้บริษัทนั้นเนี่ยเจ๊งได้เลยนะครับอันนี้บริษัทต้องคิดแล้วต่อไปนี้ฉันต้องมีวิศวกร
2: ครับ
3: 2-3คนต่อ1โครงการแล้วจะมาละหละหลวมละเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
2: ครับท่านผู้ช่วยคงศักดิ์นะเพราะว่าฟังความเห็นของอาจารย์นิวไปแล้วฮะทีนี้คือว่าการขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้ที่เผยมาแล้วฮะว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้เท่าเดิมเราจะเป็นแกนหลักในการที่จะช่วยผู้เสียหายไหมที่เขาตกเป็นเหยื่อเงี้ย
1: ก็จริงๆสภาผู้บริโภคเป็นแกนหลักอยู่แล้วครับจริงๆเราเห็นด้วยกับเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยเราก็พบว่ามีส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือดุลพินิจของศาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าสำหรับกรณีนี้ครับผมก็คิดว่าถ้าเราดูจากผลการสำรวจผลการสอบสวนผลการสอบสวนออกมาแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะครับที่ว่าเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าบทบาทของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างไรครับเหมือนที่อาจารย์นิวพูดนะว่าจริงๆแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีส่วนสำคัญนะเป็นหน่วยงานของรัฐกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังหรือส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็อยากให้ติดตามนะครับว่าสภากรของผู้บริโภคเราทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผู้เสียหายรออยู่แล้วคร
0: ับ คือแย้มมาแล้วอาจจะมีการฟ้องหลังจากนี้แต่นี้เราว่ากันด้วยไม่ใช่เพียงแค่สีคิ้วอย่างเดียวมีเหตุการณ์นึงที่ถูกพูดถึงโด่งดังมากพระราม2ค่ะพระราม2เนี่ยสภาผู้บริโภคไม่ได้เกิดแค่เคสเดียวแต่เกิดหลายเคสความปลอดภัยบนท้องถนนไม่มีเรียกร้องอะไรเพิ่มเติม
1: สำหรับเคสพระราม2เนี่ยก็ถ้าในกรณีแบบนี้ก็คือเป็นเคสเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาเราจะดำเนินคดีเนี่ยเราจะดำเนินคดีแยกกันเพราะว่าตัวข้อเท็จจริงแตกต่างกันนะครับกรณีของ4คิ้วแน่นอนว่าเป็นผู้โดยสารบนรถไฟใช่ไหมครับกรณีพระราม2ก็เป็นผู้ที่ขับรถยนต์โดยส่วนบุคคลนะครับกรณีเนี่ยก็ในรูปแบบของคดีอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันบ้างนะครับเพราะว่าเป็นบทบาทความรับผิดชอบของรัฐนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในข้อเท็จจริงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับก็การเรียกร้องสิทธิ์ของเราก็คือเรียกร้องสิทธิ์ที่มากกว่าที่เขาได้อยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆการชดเชยเยียวยาเนี่ยผมคิดว่าการชดเชยเยียวยาเชิงป้องกันต้องมากกว่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกสอดคล้องกับในเชิงกฎหมายถ้าค่าเสียเชิงลงโทษก็เป็นการป้องปรามใช่ไหมครับไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แนววิธีนี้ครับมาใช้ในรูปคดีด้วยครับ
2: ครับแล้วทางสภามองว่าอย่างไรฮะควรที่จะมีการพัฒนากฎหมายให้มีความเข้มข้นมากกว่าปัจจุบันไหมฮะ
1: จริงๆถามว่ากฎหมายณปัจจุบันมีไหมก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราขาดการบังคับใช้ไหมนะครับมีคนถกเถียงกันเยอะครับว่าเราต้องไปแก้กฎหมายเพิ่มโทษไหมไปแก้กฎหมายเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นไหมแต่ในทางปฏิบัติคือเราไม่เคยมาคุยกันว่าการบังคับใช้หรือการ enforce ของเราเนี่ยเต็มที่แล้วหรือยังนะครับแน่นอนกฎหมายเขียนค่าเสียหายเชิงลงโทษเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษบางทีก็อาจจะไม่ได้เชิงลงโทษจริงๆนะครับหรือเป็นการเชิงลงโทษที่ขึ้นกับดุลพินิจขึ้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าการแก้ไขกฎหมายก็ฝากเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการครับที่ว่าจะไปแก้ให้มันเพิ่มขึ้นไหมซึ่งผมก็ได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นกรณีเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยทางคณะกรรมการคมนาคมก็ได้คุยกันเรื่องของการที่จะปรับเรื่องเงินชดเชยเยียวยาไหมว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยถามว่ามากกว่าในอดีตไหมมากกว่าแต่ว่าชดเชยเยียวยาเนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหลังจากความเสียหายไหมก็ต้องบอกว่าอย่างครับอันนี้ก็เป็นประเด็นครับ
0: เอาล่ะเรื่องนี้แน่นอนเกี่ยวกับกระทรวงนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงปรากฏว่าออกมาเปิดเผยแล้ว3อย่างอย่างที่เราว่าไปทีมงานของเราก็เลยต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับสวัสดีครับคุณธีรเดชครับ
0: ค่ะท่านคะคือหลังจากที่มีการได้อ่านแถลงของกระทรวงคมนาคมมาระบุชัดเจนว่าเกิดจากระบบล้มเหลวคำนี้ดูน่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนะคะระบบล้มเหลวจะมีการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกค่ะ
4: คือประเด็นอันนี้คือพูดถึงประเด็นเคนล่มใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
4: ประเด็นเคนล่มก็คือจากรายงานที่ได้รายงานมาถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็ได้นำสู่สาธารณชนเนี่ยคือมันเกิดจากการที่มันมีความประมาทในทุกขั้นตอนเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินการซึ่งเป็นที่ถ้าให้ฟังเข้าใจง่ายก็เขาบอกว่า human error เนาะความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นะครับหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ระบบต่างๆที่ถูกมีการตั้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติ อย่างจริงจังนะครับจึงเป็นที่มาของต่อเหตุเคนถล่มยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของสีคิ้วเนี่ยนะครับคือมีการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่มีรถไฟเดินทางอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะเข้าปฏิบัติงานได้เนี่ยเขาจะต้องมีการขอเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการมาโดยที่ไม่ถูกต้องนะครับก็อันนี้คือที่มาของคำว่าระบบที่มันมีอยู่เนี่ยมันล้มเหลวครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่มีการปฏิบัติการกัน
0: ค่ะแล้วจะมีการป้องกันในอนาคตอย่างไร
4: ต่อไปจะมีการป้องกันอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีคำสั่งนะครับให้ตั้งกรรมการสอบในทุกส่วนนะครับที่ได้มีการดำเนินการทำความผิดแล้วก็ในสัญญาทุกสัญญาเราก็ได้เพิ่มในเรื่องของ TOR ในเรื่องของมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเข้าไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีที่อย่างพระราม2เนี่ยนะครับก็จะให้ยกเลิกเครนชุดเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ใช้บริษัทที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลมาดำเนินการแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาตรฐานในการเช็คลิสต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พบว่าแต่ก่อนเนี่ยมีการเซ็นใบอนุญาตเข้าหน้างานเนี่ยล่วงหน้าไอ้พวกเนี้ยก็ต้องยกเลิกแล้วก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดคือสุดท้ายเนี่ยคือการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะในการแก้ปัญหาเรื่องหลังนี้ได้นะครับ
2: ครับทางรัฐบาลเองคือเล็งไว้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงต่อไปครับเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะฮะ
4: อย่างที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการที่ระบุลงไปในสัญญาและให้เป็นเหตุให้เลิกสัญญาหรือว่าปรับอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยพูดถึงกันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ตอนนี้น้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องมาให้น้ำหนักตรงนี้มากหน่อยสมุดพกนะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอาไว้ป้องปรามสำหรับผู้รับเหมาอย่างเช่นสมุดพกเนี่ยก็จะใช้ในการตัดแต้มทำให้เขาไม่สามารถรับงานรัดได้แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าหมายความว่างานรัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าสมุดพกคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถรับได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานที่รับอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็ต้องมีแก้ทั้งสองส่วนทั้งต้นทางกับปลายทางครับ
0: ค่ะค่ะท่านคะก่อนที่ท่านเข้าสายเมื่อกี้เราถกกันเรื่องของกองทุนเพราะว่าเวลาเกิดเหตุกว่าจะมีการเยียวยากลุ่มผู้เสียหายได้ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรในอนาคตประเทศไทยหรือกระทรวงคมนาคมมีการปรับไหมคะว่ามีการจะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายโดยตรงเมื่อเกิดเหตุทันทีค่ะ
4: มันมีหลายลักษณะครับคือกองในลักษณะของกองทุนเองเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่มันเติบโตช้าโดยมากการภาครัฐเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งก็แล้วกันอย่างเช่นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากเงินบริจาครูปแบบของกองทุนต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันจะได้มาก็คือมีเงินประเดิมหารายได้เข้ากองทุนเพิ่มแต่การจะตั้งงบประมาณเข้าไปสนับสนุนกองทุนทุกปีเนี่ยมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นในการดำเนินการโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะต้องมีลักษณะของการบังคับทำประกันภัยทำประกันเหตุนะครับซึ่งเขาก็จะเรียกว่าการประกันภาคบังคับแล้วก็จะมีบางโครงการที่เขาจะทำประกันภาคสมัครใจนะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีขสมกเนาะที่รถเกิดเหตุเมื่อสักสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสักสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งประกันภาคบังคับแล้วก็ประกันภาคสมัครใจทำให้เม็ดเงินที่มาเยียวยาเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินเนี่ยทำประกันภาคบังคับสำหรับโครงการใหญ่ๆลักษณะนี้ครับ
2: ครับท่านสิริพงศ์ครับคือเรื่องของการเยียวยาท่านกระทรวงเองมีอำนาจมากพอไหมครับในการที่จะเพิ่มเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายครับ
4: คืออย่างที่เรียนครับว่าลักษณะของกองทุนเนี่ยมันเติบโตได้ช้านะครับคือจริงๆเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องแก้กันทั้งระบบเลยเพราะอัตราการเยียวยาต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่กรมบัญชีกลางเขาเป็นคนกำหนดมาด้วยนะครับมันก็ต้องแก้กันทั้งระบบเลย นะครับแต่อย่างนึงที่มันสามารถช่วยได้อย่างที่ผมเรียนครับ
0: ค
4: ือการบังคับผู้รับเหมาเนี่ยเขาทำประกันภาคบังคับเนี่ยนะครับในอัตราที่สูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะตรงประเด็นที่สุดนะครับ

0: ไม่เป็นภาระงบประมาณครับ
1: ค่ะเอาละทิ้งท้ายสั้นๆสภาผู้บริโภคคะจากฝากอะไรถึงกระทรวงคมนาคมคะในฐานะที่ท่านก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน
2: ครับผมก็จริงๆต้องฝากเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผู้บริโภคไม่ได้มามีส่วนรู้รับรู้ในเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้โดยสารหรือว่าเป็นผู้ที่ขับรถบนท้องถนนครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็อยากฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าอยากในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: ค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านรัฐมนตรีเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะท่านสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติ
0: ค่
1: ะความจริงท่านมีวาระประชุมด้วยนะคะท่านมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญรีบออกจากห้องประชุมมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์เลยนะคะสภาผู้บริโภคคะหลังจากนี้เกิดเหตุการณ์นี้ไปดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อกฎหมายเพิ่มเติมใช่ไหมคะในประเทศไทย
2: ก็คาดหวังครับแต่เมื่อกี้ฟังค่อนข้างตกใจนิดหน่อยนะว่าความผิดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความล้มเหลวเชิงทั้งระบบทุกขั้นตอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่า เราไม่อยากให้มาถอดบทเรียนอีกนะครับเจอเคสใหญ่ๆแล้วก็ต้องมาถอดบทเรียนอีกเจอเคสนี้ก็ต้องมาถอดบทเรียนอีกนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราจะใช้โอกาสในเคสนี้มาสังคายนาดูซิว่า เรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างไรคือสภาผู้บริโภคก็เสนอนะครับกลไกมีการตรวจสอบนะครับหลังเกิดเหตุหรือว่าการมีกลไกการมีตรวจสอบร่วมระหว่างสภาผู้บริโภคหรือแม้แต่หน่วยงานนะครับเรามีข้อเสนอไปถึงทางกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับการตอบรับกลับมานะครับแต่ว่าเราเองคิดว่ากระบวนการที่เราจะทำทั้งระบบเนี่ยเราคงไม่ไปโฟกัสแค่ตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโครงสร้างมาตรฐานเรื่องการชดเชยเยียวยาการประกันภัยต่างๆก็คิดว่าอยากทำเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับซึ่งเราก็คงไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมแต่คิดว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
1: ค่ะก็คือต้องเลิกถอดบทเรียนต้องเริ่มทำได้แล้ว
2: ต้องทำจริงครับต้องทำจริงไม่ควรจะกลับมาถอดบทเรียนเคสนี้เคสนี้อีกแล้วครับ
1: เอาละเบื้องต้นขอขอบคุณสภาผู้บริโภคแต่ว่าอาจารย์นิวยังคงอยู่ช่วยเหลืออีกหนึ่งประเด็นนะคะเป็นประเด็นหลักของเราด้วยนะคะ
3: เพราะว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้อาจารย์นิวให้ความเห็นเรื่องของกฎหมายครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับชมครับที่เราพยายามนำเสนออย่างต่อเนื่องวันนี้พยายามพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเลยฮะแล้วก็มีกฎหมายสำคัญครับเรื่องของกฎหมายเลมอนลอว์ครับหลังจากที่ว่าสินค้าชำรุดบกพร่องเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับ
4: ต้นทางด่วนนะครับมีไฟไหม้รถนะครับกำลัง
3: ต้องขอนำมาเปิดให้ชมอีกครั้งครับเป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้รถ EV ครับก็ถือว่าเป็นกระแสแล้วก็ถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยหรือว่าระเบิดเวลาของกลุ่มผู้ใช้รถ EV ครับหลังจากที่ไปพบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังเกิดไฟไหม้ข้อมูลจากหน่วยงานวิเคราะห์อุบัติภัยยานยนต์ปี2569เปรียบเทียบอัตราการเกิดไฟไหม้ต่อปริมาณรถยนต์ 100,000 คันบนท้องถนนนะครับพบว่ารถยนต์ไฮบริดนะฮะครองแชมป์อัตราการเกิดไฟไหม้สูงที่สุดครับอยู่ที่ประมาณ 3,474 คันรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปครับหรือว่าน้ำมันนี่นะฮะถือว่าตามมาเป็นอันดับ2อยู่ที่ประมาณ 1,530 คันส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับหรือว่า BEV นะฮะมีอัตราการเกิดไฟไหม้ต่ำที่สุดเพียง25คันเท่านั้นหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน 0.025% ครับ
1: มาดูสถิติกันหน่อยค่ะสถิตินี้ยืนยันชัดเจนในแง่ของโอกาสการเกิดไฟไหม้ของรถ EV ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากกว่ารถยนต์น้ำมันและไฮบริดหลายเท่าตัวมากๆแต่ว่าจากกระแสข่าวส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้รถยังคงมีความกังวลถึงความปลอดภัยอยู่นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปี2569ค่ะตลาดรถ EV พบมีการเรียกรถคืนค่ะจากกรณีรถแบรนด์ยุโรปชื่อดังอย่าง Volvo ที่ประกาศเรียกคืนรถไฟฟ้ารุ่น EX30มากกว่า 40,000 คันทั่วโลกรวมถึงไทยนะคะประมาณ 1,668 คันหลังพบว่าความเสี่ยงด้านความร้อนในโมดูลแบตเตอรี่ประกอบกับในไทยมีเคสรถ EV เกิดความร้อนจัดขณะจอดชาร์จไฟที่บ้านจนสคบ.ต้องออกประกาศเตือนให้กับผู้ใช้รถบางกลุ่มจำกัดการชาร์จไฟไว้ไม่เกิน 70% ชั่วคราวค่ะ
3: และข้อกังวลนะครับของผู้บริโภคทางคณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับของสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเข้าหารือเพื่อวางมาตรการเชิงรุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยรถ EV แล้วก็จากการตรวจสอบนะครับพบความเสี่ยงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากตัวรถโดยตรงครับแต่ว่าเกิดจาก2ปัจจัยหลักก็คือ 1. การติดตั้งระบบชาร์จไฟที่บ้านครับหรือว่าวอลชาร์จเนี่ยนะฮะไม่ได้มาตรฐานโดยช่างที่ขาดความชำนาญและ 2. ครับคือพฤติกรรมการใช้งานเช่นการขับรถลุยน้ำลึก จนระบบป้องกันแบตเตอรี่เสียหายหรือว่าการดัดแปลงระบบไฟนะครับ
1: สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคต้องตระหนักจึงไม่ใช่แค่การตื่นตระหนกกับภาพเหตุการณ์รถไฟไหม้นะคะแต่คือการใส่ใจกับมาตรการป้องกันตั้งแต่การเลือกช่างติดตั้งชาร์จที่ให้ได้มาตรฐานไปจนถึงการรอประกาศการใช้กฎหมายเลมอนลอด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาขยายความกันต่อใครที่ใช้รถไฟฟ้า EV ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่หรือยี่ห้อที่เป็นข่าวอย่างวันโวติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราจะต่อภาคของออนไลน์อีกครึ่งชั่วโมงด้วยนะคะใครที่ใช้รถและคุณบอกว่ายังไม่ได้รับความคืบหน้าฟังทางนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยนะคะอาจารย์นิวยังคงอยู่กับเราค่ะอาจารย์นิววีรพัฒน์นะคะและเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านค่ะท่านผอ.อนุพงษ์เจริญเวชค่ะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2จากสคบค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุยกับอาจารย์นิวก่อนอาจารย์นิวใช้รถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าคะอาจารย์
5: ผมนั่งรถแกร็บเกือบทุกวันแล้วมีทั้งรถไฟฟ้าด้วย
1: ใช้รถบริการสาธารณะอาจารย์กังวลไหมคะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าณเวลานี้ในมุมของข้อกฎหมายผู้ใช้รถเองหรือว่าคนกังวลเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้างคะ
5: ผมเผอิญเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับก็อยู่ในที่ประชุมด้วยต้องขอบคุณไทยพีบีเอสที่ไปช่วยทำข่าวคือท่านประธานท่านสสทิติมาฉายแสงและคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งไฟไหม้เรากำลังมองว่าวันนี้มันมีรถไฟฟ้าอยู่ทุกที่เลย
1: มันคือความกังวล
5: มันคือความกังวลแล้วรถไฟฟ้ามันไม่ได้มีแค่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเดียวถูกไหมครับเมื่อกี้ทางคณะกรรมการก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอธิบายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบตเตอรี่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วจบนะแล้วที่คุณชาร์จล่ะปลอดภัยไห
1: ม
5: คนที่ไปติดตั้งมีความรู้หรือเปล่าสายฟงสายไฟหัวชาร์จเป็นยังไงแล้วคำถามที่เราตกใจกันในกรรมการมากครับก็คือมีคำถามว่าถ้ารถไฟฟ้ามันไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยต้องดับไฟยังไงมีใครรู้ไหมท่านสสท่านประธานท่านสสทิติมาท่านถามเลยเอ๊ะหรือเราจะต้องเอาไอ้ถังดับเพลิงสีแดงไปฉีดนักวิชาการบอกไม่ได้ครับฉีดแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยท่านสสก็เลยบอกเอาอย่างนี้เนี่ยเราต้องให้ความรู้ประชาชนแล้วตัวคนขายรถก็ต้องมีคู่มือในการรับผิดรับมือกับสถานการณ์ที่เหมือนเราขึ้นเครื่องบินเราต้องรู้ว่าต้องขาดเข็มขาดประตูหนีไปตรงไหนเราอาจจะชินกับรถสันดาปถูกไหมครับแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเอ้ยสะดวกรวดเร็วว่องไวประหยัดไฟแต่ในทางเรื่องความปลอดภัยผมคิดว่าสังคมจะต้องตื่นตัวมากกว่านี้แล้วทางคณะกรรมการ อุดมศึกษาก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ส่งข้อเสนอแนะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราต้องให้ข้อมูลกับสังคมมากกว่านี้ในส่วนของเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องขอบคุณทางสคบนะครับที่วันนี้ออกมาแสดงท่าทีจะช่วยเหลือในการดำเนินการทางกฎหมายแต่เท่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอครับภาคประชาชนเองจะต้องมีความรู้เท่าทันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่มันอยู่ในรถคันนี้มันรุ่นเดียวกันกับรถคันอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่บริษัทเดียวที่ต้องมาชี้แจงทุกบริษัทต้องให้ข้อมูลชี้แจงและเปิดเผยเลยนักวิชาการท่านบอกว่าต้องเปิดเผยเลยว่าแบตเตอรี่ที่คุณใช้ในรถมือ2มือ3เนี่ยมันมีมาตรฐานอายุการใช้งานอย่างไรจุดไหนคือจุดที่อันตรายสิ่งนี้คือสิ่งที่ยังใหม่มากเพราะเราเพิ่งเริ่มมาใช้รถไฟฟ้ากันจริงๆแบบทั่วไปขนาดนี้เป็นเรื่องใหม่พอสมควร
6: ครับคือเราได้คุยกับผู้เสียหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะเขาก็บอกตรงกันนะว่ามันไม่ตรงปกอะเรื่องการชาร์จมันชาร์จได้แค่ร้อยละ70เองเนี่ยฮะแล้วการเยียวยาดูแล้วคือเขาไม่ค่อยพอใจฮะอาจารย์คิดว่าการเยียวยาเนี่ยทางด้านผู้ประกอบการเองเขาต้องทำมากขนาดไหนครับจะทำให้ผู้เสียหายเขาพอใจได
5: ้คือต้นทุนความเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นความเสียหายในตัวรถและตัวผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยผมว่าต้นทุนความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดในคดีนี้คือชื่อเสียงของตัวผู้ผลิตผู้จำหน่ายถูกไหมครับบางชื่อเสียงบางแบรนด์ที่เราเห็นในจอเนี่ยผมก็นั่งแต่ผมเด็กๆนั่นแหละเลี่ยมๆปลอดภัยนะครับโอ้เซฟตี้เบลต์อย่างใหญ่เลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนเริ่มเกิดข้อกังขาแล้วมันกระทบไปถึงอุตสาหกรรมในภาพรวมด้วยว่าอ้าวแล้วยี่ห้ออื่นนะอ้าวแล้วแบตเตอรี่นี้ผู้ผลิตนี้เขาขายให้ยี่ห้ออื่นด้วยหรือเปล่าชิ้นส่วนแหละและคนที่ไปติดตั้งสายชาร์จล่ะมีบทบาทแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของยี่ห้อเดียวมันเป็นความรับผิดชอบที่อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องช่วยกันมีมาตรการในการเรียกคืนความพึงพอใจความมั่นใจและความเสียหายชั้นที่2นอกจากไปชดเชยเยียวยาเขาแล้วเนี่ยคือความลำบากของชีวิตประชาชนผมถามผู้เสียหายเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้ที่คอนโดก็ไม่ให้จอดจะขับรถไปทำงานที่ออฟฟิศก็ไม่ให้จอดเขาจะมาประชุมที่สภาเขายังถามผมเลยครับว่าเฮ้สภาให้เข้าไปจอดได้ไหม EX 30นี่ถามกันอย่างนี้เลยว่าจะมาร้องเรียนที่สภา ขับรถมาสภาได้ไหมผมบอกเองก็ต้องนั่งแป๊บมาก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าทางวอลโว่เนี่ยเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันนะเขาก็มีมาตรการนะครับว่าเอาคุณเอารถมาจอดที่เขาได้เลยนะเขาเก็บดูแลให้เขาให้วอลเชอร์ให้บัตรวันละ 1,000 บาทอะไรก็แล้วแต่ไปใช้บริการเอารถมาเปลี่ยนผมคิดว่ามาตรการตรงนี้ก็ต้องเริ่มสร้างเป็นมาตรฐานที่ดีเพราะอย่าลืมว่านี่คือกรณีที่มีข่าวใหญ่ๆครั้งแรกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไฟไหม้มันมีข่าวเล็กข่าวน้อยก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้ถ้าเราสามารถสร้างมาตรฐาน แล้วผมเองแม้จะเป็นทนายมีอาชีพในการฟ้องร้องคนเนี่ยผมก็ย้ำกับผู้เสียหายเสมอว่าถ้าเรื่องนี้มันจบที่ยุติที่การสามารถให้ทุกฝ่ายพอใจกันได้และชดใช้เยียวยาอย่างรวดเร็วดีกว่าจะไปรอสู้คดีในศาลหลายๆปีเนี่ยมันอาจจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการฟ้องคดีศาลก็จะอาจจะสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยคดีในที่สุด
1: แต่มาตรการกว่าบริษัทจะออกมาได้เขาเรียกร้องกันมานานพอสมควร

0: กันนะคะต้องวิ่งไปหลายหน่วยงานกว่าจะได้มาตรการที่พอใจเอาล่ะอัปเดตกับทางสคบกันหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมาจําได้ค่ะว่ามีการรับปากว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับทางบริษัทคู่กรณีตอนนั้นบริษัทคู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตให้แต่ขอเฉือนเฉพาะบางส่วนและเปลี่ยนให้ปัจจุบันยอมเปลี่ยนทั้งก้อนหรือยังคะ
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าหลังจากเรื่องของ Volvo EX 30เป็นข่าวเกิดขึ้นนะครับเราทางสคบทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับท่านก็ติดตามและห่วงใยเหมือนที่อาจารย์นิวบอกแล้วว่าท่านสุภมาศเนี่ยห่วงใจในมุมของผู้บริโภคด้วย2ในภาคของอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นภาพใหญ่ในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของ Volvo เนี่ยหลังจากที่มีการคุยกันมาเมื่อตอนกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือณวันนั้นน่ะต้องยอมรับเลยว่าทาง Volvo บอกว่า 90% เนี่ยจะเปลี่ยนทั้งแพ็ค3โมดูลอีก 10% น่ะเปลี่ยน1บ้างเปลี่ยน2บ้างนะครับแต่ณวันนี้เนี่ย Volvo ออกมาประกาศแล้วว่ารถที่อยู่ในขอบข่าย 1,660 คันเนี่ยเปลี่ยนยกแพ็ค3โมดูลนะครับนี่คือสิ่งที่ได้ณวันนั้นนะครับต่อมากลุ่มผู้บริโภคก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มั่นใจเพื่อนบ้านไม่ให้จอดใกล้ๆไปคอนโดก็เริ่มมีปฏิกิริยาต้องไล่ไปจอดอีกที่หนึ่งนะครับณวันนี้วอลโว่ก็บอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนแบตนะครับและไม่สะดวกจะใช้รถเขาจัดพื้นที่ไว้ให้นะครับแล้วก็มีค่าเสียเวลาค่าชดเชยให้วันละ1,000 บาทนะครับเพื่อเอารถไปดรอปไว้ก่อนไปรอไว้ก่อนเตรียมตัวเพื่อจะเปลี่ยนแบตนะครับนี่คือสิ่งที่ดำเนินการได้นะครับเราก็คุยกันต่อว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะนะครับต่อไปถ้าเกิดรถคันนี้มันถูกขายเป็นรถมือ2รถมือ3อะไรจะเป็นตัวติดตามรถไปว่ารถคันนี้มันได้รับการแก้ไขแล้วนะครับวอลโว่ก็ต้องรับไปดำเนินการในการออกหนังสือรับรองให้ว่ารถคันนี้ได้มีการแก้ไขความชดบกพร่องเรื่องแบตเตอรี่ไปแล้วโดยการเปลี่ยนไปแล้วพูดง่ายๆว่ามันก็จะมีเอกสารเนี่ยติดตามตัวรถไปนะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอะไรที่2และที่3นะครับในการใช้รถคันนี้ครับ
2: ครับ
1: ต่อมาดูต่อนะครับมันก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าในเมื่อฉันซื้อไปจ่ายเงินไปเต็มจำนวนนะครับไอ้รถที่ได้มามันก็ควรใช้เต็มประสิทธิภาพชาร์จแบตมันก็ต้อง 100% นะครับดังนั้นน่ะการที่บริษัทจะมาเปลี่ยนให้จะมาดำเนินการแก้ไขให้ผมไม่เอาฉันไม่เอาแล้วนะครับยังไงก็ต้องคืนรถคืนเงินพูดง่ายๆนะครับแต่ณวันนั้นจนถึงวันนี้วอลโว่ก็ยังไม่ได้มีคำตอบชัดเจนในเรื่องนี้แต่สคบก็ไม่รอแล้วนะครับทางท่านสุภมาศบอกว่ายังไงเราก็ไม่รอนะครับมันรอไม่ได้นะครับในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันพรุ่งนี้นะครับเวลา10 โมงนะครับก็จะพิจารณาเรื่องของการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคนะครับพูดง่ายๆว่าจะดำเนินคดีแทนเรื่องของการคืนรถคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าเรารอไม่ได้
0: หมายความว่าแยกส่วนกันใช่ไหมคะถ้าหากใครสมัครใจจะเปลี่ยนแบตก็สามารถไปอยู่ในกลุ่มนี้แต่ถ้าหากใครคืนรถคืนเงินมาฝั่งกลุ่มนี้เพื่อจะฟ้องร้อง
1: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกว่าทางผู้บริโภคเขามองว่าสิ่งที่เขาได้รับมาจากผู้ประกอบธุรกิจมันใช้ได้ไม่เต็มวัตถุประสงค์นะครับต้อง70อยู่มากี่เดือนแล้วล่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยก็ไม่มั่นใจนู่นนี่นั่นมันก็เป็นบ่อเกิดว่าในเมื่อคุณผิดสัญญาคุณก็ต้องคืนรถคืนเงิน
0: ค่
1: าเสียหายที่มันเกิดขึ้น
2: เดี๋ยวจะฟังอีกทีนึงฮะว่าตกลงแล้วสคบฟ้องให้หรือไม่ยังไงฮะคือว่าภาคทีวีจบแล้วเดี๋ยวไปต่อออนไลน์กันยาวๆครับคุณผู้ชมครับ
0: เข้าถึงปัญหา
3: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
0: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 15:00 นทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับสุภมาศอิสระภักดีเรียกแอปพลิเคชันดังแก้ปัญหาคนขับทำร้ายนักท่องเที่ยวพรุ่งนี้ครับก่อนจะเรียกอีก13แอปพลิเคชันคุยในสัปดาห์หน้าโดยตั้งใจจะสังคายนาทั้งระบบนะครับติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณอัพนันท์เขาก็เป็นการสังคายนาครั้งใหญ่นะคะโดยทางด้านของคุณสุภมาศบอกว่าจะต้องมีการพูดคุยกับทุกแพลตฟอร์มนะคะเนื่องจากว่าต้องการให้ผู้ที่ขับขี่หรือขนส่งบุคคลนั้นจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจากเหตุการณ์คนขับแอปพลิเคชันดังนะคะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวได้เข้ามาพบกับตัวแทน

0: ของสคบที่สนทองหล่อโดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันได้มีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าเยียวยาให้ 35,000 บาทแต่ยังมีคดีทำร้ายร่างกายซึ่งวันนี้ได้ไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะทางนี้สคบมีแนวคิดที่จะทำให้ผู้บริการแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ขายของแพลตฟอร์มส่งสินค้าและแพลตฟอร์มเรียกรับผู้โดยสารโดยในวันพรุ่งนี้จะเรียกแพลตฟอร์มรายที่เกิดเหตุหรือเกิดปัญหาเข้ามาพูดคุยก่อนเพราะคนขับที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวอายุเพียง23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะจึงเกิดคำถามว่าปล่อยให้มาขับขี่ได้อย่างไรค่ะแล้วก็จะต้องมีการยอมรับเรื่องของวุฒิภาวะอาจจะยังน้อยไปค่ะส่วนวันที่12มิถุนายนนี้จะเรียกอีก13แพลตฟอร์มทั่วประเทศมาหารือนะคะแล้วก็สังคายนาทั้งระบบถึงเวลาที่จะต้องทบทวนตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองผู้ขับขี่เรื่องของความเหมาะสมของอายุในการทำใบขับขี่สาธารณะที่สามารถรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารได้อายุประมาณ20ปีอาจจะยังมีใบขับขี่ส่วนตัวได้รถชนนะคะก็เจ็บคนเดียวค่ะแต่สำหรับใบขับขี่สาธารณะจะต้องดูความเหมาะสมในการที่จะทำให้ผู้โดยสารนั้นปลอดภัยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการประชุมสคบใหญ่ในวันพรุ่งนี้นอกจากเรื่องของแพลตฟอร์มผู้ขับขี่ต่างๆแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของวันโว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางสคบยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการไก่เกี่ยอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะเดินหน้าฟ้องแทนผู้บริโภคค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกศมณีครับรองนายกรัฐมนตรีเผยว่ากปช.มีมติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทนะครับเตรียมเสนอครม.อนุมัติครับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกปช.เปิดเผยว่าที่ประชุมกปช.ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจากเดือนละ800บาทเป็น 1,000 บาทซึ่งผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้เช่นกันโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการรับรองผู้ช่วยคนพิการโดยปรับหลักเกณฑ์ให้เครือญาติพี่น้องสามารถเข้ามาช่วยดูแลคนพิการได้หากผ่านการอบรมทักษะและได้รับการรับรองจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันและ30วันต่อเดือนครับรวมเป็นเงิน 1,800 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลคนพิการที่บ้านให้มีรายได้รวมถึงเห็นชอบการขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับเศรษฐกิจในปัจจุบันครับผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามช้างป่ากรุงชิงครับป้องกันอันตรายทั้งคนและช้างหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักศึกษาเมื่อ3วันก่อนครับ
2: ไปเร็วกองกิจการไปเร็วอย่าอะไรไปเร็ว
1: ภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขานันพยายามผลักดันพลายไฉไลที่ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างช้างและชาวบ้านครับหลังจากเมื่อ3วันที่ผ่านมาเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะเดินทัศนศึกษาและศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงด้านนายจรัญร่วงแป้นผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5บอกว่าขณะนี้จัดชุดเฝ้าระวังช้างป่าออกติดตามช้างที่มีแนวโน้มออกมานอกเขตหากพบความสุ่มเสี่ยงอาจจะผลักดันกลับเข้าเขตอนุรักษ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงยังปิดให้บริการไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวปิยนันท์ถนอมสัตว์อายุ23ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมยาวประบ่าไว้ผมหน้าม้าสวมแว่นสายตาบกพร่องทางสติปัญญาหายจากตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึงครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายนี้อยู่กับตั๊กดนิยาพงษ์พฤทธิวัฒน์นะคะชวนผู้ชมค่ะมาไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหาคำตอบกันวันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยค่ะและผู้ชายก็เป็นได้ด้วยวันนี้มาไขปัญหานี้กันนะคะกับแพทย์หญิงพุทธิพรนวเศรษฐ์ผู้แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณตั๊ก
0: คุณหมอเตยนะคะคุณหมอคะจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยผู้ชายก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะคุณตั๊กแต่ว่าไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นในอัตราส่วนเนี่ยในผู้หญิง100คนที่เป็นมะเร็งเต้านมจะพบผู้ชายเป็นสัก1คนและส่วนใหญ่ที่เป็นมักจะสัมพันธ์กับพันธุกรรมที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นผู้ชายอาจจะไม่ได้มีการคัดกรองเหมือนผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้ามีความเสี่ยงและตรวจเต้านมด้วยตนเองแล้วผิดปกติให้มาพบแพทย์ได้เลย
0: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นกันเยอะเป็นอันดับ1ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่มีอาการ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเราจะพบเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 70% ไม่มีอาการแต่ข้อดีคือ 90% เป็นระยะแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจตั้งแต่ยังไม่มีอาการแล้วพบมักจะเป็นระยะแรกก็จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่า
0: ค่ะทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและถ้ามีความเสี่ยงเราจะตรวจคัดกรองหรือว่ารักษาได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับปัญหาของคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอเป็นสายออกกำลังกายไหมคะ
1: เป็นสายออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายประจำ
0: แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันวิ่งโลกค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาไปออกกำลังกายนะคะไปวิ่งเลยเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมคะรู้สึกได้ออกกำลังกายหรือว่าบางคนรู้สึกเจ็บเข่าหรือเปล่าเพราะเขามีข้อมูลแชร์กันว่าถ้าวัยสูงอายุแล้วหรือว่าวัย40บวกเนี่ยลุกไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะจะทำให้เกิดแรงกระแทกที่ข้อเข่าทำให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: รับความเชื่อที่ว่าการวิ่งทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับก็เป็นความเชื่อที่ไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับการวิ่งเนี่ยจะช่วยชะลอการเกิดข้อเข่าเสื่อมด้วยซ้ำนะครับคือเราต้องแยกออกจากกันก่อนระหว่างอาการปวดเข่าจากการวิ่งกับข้อเสื่อมจากการวิ่งการวิ่งเนี่ยทำให้มีอาการปวดเข่าจากการซ้อมเยอะๆจริงๆนะครับแต่ว่าอาการปวดเข่าเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมีงานวิจัยจากต่างประเทศนะครับเก็บข้อมูลค่อนข้างยาวเลยประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีนะครับแบ่งคนเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่ออกกำลังเลยกลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการเดินแล้วก็กลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับพอครบ18ปีเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยเกิดข้อเข่าเสื่อมน้อยสุดแต่กลุ่มที่เกิดข้อเข่าเสื่อมมากที่สุดเนี่ยกลับเป็นกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะครับความสัมพันธ์ที่เขาเจอในงานวิจัยเนี้ยก็คือน้ำหนักตัวนะครับที่มากจะทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้เยอะขึ้นนะครับฉะนั้นการวิ่งหรือการออกกำลังประเภทอื่นๆเนี่ยมันสามารถทำให้เราควบคุมน้ำหนักตัวได้นะครับซึ่งก็จะลดโอกาสการเกิดข้อเข่าเสื่อมครับผมจริงๆแล้วการที่ร่างกายมีแรงกระแทกนะครับก็คือการวิ่งมันก็ลงน้ำหนักใช่ไหมฮะแรงกระแทกต่างๆก็จะผ่านเข่ามันก็ทำให้เรากระตุ้นการสร้างพวกน้ำในข้อนะครับแล้วก็กระตุ้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือกระตุ้นการทำให้กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่ารอบๆ ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตตัวข้อเข่าของเราได้ถ้ากล้ามเนื้อรอบๆแข็งแรงแรงที่มันกระแทกขึ้นมาในชีวิตประจำวันอาจจะเดินอาจจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อคอยช่วยพยุงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความแข็งแรงไม่มีกล้ามเนื้อเลยเนี่ยไอแรงกระแทกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะผ่านเข่าโดยตรงครับผมจริงๆต้องบอกว่าเกิดจากการที่เราเพิ่มระยะหรือว่าเพิ่มความเร็วจากการวิ่งเร็วเกินไปมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งเราวิ่งได้แค่2กิโลนะฮะเคยวิ่ง2กิโลแต่ว่าเพื่อนมาชวนวิ่ง5กิโลการวิ่งจาก2ไปเป็น5เนี่ยมันเพิ่มมากกว่า1เท่าตัวนะครับบางครั้งเนี่ยร่างกายของเราอ่ะมันรับไม่ไหวนะครับกับโหลดที่เพิ่มขึ้นขนาดนั้นก็จะทำให้เรามีอาการเจ็บได้ฉะนั้นเวลาที่เราเพิ่มความเร็วเกินไปเพิ่มระยะมากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้ครับจริงๆดูง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเจ็บแบบจี๊ดเลยนะครับชี้จุดที่ชัดเจนได้ว่าเราเจ็บตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เจ็บอยู่เกิน3วันขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ระบมนะครับปวดนวงๆระบุจุดที่เรามีอาการได้ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอยู่แค่วัน2วันก็อาจจะเกิดจากการปรับตัวจากการวิ่งเกิดการปรับตัวจากการออกกำลังกายที่มากขึ้นร่างกายก็พัฒนาขึ้นได้ครับอย่างแรกเลยถ้าผมแนะนำนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นมากเกินไปก็อาจจะหยุดก่อนนะครับหรือว่าประคบเย็นนะครับแล้วก็ดูว่าอาการเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็อาจจะไปพบแพทย์เพื่อดูว่าอาการบาดเจ็บตรงเนี้ยมันสามารถรักษาได้อย่างไรถ้าเกิดว่าอาการบาดเจ็บเป็นแบบเฉียบพลันนะครับไม่ได้เรื้อรังอันนี้จะรักษาง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้อาการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะรักษายากขึ้นครับผมถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้การออกกำลังกายประเภทอื่นๆก่อนนะครับจะเป็นการปั่นจักรยานจะเป็นการว่ายน้ำแล้วก็ค่อยๆดูว่าน้ำหนักตัวลดลงหรือเปล่านะครับเป้าหมายจริงๆของเราอ่ะอยากให้น้ำหนักตัวลดลงก่อนประมาณสัก 5-10% นะครับก็จะทำให้มีความเซฟกับข้อเข่าได้มากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยมาเดินสลับวิ่งหรือว่าวิ่งนะครับค่อยๆเป็นขั้นตอนไปก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บได้ครับผม
1: การว วิ่งเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างน้ำเลี้ยงข้อเข่าเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วยนะคะถือว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษค่ะแต่ว่าต้องทำให้เหมาะสมกับร่างกายของเราเองด้วยนะคะอย่างที่คุณหมอเตยนั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกว่านอกจากช่วยป้องกันข้อเข่าเสื่อมแล้วการออกกำลังกายแบบนี้ก็ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ได้อีกด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะจะสามารถทำให้เราลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดรวมถึงมะเร็งเต้านมด้วย
1: ค่ะซึ่งตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมาพูดคุยกันต่อกับคุณหมอเตยนะคุณหมอคะจริงๆแล้วโรคที่เกี่ยวกับเต้านมเนี่ยมีหลายโรคมีอาการอะไรบ้างคะ
2: ผู้หญิงที่มีความผิวติดที่เต้านมอาจจะมีอาการผิวติดที่มาตรวจนะคะบางคนอาจจะมาด้วยคำได้ก้อนหรือมาด้วยเจ็บแต่ส่วนใหญ่ที่มาตรวจต้องบอกว่ามักจะไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็งอาจจะเป็นถุงน้ำหรือซีสต์หรือเป็นก้อนเนื้อธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งก็เยอ
1: ะ
2: การที่เราเจอมะเร็งเนี่ยอาจจะไม่ถึง 10% แต่อาจจะมากขึ้นตามความเสี่ยงหรือตามอายุที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาตรวจให้มั่นใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอดูอันตราซาวด์แมมโมแกรมนิดนึงว่าสิ่งที่เราเจอนั้นคืออะไร
1: ค่ะเนี่ยค่ะมีทั้งซีสต์เนื้องอกนะคะก้อนที่เต้านมมีความแตกต่างกันไหมคะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งได้ไหมคะคุณหมอ
2: ค่ะสมมติว่าซีสต์นะคะเวลาเรามาอันตราซาวด์แมมโมแกรมเนี่ยหมอจะแบ่งเป็นกลุ่มไบแลตสกอร์ค่ะคุณตั๊กก็คือเราจะดูว่าสิ่งที่เราเจอมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเนื้อร้ายมากน้อยแค่ไหนเราจะได้จัดการเขาได้ถูกเช่นกลุ่มไบแลต1ไม่เจออะไรไบแลต2คือเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงเช่นถุงน้ำหรือซีสต์ก็คือถุงที่มีน้ำอยู่ข้างในไม่ใช่เนื้อถุงน้ำใสๆเลยส่วนใหญ่พวกนี้เป็นตามฮอร์โมนเป็นเรื่องธรรมชาติมียุบมีหายไม่ต้องกลัวเราสามารถตรวจเหมือนคนทั่วไปได้เลย
1: ค่ะ
2: ส่วนกลุ่ม3อาจจะเป็นก้อนเนื้อกลม
1: ๆ
2: หรือว่าถุงน้ำที่อาจจะขุ่นๆโอกาสเป็นเนื้อร้ายของกลุ่มนี้ไม่เยอะน้อยกว่า 2% ตามหลักการจากภาพนี้นะคะเราจะตามใกล้ชิดทุก6เดือนจนครบ2ปีถ้าสมมุติว่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คิดว่าไม่น่าใช่มะเร็งน
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าระหว่างทางกลุ่มนี้มันโตเรื่อยๆรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปเราจะเจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์ว่าเป็นอะไร
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเจอครั้งแรกเลยก้อนเนื้อนั้นมันรูปร่างไม่สวยหยาบเป็นกลุ่มไบแลต 4-5 เราขอเจาะชิ้นเนื้อพิสูจน
1: ์
2: ว่าคืออะไรจะได้จัดการถูกตามผลชิ้นเนื้อนั้น

0: ผลชิ้นนั้นอาจจะเป็นเนื้อดีก็ได้เราก็จะได้สบายใจแต่ถ้าผลชิ้นนั้นมีเซลล์ที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งหมอก็จะจัดการเอาเขาออกก่อนที่จะเป็นมะเร็งแต่ถ้าผลชิ้นนั้นเป็นมะเร็งเราก็จะจัดการแบบการรักษามะเร็งเต้านม
1: ก็มีข

0: รู้แล้วว่ากลุ่มนี้อาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปีถึง10ปีไม่มีเวลาแน่นอนแต่กลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ประมาณ4เท่าของคนทั่วไปเราจะตัดก่อนที่จะเป็น
1: ก็คือมีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่ครามได้ก้อนทุกชนิดจะกลายเป็นมะเร็ง
0: ถูกต้องค่ะมันอาจจะเป็นถุงน้ำก็ได้นะก้อนเนื้องอกธรรมดาไฟโบอะดีโนมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นขอมาตรวจให้แน่ใจใช่ค่ะ
1: อย่างนี้มีปัจจัยเสี่ยงไหมคะปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม
0: ค่ะเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายปัจจัยทั้งคุมได้และที่คุมไม่ได
1: ้
0: หมอจะแบ่งเป็นกลุ่มที่พันธุกรรม
1: อันที่สองกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้
0: ใช่เรื่องของฮอร์โมนเราก็คุมไม่ได้เรื่องของไลฟ์สไตล์เราคุมได้นะคุณตาถ้าเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเราอาจจะพบว่า 10% เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมแค่ 10% นะ
1: 10% เองนะ
0: ที่เรารู้แน่ชัด
1: เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าจริงๆพบแค่ 10% เองน้อยนะ
0: น้อยเนาะ 90% เป็นเรื่องอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเรื่องของฮอร์โมนเราเชื่อว่าเกิดจากการสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเป็นประจำเดือนเร็วหมดประจำเดือนช้าเราก็จะสัมผัสกับฮอร์โมนยาวนานการที่ไม่มีบุตรเลยไม่มีช่วงเว้นว่างจากฮอร์โมนไม่มีบุตรก่อนอายุ30ไม่ได้ให้นมบุตรเลย
1: ค่ะเรียกว่าผู้หญิงยุคใหม่เสี่ยงเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
0: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ค่ะการที่เรามีความจำเป็นต้องใช้ยาฮอร์โมนเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะเพิ่มเล็กน้อย
1: คนโสดแย่แล้วตอนนี
0: ้แล้วก็ที่เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราคุมได้นะคุณตามีเรื่องอะไรบ้างน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมแอลกอฮอล์ความเครียดสะสมจัดการไม่ได้ไม่ออกกำลังกายจนอ้วนบุหรี่หลากหลายปัจจัยซึ่งปัจจัยนี้เราคุมได้นะคุณตั๊กแต่บางอย่างเรื่องพันธุกรรมหรือฮอร์โมนเราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคงต้องดูแลตัวเองลดปัจจัยเสี่ยงในสิ่งที่เราคุมได้และมาตรวจคัดกรอง
1: คุณหมอแล้วอย่างที่เขาแชร์กันว่ากินฮอร์โมนอย่างผู้หญิงที่กินยาคุมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ต้องบอกว่ายาคุมกำเนิดถ้าสมมติเราใช้ในแง่ของการคุมกำเนิดหรือฮอร์โมนเสริมวัยหมดประจำเดือนถ้าเราใช้เป็นระยะเวลายาวนานเป็น 5-10 ปีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่จะบอกว่าปัจจุบันยาก็ดีมากๆแล้วอีกอย่างถ้าเรามีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้ก็ใช้ได้เลยเพราะไม่ได้เพิ่มเยอะใช่ค่ะถ้าเราดูข้อดีข้อเสียแล้วเราใช้เราได้ประโยชน์ใช้ได้เลย
1: ค
0: ่ะแล้วเราต้องคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นนะคุณตั๊กหรือหมอจะดูปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นเรามีปอดครอบครัวชัดเจนเรามีพันธุกรรมชัดเจนเราจะใช้เพิ่มความเสี่ยงไหมหรือถ้าเราใช้แล้วเรายังน้ำหนักเกินอยู่ไม่ออกกำลังกายก็จะเพิ่มความเสี่ยงไปอีก
1: ก็เพิ่มความเสี่ยงอีก
0: เราก็ต้องบาลานซ์ดูข้อดีข้อเสียของการใช้ยาและการดูแลตัวเองร่วมด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างอาหารละอาหารที่มีเอสโตรเจนอย่างน้ำมะพร้าวอย่างนี้กินแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะเรื่องของน้ำมะพร้าวหรือน้ำเต้าหู้ก็ต้องบอกว่ามีไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนธรรมชาติคล้ายๆฮอร์โมนผู้หญิงแต่ว่าต้องบอกว่าข้อมูลในปัจจุบันยังค่อนข้างลิมิตอยู่มีทั้งบอกว่าเพิ่มและลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็มาทางสายกลางเราไม่ได้ทานเยอะไปค่ะสมมติว่าเราไม่ได้ทานวันละลิตรนานๆทีเราทานไม่มีปัญหา
1: ค
0: ่ะแล้วเขาก็มีประโยชน์ของเขาด้วยทานได้
1: หลากหลายคำถามนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันอยากรู้เลยอันนี้เขาก็แชร์กันมาอีกนะคุณหมอว่าใส่ในเรื่องของชุดชั้นในนอนเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมไหมคะ
0: ต้องบอกว่าชุดชั้นในไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมคุณตาแต่ว่าขอให้เลือกใส่แบบสบายๆเราจะได้สบายเพราะว่าถ้าเกิดว่าแน่นรัดไปครับบางทีมันก็จะเสียดสีแล้วเกิดแผลหรือเกิดความไม่สบายตัวมากกว่าแต่การใส่เสื้อชั้นในไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมค่ะ
1: ค่ะมาที่สัญญาณเตือนกันบ้างดีกว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยอาการระยะเริ่มต้นไม่มีอาการส่วนใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คนส่วนใหญ่จะมาด้วยการเจ็บหรือเปล่ากลัวกังวลใช่ไหมคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ที่มาก็มักจะเจ็บมาตรวจว่าเจ็บเกิดจากอะไรแต่ส่วนใหญ่คนที่เจ็บมาต้องบอกว่าไม่ค่อยเป็นมะเร็งเต้านมนะคุณตาเพราะมะเร็งเต้านมไม่ค่อยมีอาการส่วนใหญ่เจ็บเนี่ยเจ็บจากอะไรได้บ้างเจ็บตามรอบเดือนเจ็บตามฮอร์โมนเจ็บพวกถุงน้ำหรือก้อนเนื้องอกธรรมดาที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนหรืออาจจะเจ็บด้านหลังของเรามีกล้ามเนื้อค่ะเราอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อก็ได้นะหรืออวัยวะอย่างอื่นอยู่ด้านหลังนมเรามีอะไรมีปอดมีหัวใจเป็นกรดไหลย้อนอะไรหรือเปล่าเราต้องมาตรวจว่าสิ่งที่เราเจ็บนั้นเกิดจากอะไรถ้าเกิดมะเร็งเต้านมที่เจ็บเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมาก 2-7% อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอักเสบแต่นมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคีย์ที่สำคัญของคนที่เจ็บมาหมอขอตรวจว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่มะเร็งนะแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็รักษา
1: แล้วเราจะรู้ไหมคะมันมีสัญญาณเตือนก่อนไหมถ้าไม่มีอาการแบบนี
0: ้ส่วนใหญ่ ก็จะไม่ค่อยมีอาการการคัดกรองจึงสำคัญจะได้พบตั้งแต่ระยะแรกแต่ว่าถ้าเราคำก้อนแบบไหนหรือลักษณะ

0: แบบไหนจะสงสัยมะเร็งนะคะส่วนใหญ่ก้อนของมะเร็งเนี่ยมันมักจะก้อนแข็งๆถ้าเป็นมากก็อาจจะไม่เคลื่อนที่เพราะว่ามันได้ลุกลามเข้าบริเวณกล้ามเนื้อหรือขึ้นมาบริเวณผิวหนังแล้วหรือบางทีบางคนอาจจะมาด้วยน้ำผิวติออกจากหัวนมมีแผลที่หัวนมลักษณะของเต้านมเปลี่ยนแปลงไปมีบวมมีแดงมียุบหรือบางคนถ้าเป็นมากมะเร็งเต้านมจะลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองรักแร้หรือที่คออาจจะคำได้ก้อนที่บริเวณคอหรือรักแร้ก็ได้คุณตั๊กหรืออาการถ้าลามไปบริเวณอวัยวะอื่นเช่นไปตับก็จะแน่นท้องไปปอดก็จะหายใจไม่อิ่มไปสมองก็มีอาการทางระบบประสาทเดินเซปวดหัวหรือไปกระดูกก็ปวดกระดูกมาแล้วแต่นี้ล้วนแต่เป็นอาการที่เป็นระยะมากแล้ว
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าเราจะสังเกตตัวเองล่ะคะคุณหมอแหมเราก็ไม่เคยไปเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าเต้านมของเรากับเต้านมของคนอื่นแตกต่างกันไหมเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างวันนี้คุณหมอมีโมเดลมาด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือมาเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการตรวจคัดกรองด้วยตนเองตั้งแต่วัยรุ่นเช่น25ปีเราคำเต้านมตัวเองเลยนะและ35ถึง40ความเสี่ยงทั่วไปเราเริ่มมาให้คุณหมอตรวจและอนุสาวแมมโมแกรมส่วนการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะเดี๋ยววันนี้หมอมีโมเดลม
1: า
0: ก็คือเวลาเราตรวจเต้านมหรือดูนมตัวเองนะให้เราดูเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้งแต่จริงอาบน้ำเราดูอยู่แล้วเน
1: า
0: ะคุณตั๊กหรืออาบน้ำเราก็คำอยู่แล้ว
1: เราเห็นอยู่แล้ว
0: เพื่อทำความคุ้นเคยแล้วถ้าวันไหนนมเราเปลี่ยนแปลงไปจากวันนี้เราจะรู้และมาหาหมอก่อนเพราะบางทีคำได้ก้อนหลายคนจะบอกว่าคำยากแต่ว่าหมอเชื่อว่าเราจะรู้ว่านมเราเปลี่ยนแปลงตอนนอนหรืออาบน้ำก็ได้นะคุณตั๊กแล้วก็3นิ้วเราคำไปเรื่อยสามนิ้วสามระดับคือถ้ารูปแค่ผิวอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เซ็งของก้อนนะคะเราต้องมีการกดนิดนึงกดนิดนึงเอ้ยนี่ตรงนี้เป็นก้อนเราจะรู้เมื่อก่อนมันเรียบนี่แต่วันนี้มันสะดุดแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะต้องมาหาหมอและนอกจากเต้านมเราก็ต้องคำที่รักแร้และที่เหนือไหปลาเพื่อหรือคอเพื่อดูต่อมน้ำเหลือง
1: เพราะบางคนบอกว่าคำบริเวณเต้านมรอบๆเต้านมไม่มีก้อนแต่ว่าเอ๊ะขยับขึ้นมาแถวสักแล้วนะคะหรือว่าแถวๆคอขึ้นมาถึงคอได้ด้วยหรอ
0: ถ้าเป็นระยะที่มากแล้วใช่ค่ะแต่บางทีอาจจะเป็นเกิดจากการอักเสบก็ได้นะแต่ขอมาตรวจเพื่อความสบายใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณตั๊กเราจะมีบริเวณหัวนมอีกนะคะเมื่อกี้ที่มีถ้าแผลที่หัวนมเนี่ยก็แปลกแล้วต้องมาตรวจน้ำไม่ใช่แผลทั่วไป
1: แผลลักษณะจะเป็นยังไง
0: ก็คือถ้าเป็นมะเร็งที่หัวนมบางทีจะมาด้วยแผลค่ะตรงหัวนมก็อาจจะไม่เรียบเหมือนเดิมเป็นแผลแล้วก็ลามออกมาตรงลานนมได้แล้วบางครั้งบางคนอาจจะมีน้ำออกมาแล้วก็ต้องลองบีบอย่างน้อยเดือนละครั้งดูซิว่ามีน้ำหรือเปล่าถ้ามีถือว่าผิดปกติต้องมาตรวจได้เลย
1: ไม่ใช่คุณแม่ที่ให้น้ำนมอยู่นะคะก็คือคนปกติที่ไม่ได้กำลังให้นมบุตรอยู่นะคะถ้าลองบีบแล้วมีน้ำไหลออกมา
0: ใช่โดยเฉพาะออกมาท่อเดียวใช่ค่ะถ้าเกิดคุณแม่ให้น้ำนมในเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ให้น้ำนมเลยอยู่ดีๆมีน้ำออกมาถือว่าผิดปกติทั้งหมดไม่ว่าน้ำจะเป็นสีใสเลือดสีอะไรก็ตาม
1: ค่ะแล้วลักษณะก้อนล่ะคะที่เราคำไปเนี่ยมีความแตกต่างหรืออันไหนที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าเอ๊ะอันนี้ผิดปกติค่ะ
0: โอเคหมอว่าเวลาคำได้ก้อนเนี่ยมันก็อาจจะแยกยากจากการคลำว่ามันเป็นถุงน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นก้อนมะเร็งแต่ถุงน้ำมันอาจจะดูนุ่มกว่า
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะมันก็เป็นน้ำถ้าก้อนเนื้อมะเร็งระยะแรกหมอก็คำได้นุ่มเหมือนกันนะแล้วก็กลิ้งแต่ถ้าเป็นระยะที่มากแล้วมันจะเริ่มแข็งค่ะเพราะฉะนั้นคำได้ก้อนมาเลย
1: คำได้ก้อนมาเลยมาหาคุณหมอวิธีการตรวจเนี่ยที่เขาแชร์กันที่เรารู้จักกันก็จะมีทั้งอันตราซาวด์อันตราซาวด์นะคะในเรื่องของการทำเมมโปรแกรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำ MRI มีหลากหลายวิธีจริงๆแล้ววิธีหลักที่เราใช้ตรวจมะเร็งเต้านมคืออะไร
0: คะถ้าเกิดว่ามาหาหมอนะคะหมอก็จะตรวจเต้านมว่ามีลักษณะผิดปกติไหมแล้วก็เริ่มเราก็จะมีคุณหมอรังสีวินิจฉัยช่วยทำอันดาซาวและแมมโมแกรมโดยทั่วไปเราจะทำแมมโมแกรมค่ะคุณตาเริ่มที่35ถึง40ถ้าความเสี่ยงทั่วไปความเสี่ยงสูงเราจะเริ่มเร็วนิดนึงที่30การทำแมมโมแกรมเนี่ยเราจะเห็นลักษณะหินปูนที่ผิดปกติได้ชัดกว่าอันดาซาวส่วนอันดาซาวเราจะมองเห็นแยกจากน้ำกับเนื้อได้ค่อนข้างดีและแยกลักษณะของก้อนเนื้อได้ค่อนข้างดีเราจะใช้ร่วมกันโดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่มีเนื้อนมหนาแน่นมากค่ะ เวลาเราทำแมมโมแกรมมันจะเป็นขาวๆคุณตั๊กอาจจะเคยเห็นถ้าเนื้อนมหนาแน่นมากหมายถึงท่อน้ำนมและต่อมช่างน้ำนมที่หนาแน่นนะคะมันจะเป็นสีขาวบางทีมันจะปิดบังรอยโรคที่สีขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์อาจจะช่วยแยกตรงนี้ได้โดยเฉพาะคนไทยและเอเชียที่มีเนื้อนมหนาแน่น
1: ค่ะซึ่งคุณหมอก็จะพิจารณาแต่ละวิธีร่วมกันนะคะคุณหมอคะพูดถึงการรักษาบ้างมีคุณผู้ชมนะคะถามเข้ามาว่าเป็นมะเร็งเต้านมตัดยกเต้าไปแล้ว8ปีตรวจทุกปีค่ะปรากฏว่าวันนี้ พบค่ะลาม

0: ที่บริเวณปอดระยะที่4นะคะแล้วก็ทำ MRI ไปแล้วนะคะมีบริเวณที่กระดูกแล้วก็คอด้วยที่หลังหลายจุดเลยหมอมะเร็งนัดที่จะทำการรักษาต่อนะคะแต่ว่าในเรื่องของกระดูกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นัดรักษาค่ะอยากให้คุณหมอบอกนิดนึงว่าตอนนี้กำลังทานยาพุ่งเป้าอยู่
1: Okay. อ
0: ันนี้อาการจะดีขึ้นไหมต้องถามว่าวิธีการรักษาก่อนนะคะ okay. ในปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งเต้านมดีขึ้นมาก
1: โอเคการรักษามะเร็งเต้านมดีขึ้นมากนะคะเดี๋ยวหมอขอเล่าเรื่องของการรักษาก่อนนะคะในปัจจุบันเรารักษาต้องบอกว่าครบทุกมิติโดยทีมสาขาวิชาชีพไม่ใช่แค่หมอผ่าตัด คนเดียวค่ะตั้งแต่ป้องกันวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูการป้องกันในที่นี้สมมติว่าเรารู้ว่าพันธุกรรมเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะเราสามารถที่จะผ่าตัดเต้านมก่อนที่จะเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผ่าตัดเต้านมก่อนที่จะเป็นนะก็คือเป็นการป้องกันแบบนึง
0: ด้วย
1: การ
0: อันนี้ก็คือหายเลยตัดปุ๊บหายขาด
1: ก็คือไม่มีเต้านมที่จะเป็นมะเร็งก็เป็นการป้องกันแบบนึงนะคะอันที่สองเรื่องของการวินิจฉัยโอเคแล้วก็แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ MRI ตามข้อบ่งชี้พอมาถึงเรื่องของการรักษาการรักษาของเราเนี่ยถ้าเรื่องของการผ่าตัดถ้าเป็นระยะน้อยก้อนเล็กอยู่บริเวณเดียวหรือหลายก้อนบริเวณที่เดียวเราสามารถสงวนเต้านมได้คุณตั๊กการสงวนเต้านมหมายถึงว่าเราผ่าแค่บริเวณของก้อนมะเร็งขอยกตัวอย่างได้
0: ค่ะก็คือเราไม่ต้องตัดออกทั้งเต้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเนี่ยออกแค่นั้น
1: ถูกต้องสมมติก็มะเร็งอยู่นี่อยู่กลุ่มแค่นี้ไม่มีกระจายที่อื่นเราก็ตัดแค่บริเวณนี้ให้ได้ขอบเขตเพียงพอนมส่วนที่เหลือฉายแสงเทียบเท่าผลการรักษาเท่ากับตัดทั้งเต้านมเทียบเท่ากันเพราะเรามีฉายแสงเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของผู้หญิง
0: ค่ะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าการรักษาดีขึ้นมากในเรื่องของยาก็ดีขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณตั๊กในเรื่องของยานะคุณตั๊กเราก็รักษาตรงจุดตามลักษณะตามไบโอโลจีตามชนิดของมะเร็งตามระยะของมะเร็งเรารู้ว่ามะเร็งชนิดนี้เกิดด้วยกลไกนี้เกิดด้วยกลไกนี้เราก็เอายาไปบล็อกกลไกนี้เลยเขาจะได้หายไม่เกิดแล้วก็ลดผลข้างเคียงกับอวัยวะอื่นแล้วผลการรักษาก็ดีคุณภาพชีวิตก็ดีอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นชนิด HER2 แล้วก็ให้ยามุ่งเป้าไปที่ HER2
0: นี่อย่างที่คุณผู้ชมถามมานะคะก็คือมียาปัจจุบันมียาที่ดีมากสามารถรักษาเฉพาะเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะเจาะจงได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณทิพย์ภาพรด้วยในเรื่องของการรักษานะคะอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการใช้ยาพุ่งเป้าให้เหมาะสมนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอเวลาน้อยเหลือเกินอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันทำยังไงได้บ้างคะ
1: ค่ะอย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมมันมีทั้งเรื่องที่เราคุมได้และคุมไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คุมไม่ได้พันธุกรรมฮอร์โมนอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้แต่เราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้เราออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: เราดูแลตัวเองการนอนจัดการความเครียดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้ช่วยได้แอลกอฮอล์ไม่ดื่ม
0: เริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ
1: แล้วก็มาเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ35ถึง40ถ้าความเสี่ยงทั่วไปแต่ถ้าความเสี่ยงสูงเช่นประวัติครอบครัวชัดเจนเราอาจจะเริ่มเร็วหน่อยที่30ปีเพื่อถ้าเจอขอเจอเร็วจะได้ผลการรักษาดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นหนึ่งในมะเร็งนะคะที่สามารถตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาได้ยิ่งถ้าตรวจเร็วเนี่ยรักษาได้ผลประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเตยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณตา
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้ตั๊กคุณหมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเชียนนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับหนุ่มปากาเกยอจังหวัดลำพูนทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองเตนาคล้ายกีตาร์โดยสายเบรกจักรยานลูกค้าแห่จองเพียบวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ำจังหวัดตรังเปิดแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพาะเลี้ยงปูกุ้งสร้างรายได้เสริมสันสนีพรวิไลพาเที่ยวไร่ปางวัวต่อยอดทำคาเฟ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติชมวิวภูเขาสวยจังหวัดน่านชมคุณผู้ชมอุดหนุนฝีมือคนไทยครับเวลาที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วนะครับก็ทำได้ออกมาดีมาสวยทนทานนะครับที่สำคัญคือราคาถูกกว่าการนำเข้าด้วยครับเป็นผลงานการทำกระถางบอนไซที่จังหวัดราชบุรีนะครับราคาถูกกว่ากระถางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 3-4 เท่าเลยลูกค้าหันมาซื้อกันแล้วก็บอกต่อกันเยอะเลยครับบอนไซจะยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้กระถางใบงามเนี่ยมาช่วยขับรูปร่างบอนไซให้โดดเด่นนะครับทำให้ครอบครัวของนางสาวปนัดดาเงาอัจฉริยเวศอายุ42ปีเป็นชาวตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับซึ่งเขามีอาชีพปลูกแล้วก็ดัดไม้บอนไซขายครับกระถางที่ใช้เนี่ยเลยมีส่วนสำคัญนะครับแต่ว่าตัวกระถางส่วนใหญ่ก็จะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นทำให้มีราคาค่อนข้างสูงเลยหันมาศึกษาวิธีการทำกระถางจากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับก็ลองผิดลองถูกอยู่นั่นจนได้ออกมาเป็นกระถางปูนนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจทำขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ในสวนตัวเองก่อนต่อมากลุ่มเพื่อนแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อต้นบอนไซมาเห็นกระถางนะครับก็เกิดความสนใจเริ่มสั่งทำกันนะครับแล้วก็บอกกันปากต่อปากเพราะว่าราคาถูกสวยแล้วก็ทนทานด้วยครับ
1: นี่พอมาทำเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะต้นทุนนะจะลดลงมา
2: ถูกกว่าเยอะ
1: สักประมาณกี่เท่าตัวค่ะ
2: 4-5เท่าตัวค่ะ
1: ลดลงมาเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่อยากให้เล่าถึงขั้นตอนในการทำหน่อยค่ะว่าขั้นตอนในการทำกระถางแบบเนี้ยทำยังไงบ้างคะเห็นว่าจะต้องมีการเตรียมปูนก่อน
2: ใช่ค่ะผสมปูนแล้วก็มาขึ้นแบบค่ะ
1: ถ้าขึ้นแบบเนี้ยใช้เวลาประมาณสักกี่วันนะคะถึงจะออกแกะออกแบบได
2: ้อ่ะก็วันเดียวค่ะใช้เวลาวันเดียววันรุ่งขึ้นก็แกะได้เลย
1: ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าทำช่วงเย็นก็ทิ้งไว้หนึ่งคืน
2: ใช่เช้ามาก็แกะทำได้เลย
0: เมื่อแกะออกจากพิมพ์นะครับบ่มปูนทิ้งไว้ให้ปูนแข็งตัวเต็มที่แล้วก็มาเก็บรายละเอียดชิ้นงานด้วยการขัดผิวครับส่วนของผิวปูนที่มีรูเนี่ยก็จะใช้ปูนที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปูนกาวแล้วก็น้ำมาผสมกันนะครับเอามาปิดทับแล้วก็รอให้แห้งก่อนจากนั้นก็เอามาขัดผิวอีกครั้งนึงนะครับให้เนื้อปูนเนี่ยมันเรียบเสมอกันก่อนจะพ่นทับด้วยสีอะคริลิกนะครับแล้วก็ตกแต่งลงสีลวดลายต่างๆก็จะได้กระถางปูนที่ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง4เท่าเลยครับ
2: พ่นสี
1: ค่ะเราใช้เป็นพ่นใช้สีอะไรคะในการพ่น
2: สีอะคริลิกค่ะสีทาภายนอกผากระเบื้องอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ทำไมถึงต้องใช้เป็นสีตัวนั้นนะคะ
2: ก็มันจะเกาะติดถ้าเป็นสีน้ำมันมันจะไม่เกาะติด
1: เห็นว่าจะต้องเป็นลักษณะของการพ่นที่ไม่ได้ใช้การทา
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เหตุผลเพราะอะไรคะ
2: ถ้าพ่นมันจะเนียนละเอียดกว่าแต่ถ้าทามันจะเป็นรอยเส้น
1: ป
2: ั
1: จจุบันนี้รูปแบบของกระถางที่นี่เป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างคะมีทรงไหนยังไงบ้างคะ
2: มีทรงนอนทรงสูงค่ะแล้วก็เป็นทรงตกกระถาง
1: ทรงตกกระถางก็คือเป็นลักษณะของบอนไซ
2: ใช่บอนไซตกกระถาง
0: กระถางกว่า20รูปแบบนะครับก็เป็นกระถางที่ทำขึ้นมาจะเน้นรูปทรงที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสมกับรูปแบบของการปลูกบอนไซด้วยทั้งแบบทรงต้นเอ็นชายตกกระถางนะครับมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ครับราคาจำหน่ายเริ่มต้นกันที่40บาทไปจนถึง400บาทก็มีซึ่งตอนนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระถางบอนไซโทนสีที่นิยมก็คือน้ำตาลกับสีส้มนะครับ ่วนตลาดก็จะมีแบ่งส่งขายให้ครับที่ร้านขายอุปกรณ์ต้นไม้ที่ตลาดสนามหลวง2สวนจตุจักรนะครับแล้วก็ตลาดไม้บางบัวทองรวมถึงขายปลีกให้กับลูกค้าทั่วไปที่สนใจด้วยเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีความทนทานใช้งานได้ดีครับส่วนผลงานนี้ก็เป็นฝีมือของหนุ่มไทยเหมือนกันนะครับเป็นหนุ่มชาวปากกาเกยอที่ทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่าเตนาครับคือเตนาเนี่ยจะคล้ายๆกับกีตาร์คุณผู้ชมแล้วก็จะมีสายที่เอาไว้ดีดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าสายนี้เนี่ยเขาประยุกต์ใหม่ก็คือ

0: หรือว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนชาวกะเหรี่ยงที่นายแสนดีขวัญปัตตภีเลิศอายุ40ปีครับเป็นชาวปากกาเกยออยู่ที่หมู่บ้านศรีเวียงชัยหมู่21ตำบลนาทรายที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับนำเตหนาที่เขาทำเองนะครับมีความพิเศษคือทั้งหมดเนี่ยใช้สายเบรกรถจักรยานนะครับสำหรับดีดมีตั้งแต่6สายถึง8สายครับแล้วก็ได้เสียงที่สายกังวานบางครั้งก็คล้ายกับเสียงพิณด้วยบางครั้งก็เหมือนกับเสียงกีตาร์ครับเตหนาเนี่ยจะมีสายคล้ายกับกีตาร์ครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะไม่เหมือนกับกีตาร์เลยครับมีความโค้งงอใช้ดีดกันบรรเลงกันในงานประเพณีต่างๆนะครับของชาวปากกาเกยอรวมทั้งงานรื่นเริงหรือว่าจะดีดเล่นในครอบครัวก็ได้ครับ
1: ต่างกับกีตาร์ก็คือแบบมันจะลักษณะมันจะงอแบบนี้เนาะกีตาร์มันจะโตไปเล่นมันจะงอแบบนี้แล้วก็สายมันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยโคโบราเขาเล่นแบบ6สายแต่ผมทำสมัยก็เลยเล่นแบบ7สายแล้วก็ต่อได้8สายเลย
2: สายไม่จำกัดนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเล่นคือ8สาย9สายเล่นไม่เป็นละ
2: โน้ตเนื้อนี่มันเหมือนกีตาร์ไหม
1: ก็ไม่เหมือนครับ
2: มันต่างยังไงคร
1: ับต่างการที่ว่าอาจจะมีแบบโดเรมีครับเป็นโดเรมี
2: มาลิงเตนามีโดเรมี
1: ใช่ครับ
2: กีตาร์มีมากกว่านี้ไหม
1: กีตาร์มีมากกว่านี้ครับมีคอร์ดครับ
2: มีคอร์ด
1: ครับอาจจะมีคอร์ดแล้วก็คอร์ด A คอร์ดอะไรก็จำไม่ได้
2: อ
1: ัน
2: นี้มีคอร์ดไหมเตนามีคอร์ด
1: เตนามไม่มีครับไม่มีคอร์ดครับ
2: แล้วเวลาเล่นทำไมเข้าจังหวะเข้าอะไรได้ไม่มีคอร์ด
1: เพราะว่าเราเล่นตามแบบตามคลุยแบบนี้คลุยก็จะมีแบบโดเรมี
2: เตนาสามารถเล่นเพียวๆได
1: ้
2: ไหม
1: ได้ครับ
2: ยังไงคร
1: ับ เล่นแบบสมัยโบราณเนาะเดี๋ยวลองเล่นให้ฟังก่อนเนาะ
0: เตนามีหลายขนาดนะครับตั้งแต่ความยาว30ถึง40เซนติเมตรนะครับไปจนถึงยาวกว่า1เมตรก็มีแต่ละชิ้นเนี่ยทำมาจากไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็ขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายแล้วก็เคลือบเงานายแสนดีบอกว่าเล่นดนตรีหรือว่าเล่นเตนามาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่ตอน13ปีจนทุกวันนี้40แล้วนะครับซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยใช้สาย6สายในการเล่นนะครับแต่ว่าตัวเองก็มาดัดแปลงเป็น7ถึง8สายครับซึ่งเตนาจะมีโน้ตเพียง3ระดับนะครับคือโดเรมีจะไม่มีคอร์ดดนตรีครับแต่ว่าใช้คุยนำในการเล่นก็ทำขึ้นมาเองด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับลูกค้าต่างชาติเนี่ยชอบมากๆนะครับเหมือนกับว่าได้เอาของเก่าเนี่ยมาดัดแปลงทำใหม่เป็นสายดีดนะครับราคาขายครับถ้าต่ำสุดชิ้นละ 1,500 บาทนะครับไปจนถึงชิ้นละกว่า 7,000 บาทก็มีตามความยากง่ายในการใช้เวลาทำครับ
2: ตัวเท่าไหร่ที่เคยขายมา
1: แคมสูก็ประมาณ 7,000 กว่าครับ
2: ราคามันถูกแพงขึ้นอยู่กับอะไรครับ
1: คือกับที่เราทำยากแล้วก็ทำง่ายครับ
2: ใช้เวลามากน้อยไม่ต่างกัน
1: ใช้เวลามันต่างกันครับต่างกันถ้าเวลาใช้เวลานานก็อาจจะแพ้หน่อย
2: ตัวที่ไม่ยากใช้เวลาโดยสุดกี่วันที่ต้องทำง่าย
1: ง่ายง่ายสุดก็คือใช้เวลาประมาณ2ถึง3วันครับ
2: ยากสุดกี่วัน
1: ยากสุดประมาณสักอาทิตย์กว่าครับ
2: ถึง10วันไหม
1: อาจจะไม่ถึงประมาณ9วันครับ7วัน9วันครับ
2: อันนี้การสั่งซื้อลูกค้าต้องมาจองไหม
1: จองครับจอง
2: ในการสั่งจองรอนานไหมต่อคิวนาน
1: ห
2: น่อยจะได
1: ้ช่วงนี้ต้องรอนานหน่อยครับเพราะว่าออเดอร์จองคิวยังมีอยู่ครับ
0: และที่ถูกใจชาวต่างชาติมากที่สุดก็คือสายดีดนะครับที่ทำมาจากสายเบรกจักรยานซึ่งจากเดิมที่เตนาจะใช้เส้นทองเหลืองนะครับที่เสียงจะมีความนิ่งแต่ว่าก็หาได้ยากกว่าแล้วก็เสียงไม่ดีเท่ากับสายเบรกรถจักรยานด้วยครับนอกจากทำเตนาแล้วนะครับตัวคุณพี่คนนี้เขายังเคยเป็นมือดีดเตนาให้กับตือโพซึ่งเป็นนักร้องชาติพันธุ์ชื่อดังที่ชาวปากกาเกยอเขารู้จักกันดีครับเขารับงานไปทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแบบนี้ตั้งแต่ในหมู่บ้านตัวเองจนไปถึงที่รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาแล้วด้วยครับไปดูความสร้างสรรค์ของคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านขายพริกแกงนะครับคุณผู้ชมคือพริกแกงถ้าเราไปซื้อตามตลาดเนี่ยมันก็จะอยู่ในถ้วยหรือว่าในชามใบใหญ่ๆก็ตั้งไว้แบบนั้นนะครับเจ้าของร้านก็เลยเกิดเบื่อขึ้นมาเลยอยากจะหาไอเดียให้ลูกค้าหันมาสนใจก็เลยปั้นพริกแกงเป็นรูปสัตว์ต่างๆน่ารัก

0: น่าชังเลยครับคนที่เดินผ่านไปมาเห็นแล้วก็สะดุดตากลายเป็นว่ายิ่งซื้อกันมากขึ้นด้วยครับเจ้าของร้านเขารังสรรค์พริกแกงเป็นรูปสัตว์นานาชนิดนะครับสร้างความแตกตาให้กับผู้ที่เห็นจำนวนมากนะครับทำให้ยอดขายพริกแกงพุ่งสูงต่อเนื่องเลยครับที่ร้านสุวรรณนำมาศพริกแกงที่จำหน่ายพริกแกงทุกอย่างนะครับทั้งปลีกทั้งส่งสาขาตลาดไทยตลาดสดแล้วก็ศูนย์อาหารล็อก6ร้านปั้นพริกแกงนะครับเขาทำเป็นรูปช้างรูปกระต่ายเต่านกฮูกแล้วก็แมวครับนายปนชัยประดิษฐ์สุวรรณอายุ26ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่าในความคิดเนี่ยคือเขาวางพริกแกงที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็มีคนมาสอบถามว่าทำไมพริกแกงต้องปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างเดียวเลยก็เลยงั้นลองปั้นเป็นรูปอื่นๆดูครับส่วนรูปสัตว์ต่างๆก็จะปั้นได้เหมือนกันแต่ละวันนะครับบางวันเนี่ยลูกค้าก็มาขอนะครับคือเขาโพสต์ลงไปใน TikTok ด้วยก็เลยมาเม้นกันในคอมเมนต์ว่าอยากจะให้ปั้นเป็นรูปสัตว์อื่นๆบ้างถ้าเขามีเวลาก็จะปั้นให้ครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าชอบให้ปั้นช้างปั้นแมวกัน
1: รูปพวกนี้ครับเรารู้สึกว่าเราอยากแตกต่างจากคนอื่นนะครับพอดีมีคนถามเข้ามากันเยอะว่าทำไมเราต้องปั้นเป็นรูปกลมๆอย่างเดียวเราก็เลยลองปั้นเป็นรูปอื่นๆดูครับ
2: แล้วผลการตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างครับ
1: จากที่ผ่านมาได้ประมาณ1เดือนก็มีคนให้ความสนใจเข้ามาเนี่ยครับจากปกติคนเดินผ่านก็จะแวะดูแวะชมบางคนก็อุดหนุนเราถ้าในโซเชียลก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแมสพอสมควร
0: หลังจากที่ปั้นมาก็มีลูกค้าทางออนไลน์เข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากจะอุดหนุนก็เลยสั่งทางออนไลน์กันเข้ามาเยอะเลยครับส่วนใหญ่ก็เวลาปั้นนะครับจะปั้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันหยุดเด็กๆมาเดินตลาดกันเด็กๆก็จะชอบมาดูกันนะครับก็เป็นความสร้างสรรค์ที่ทำให้งานขายที่เดิมๆแต่ละวันเนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วก็มีสีสันขึ้นด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมกันนะครับแหล่งท่องเที่ยวนี้เกิดจากนะครับการช่วยกันอนุรักษ์ของชาวบ้านในพื้นที่คือเขาคิดกันก่อนว่าการจะจับกุ้งหอยปูปลาแต่ละวันนะครับถ้าจับกันเยอะๆวันนึงก็หมดไปแน่นอนก็เลยหันมาอนุรักษ์นะครับมีศูนย์อนุบาลเพาะพันธุ์เอาไว้ปล่อยกุ้งปูปลาต่างๆให้มีเยอะขึ้นแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารทะเลสดๆแล้วเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนภายในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออกคลองปลักเบนที่หมู่8ตำบลหาดสำราญอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะครับหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอหาดสำราญที่แบ่งการเรียนรู้อย่างเช่นฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปูทะเลพอเลี้ยงปูไข่ดำพอเลี้ยงปูนิ่มสาหร่ายพวงองุ่นแล้วก็กุ้งขาวรวมถึงคอกอนุบาลแม่ปูไข่ครับซึ่งได้มาจากชาวประมงถ้าเป็นแม่ปูที่กำลังตั้งไข่เนี่ยจะไม่นำไปทำอาหารนะครับแต่ว่าจะเอามาอนุบาลไว้ในคอกธรรมชาติก่อนพอแม่ปูวางไข่ลูกปูก็จะคืนสู่ธรรมชาตินะครับเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำนอกจากนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่ากงกลางระยะทางกว่า300เมตรนะครับให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดด้วยก่อนจะเดินทางไปยังแพชุมชนเจ้าสำราญ483นะครับที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารทะเลสดแล้วก็จุดพักผ่อนตกปลายอดนิยมของนักท่องเที่ยวครับเมนูขึ้นชื่อของที่นี่มีปูนิ่มทอดกระเทียมหอยจุ๊บแจงหรือว่าหอยโลแกงส้มปลากระพงซึ่งล้วนแต่ใช้วัตถุดิบสดใหม่จากในชุมชนทั้งนั้นเลยครับเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่นางเตือนใจใจบุญอายุ50ปีเป็นเหรัญญิกวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกออกนะครับบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า30คนนะครับเขาช่วยกันเพาะเลี้ยงปูนิ่มปูดำไข่กุ้งขาวครับแล้วก็มาขายเป็นกิโลกรัมแล้วก็เอามาทำอาหารในแพด้วยรวมถึงอนุบาลแม่ปูไข่ในคอกธรรมชาตินะครับก่อนจะปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยครับ
3: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็ด้านบนที่ด้านบนมีการเพาะเลี้ยงปูนิ่มค่ะแล้วก็เพาะเลี้ยงสาหร่ายองุ่นแล้วก็เลี้ยงกุ้งขาวแล้วก็พอเดินลงมาก็มีคอกเลี้ยงปูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเลยเลี้ยงในคอกให้มันไข่นอกแล้วก็มันก็ปล่อยลูกออกไปตามธรรมชาติ
4: มันเป็นอย่างนี้มีกินตลอดทั้งปี
3: มีค่ะมีปูในนี้เยอะถ้ามาช่วงน้ำที่ว่าน้ำใหญ่หน่อยส่วนมากถ้าเด็กจะมาทัศนศึกษาดูอานะคะก็ตั้งอันนั้นใส่ปูให้เด็กดูแล้วก็

0: หน่วยมันก็เข้าประมาณ2สัปถึง3ตัวค่ะแล้วก็ปล่อยกลับเลย
1: รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับควบคู่ไปกับการทำประมงแล้วก็ทำสวนราคาขายถ้าหากเป็นปูนิ่มนะครับกิโลกรัมละ320บาทปูดำไข่โลนึงก็450บาทนะครับส่วนกุ้งขาวเนี่ยเขาขายเป็นตัวตัวละ4บาทนะครับให้ชาวประมงนำไปทำเป็นเหยื่อตกปลาได้ครับตอนนี้เปิดที่ท่องเที่ยวทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ในชุมชนเขามีเอาทำผ้ามัดย้อมนะครับคุณผู้ชมที่เอาเปลือกของต้นกงกางเนี่ยมาทำสีในการทำผ้ามัดย้อมได้ให้สีที่สวยเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งด้วยครับมีพื้นที่ที่ในอดีตนะครับเคยเป็นค่ายอพยพของชาวกัมพูชานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนพื้นที่ใหม่แล้วไปทำประโยชน์ได้อีกมากนะครับเป็นชุมชนเกษตรยั่งยืนในนามของหมู่บ้านทับทิมสยาม04สร้างความมั่นคงที่สุรินทร์ครับพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์อพยพชาวกัมพูชาไซบีเมื่อตอนปี2518ถึง2535ครับรองรับผู้หนีภัยสงครามจำนวนมากก่อนที่ปี2535นะครับแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม04ที่หมู่10ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมทศีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรชายแดนมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินที่มั่นคงนะครับชาวบ้านก็เลยหันมาทำเกษตรสมัยใหม่กันปลูกผักสวนครัวเลี้ยงวัวปลูกไม้ผลพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับมีวัวเป็ดไก่ปลากบโดยเฉพาะตอนนี้ครับทดลองเลี้ยงไก่งวงตามที่มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการทับทิมสยาม04ด้วยเนื้อที่กว่า 2,400 กว่าไร่ครับ
2: 20ตัว
1: ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดสรรที่ดินทำกินการสร้างบ้านพักอาศัยการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรโดยมีกองกำลังสุรนารีมาร่วมดูแลครับ
2: พอเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เข้าอบรมให้มีอาชีพหลากหลายเนาะเราก็แบบพระองค์ท่านให้ทำมาหากินอาชีพอะไรก็ได้ที่สร้างและเลี้ยงตัวเองได้เนาะเราก็มีทำทุกอย่างเลยหลายๆอาชีพเราทำมาหมดแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงแม้แต่ไส้เดือนจิ้งหรีดอะไรเราก็ทำหมดแต่ตอนนี้คือเห็นว่าตลาดไก่งวงมันมีทางเป็นไปได้สูงและมันก็ไม่ลำบากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็ลำบากเนาะอาหารก็แพงยารักษาโรคก็เยอะแล้วก็ต้องดูแลรักษาอีกก็มันหนักเหมือนกันแต่ว่าเป็ดไก่มันก็ดูแลรักษาก็ยากเหมือนกันถ้าเราไม่เอาใจใส่แต่ว่าเลี้ยงไก่ก็ประเภทไก่สัตว์ปีกมันก็ต้องเลี้ยงไก่พื้นบ้านก็เลี้ยงแต่ว่าการให้อาหารนี่ไก่งวงตัวใหญ่ก็จริงแต่มันไม่กินเยอะเหมือนไก่บ้าน
1: ปัจจุบันไก่งวงเริ่มเติบโตเต็มวัยครับออกไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เองแล้วครับก็เลยมีไก่งวงรวมกว่าเกือบร้อยตัวหลายรุ่นหลายขนาดเลยครับแล้วก็มียอดสั่งทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยจนเพาะพันธุ์แทบไม่ทันขายเลยครับซึ่งการเลี้ยงไก่งวงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอบโจทย์แนวทางการทำเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้หลายๆอย่างแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยครับหลังจากปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนไปครับที่ไร่ป่างัวคาเฟ่ในตำบลอวนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสธรรมชาติมาชมวิวภูเขาสวยๆกันต่อแล้วนะครับซึ่งคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็มาต่อยอดทำคาเฟ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: ยอดกลายเป็นคาเฟ่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศชมวิวภูเขาสวยงามภายใต้ไร่ปางวัวตำบลอวนอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีพี่พุทธิดากุกชัยหรือพี่นุ้ยทำร่วมกับครอบครัวพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
4: เดิมทีตรงนี้เป็นที่เลี้ยงวัวเก่าของคุณพ่อนะคะสมัยคุณพ่อแล้วคุณพ่อเลี้ยงวัวแต่สมัยนั้นก็คือเลี้ยงแบบปล่อยอะค่ะก็ยังจะไม่มีการแบ่งล็อกแบ่งแปลงแบบนี้แล้วทีนี้แล้วคือรุ่นลูกอะค่ะตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วนะคะคุณพ่อเสียแล้วเราก็เลยมาปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่
5: ะ
4: ก็จากเดิมเลยพันธุ์พื้นเมืองก็ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์มาเป็นพันธุ์ชาโลเล่ผสมค่ะผสมชาโลเล่อย่างด้านหลังนี้เลยนะคะก็พยายามปรับปรุงสายพันธุ์เรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดมาเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะเพราะว่าอยากทำเป็นเกษตร

0: เชิงท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ขายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลผลิตทางการเกษตรของเราด้วยแล้วก็ของชาวบ้านด้วย
1: วัวที่เลี้ยงปัจจุบันมีทั้งหมด9ตัวค่ะเป็นสายพันธุ์ชาโลเล่ผสมจะเลี้ยงแบบปล่อยแปลงแต่ละวันก็จะปล่อยวัวออกมากินหญ้าตามแปลงที่แบ่งเป็นโซนสลับหมุนเวียนกันไป
2: ในการเลี้ยงวัวที่นี่เขาลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าเนเปียให้วัวกินนะคะนี่น้องวัวก็มารอกินแล้วนะคะพี่แล้วการเลี้ยงตรงนี้นอกจากเรามีหญ้าเนเปียแล้วเลี้ยงยังไงบ้างพี
0: ่ก็จะเลี้ยงแบบปล่อยแปลงด้วยค่ะแล้วก็จะมีซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะคะฝุ่นข้าวโพดอะค่ะจากชาวบ้านที่ไปโลข้าวโพดมาแล้วก็มาผสมเกลือแร่ให้เขาทานเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะแล้วก็จะมีเสริมฟางฟางข้าวฟางข้าวนี่ก็คือจากชาวบ้านนี่เลยค่ะที่เราปลูกอยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะ
2: ก็นาข้าวเป็นการลดต้นทุน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เน้นในชุมชนนะคะแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์เราพัฒนาสายพันธุ์ยังไงบ้างพี
0: ่ก็จริงๆตอนนี้ทางฟาร์มของเราจะเป็นลูกผสมอยู่นะคะจะเป็นชาโลเล่ลูกผสมก็คือยังไม่เลือดร้อยเราจะพยายามพัฒนาให้เลือดได้สูงที่สุดเพื่อที่จะมีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเมื่อเราขายเขาไปวัคซีนประจำปีมีทุกปีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นจริงๆเราจะมีคุณหมอที่ให้คำคอยปรึกษาของเราอยู่แล้วก็จะเป็นคุณหมอเบลกับคุณหมอหนึ่งอะค่ะที่มาช่วยดูแลเราก็คือเขาก็จะพยายามเตือนมาได้ครบวัคซีนแล้วนะถึงเวลาต้องฉีดวัคซีนแล้วนะหรือว่าปีนี้มีวัคซีนอะไรที่วัวจะต้องเสริมเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวแม่ที่ให้นมลูกแล้วก็จะมีวัคซีนด้วย
2: อย่างการเลี้ยงวัวตรงนี้มูลวัวแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ไหมคะพี
0: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาไปใส่ผักผลไม้ได้เพราะว่ามีสวนผลไม้ก็ไปใส่ผลไม้แล้วก็สวนยางพารา

0: ดชื่นมากคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูมะปี๊ดโซดาน้ำผึ้งนะคะเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของที่นี่ที่ขายดีเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พี่หนุ้ยเห็นบอกว่าตัวน้ำผึ้งนี่คือเราเลี้ยงเองด้วย
1: ใช่ค่ะคุณแม่เลี้ยงเองที่สวนผลไม้ก็คือว่าเราจะมีเขาเรียกว่ารังผึ้งเทียมใช่ไหมคะแล้วผึ้งเขาเข้ามาอยู่แล้วคุณแม่ก็จะขันน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งอะค่ะเอามาเองแล้วก็เรามาไว้ใช้ผสมเครื่องดื่มเป็นเมนูที่คาเฟ่ของเราค่ะ
0: อย่างตัวคาเฟ่ตรงนี้คือจะขายแต่เฉพาะเครื่องดื่มยังไม่มีอาหาร
1: ยังค่ะยังช่วงนี้เป็นเครื่องดื่มอยู่
0: ค่ะแล้วเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างที่มาที่นี่คะพี่
1: ที่ผ่านมาคือดีเลยนะคะดีสำหรับเรานะคะคือโอเคมากๆเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยเพราะว่าของเราก็จะเปิดเป็นสไตล์ฟาร์มอย่างที่รู้กันคือฟาร์มแล้วก็มีคาเฟ่เสริมมาใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวก็สามารถจะมาเยี่ยมชมน้องวัวหรือบรรยากาศสวยๆวิวภูเขาแล้วก็จิบเครื่องดื่มไปด้วยค่ะดีค่ะนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างใจเยอะสำหรับเรานะคะเยอะแล้ว
0: เพราะว่าตัวคาเฟ่เนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเขาเอาพวกวัสดุไม้ต่างๆที่แบบเหลือใช้เอามาสร้างเป็นคาเฟ่เอง
1: ใช่ค่ะก็ตอนแรกเดิมทีครั้งแรกเมื่อครั้งแรกที่เราเริ่มเปิดคาเฟ่เลยคาเฟ่ของเราจะอยู่ด้านบนนะคะเป็นบ้านด้านบนแล้วทีก็จะมีพี่ที่ปรึกษาเป็นพี่สุนพี่บานนะคะแนะนํามาว่าเราควรจะมาเปิดคาเฟ่ในโซนที่มันใกล้ๆกับน้องวัวนะได้เห็นวิวชัดๆนะก็เลยจะได้เป็นคาเฟ่นี้มาค่ะส่วนไม้หน้าต่างประตูหน้าต่างเนี่ยก็มีของที่เราสะสมไว้บ้างซื้อสะสมไว้แล้วก็ซื้อมาเพิ่มบ้างแล้วก็ไม้เก่าก็เราก็มีอยู่แล้วบ้างอย่างเงี้ยค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เยอะที่สุดค่ะ
2: ที่นี่จะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะซึ่ง1ปีก็จะปิดบริการ3เดือนคือช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเที่ยวที่ไร่ปางวัวจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะวันหยุดซึ่งหลายคนก็ชอบมาให้อาหารวัวแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องวัวค่ะ

0: ีใจรักทำในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะซึ่งก็มีครอบครัวคุณแม่คอยช่วยเลี้ยงบัวด้วยค่ะ
1: รู้สึกดีใจที่ลูกได้มาทำนี่มีคนฮู้จักนักแล้วก็เขาก็มาลงโซเชียลของเฮาที่คนมาแอวภูมิใจ
0: ตอนแรกเห็นด้วยไหมคะที่มาทำในคาเฟ
1: ่ก็เห็นด้วยเจ้าจากแต่ก่อนมันก็เลี้ยงอยู่แล้วเนาะพอดีแบบปอดเสียลูกก็มาทำต่อยอด
2: ยังรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรู้สึกดีใจที่ทำให้สถานที่ที่ไม่มีคนรู้จักเลยเป็นสถานที่ที่แค่เลี้ยงวัวธรรมดาทั่วไปทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหาเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจค่ะที่มีคนมาเหมือนฟิลเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมาเที่ยวบ้านสวนเพื่อนมาเที่ยวดูฟาร์มวัวแล้วก็ได้ดื่มเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็ชมวิวสวยๆไปด้วย
0: พี่นุ้ยยังเปิดพื้นที่นำสินค้าการเกษตรในชุมชนมาวางจำหน่ายสร้างรายได้กับคนในชุมชนค่ะและยังไม่หยุดพัฒนาคาเฟ่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าค่ะแต่ก็ยังคงวิถีท้องถิ่นเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะ
3: ตอนนี้ครับก็กำลังทำแปลงผักปลอดสารด้วยแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับจะต่อยอดทำเป็นโฮมสเตย์ที่พักที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ด้วยครับปิดท้ายกันด้วยนกกระจาบสีทองที่แห่กันมาสร้างรังอยู่บนต้นมะขามเทศกลางบ้านต้นไม้ที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับเจ้าของก็ใจดีด้วยครับอนุรักษ์ให้อยู่ตามธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีคนมาติดต่อขอซื้อรังเป็นหมื่นๆเลยก็ไม่ขายเหมือนกันครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะตำรวจยังคงคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบในสวนยางที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปยังบ้านที่โครงเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่ไปพบกระเป๋าและเสื้อผ้าถูกนำไปทิ้งหลังบ้านของผู้ต้องสงสัยค่ะโดยตำรวจก็เตรียมเรียกสอบบุคคลภายในบ้านให้ข้อมูลนะคะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณเพิ่งนภาคุณผู้ชมครับเกิดเป็นประเด็นที่ชุดสืบสวนสงสัยนะครับเพราะว่าครอบครัวของผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสื้อผ้ากระเป๋าไปทิ้งที่บริเวณหลังบ้านครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าที่นำไปทิ้งนั้นเนื่องจากว่าได้กลิ่นเหม็นจากเสื้อผ้าและกระเป๋าดังกล่าวครับโดยตำรวจยังคงไม่ปักใจเชื่อได้มีการเก็บมาเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงพร้อมกับเชิญคนทั้งครอบครัวมาสอบปากคำอยู่ที่สภ.สังขบุรีในขณะนี้ครับ

0: คุณผู้ชมครับความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีชมชวินปุรัตนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้นำกำลังตำรวจจากหลายหน่วยนะครับลงพื้นที่ชุมชนบ้านทิโคร่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสืบสวนและสอบหาพยานหลักฐานเพื่อเร่งคลี่คลายคดีดังกล่าวครับระหว่างลงพื้นที่ตำรวจได้เข้าไปพูดคุยกับหลานชายของนายชาญมอนชาวเมียนมาที่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำและดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดก่อนหน้านี้ครับสาเหตุที่ตำรวจเข้าไปพูดคุยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าพบกระเป๋าเป้สีดำหนึ่งใบเสื้อแขนยาวสีม่วงหนึ่งตัวและเสื้อแจ็คเก็ตสีดำอีกหนึ่งตัวถูกนำไปทิ้งไว้บริเวณหลังบ้านครับทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ของนายชาญมอนอ้างว่าเป็นคนนำกระเป๋าและเสื้อผ้าไปทิ้งเองครับสาเหตุที่นำไปทิ้งนะครับเนื่องจากว่ามีกลิ่นเหม็นจนทนไม่ไหวครับ
1: มันกระเทนหมด
2: มันเป็นยังไงนะแม่
1: เหม็น
3: เหม็นได้กลิ่นเหม็น
2: เหม็นยังไงแม่เหม็นยังไง
1: เหม็นมันลงบอกมาไป
3: เหม็นจะอ้วกอย่างนี้เหรอ
1: เออ
2: เหม็นเลยมันติดกินติดกระเป๋าเหรอ
1: ไตยาไม่ยาป่วยยัง
2: หรอครับ
0: คุณผู้ชมครับภายหลังจากทีมข่าวเราสอบถามข้อมูลนะครับล่าสุดตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ครอบครัวของนายชันมอนรวม5คนขึ้นรถ2แถวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขบุรีครับโดยพนักงานสอบสวนได้แยกกันสอบและให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บ DNA ด้วยครับนอกจากนี้ยังเชิญเจ้าของร้านขายของชำที่บ้านอยู่ติดกับบ้านของน้ององุ่นนะครับมาพร้อมกับรถซาเล้งซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เก็บลายนิ้วมือพร้อมกับเก็บ DNA นะครับเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับเสื้อผ้าที่นำไปทิ้งไว้ที่บริเวณหลังบ้านรวมถึงกระเป๋านะครับทางด้านของแม่ของนายชันมอนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอ้างว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับแต่จากการที่ทีมข่าวลงพื้นที่และก็ได้พบกับหลักฐานที่ตำรวจได้เก็บไปนะครับพบว่าไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอย่างที่มีการกล่าวอ้างแต่ก็อาจเป็นไปได้นะครับว่ากลิ่นอาจจะจางหายไปเนื่องจากว่าทิ้งไว้บริเวณหลังบ้านหลายวันแล้วและก็มีฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันครับซึ่งขณะนี้รายละเอียดเพิ่มเติมตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะมาดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการหาเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะกรณีที่พรรคประชาชนนั้นเชิญศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรโพจน์มานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ของพรรคค่ะโดยชี้แจงว่าเป็นการยกระดับการต่อสู้กับระบอบสีน้ำเงินติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: พร้อมกันนี้นายรังสิมันต์โรมก็ย้ำนะคะว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาชนยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยค่ะกรณีที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่งประธานยุทธศาสตร์สนามผู้ว่ากทม.ของพรรคค่ะโดยนายรังสิมันต์โรมก็น้อมรับคำวิจารณ์และยังคงยืนยันในอุดมการณ์ของพรรคว่ายังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงและเหตุผลหนึ่งค่ะเชื่อว่าศาสตราจารย์สุรพลนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการต่อสู้กับระบอบสีน้ำเงินค่ะ
6: แต่แน่นอนว่าในโครงสร้างทางการเมืองในอดีตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแน่นอนก็คงวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์สุรพลมายืนอยู่ตรงนี้แกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์และแกก็ต้องรับกับคำวิพากษ์วิจารณ์และแกก็มีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงส่วนเมื่อเราทำกันไปแล้วนะครับเวลาก็คงจะเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ต่อไปว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนอุดมการ
5: ณ์รังสิมันต์ชี้ว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์การตัดสินใจของพรรคประชาชนหลังจากนี้ว่ามาถูกต้องถูกทางหรือไม่โดยเฉพาะยุทธศาสตร์พรรคจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนั่นก็คือการรับมือกับระบอบสีน้ำเงินที่กัดกินสังคมไทยกินรวบทุกอย่างหากไม่ต่อต้านระบอบสีน้ำเงินในตอนนี้ต้องตั้งคำถามว่าประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะพร้อมกันนี้ก็หยิบยกว่าสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ด้วยหลักการที่ถูกต้องส่วนคนที่จะมาร่วมงานอาจจะมีความหลากหลายค่ะก่อนที่จะยืนยันว่ายุทธศาสตร์การเชิญศาสตราจารย์สุรพลมาไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมถึงฝ่ายขวาแต่เป็นเรื่องปัญหาของสังคมปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นค่ะคุณพึ่งนภาขณะนี้นะคะที่ประชุมหลังจาก

0: ้ค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาติดตามการใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทและมีสัญญาณบวกจากทางฝ่ายรัฐบาลนะคะว่าจะตั้งกรรมธิการชุดนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะพรรคภูมิใจไทยก็มั่นใจนะคะว่าการถอนชื่อไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าขอชะลอยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปอีก1สัปดาห์นะคะโดยยืนยันว่าไม่เสียหลักการแล้วก็ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์รัฐบาลด้วยติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ทั้งสองพรรคก็ได้มีการประสานเสียงนะคะว่าจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะหลังจากที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อนะคะไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านของคุณจุรพันธ์ก็ยอมถอนกลับไปแก้ไขนะคะ1สัปดาห์ค่ะท่ามกลางการจับตาค่ะหลังจากพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงย้ำจำเป็นจะต้องนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปทบทวนอีกครั้งหลังจากพรรคภูมิใจไทยถอนรายชื่อออกแต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของรัฐบาลเพราะพรรคภูมิใจไทยแจ้งข้อกังวลและแนวโน้มมติพรรคให้ทราบล่วงหน้าแล้วจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน
3: ด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเป็นเอกสิทธิ์ของท่านสมาชิกที่จะดำเนินการได้เป็นเรื่องปกติในสภาเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำมันก็จะมีอยู่2 อย่างนะครับที่เราต้องดำเนินการนะครับเนื่องด้วยความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะครับอันนี้ไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของสภา
2: ขณะที่นายพลดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแสดงความมั่นใจว่าจะไม่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าได้คุยกันถึงข้อกังวลก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่พรรคเพื่อไทยถอนร่างกลับไปแก้ไขก็ยังไม่ฟันธงนะคะว่าจะร่วมสนับสนุนร่างใหม่หรือไม่
4: ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเราได้บอกข้อกังวลของเราแล้วว่าความกังวลของเราต่อร่างของพรรคเพื่อไทยคืออะไรนะครับทีนี้ก็สุดแท้แต่ทางพรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยกันในพรรคนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีความเห็นต่อข้อกังวลของพวกผมแบบไหนท่านก็จะไปดำเนินการแก้ไข
2: ทั้งนี้นายพลดอนได้ขยายความนะคะว่ามีข้อกังวลจากฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยว่าร่างของพรรคเพื่อไทยมีปัญหาขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยไว้ว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงโดยในร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดไว้ว่าในแต่ละจังหวัดไปเลือกส.ส.ร.ให้เหลือ3คนและส่งให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนมองว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะด้านฉากสองพักนะคะอาจจะแสดงถึงความไม่กังวลต่อการกระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะแต่ว่าหลังฉากก็ต้องติดตามกันยาวๆเพราะว่าทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ฟันธงนะคะว่าจะสนับสนุนร่างใหม่ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะนอกจากการลงพื้นที่หาเสียงแล้วค่ะวันนี้ยังมีประเด็นที่น่าจับตาก็คือข้อกล่าวหาระบบอากงที่มีต่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครั้งสมัยเป็นผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางนายชัชชาติก็ยืนยันว่าไม่เคยเกิดขึ้นค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนาสะท้อนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และแนวทางพัฒนาคลองบางนาก่อสร้างเขื่อนและก็จุดเชื่อมต่อกรุงเทพและปริมณฑลส่วนข้อกล่าวหาสมัยนายชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งมีระบบอากงแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนั้นนายชัชชาติยืนยันนะคะว่าไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์หากผู้กล่าวหามีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานการทุจริตก็ขอให้ส่งมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบทันทีพร้อมกับยืนยันว่าไม่รู้จักบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในบางกรณีค่ะ
5: ถ้าพูดถึงระบบอากงก็ไม่ได้ท่านอากงเนี่ยก็คือท่านต่อสากมั้งก็เป็นประธานที่ปรึกษาผมก็คือทำงานร่วมกับทางทีมทั้งหมดเราไม่ได้ทำงานคนเดียวก็ทำงานเป็นทีมผมก็เชื่อว่าระบบอากงไม่เคยมีนะมันก็เป็นแนวทางของการดำเนินงานผมเองเป็นผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมผมรับผิดชอบทั้งหมดแหละแล้วผมว่าจะไปใส่ไปเหมือนกับไปใส่คำที่มันให้ดูแบบมีสีสันอะไรไม่มี

0: ตรงไหนที่มีปัญหาก็แจ้งเข้ามานะเห็นตัวอย่างที่เราบอกมีเรื่องตึงเรื่องยกย้ายผมก็ยืนยันนะว่าไม่เคยมีเป็นสิ่งแรกที่พูดเลยว่าการยกย้ายมันต้องอาศัยหลักความสามารถเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรับเงินเรื่องยกย้ายนะเราต้องไปทาสคนนั้นไปตลอดชีวิตเลยอ่ะตัวอย่างมันจะทำไงได้มันจะทำงานให้ดีได้ยังไงยิ่งเอาคนที่รู้จริตเขารับชาติมาอยู่ในตำแหน่งนี้มันไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เราห้ามมาตลอดนะก็จริงแล้วก็รอดูว่าท่านจะมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระอีกคนนะคะก็คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็ลงพื้นที่ไปยังสนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยไปดูการฝึกซ้อมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยซึ่งเคยเป็นที่ฝึกซ้อมของนางมลิกาสมัยเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยเมื่อปี2536ค่ะพร้อมกับชูแผนพัฒนาด้านการกีฬาและสถานที่ฝึกซ้อมแก่เยาวชนกรุงเทพมหานครและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกทมกว่า400แห่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาค่ะฝากผู้สมัครจากพรรคประชาชนค่ะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลงพื้นที่ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอินดารุณมีนาเขตหนองจอกค่ะไปฟังความคิดเห็นจากครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารศูนย์นายชัยวัฒน์ก็บอกว่าพรรคประชาชนมีนโยบายขยายการรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิ์การลาคลอดรวมถึงขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 18:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองที่ทำงานนอกเวลานอกจากนี้นะคะก็ยังมีแนวคิดในการเปิดศูนย์เด็กเล็กในวันเสาร์อาทิตย์ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชนเพื่อลดการใช้สมาร์ทโฟนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์รวมทั้งพักนั้นยังเตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตครูพี่เลี้ยงค่ะโดยปรับรูปแบบการจ้างงานจากรายวันเป็นพนักงานประจำพร้อมสวัสดิการและสิทธิประกันสังคมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่งละ2ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งแต่ก็ได้มีการจัดชุดผู้ตรวจการเลือกตั้งลงพื้นที่รวมถึงสังเกตการการหาเสียงเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว50ชุดกระจายใน50เขตเลือกตั้งหากมีการแจ้งเบาะแสนะคะก็จะเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะหลายที่ก็มีผู้มารอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะชายสูงวัยท่านนี้อายุ78ปีนะคะก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจค่ะหลังจากสามารถยืนยันตัวตนผ่านได้แล้วแม้ว่าต้องรอลุ้นผลการพิจารณาอีกครั้งภรรยาของชายคนนี้ก็บอกว่าครอบครัวมีฐานะค่อนข้างลำบากค่ะจึงหวังสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ทั้งสองคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อที่จะใช้ยืนยันตัวตนส่วนลูกหลานก็ไปทำงานจำเป็นต้องเดินทางมาที่ธนาคารค่ะเช่นเดียวกับผู้สูงอายุอีกหลายคนที่รวมกลุ่มกันเหมารถรับจ้างมาส่งที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหลายคนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเดินทางลำบากและขั้นตอนที่ธนาคารก็ค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็ต้องมาส่วนเงินที่ได้มาก็จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ค่ะส่วนที่ธนาคารออมสินสาขาจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ได้มาลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันเป็นจำนวนมากต่างบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้รัฐบาลนั้นมีอย่างต่อเนื่องและหากเพิ่มยอดเงินได้ขึ้นอีกนะคะก็จะดีเพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ค่ะส่วนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรประชาชนก็ได้มาต่อคิวลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรบางคนก็บอกว่าตั้งใจมาลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเพราะว่าต้องการนำเงินมาใช้ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะ
2: เอาไปซื้ออะไรกัน
3: ไปซื้อข้าวซื้อยังตัว
2: ปกติทำอาชีพอะไรฮะ
3: ทำไรทำนาารับจ้างทั่วไป
2: ครับ300ที่พอไหมไอวอแต่ดีไหมที่ได้300อยากได้เพิ่มไหมบอกรัฐบาลหน่อยดิบอกเขาอยากได้เท่าไหร
3: ่อยากได้500-600เนี่ยเนาะแต่ละเดือนเนาะ
1: เช่นเดียวกับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกค่ะประชาชนก็ได้ไปลงทะเบียนโครงการรอบใหม่ทั้งนี้บางคนก็บอกว่าต้องการติดต่อสอบถามว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีฐานะยากจนไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง

0: เกณฑ์ความคิดใหม่เลยนะต่อไปนะผมก็ว่าดีนะครับ
1: มันเป็นยังไงครับ
0: คือสวัสดิการของมันจะได้ดีประชาชนก็จะได้รับไว้เขาเรียกอะไรไว้ใช้จ่ายไว้อะไรพวกนี้นะต้องมีเงิน

0: ได้ตลอดไปนะนี่เขาให้แค่สี่เดือน
1: เออดีไหมสี่เดือนหรือว่าอยากได
0: ้มันก็อยากได้ตลอดไปเอาสามถุงหนึ่งเท่าไหร่แต่ก่อนเลย340เดี๋ยวนี้ขึ้น380ไปเอามาเมื่อวานขึ้น
2: ขณะที่บรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพระประแดงก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สูงอายุบางคนก็ยอมรับว่ายังสับสนเรื่องของขั้นตอนนะคะส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนก็กังวลว่าจะพลาดโอกาสในการได้รับสิทธิ์แล้วก็มองว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ค่ะส่วนที่ชัยนาทผู้สูงอายุก็มารอใช้บริการอย่างต่อเนื่องบางคนก็เดินทางมาไกลกว่า12กิโลเมตรเพราะว่าไม่ถนัดใช้สมาร์ทโฟนหรือว่ากดทำรายการผ่านตู้ ATM ประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นด้วยกับการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมามีผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่ว่าได้รับสิทธิ์จำนวนมากจึงต้องการให้ความช่วยเหลือนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะ
3: ทำผ่านแอปอะไรได้หลายแอปไง
2: เจ้าหน้าที่พบศพนักท่องเที่ยวที่พัดหลงในป่าบนเทือกเขาบรรทัดเขตรอยต่อจังหวัดตรังและพัทลุงแล้วนะคะและก็กำลังอยู่ระหว่างการนำร่างลงมาค่ะหลังจากที่มีการตามหาอยู่บนเขามานานกว่า4วันค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานส่วนที่กำลังออกค้นหานางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีชาวอำเภอเมืองนนทบุรีบนเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงเป็นวันที่4ค่ะหลังจากที่นางสาววันธนีนั้นพลัดหลงป่าขณะที่เดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนบนเขา7ยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานายทรงฤทธิ์พิชรัตน์กำนันตำบลปะเหลียนหนึ่งในทีมร่วมปฏิบัติการการค้นหาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ชุดค้นหา3ชุดได้กลับลงมาจากเขาพบร่องรอยแล้วก็ทิชชู่เปียกที่ผ่านการใช้แล้วซึ่งถือว่าเป็นร่องรอยสำคัญโดยจุดที่พบก็อยู่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกตนเต๊ะตำบลปะเหลียนสูงขึ้นไปประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็อยู่ด้านขวามือของน้ำตกหนานสะตอซึ่งเป็นเส้นทางลงปกติจากเขา7ยอดโดยจุดที่พบนะคะหลักฐานการเดินเท้าขึ้นไปจากน้ำตกตนโต๊ะจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงจากการประเมินหลักฐานที่พบก็คาดว่าผ่านการใช้งาน 2-3 วันทำให้วันนี้ต้องมีการปรับแผนค่ะมีการจัดกำลังเพิ่มอีก2ชุดรวมเป็น8ชุดเน้นปูพรมบริเวณโซนเหนือน้ำตกตนเต๊ะเป็นหลักนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าพบศพแล้วนะคะอยู่ระหว่างนำร่างลงมาสำหรับนางสาววันธนีได้เดินทางมาเที่ยวเขา7ยอดกับเพื่อนรวม13คนขณะที่อยู่บนเขาก็ได้ขอตัวลงมาด้านล่างเพียงคนเดียวแต่จากนั้นก็ได้หายตัวไปนะคะกลุ่มเพื่อนจึงได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบระดมกำลังขึ้นไปค้นหาค่ะแม่เด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกไฟลวกขณะที่ไปเผารังแตในโรงเรียนร้องขอความเป็นธรรมค่ะเนื่องจากว่าลูกชายนั้นได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่ว่าต้องมีการใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่สูงมากนะคะเบื้องต้นก็ได้รับเงินเยียวยาเพียง 30,000 บาทเท่านั้นค่ะเด็กชายพอดอายุ11ปีชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนแห่ง1ในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกค่ะตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินหลังจากเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีที่แล้วเด็กชายพอดและเพื่อนนั้นได้ไปจุดไฟรมรังแตในโรงเรียนแต่ว่าถังน้ำมันได้ระเบิดแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมค่ะก็ทำให้เด็กชายพอดและเพื่อนอีก2คนรวมทั้งครูถูกไฟไหม้ตามร่างกายตั้งแต่ใบหน้าถึงขาค่ะ
4: ช่วยเผารังแตครับตอนนั้นผมกำลังเรียนกันอยู่ครับแล้วมีเหมือนมีเด็กมาตามบอกว่าโอ้สินไปเผารังแตให้หน่อยโอ้สินก็บอกว่าแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็สอบเรื่อยๆแล้วจนครูนุ้ยเขาก็มาตามครูศิลป์ครูเขามาตามไป
2: แม่ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บก็บอกว่าได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจากหน่วยงานต่างๆประมาณ 30,000 บาทแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะ
5: เป็นรวมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยอันนี้ยังไม่ได้รวมกับทางผอ.นะคะประมาณหนูตีให้เป็นเลขกลมๆก็ประมาณ 30,000 ได
6: ้มันเพียงพอไหม
5: มันไม่พอค่ะก็คือไหนจะต้องค่าเดินทางค่าใช้จ่ายตอนที่น้องอยู่โรงพยาบาลไหนจะค่าคนเฝ้าที่จะต้องไปกลับโรงพยาบาลไปเฝ้าน้องคือ

0: ค่าใช้จ่ายมันเยอะมันแล้วมันมาตกหนักที่ครอบครัวหมดเลย
1: แม่เด็กชายพอดก็เข้าร้องเรียนผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะเพราะว่าต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลลูกชายเพราะว่าขณะนี้ครอบครัวก็รับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าเตรียมประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาในเบื้องต้นขณะที่ครูก็ชี้แจงว่าได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาเช่นกันแต่ว่าต้องรีบนำเด็กทั้งสองคนนั้นส่งโรงพยาบาลก่อนและหลังเกิดเหตุค่ะก็ได้พยายามช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเด็กมาโดยตลอดโดยต้องมีการกู้ยืมเงินบางส่วนนำมาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลขณะที่โรงเรียนแล้วก็ทางผู้อำนวยการก็ได้ให้ความช่วยเหลือตามกำลังค่ะตำรวจสกัดจับขบวนการที่ลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนโดยได้ผู้ต้องหาชาวลาว1คนพร้อมกับยาบ้ากว่า1ล้าน3แสนเม็ดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะตำรวจก็ระบุว่าเป็นเครือข่ายของเต้บางพระค่ะตำรวจสอบสวนกลางสกัดจับนายกฤษดาผู้ต้องหาชาวลาวค่ะขณะที่ลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนบริเวณชายแดนไทยลาวพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งกำลังยกกระสอบขึ้นรถยนต์ที่จอดรอรับในฝั่งไทยแต่กลุ่มขบวนการไหวตัวหลบหนีไปได้3คนตรวจสอบของกลางก็พบยาบ้าถูกซุกซ่อนอย่างมิดชิดตรวจนับได้ 1,360,000 เม็ดซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การว่ารับจ้างจากชาวลาวด้วยกันมาอีกทอดหนึ่งตำรวจให้ข้อมูลว่าได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวชื่อเต้ท่าพระซึ่งลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดเข้ามาในไทยผ่านชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายต่อมาก็พบการเดินทางเข้าออกไทยลาวผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นประจำซึ่งก็มีนายเต้บางพระเป็นผู้ว่าจ้างขบวนการฝั่งลาวค่ะทั้งนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เป็นยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายแอนเป็นการกระทำการเพื่อการค้าก่อให้เกิดการกระจายในหมู่ประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียจะช่วยเปิดทางให้มีอำนาจในการต่อรองเพื่อเจรจายุติสงครามค่ะหลังจากที่กองทัพยูเครนนั้นส่งโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะยูเครนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอภาพการส่งโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียโดยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมายืนยันว่าเป้าหมายการโจมตีเป็นคลังน้ำมันและฐานทัพเรือรัสเซียที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธที่ใช้ในแนวรบยูเครนที่อยู่ไกลออกไปกว่า600กิโลเมตรค่ะการโจมตีดังกล่าวของยูเครนส่งผลให้คลังน้ำมันและเรือรบรัสเซียที่อยู่บริเวณอู่ต่อเรือและซ่อมบำรุงเรือได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การประชุมเศรษฐกิจอนาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้นำรัสเซียนั้นจะเปิดฉากขึ้นค่ะด้านผู้นำยูเครนจัดการแถลงข่าวร่วมกับมาร์ครูเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงเคียฟโดยระบุว่าการยกระดับการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียนั้นจะช่วยให้ยูเครนนั้นมีแต้มต่อรองในการเจรจายุติสงครามกับรัสเซียได้อย่างเท่าเทียมค่ะพร้อมทั้งขู่ว่ายูเครนจะเพิ่มการโจมตีรัสเซียมากขึ้นกว่าเดิมค่ะชาวคิวบาต้องทนใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่จากขยะจำนวนมากตามท้องถนนในหลายเมืองนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบจากมาตรการปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐค่ะที่ส่งผลทำให้เกาะแห่งนี้นั้นขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างหนักค่ะกองขยะจำนวนมากวางกระจายเกลื่อนตามท้องถนนและตรอกซอกซอยในกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาค่ะโดยบางจุดนั้นเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันตอมภาพเช่นนี้นะคะเกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบให้กับคนในพื้นที่ที่ต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลวร้ายลงค่ะหลังจากที่มาตรการปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ประเทศเกาะแห่งนี้เผชิญกับไฟฟ้าดับขาดแคลนน้ำและเชื้อเพลิงทำให้รถเก็บขยะของทางการนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติชาวบ้านต้องหันมาเผาขยะตามท้องถนนก็นำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับควันพิษที่อาจเกิดขึ้นและอีกหนึ่งผลกระทบล่าสุดนะคะจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐธนาคารกลางคิวบาประกาศว่าจะระงับการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและก็มาสเตอร์การ์ดตั้งแต่วันที่6 มิถุนายน

0: นี้เป็นต้นไปโดยระบุว่าพันธมิตรต่างชาติซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่ประมวลผลการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตให้กับคิวบาได้จำกัดการดำเนินงานตามคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งลงนามเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของคิวบาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ย่ำแย่อยู่แล้วค่ะทำกลางความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ในการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของเกาะแห่งนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คิวยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบางคนตกหล่นซ้ำซากกลางเปิดทางยื่นอุทธรปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่หมดสิทธิ์รอมแจงตั้งสุรพลนั่งประธานยุทธศาสตร์กทม.อุดมการพักซ่อมไม่เปลี่ยนชี้หรือโครงสร้างล้มระบอบสีน้ำเงินตลาดกุ้งป่วนหลังมาเลเต้ากลับไทยระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวเสี่ยงสูง 2,000 ล้านกระทรวงทรัพย์ไร้คำตอบต้นต่อระบาดปลาหมอคางดำกรรมาธิการปภ.แจงสมุทรสงครามไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาความหนาแน่นไม่ถึงระดับถูกรุกรานติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
3: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
4: สามทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟังสามท่านนี้ครับ
5: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
4: เพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
5: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
3: เรื่องเหนียเรื่องเหนีย
5: แต่ก็มาแล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
6: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
5: แล้วพบกับเราสามคนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะท่ามกลางความเห็นต่างของกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มที่สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงก่อนหน้านี้มีโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้อย่างนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลานะคะเป็นการพัฒนาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากจากประชาชนในพื้นที่ค่ะวันนี้เสียงเปลี่ยนเมืองอยากชวนคุณผู้ชมดูเครื่องมือนึงที่จะช่วยหาทางออกร่วมกันอย่างกระบวนการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เราเรียกย่อๆว่า SEA นะคะซึ่งล่าสุดค่ะคณะผู้จัดทำได้เสนอรายงาน SCA ไปยังสภาพัฒน์เพื่อนำเดินหน้าเข้าสู่ครม.กันต่อชาวบ้านในพื้นที่หวังมากๆกับรายงานฉบับนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มจนะรักถิ่นเขาพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบอย่างโปร่งใสรอบด้านเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้านหนึ่ง SCA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมองหาทางเลือกความเป็นไปได้อื่นๆที่มากกว่าการพัฒนาในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมจนกลายเป็นความขัดแย้งค่ะ
1: จึงเราหวังเหลือเกินว่าจากการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้จิตทางการพัฒนาที่มันสอดคล้องกับศักยภาพเป็นความชอบธรรมมากที่เราใช้หลักการใช้เครื่องมือที่เป็นสากลที่มันสามารถนำการพัฒนานั้นมาลดความขัดแย้งให้พื้นที่และนำไปสู่การพัฒนาที่มันเหมาะสมอย่างยิ่งครับ
2: ในการรัฐบาลนั้นต้องฟังประชาชนและก็ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนบอกว่าเราจะไปทำนั้นมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญตรงนี้และก็อย่าเถียวเอาไปปิดเอาไปไหว้ไม่เอามาทำให้ประชาชนคุณต้องเห็นความสำคัญของประชาชน
3: การศึกษา SEA ฉบับนี้ที่ศึกษาร่วมกันทุกฝ่ายเห็นถึงศักยภาพของชุมชนศักยภาพของทรัพยากรซึ่งมันอาจจะเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลที่จะพัฒนาต่อไปได้ค่ะซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับอนาคตของหนูที่จะเติบโตไปในอนาคตด้วยค่ะซึ่งการศึกษาเซนนี้ก็สามารถลดการขัดแย้งของทุกฝ่ายได้ค่ะ
0: ชาวบ้านคาดหวังอย่างมากค่ะเนื่องจากกระบวนการศึกษาและจัดทำ SEA ชาวบ้านเขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมเสียงของท้องถิ่นมีความหมายนะคะในกระบวนการมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาศักยภาพของพื้นที่อย่างชาวบ้านกลุ่มนักรบผ้าถุงค่ะก็เข้าไปจับมือร่วมกับอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่สำรวจสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลจนะโดยผลสำรวจของวิจัยไทยบ้านพบว่ามีพันสัตว์น้ำ267ชนิดนะคะก็มีทั้งกุ้งหอยปูปลาสมบูรณ์เต็มไปหมดค่ะแบ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่คอยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจำนวน151ชนิดและที่เหลือเป็นสัตว์อนุรักษ์หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆนะคะอย่างการนำกุ้งหรือปลาบางชนิดไปเป็นเหยื่อตกปลาอันนี้เรียกว่าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆแม้แบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะข้อมูลเหล่านี้ชาวบ้านเขาเสนอเอาไว้ระบุเอาไว้ในรายงาน SEA เช่นกันไปติดตามเนื้อหาบางส่วนจากรายงานชิ้นนี้ของคุณปุณรดาคชรัตน์นักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
4: เมื่อก่อนถ้าใครถามว่าปลามีเยอะไหมเราบอกว่ามีเยอะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าปลาเยอะของเราคือกี่ชนิดแต่ณวันนี้หลังจากที่เราทำวิจัยไทยบ้านฉบับนักรบผ้าถุงเนี่ยเรารู้เลยค่ะว่าในทะเลบ้านเราหน้าบ้านเราเนี่ยมีปลากี่ชนิดแล้วก็แยกเป็นหอยกี่ชนิดปูกี่ชนิด
5: ก็ได้ศึกษาเรื่องแบบวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ค่ะว่ามีการใช้ชีวิตแบบไหนมีอาชีพอะไรบ้างอะค่ะ
6: ข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อจะเป็นหลักฐานเพื่อจะให้รัฐรู้ว่าทะเลบ้านเรามันมีทรัพยากรที่มากแล้วก็เราทำกันแล้วก็เราเรียนรู้ไปกันเพราะข้อมูลที่เราชินเราบางสิ่งบางอย่างทะเลปลาที่มีมากเราบางตัวก็เราไม่รู้แต่พอเราทำขึ้นมาเราจะรู้ว่าปลาทะเลจะน่าร้อนมีเก็บทรงรอยชนิดให้มีเราจะเก็บข้อมูลสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถจะพูดเองได้เล่งเองได้ไม่ต้องว่าเคยมาตอบแทนเรา
7: เราได้เรียนรู้ไปกับชาวบ้านด้วยมากกว่าที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยก็คือเขาได้เป็นครูของเราอีกคนนึงที่มาสอนเราเกี่ยวกับวิถีชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์น้ำพืชพันธุ์สัตว์น้ำที่นี่เพราะเหมือนเป็นการลงใต้ครั้งแรกแล้วก็มาทำงานนี่เลยสนุกมากๆค่ะ
6: ซึ่งวิจัยไทยบ้านที่ชาวบ้านและเครือข่ายรวมกันเก็บจะเป็นชุดความรู้อย่างหนึ่งที่ทุกรวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มชาวบ้านและประชุมชนนำมาสรุปวิเคราะห์และเตรียมต่อยอดการทำแผนที่ทรัพยากรเชื่อมโยงข้อมูลทางเศรษฐกิจชุมชนปรดาคชรัตน์นักข่าวพลเมืองรายงานค่ะ
0: เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีเขาร่วมกันออกแถลงการถึงรัฐบาลชุดนี้ละค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพกระบวนการและผลการศึกษา SEA สงขลาปัตตานีนำผลนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างครบถ้วนนะคะลองดูข้อเสนอข้อเรียกร้องจากพื้นที่3เรื่องหลักค่ะเรื่องแรกคือเคารพต่อกระบวนการจัดทำรายงาน SEA นะคะซึ่งแต่ละฝ่ายอาจจะมีความเห็นแย้งกันแต่เขาได้ผลึกความคิดเห็นออกมาแล้วข้อ2คือรัฐบาลต้องนำข้อเสนอในรายงานไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆและข้อ3สำคัญมากค่ะมีข้อเสนออยากจะให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะส่งเสริมและติดตามนำรายงานฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติโดยให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการต้องมีคนทุกภาคส่วนนะคะทำงานร่วมกันตามเป้าหมายที่ SEA ระบุไว้อย่างครบถ้วนการจัดทำรายงาน SEA สงขลาปัตตานีเขาใช้เวลาตั้ง3ปีคุณผู้ชมไม่ง่ายนะคะผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการจำนวน81เวทีมีผู้เข้าร่วมกระบวนการ 5,254 คนเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบด้านทำให้ SEA สะท้อนภาพอนาคตที่คนพื้นที่อยากจะได้อย่างชัดเจนค่ะภาพอนาคตเขาไม่ได้มองแค่การเติบโตเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดแต่มองถึงการเติบโตที่ทุกคนมีความสุขทรัพยากรธรรมชาติยังสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายของวัฒนธรรมค่ะโดยจังหวัดสงขลาเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางนวัตกรรมปัตตานีจะเป็นครัวฮาลาลและเมืองพหุวัฒนธรรมค่ะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้โดยใช้ของดีที่มีอยู่แล้วใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างสมบูรณ์ใช้วัฒนธรรมที่มีอย่างหลากหลายนะคะวันนี้อยากชวนคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะจะดันต่ออย่างไรเสียงและความต้องการข้อสรุปการพัฒนาจากคนในพื้นที่ออนไลน์ในรายการกับอาจารย์ศินาตรีวันชัยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอาจารย์เป็นหนึ่งในทีมจัดทำ SEA สงขลาปัตตานีด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะ SEA สงขลาปัตตานีครั้งนี้อาจารย์เห็นโอกาสและเห็นทางเลือกอะไรสำหรับพื้นที่ค่ะ
8: ครับก็จริงๆกระบวนการเหมือนที่เกริ่นเมื่อสักครู่นะครับว่าทำมาค่อนข้างยาวนานนะครับจริงๆเราเห็นโอกาสในทั้งลักษณะของการมีกลไกที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาออกแบบนโยบายการพัฒนาของพื้นที่นะครับด้วยความสันตินะครับแล้วก็มีความขัดแย้งน้อยนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนแรกที่สำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกระบวนการจัดทำแผนนะครับซึ่งผมอยากจะเกริ่นสักนิดนึงสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับว่ากระบวนการ SEA จริงๆถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือกระบวนการจัดทำแผนแบบนึงนะครับเพียงแต่ว่า SEA เนี่ยจะเป็นการทำแผนที่เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีขั้นตอนเนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับและที่สำคัญก็คือจะต้องพูดถึงนะครับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างสมดุลไปพร้อมกันตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่เน้นว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจะเสียหายอย่างไรเนี่ยค่อยมาคิดทีหลังจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับประธาน SEA ก็เลยอาจจะเป็นลักษณะซึ่งพยายามสร้างความสมดุลในแผนพัฒนานะครับ
0: ค่ะผ่านกระบวนการมายาวนานมากค่ะ
8: ครับผมใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเข้าใจ SEA ก็คือ SEA ใช้กระบวนการทำแผนเนี่ยสำหรับโดยส่วนใหญ่แล้วใช้ระดับนโยบายแผนแล้วก็แผนงานนะครับถ้าพูดภาษาเข้าใจง่ายๆนิดนึงก็คืออาจจะเป็นเน้นไปที่ระดับแนวทางนะครับยังไม่ถึงระดับโครงการกับระดับโครงการเนี่ยจะเป็นส่วนที่ย่อยลงไปซึ่งอาจจะต้องการการไปดูในรายละเอียดนะครับถ้ามีปัญหาผลกระทบอาจจะต้องทำ EIA ESIA ก็ยังต้องทำอยู่ครับเพราะฉะนั้นใน SEA ส่วนหนึ่งก็คือที่ทำให้คนสามารถคุยกันได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีธงของโครงการมาก่อนครับแล้วก็เรามาคุยกันแนวทางที่เรายอมรับร่วมกันได้ครับช่วงแรกๆเนี่ยมีการนำเสนอในลักษณะที่นั้นไปที่โครงการนะครับเป็นส่วนใหญ่ว่าอยากทำ อุตสาหกรรมอยากหรือไม่อยากเอาเลยนะครับแต่ว่าพอเราได้มาคุยกันทุกคนก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรนะครับหรือแม้แต่การท่องเที่ยวหรือว่าการอนุรักษ์ในมุมของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามหาตัวของทางออกนะครับที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพและความเหมาะสมครับ
0: ค่ะค่ะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สร้างความสมดุลไม่ใช่เฉพาะมิติตัวเงินหรือเศรษฐกิจแต่มีมิติอื่นๆที่สมดุลและเติบโตได้ควบคู่กับการพัฒนาทีนี้สั้นๆนิดนึงค่ะ SEA สงขลาปัตตานีหัวใจที่มันเป็นผลึกที่สกัดออกมาได้ถ้าให้อาจารย์อธิบายสั้นๆเท่าที่เห็นคืออะไรคะอาจารย์
8: ครับจริงๆหัวใจของ SEA ก็จะคล้ายๆนิยามเมื่อสักครู่ครับหัวข้อหัวใจของ SEA เนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเนี่ยค่อนข้างดีครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราสังเกตเนี่ยแผนถ้าจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหรือว่าแผนที่กำลังทำอยู่เนี่ยหลายๆแผนในระดับพื้นที่เนี่ยจะมีงบประมาณน้อยครับแล้วก็ทำสั้นมากครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะขัดแย้งได้ง่ายเพราะว่าแต่ละฝ่ายพยายามจะนำเสนอโครงการซึ่งอาจจะไม่ได้มาถกกันในแง่แนวทางก่อนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าสงครามปัตตานีมีให้กับสังคมก็คือเราทำในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมาก่อนครับแล้ว SEA เนี่ยช่วยให้เป็นกระบวนการที่ถอยคนออกมาจากจุดขัดแย้งที่เป็นระดับโครงการระดับย่อยเนี่ยออกมาคุยในระดับแนวทางซึ่งเราก็พบว่าคุยได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่คิดว่าถ้าพื้นที่อื่นกำลังจะใช้รูปแบบเดียวกันเนี่ยแล้วความขัดแย้งยังไม่เกิดเนี่ยแต่เรามองปัญหาในอนาคตร่วมกันว่าน่าจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนมองในมุมความเป็นพี่เป็นน้องนะครับความอยากให้พื้นที่ของเราพัฒนาเนี่ยก็เหมือน SEA เนี่ยจะช่วยได้ดีครับอาจจะไม่ต้องทำ SEA แบบที่พวกเราทำก็ได้แต่ว่าลักษณะของขั้นตอนเนี่ยสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับที่สำคัญก็คือต้องมาคุยระดับแนวทางให้ชัดเจนร่วมกันที่รับได้นำเสนอทางเลือกนะครับว่าทางเลือกที่น่าจะพัฒนาเนี่ยน่าจะมีแบบไหนบ้างครับแล้วก็พยายามตกผลึกให้ออกมาเป็นแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่คิดว่าสำคัญสำหรับครั้งนี้ครับ
0: คีย์เวิร์ดคือคุยระดับแนวทางไม่ใช่ระดับโครงการและถ้าฟังจากอาจารย์เมื่อสักครู่กำลังจะถามแต่อาจารย์ตอบพอดีคือแต่ละจังหวัดมียุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอยู่แล้วมียุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดอีกต่างหากแต่มันกระบวนการมีส่วนร่วมมันยังจางๆแต่ SCA จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นและเป็นเสียงจากพื้นที่จริงๆสุดท้ายตอนนี้ถึงมือสภาพัฒน์ยังไม่ถึงมือครม.ใช่ไหมคะอาจารย์มองปลายทางเพื่อนำไปสู่การใช้ได้จริงยังไงสำหรับ SCA ฉบับนี้ค่ะอาจารย
8: ์ครับจริงๆกับส่วนที่เวลาเราทำ SCA เสร็จนะครับกระบวนการ SCA ก็คือกระบวนการที่เราถ้าเข้าใจง่ายๆคือทำเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญเอาไปร่างแผนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างแผนแล้วก็ข้อมูลสำคัญตัวรายงาน SCA ต่างๆเราก็ส่งให้สภาพัฒน์แล้วครับทีนี้สภาพัฒน์อาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทั้งพื้นที่เองนะครับหรือว่าหน่วยงานครับซึ่งเข้าใจว่ารวบรวมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเข้าครม.ในเร็วๆนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเร็วที่สุดเท่าที่ทางสภาพัฒน์เขาก็จะทำได้นะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือตัวร่างแผนแม่บทเนี่ยมีการออกแบบกลไกเบื้องต้นเอาไว้แล้วด้วยครับก็คือในตัวแผนแม่บทมันใช้ชื่อว่าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับของจังหวัดสงขลาและปัตตานีเนี่ยซึ่งมันจะช่วยให้แผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนจังหวัดหรือแผนกลุ่มจังหวัดได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าเราลงลึกในระดับพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยเช่นถ้าทำอุตสาหกรรมฮาลาลตรงไหนเหมาะสมนะครับตรงไหนไม่เหมาะสมที่จะมีโรงงานนะครับถ้าจะเป็นการดูแลเรื่องภัยพิบัตินะครับพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงสูงนะครับพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับตรงไหนน่าจะเน้นแนวอนุรักษ์ที่เป็นใช้ธรรมชาตินะครับตรงไหนอาจจะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเพื่อปกป้องเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับซ
0: ึ่
8: งกลไกที่ใช่ครับซึ่งกลไกในร่างแผนแม่บทเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่ากลไกการติดตามและประเมินผลครับซึ่งเขาจะใช้กรรมการที่เป็นกรรมการนโยบายในเชิงการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับจังหวัดซึ่งอันนี้จริงๆคนที่เข้ากระบวนการ SCA กับเราทั้งสงขลาปัตตานีเนี่ยหลายคนเป็นกรรมการอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: oh.
8: แต่ว่าเราได้ออกแบบไว้เพิ่มเติมด้วยครับ มาสงขลานครินทร์เห็นถึงความจำเป็นที่คนจำนวนมากให้ความสนใจนะครับ มาเลยสงขลานครินทร์เองเนี่ยโดยท่านหัวหน้าโครงการท่านรองพงเทพเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมการชุดของมอด้วยครับที่จะให้เป็นกลไกเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้คนในพื้นที่ที่เคยทำ SCA เนี่ยได้มาติดตามร่วมกันนะครับซึ่ง
0: okay,
8: คิดว่าอันนี้จะเป็นกลไกทั้งสองส่วนครับ
0: เวลาเราสั้นแต่ว่าถ้าฟังจากอาจารย์เมื่อสักครู่คือไม่ใช่แค่มีข้อเสนอไม่ใช่แค่มีความชัดเจนระดับการพัฒนาแบบระดับยุทธศาสตร์แต่มีกลไกรองรับไว้แล้วมีข้อต่อของคนที่ทำงานมาร่วมกระบวนการแล้วเหลือแค่ครม.ค่ะจะตัดสินใจช้าหรือเร็วเพื่อเอาไปใช้ก็วัดใจกันกับครม.คุณอนุทินนะคะวันนี้ลารายการพร้อมความหวังกับอาจารย์ศินาถนะคะสวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะคนนี้มีกระแสค่ะตั้งแต่ตอนที่อวดร่างทองถ่ายแบบโชว์ความฟิตในวัยเลยค่ะจนแฟนๆเนี่ยเริ่มถามหาอยากจะเห็นอัดอัศดากลับมาคืนจอการแสดงนะคะถ้าบทเต็มๆต้องรอกันไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นักแสดงและพิธีกรคนดังกำลังเริ่มเดินสายโปรโมทผลงานซีรีส์เรื่องแรกดังแทนผู้จัดนะคะคนนักแสดงหลายรุ่นมาถ่ายทอดเรื่องราววุ่นๆของคนหลายวัยค่ะขอแวบๆนี่ค่ะมาโผล่หลังกล้องนะคะแกล้งเด็กๆซะหน่อยคุณผู้ชมมองทันหรือเปล่าไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอัดอัศดาพานิจกุลค่ะพาทีมนักแสดงจากซีรีส์จังหวะรักต่างเจนนะคะซึ่งตัวเองนั่งแท่นเป็นผู้จัดครั้งแรกมาเปิดตัวค่ะออกอีเวนต์แรกนะคะเป็นงานแถลงข่าวนั่นเอง TILFF 2026 Thailand International LGBTQ+ฟิล์มแอนด์ทีวีเฟสติวัลค่ะต้อนรับเดือนไพร์มันนะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็พูดเรื่องความหลากหลายค่ะทั้งเรื่องความรักและเจเนอเรชันหรือว่าช่วงวัยได้นักแสดงวัยรุ่นเจนซีค่ะกีตาร์สารินต้นเตยจิดาภาพัตเตอร์ภูเบศมาประชันฝีมือกับรุ่นใหญ่หลายคนนะคะทั้งอาแตมเชรัตตุ๊กวิยดาและที่ไม่เคยเห็นลงจอบ่อยๆอย่างโปโยคีเพลย์บอยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นสายนักร้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีค่ะผู้จัดอย่างพี่อาร์ตเนี่ยจะแวบๆมาแสดงในเรื่องนี้ด้วยซึ่งในการทำงานนะคะก็เป็นโอกาสให้ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังได้เรียนรู้ระหว่างวัยค่ะ
1: จริงๆแล้วอาแตมอาชาลัดนะคะกับพี่ตุ๊กวิยดาจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบสนุกมากแล้วก็แบบว่าคือตามทันทุกเทรนด์อยู่แล้วเลยอะค่ะ
2: เราใ
1: ช่ใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณอาแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ช่วยพวกเราไอซ์เบรกกิ้งในกองด้วยซ้ำค่ะครับ
2: พอเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับเรามักจะได้ข้อคิดอะไรจากเขามาเยอะอยู่เหมือนกันครับอย่างแบบผมเคยปรึกษาอะไรต่างๆกับอาแตมอะไรเงี้ยอาแตมเขาก็ให้ข้อคิดที่แบบวัยเดียวกันน่าจะให้ไม่ได
3: ้อยู่ในวงการได้นานขนาดนี้หรือว่าเข้าใจสังคมในณปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับคนที่เป็นวัยเจนใหม่ตลอดเวลาเราได้แบบปรับความคิดแต่ในขณะเดียวเราได้ถ่ายทอดความคิดแบบเราด้วยเพราะว่าจะสังเกตว่าคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนรุ่นเก่าด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีวิธีที่เราพูดคุยกันให้มันลงตัวเพราะส่วนใหญ่มันจะติดอยู่ที่ความเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเราอาจจะใจเย็นไม่พอที่จะอธิบายหรือใจเย็นไม่พอที่จะฟัง
0: พอมาเป็นคนเบื้องหลังค่ะอัดอัศดาไม่ได้มาเล่นๆนะคะสมกับที่อยู่วงการมานานสร้างชื่อเป็นทั้งในแบบวีเจนักแสดงตั้งแต่ยุค90ค่ะมายุคนี้ยังมีรายการออนไลน์ของตัวเองในฐานะผู้จัดซีรีส์เรื่องแรกก็มองตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะอย่างซีรีส์วายูริว่ายังมีโอกาสไปได้อีกไกลค่ะหลังมีโอกาสไปสำรวจตลาดที่ฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลมาค่ะ
3: แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าภูมิใจเพราะว่าอะไรที่เราสามารถออกไปโดยที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราอ่ะและนำรายได้กลับมาในประเทศเราอ่ะมันดีมากอุตสาหกรรมของซีรีส์วาย GLBL Yuri คือถึงทั่วโลกแล้วแต่อยู่ที่ว่าแต่ละตลาดเขาชอบอรรถรสแบบไหนเขาชอบความรุนแรงหรือความเบาอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละตลาด
0: ซีรีส์เรื่องแรกผู้จัดหน้าใหม่บอกค่ะว่าไม่ได้นิยามเป็นซีรีส์วายนะคะแต่เรื่องต่อไปตั้งใจเลยค่ะว่าจะขอนั่งแทนเป็นผู้จัดซีรีส์วาย BLGL กับเขาอีกคนค่ะยังอยู่ที่เรื่องกระแสวายนะคะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในฐานะนักแสดงค่ะคนนี้หลังจากที่เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงวัยรุ่นยุคบุกเบิกเลยเล่นซีรีส์วายเรื่องที่บุกเบิกของวงการถึงตอนนี้ค่ะเงินอนุภาตผ่านงานแสดงมาแล้วเยอะนะคะนอกจากบอยเลิฟก็ยังมีละครภาพยนตร์ต่างๆด้วยค่ะตอนนี้กำลังก้าวเข้าเลข3เจ้าตัวก็บอกว่ามีบทในใจที่อยากแสดงอยู่ค่ะก็คนกำลังฮอตนะคะทำอะไรเนี่ยก็มีเสียงกรี๊ดจากแฟนๆหน้าเวทีส่งกำลังใจให้เสมอค่ะถึงแม้ซีรีส์ที่เล่นนะคะ Forever You เพราะรักนำทางจะเพิ่งลาจอไปหมาดๆส่งไม้ต่อให้นักแสดงคู่อื่นได้ปล่อยของต่อแต่แฟนๆยังตามมาให้กำลังใจค่ะเงินอนุภาตเหลืองสดใสกันเยอะเลยทีเดียวซึ่งมีทั้งแฟนคลับหน้าใหม่แฟนคลับที่เดิมติดตามอยู่แล้วมาตลอดนะคะเพราะว่าเส้นทางในวงการเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่มานานค่ะมากกว่า10ปีแล้วหลังจากแจ้งเกิดจากซีรีส์วัยรุ่นในตำนานนะคะ Love Sick The Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบค่ะก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ปูทางให้วงการวายเนี่ยเป็นกระแสจนถึงตอนนี้ค่ะก่อนจะมีผลงานละครและซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่อง อยู่วงการมานานมีทั้งช่วงขาขึ้นขาลงค่ะเรื่องวงการก็เลยเข้าใจดียิ่งปลายปีนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนอายุจะเข้าเลข3แล้วด้วยก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะว่ายังดูแลตัวเองดีค่ะเข้ายิมยกเวทเป็นประจำตอนนี้โฟกัสเรื่องสุขภาพเป็นหลักอยากให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดส่วนเป้าหมายด้านการแสดงนะคะอยากจะฉีกกรอบออกจากคาแรคเตอร์เดิมๆค่ะหลายคนคุ้นในบทนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็อยากจะลองคาแรคเตอร์แบบไซโคแพทค่ะที่เจ้าตัวสนใจเป็นพิเศษค่ะ
4: ถ้าเป็นตัวตนของผมเนาะอยากจะแข็งแรงขึ้นอยากจะสุขภาพดีแล้วกันไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดทั้งปีไปเลยส่วนถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องการแสดงผมก็อยากจะแสดงบทบาทใหม่ที่มันท้าทายขึ้นดีกว่าผมอยากเล่นทุกบทบาทแหละครับจริงๆพอเราเป็นนักแสดงอ่ะมันก็อยากเล่นทุกอย่างก็เป็นบทแบบว่าไซโคพาธครับอยากเล่นอยากเล่นครับฟีลแบบว่าเป็นจิตที่แบบว่าไม่ปกติดีกว่าไม่เหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ย
0: นอกจากงานแสดงแล้วตอนนี้หนุ่มเงินอนุภาพมี

อาชีพที่เจ้าตัวสนใจคือการเป็นพ่อค้าขายของค่ะเพราะว่าเคยไปชิมลางงานไลฟ์สดมานะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกเหมือนกันจากผลงานหน้าจอค่ะที่ก็ปังอยู่ทำให้มีแฟนๆนะคะชาวไทยต่างประเทศไม่ว่าจะฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียรวมไปถึงฝั่งละตินอเมริกาที่มาซัพพอร์ตเขาคนนี้ค่ะปราสาทผึ้งโบราณค่ะเคยเกือบสูญหายจากชุมชนไทยยวนสระบุรีและลาวเวียงหนองแสงไปแล้วนะคะแต่วันนี้ขึ้นกลับมาอีกครั้งผ่านมือของคนหลายวัยค่ะด้วยภูมิปัญญาแท่งหยวกกับงานทำดอกผึ้งซึ่งเป็นงานฝีมือพื้นบ้านนะคะและเป็นที่มาของงานอบรมเพื่อส่งต่อความรู้อุทิศแด่ผู้ก่อตั้งหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ัวเราตัวเราต้องยืนตรงมีดไปไหนตัวไปด้วยตัวนี้ตั้งอยู่เฉยๆตั้งอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าตัวอยู่นี่แล้วถือมีดอยู่นี่ตัวเยี่ยมอันนี้ไม่ได้ต้องมาด้วย
1: ลวดลายที่คมชัดและเนื้อหยวกไม่ช้ำต้องเริ่มตั้งแต่การจับมีดไม่ว่าจะถนัดซ้ายหรือขวาก็สามารถแทงลงบนหยวกกล้วยอย่างประณีตเป็นเทคนิคที่อาจารย์บุญชัยทองเจริญบัวงามผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะหัตถกรรมไทยที่มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำปราสาทผึ้งหลังจากหลายปีที่ผ่านมาหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรีเป็นที่เรียนรู้งานฝีมือของใช้ในวัฒนธรรมโดยปราสาทผึ้งในความหมายของคนไทยวนนิยมสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับรวมถึงใช้ในงานบุญออกพรรษาและงานกฐินความคิดสร้างสรรค์ของช่างโบราณทำให้เห็นถึงลวดลายฟันปลาตีนเต่าเขี้ยวหมาลายฟันตะเข้ที่นำมาประกอบกับปราสาทผึ้งสะท้อนความเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชั้นสัตว์เดรัจฉานหรือพรมบนชั้นฟ้าก็ล้วนแล้วแต่มาร่วมบุญนอกจากปราสาทผึ้งทรงปราสาทจตุรมุขเป็นเขาโครงการขึ้นรูปทรงเดิมมาจากลาเวียงบ้านหนองแซงยังมีการฟื้นปราสาทผึ้งทรงดอกบัวตูมหรือทรงเรือนธาตุสี่เหลี่ยมที่นิยมใช้ในแถบอีสานล้านช้าง
0: จะเป็นทรงโครงดอกบัวตูมหรือทรงเรือนธาตุสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นทรงของทางอีสานล้านช้างที่ยังนิยมใช้ทั่วไปในการครั้งนี้เราเองเนี่ยเราเพื่อจะเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมร่วมหรือการสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยไทยยวนสระบุรีเองลาเวียงสระบุรีเองมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับเหล่าล้านช้างดังนั้นวัฒนธรรมจารีตวิถีมันไม่ต่างกันมันหล่อหลอมมันไปด้วยกันได้ครับปัจจุบันเนี่ยที่สระบุรีเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้ไม่เคยมีใครได้ยินแล้วครับว่ามีลายเข่าพรมมีลายตีนเต่ามีลายเขี้ยวตะเข้นะครับหรือลายฟันแค่ไม่เหลือแล้วครับไม่มีใครทำละก็ยังเหลืออยู่ลายฟันปลาฟันสามฟันห้านะครับมีอยู่แค่นี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้ว
2: จับมีดแล้วจับไม่รู้เราถนัดซ้ายถนัดขวาเนาะเราก็ไม่รู้อาจารย์สอนขวาเรามาซ้ายอย่างนี้เราก็ต้องพลิกแพงพยายามทำแต่ก็ไม่ก็ทำได้แต่ว่าจะสวยไม่สวยต้องขึ้นกับเราฝึกบ่อยๆเราก็ทำก็อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปทำประกอบอาชีพหรืออะไรแต่ว่าเผื่อต่อไปมีลูกหลานเอออย่างนี้นะเราก็บอกชี้แนะเขาได้อะไรแบบนี้คือเราเรียนแล้วพอเรามาเจอปุ๊บมันเห็นสะดุดเราก็คิดว่าเราทำได้บอกเขาได้แต่นี้ก็ขึ้นแต่ละทุกคนใครชอบไม่ชอบเราจะฝึกชำนาญได้แค่ไหนแค่นั้นเราก็ทำคงจะไม่สวยเท่าไหร่แต่พอทำได้ประมาณนั้นคิดว่านะ
1: คุณงามความดีของอาจารย์ทรงชัยวรรณกุลและคุณยายสงัดวรรณกุลผู้ก่อตั้งหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรียังอยู่ในจิตใจของลูกหลานและลูกศิษย์ทำให้ทุกวันครบรอบการจากไปจะมีงานบำเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรมตามรอยทางฟื้นฟูและอนุรักษ์งานช่างโบราณที่ทั้งคู่เคยทำไว้ปีนี้นำขันลงหินใบเก่าที่เป็นของดั้งเดิมที่ใช้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ทรงชัยยังมีชีวิตมาแทนสัญลักษณ์การระลึกถึงอาจารย์ในงานหลอมดอกผึ้งพร้อมคงลวดลายเดิมด้วยแม่พิมพ์คล้ายดอกไม้จากลูกโพสีหรือลูกโพแดงและใช้ขามาป

0: อกและหั่นเป็นแว่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณในการพยุงไม่ให้ดอกผึ้งยุบตัวหลายเทคนิคก็นับว่าเป็นงานภูมิปัญญาที่หาได้ยากในปัจจุบัน
1: การตกแต่งขาประโยชน์ของขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะช่วยประคองดอก
2: เหมือนน็อตเหมือนการน็อต
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: บ้านผู้ใหญ่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งแม่น้ำนะคะก็อยากรู้ค่ะแล้วก็ใกล้บ้านเราก็น่าจะมาเรียนรู้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเรียนรู้ค่ะ
4: ก็ต้องมีใจรักที่ชอบด้วยนะครับถึงก็สนุกกับงานครับก็คืออยากทำถ้าทำแล้วมันก็เพลินนะครับถ้าเราทำแล้วเราไม่ชอบมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เวลาคนที่เขาเห็นมันก็จะแบบว่าเราอนุรักษ์ของโบราณไว้
3: จะได้สืบสานต่อไปอะค่ะเพราะว่ามันจะสูญหายหมดอะไรเงี้ยค่ะ
5: การได้ให้นักเรียนได้เห็นนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับเหมือนกับผมที่เห็นผู้นำชุมชนที่เคยทำเป็นแบบอย่างดีๆครับคือกับคนไทยยวนบ้านเฮาครับเด็กน้อยอะพอได้ซึมซาบได้เห็นบ่อยๆครับมันก็ทำให้หักในความเป็นท้องถิ่นตัวเองครับแล้วเด็กน้อยเรานั่นอะวันนึงอะเขาก็จะได้มาห่วงแหนบ้านตัวก็คือวัฒนธรรมต่างๆมันสูญหายไปครับ
6: แต่ปัจจุบันเนี่ยพืชชนิดนี้ก็คือต้นโพแดงหรือต้นโพสีเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปจากชุมชนไปหมดแล้วในเรื่องการจะร่วมทำบุญถวายต่างๆก็เริ่มมีการหล่อหลอมการทำปราสาทขึ้นมาเพื่อที่จะอุทิศให้หาบรรพบุรุษเป็นพลานิสงส์ว่าในการทำอุทิศบุญปราสาทพึ่งของกลุ่มชนต่างๆเนี่ยคนลาวล้านช้างคนไทยยวนเองเมื่อตายไปเนี่ยทำบุญอุทิศหาปัจจุบันปราสาทพึ่งที่ยังปรากฏอยู่เนี่ยจะไม่ได้ใช้วิธีการแทงหยวกจะไม่มีการใช้การประดับประดาด้วยดอกไม้ดอกพึ่งหรือดอกขมิ้นจะใช้โฟมแล้วก็ดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีพึ่งดอกพึ่งที่จิ้มลงไปจากก้นมะละกอดิบงานปราสาทพึ่งที่ประดิษฐ์เป็นรูปทรงโบราณหายไปจากชุมชนที่นี่หายไปจากจังหวัดสระบุรีหายไปหมดตั้งแต่หายไปประมาณ15-16ปี
0: ปราสาทพึ่งแบบดั้งเดิมที่ทำจากวัสดุธรรมชาติลดลงไปมากเพราะช่างรุ่นใหม่นิยมใช้วัสดุอื่นมาประยุกต์แทนเนื่องจากทำง่ายกว่าจนครูช่างและทายาทของหอวัฒนธรรมกลัวว่าวันข้างหน้าภูมิปัญญาเก่าๆจะสูญไปจึงสร้างพื้นที่ทำงานช่างขึ้นมาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ไว้และเห็นถึงความหมายของงานฝีมือที่มาจากไทยยวนและลาวเวียงพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
7: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังวุ่นต่อคิวยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบางคนตกหล่นซ้ำซากกลางเปิดทางยื่นอุทธรณ์ปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่หมดสิทธิ์รองแจงตั้งสุรพลนั่งประธานยุทธศาสตร์กทม.อุดมการพักซ่อมไม่เปลี่ยนชี้หรือโครงสร้างล้มระบอบสีน้ำเงินตลาดกุ้งป่วนหลังมาเลโต้กลับไทยระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวเสี่ยงสูง 2,000 ล้านกระทรวงทรัพย์ไร้คำตอบต้นต่อระบาดปลาหมอคางดำกรรมธิการปภ.แจงสมุทรสงครามไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาความหนาแน่นไม่ถึงระดับถูกรุกรานติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานคร

สถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำตามนัดเลยนะครับและตามสัญญาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณไมเคิลกันบ้างครับที่เดี๋ยวเขาจะพาเราปั่นจักรยานนะครับไปในทริปไต่เขายัตสึกะทาเกะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการปั่นจักรยานเอามากๆเลยล่ะครับโดยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับผู้คนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับซึ่งผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ที่แห่งนี้มานานกว่า 5,000 ปีแล้วนะครับซึ่งคนโบราณเนี่ยที่มีความรุ่มรวยทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยที่คนปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานผ่านเมืองเล็กๆด้วยนะครับที่มีฟาร์มม้าซึ่งทุ่งหญ้าที่ราบสูงทางใต้ของเทือกเขาแห่งนี้ก็จะได้เปรียบแล้วครับในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายอีกด้วยที่นี่จึงมีอาหารที่เรียกว่าเพียงพอนะครับสำหรับการทำปศุสัตว์มีทั้งทะเลสาบแล้วก็เขตรักษาพันนกด้วยแล้วก็เช่นเคยนะครับที่เดี๋ยวเราจะพาไปพบปะกับผู้คนครับที่มีวิถีชีวิตที่หลากหลายแต่กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีครับตั้งแต่การสืบสานวัฒนธรรมโจมงการดูดาวในป่าลึกไปจนถึงการเรียนรู้ระบบนิเวศของนกและหมีอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุด Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนยัตสึกะทาเกะ Riding High เทือกเขายัตสึกะทาเกะครับ

0: ยะตา
1: เติบโตเคียงข้างมาใต้ร่มเงาของเทือกเขายัตสึกะทาเกะ

土器は僕の方で、用意させてもらったんですね。でこれはいずれも5000年ぐらい前の土器を再現しています。うん、

天地遠くへ運んでもらえると、うん、はい、子孫をつなげるので、その種の運び屋としてクマはとっても優秀で、はい、

Well, the view's starting to get much better up here.

0: คุณผู้ชมครับการที่พืชขยับตัวไปไหนไม่ได้เนี่ยแล้วก็มีสัตว์ช่วยพาเมล็ดของมันไปยังที่ห่างไกลก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการสืบต่อสายพันธุ์นั่นเองดังนั้นเจ้าหมีเนี่ยจึงเป็นเหมือนผู้ขนส่งเมล็ดพันธุ์ของป่าเลยยังไงอย่างนั้นนะครับส่วนมูลของหมีที่กินผลเชอร์รี่ป่าเข้าไปเนี่ยจะถ่ายออกมาเป็นสีชมพูเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วเนี่ยมันก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วทั้งป่าซึ่งอันนี้แหละครับทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยถูกแพร่กระจายจนกลายเป็นต้นอ่อนเต็มทั่วผืนป่าเลยทีเดียวว้าวนับว่าเป็นความดีความชอบของเจ้าหมีเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบการปั่นจักรยานแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับหรือการได้ชมแล้วก็ซึมซับกับธรรมชาติในรูปแบบไหนกันบ้างอย่าลืมนะครับก็พูดคุยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ในแฟนเพจของเรานะครับใน Facebook ท่องโลกกว้างไทย PBS นั่นเองครับและเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันกับ Changing Planet หมุนไปให้ทันโลกในตอน River Restoration ฟื้นฟูแม่น้ำกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของเราเช่นเคยครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นการบริโภคอย่างพอดีเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดเงินและลดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมถึงลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์เพียงปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีสติก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยครับ
2: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
3: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
4: ถูกครับ
5: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
6: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
1: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเราก็หงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนาม

0: แต่ว่าทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
1: ครับเจอหมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
2: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
3: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
2: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: ไม่ได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่สองนะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบางคนตกหล่นซ้ำซากกลางเปิดทางยื่นอุทธรณ์ปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่หมดสิทธิ์รอมแจงตั้งสุรพลนั่งประธานยุทธศาสตร์กทม.อุดมการพักซ่อมไม่เปลี่ยนชี้หรือโครงสร้างล้มระบอบสีน้ำเงินตลาดกุ้งป่วนหลังมาเลต้องกลับไทยระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวเสี่ยงสูง 2,000 ล้านกระทรวงทรัพย์ไร้คำตอบต้นต่อระบาดปลาหมอคางดำกรรมธิการปอพอแจงสมุทรสงครามไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาความหนาแน่นไม่ถึงระดับถูกรุกราน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันแรกนะครับของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับจริงๆเขามีช่องทางให้ยืนยันง่ายๆอยู่นะครับทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแต่ก็นั่นแหละครับคนไทยบางทีเราเอามั่นใจไว้ก่อน
1: ค
0: ือรัฐเขาก็เปิดช่องไว้ใครไม่มั่นใจในการยืนยันตัวตนให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารและภาพที่เห็นวันนี้คนก็ไปแน่นแบงค์แน่นธนาคารเหมือนเดิมครับ
1: สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมในจำนวนนี้13ล้านคนค่ะถือบัตรกันมา9ปีวันนี้ก็ถึงเวลาต้องคัดกรองกันใหม่นะคะเพื่อหาผู้เดือดร้อนตัวจริงคนที่ยืนยันตัวตนแล้วต้องรอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะกลุ่มที่ยังตกหล่นก็
0: ม
1: ีบางคนบอกว่าไม่เคยได้สิทธิ์เลยก็มีผ่านมากี่โครงการกี่โครงการยังไม่เคยได้สิทธิ์ก็มีค่ะนางประสานทศกัณฐ์อายุ75

0: 5ปีเป็นชาวอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยทั้งที่มั่นใจว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้มีรายได้น้อยเธอบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้สิทธิ์เพราะไม่รู้ขั้นตอนการลงทะเบียนไม่รู้ด้วยว่าคนที่มีบัตรแล้วได้เงินน่ะได้มาได้อย่างไรจึงอยากให้รัฐบาลมีระบบคัดกรองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หรือมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายปกครองเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกที่บ้านค่ะ
1: อยากไปลงแต่จะได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาด้วยจนเราไม่มีอะไรแล้วเขามีเงินแต่เขาได้บัตรยังไงก็ไม่รู
2: ้
1: คนจนจริงๆก็ไม่ได้
2: แต่รอบนี้ยายคิดว่าจะได้ไหมครับ
1: ก็กะว่าได้เนี่ยแล้วเดินก็จะไม่ไหวแล้วอยากก็ฝากบอกรัฐบาลให้ดูคนที่จนจริงๆมั่งเลือกแล้วคนมีตังค
3: ์ไปดูอีกครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่อยู่ในอำเภอทับทันนะครับครอบครัวนี้เขาเคยได้สิทธิ์ครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้เลยเขาบอกว่าเคยไปถามธนาคารนะครับแต่คล้ายๆคุยกันแล้วเนี่ยคุยกันไม่เข้าใจครับอาจจะมีการขอเอกสารหลักฐานอะไรเพิ่มเติมบางอย่างแต่สุดท้ายไม่ได้ถอดใจก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ครับรอบนี้เขาหวังจริงๆแล้วฮะว่าจะได
4: ้ว่าคนจนจริงๆผมก็สงสัยอยู่เนี่ยบางทีผัวมีที่นาเมียมีที่นาเยอะผัวไม่มีที่นาแต่เขาได้เป็นผัวเป็นเมียกันนะเขาได้บัตรคนจนเมียมีนา50-60ไร่อยู่ด้วยกันเนี่ยผัวได้บัตรคนจนและจนจริงๆอย่างผมดันไม่ได้ผมก็นึกน้อยใจเพราะผมมันเป็นยังไงถึงทำไม่ผ่านก็ไม่รู้ครับผมก็อยากจะให้ตรวจสอบถามผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าไอ้คนคนนี้มันจนจริงไหมไม่ใช่ผู้เราเข้าข้างตัวแล้วครับอยากจะรู้ว่าเขาทำกันยังไงเขาถึงผ่าน
5: ที่ทำมาหากินก็ไม่มีจะประปุก
4: ที่อยู่ก็ยังไม่มีอาศัยก็อยู่ครับเนี่ย
0: สองบ้านที่อุทัยธานีเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากให้มีฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันใครก็ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ที่บ้านมีตัวอย่างเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุ
3: ร
0: ีที่นี่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาช่วยถึงที่บ้านนะคะโดยล่าสุดนายสิงห์พงษ์สุขิโตเป็นเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีลงพื้นที่มาที่บ้านของนางจำนงหอมสวัสดิ์อายุ88ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกชายบอกว่าต้องการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แม่ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อลงทะเบียนให้ทันในรอบนี้ค่ะ
1: ทีนี้แกแล้วทำกินไม่ได้ไงต้องใส่ลูกไง
6: ไม่พอคร
1: ับ ก็ทำมาใหญ่เนาะ
6: ครับ
1: ดีใจ
3: ส่วนที่ธนาคารครับนี่เราลองไปสำรวจที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเต็มไปด้วยผู้คนครับวันนี้มาต่อคิวต่อแถวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบางคนบอกว่าไม่ทราบข้อมูลครับอ่านหนังสือไม่ออกอยู่ลำพังลูกหลานก็ไม่มีให้คอยช่วยก็เลยต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารครับ
7: หนูก็ไม่มีเงินกินเนี่ยหน
8: ู
7: จ
8: ะมาทำอะไรครับ
7: หนูจะมาทำไปบัตรคนจนจ้าแล้วก็เขาเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้อะหนังสือก็ไม่รู้
8: เคยมีบัตรกับเขาไหม
7: ไม่เคยไม่เคยมีค่ะแล้วจะทำไมจะรู้ล่ะคะ
8: แล้วยังไงถึงวันนี้ถึงมาที่นี่
7: เขาบอกให้มาเขาบอกให้มากรุงไทยมาถามเจ้าหน้าที่หนูก็อ๋อใช่จังเนี่ยหนูถึงได้มาถามเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: สังเกตเห็นไหมคะว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้รายละเอียดนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาผู้สูงอายุท่านนี้ดีใจจนน้ำตาไหลหลังจากสามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้สำเร็จนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือว่าเว็บไม่เป็นละค่ะบางคนก็เดินทางมาไกลซ้อนจักรยานยนต์ลูกหลานเข้าเมืองเพื่อมายืนยันตัวตนหลายคนใช้วิธีเช่ารถเหมารถเพื่อนบ้านให้พามาพอยืนยันตัวตนสำเร็จถึงกับร้องไห
3: ้
0: แต่เดี๋ยวรอประกาศคุณสมบัติอีกรอบนึงนะคะวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะ
9: มันก็ดีใจอยู่แต่ว่ามันต้องมันมาไปเปลือกมาทำเรื่องมาทำอีกอย่างนี้แหละมันยากเนาะมันต้องมาลำบากอย่างนี้แหละทำเรื่องก็อาจจะเลวเลยเนาะแล้วจัก
10: ต้องมายืนยันมาอีก
9: จ้ะแล้วจักจะได้หรือไม่ได้ก็จะผ่านหรือไม่ผ่านอีก
10: คิดว่าถ้าเกิดเราได้เงินตรงนี้ไปมันจะช่วยอะไรได้ไหม
9: ก็ช่วยได้เยอะชื่อ

0: ของชายของสอยเนี่ยเพราะว่าหาอะไรไม่ได้สองตายายไม่ได้ไปไหนได้แต่เงินคนเฒ่าก็เงินอยากได้อยากได้คนเฒ่าเพิ่มเนาะ
1: ไอ้วันที่วันนี้คุณตาที่แกร้องไห้เนี่ยแกดีใจใช่ไหมที่แก
0: ดีใจแต่แกก็ลำบากมาลำบากนะแกพึ่งคนอื่นเขาแกคิดมากคนคิดมากจ้ะ
2: เคสแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมสะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้สูงอายุไปต่อคิวเข้าแถวที่ธนาคารธ.ก.ส.นะครับบางคนเดินไม่ไหวก็ใช้ไม้เท้าพยุงมาครับแล้วก็อดทนรอหวังว่าจะได้สิทธิ์นะครับอย่างผู้สูงอายุคนนี้ครับอายุ85ปีแล้วบอกว่าต้องดูแลตัวเองครับขอเงินลูกหลานไม่ได้ต้องการจะใช้สิทธิ์อยากจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
3: สำคัญมากครับก็เท่าผู้เฒ่าผู้แก่โดยที่หนึ่งเราไม่ต้องรบกวนลูกเต้าหลานเหลนเวลาขอเงินลูกเต้าหลานเหลนก็รู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีดูด่าพ่อแม่อย่างงู้นอย่างนี้ท่านมีรายการอย่างนี้โอ้รู้สึกว่าดีมากครับ
4: แล้วลูกหลานเขาส่งเสียเขาดูแลเราไหมคร
3: ับ ส่งมากไม่ส่งมากครับเขาพอใจส่งเขาก็ส่งครับ
5: ที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาอำเภอน้ำพองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ยืนยันสิทธิ์สำเร็จแต่บอกไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะผ่านการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติรอบใหม่หรือไม่บางคนเชื่อว่าอาจจะถูกตัดสิทธิ์เพราะลูกหลานเอาชื่อไปซื้อจักรยานยนต์บ้างบางคนบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยบางคนบางบ้านมีรถ2คันก็จริงแต่2คันที่มีมันทั้งเก่าใกล้พังแล้วไม่อยากให้เอาเกณฑ์แบบนี้มาตัดสิทธิ์คนจนจริงๆค่ะ
6: มีของแม่นั่นออกให้ลูกตั้งแต่โดนปีแล้วเดี๋ยวบัดนี้มันห่างแล้วนี่ก็เลยไปจอดทีมไว้อยู่เฮียนดองจ้าเดี๋ยวนี้ก็คือใส่ของลูก
4: จะบ่แม่นซื้อเฮา
6: จ้า
4: แสดงว่าเฮาบ่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องมาใส
6: ่โอ้สาธุแม่นขอบคุณหลายๆคันฮู้ว่าก็ฮู
4: ้ต้องฮู้ขอให้
5: บางคนก็เรียกร้องอยากให้ภาครัฐตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนให้ละเอียดรอบคอบว่าเป็นคนที่มีฐานะยากจนจริงหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาบอกว่าเห็นนะคนที่ถือบัตรบางคนมีที่อยู่อาศัยมั่นคงมีที่ดินทำกินด้วยซ้ำก็มีคำถามว่าทำไมกลุ่มนี้จึงได้สิทธิ์ค่ะ
2: ฟังเสียงหลายเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมครับผมหนักใจเลยที่จะโปรยข่าวต่อไปนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเดินหน้าคัดกรองว่าง่ายๆครับนั่นก็คือการเดินหน้าตัดชื่อคนที่ไม่จนจริงหรือคนที่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับแต่การคัดกรองที่กำลังเป็นประเด็นณเวลานี้ก็คือบางคนเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอันนี้พ่อแม่อาจจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่เดี๋ยวครับพอมันประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันยังมีช่องทางก็คือคนที่ถูกตัดสิทธิ์สมมติเป็นผู้มีสิทธิ์เดิมนะครับทางกระทรวงการคลังเขายังเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์แล้วเขาจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนนี้ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีลูกชายทำงานประจำนะครับอยู่ในบริษัทค่ายรถขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายเนี่ยเอาชื่อของตัวเองไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนหรือไม่โดยลูกชายเนี่ยไม่ได้ส่งเงินเลี้ยงดูครับเนื่องจากลูกมีภาระค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวตัวเองนะครับรวมไปถึงหนี้สินผ่อนบ้านผ่อนรถอีกเยอะเลยตัวเองเนี่ยสามารถประกอบอาชีพรับจ้างดูแลตัวเองได้ครับก็เลยอยากขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์หน่อยว่าเงื่อนไขนี้เนี่ยมันจะกระทบกับเขาไหม
7: อยากให้พิจารณาค่ะเพราะว่าถ้าแบบแม่คนเดียวลูกเอาไปหักภาษีแล้วไอ้คนอื่นๆที่เขามีเงินเป็นแสนนะคะเขาทำไมได้แล้วป้าไม่มีตังค์เป็นแสนมีอยู่ธนาคารเพื่อใช้ผู้สูงอายุค่ะลูกก็ไม่ได้ส่งให้กินลูกเขาก็มีครอบครัวเดี๋ยวค่ารถเดี๋ยวค่าบ้านเดี๋ยวค่าลูกเขาเรียนแม่เลยไม่ได้อาศัยเขา
5: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยอมรับค่ะว่าปัญหาข้อจำกัดทางการคลังหลังการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทกดดันให้กระทรวงการคลังต้องออกแบบหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มงวดโดยเฉพาะเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลเพราะว่ายึดหลักการที่ว่าพ่อแม่เหล่านี้ยังมีลูกเป็นคนคอยอุปการะเลี้ยงดูไงคะเพื่อนำสิทธิ์ไปช่วยคนที่ไม่มีใครดูแลจริง

0: หรือคนที่เดือดร้อนจริงๆจึงไม่สามารถทบทวนเกณฑ์คัดกรองดังกล่าวได้เนื่องจากมันเป็นมติครม.มาแล้วนะคะถ้าพ่อแม่คนไหนที่ลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีหลังประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ก็ในเมื่อมีคุณลูกที่มีรายได้ถึงเกณฑ์แล้วก็ถ้าเทียบกับหลักครอบครัวเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันถ้าเอามาเฉลี่ยครอบครัวก็แปลว่าท่านมีคนอุปการะอยู่นะครับดูแลอยู่แน่นอนครับว่าก็คงทุกคนก็ลำบากหมดในวันนี้แต่ให้นึกถึงคนที่เขาลำบากไม่มีใครดูแลไม่มีใครอุปการะเลยเนี่ยแล้วเขาได้เท่ากับคนที่มีคนดูแลวันนี้เราต้องนึกถึงคนกลุ่มนี้ด้วยแล้ววันนี้อยู่ในภาวะนี้นะครับผมก็ยืนยันว่าเป็นวิกฤตนะครับแล้วเราก็มีการออกพรกเงินกู้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องใช้อย่างจำเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปข้างหน้าก็คงอาจจะต้องเลือกครับว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าตัวเองจะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คงต้องเลือกนะฮะเพราะเกณฑ์ก็ออกมา
2: โฆษกกระทรวงการคลังครับขอให้สังคมอย่ามุ่งตำหนิหลักเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดเพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลการใช้เงินภาษีของประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากนะครับไม่ใช่คนจนจริงมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนบริษัทหลายรายแล้วก็มีอีกหลายรายครับยังมีพฤติกรรมนำสวัสดิการที่ได้ไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยก่อนจะเดินหน้าหาผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเข้าโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยมีแผนในการรวบรวมฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับสำหรับผลักดันนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีรายได้น้อยถ้ามีเงินได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดหรือว่า negative income tax เพื่อแก้ปัญหาความยากจนต่อไปครับส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดกรองรอบนี้ครั้งเนี่ยกำลังพิจารณาแนวทางครับเสนอครม.ว่าเดี๋ยวจะพิจารณาเปิดลงทะเบียนรับเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าง่ายๆถ้าหลุดจากบัตรคนจนเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเสียบสิทธิ์คนละครึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่3,900,000สิทธิ์นะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับซึ่งคิดว่ามาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมไม่นับรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอันนี้คนที่เป็นผู้สูงอายุได้รับตามสิทธิ์อยู่แล้วครับ
0: สภาผู้แทนราษฎรไฟเขียวค่ะมีมติแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทนะคะหลังจากส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านอภิปรายสนับสนุนให้ใช้กลไกของสภาเนี่ยแหละค่ะเป็นกลไกในการตรวจสอบมีกรอบเวลาการทำงานทั้งหมด90 วันซึ่งวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนก็อภิปรายตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารในการออกพรก.กู้เงินเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้รัฐบาลและเครือข่ายกลุ่มทุนหรือไม่ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระพิจารณายติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะมี2 ยติของนายปรเมศจินาส.ส.พรรคกล้าธรรมและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนเป็นผู้เสนอยตินะคะนายปรเมศจินาให้เหตุผลถึงการตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้บอกว่าเนื่องจากพรก.ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยวิธีพิเศษจึงต้องใช้วิธีพิเศษตรวจสอบโดยมีข้อกังวลว่าจะเกิดการโยกงบประมาณในลักษณะเล่นแร่แปรธาตุไปใช้ในส่วนอื่นๆที่ตรวจสอบได้ยากส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะระบุว่าผิดหวังต่อกระบวนการในสภาที่วินิจฉัยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนทำให้การติดตามตรวจสอบล่าช้าจนเกิดความสงสัยข้อพิรุธและถ้าไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบก็จะยิ่งทำให้เกิดคำถามตามมาทั้งเรื่องความโปร่งใสการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเครือข่ายหรือไม่เนื่องจากรัฐบาลอาศัยอำนาจพิเศษอนุมัติโครงการเองค่ะ
3: พวกเราต่างรู้ดีว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาครับและรัฐบาลจะต้องไปใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการต่างๆเหล่านั้นที่สภาเป็นผู้อนุมัติแต่ถ้าท่านดูตามมาตรา7และมาตรา8ตามพรก.เงินกู้ฉบับนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อให้อำนาจฝ่ายบริหารในการคิดเองชงเองกินเองคือทำโครงการเองอนุมัติโครงการเองใช้โครงการเองล้วนๆฮะใช้เสร็จแล้วค่อยกลับมารายงานต่อสภาในภายหลังอีก

0: เมืองและนายทุนครับ
1: สสพักภูมิใจไทยลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าอาจจะเห็นต่างจากสสฝ่ายค้านที่แสดงความกังวลเรื่องการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการออกพรกฉบับนี้โดยมองว่าตามหลักการประชาธิปไตยฝ่ายบริหารก็มีอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาค่ะส่วนสภาก็มีหน้าที่ตรวจสอบจึงเห็นด้วยถ้าจะติดตามตรวจสอบเรื่องการใช้เงินอย่างเข้มข้น
2: ก็ต้องไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงความรับผิดได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจกันได้ว่าจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบนี่คือสัญญาต่อประชาชนครับพี่น้องประชาชนกำลังติดตามเรื่องของการใช้เงินงบประมาณนี้อยู่ผมจึงขอฝากคำถามสั้นๆต่อสภาอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจะปล่อยให้เศรษฐกิจเสียหายแล้วค่อยแก้หรือจะตัดสินใจวันนี้เพื่อพยุงและฟื้นฟูทันเวลาสำหรับสถานการณ์เช่นนี้
1: หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นค่ะที่ประชุมสภาก็เห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้เงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำนวน25คนนะคะ25คนนี้แบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี6คนส.ส.19คนกรอบระยะเวลาศึกษา90วันและที่ประชุมไม่ได้ใช้วิธีโหวตนะคะเนื่องจากสมาชิกก็สนับสนุนการตั้งกรรมาธิการชุดนี้โดยไม่มีความเห็นเป็นอื่นค่ะ
0: ประเด็นทางการเมืองวันนี้ครับก็คือการถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมเราอ่านข่าวให้ฟังเนี่ยเดิมเราคาดกันว่ามี5ฉบับรวมของสว.ไปด้วยแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะต้องมีของเพื่อไทยไปอีกฉบับหนึ่งครับแต่วันนี้เพื่อไทยถอนเพราะอะไรก่อนหน้านี้สส.ของพรรคภูมิใจไทยที่เคยร่วมลงชื่อเนี่ยภูมิใจไทยถอนชื
1: ่
0: อทีแรกหลายคนคิดว่าเป็นประเด็นทางการเมืองครับแต่จริงๆเป็นเรื่องของเนื้อหานะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับว่ามันมีถ้อยคำบางอย่างที่ถ้ายื่นร่างนี้ไปมันอาจจะขัดกับแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับก็เลยถอยกลับมาแก้ก่อนแม้ว่าสสพรรคภูมิใจไทย30คนนะครับจะขอถอนชื่อออกจากการร่วมลงชื่อในร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคครับก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าเพื่อไทยพร้อม 100% ในการเสนอร่างแก้กฎหมายนี้ด้วยสสไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงตามหลักเกณฑ์ครับแต่กรณีการถอนชื่อออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมไปถึงข้อสังเกตว่าทำให้ต้องแก้เนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับและการตอบรับของสมาชิกรัฐสภาในการโหวตเห็นชอบให้เพื่อไทยกลับไปทบทวนหลังจากนี้ครับพรรคเพื่อไทยเขากำหนดจะยื่นให้ประธานรัฐสภาใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับสอดคล้องกับคำอธิบายของนายภารดรปริศนานันทกุลนะครับบอกว่าสาเหตุที่ภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อออกจากการลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยนั้นเพราะเนื้อหาอาจจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่18/2568เรื่องส.ส.ร.กรณีไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงครับ
3: สสร.ห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะซึ่งในร่างของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยไปเลือกสว.กันให้เหลือ3คนแล้วก็ส่งให้ทางรัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นข้อกังวลของทีมกฎหมายของพรรค
4: เสียหลักการไหมมันไม่เสียหรอกครับเพราะว่าเราต้องเคารพในเสียงของประชาชนต้องยอมรับความจริงก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีแค่74นะครับเราไม่สามารถที่จะลงชื่อโดยพรรคเดียวแล้วก็ผลักดันร่างของเราได้นะครับในส่วนของร่างหลักเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็หนีไม่พ้นว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ามีสมาชิกมากสุดถึง190กว่าท่านนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณา
1: หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้ว่าไม่มีใครจะเป็นผู้วินิจฉัยได้ค่ะว่าเนื้อหาของร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไหนจะตรงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ในทางที่เรียกว่าสมการทางการเมืองที่พรรคมีส.ส. 74คนขับเคลื่อนก็ต้องหวังผลเพราะฉะนั้นก็ต้องทบทวนเป้าหมายให้มันชัดเจนทำให้เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ควรฝืนให้ถูกตีตกค่ะข้อสังเกตที่อยู่ที่มีว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทย

0: เดิมมีสสร่วมลงชื่อเสนอรวม189คนสสของภูมิใจไทย30คนถอนชื่อออกไปก็ยังมีสสของพรรคเพื่อไทยอีก72คนพรรคประชาชน36คนกล้าทำ26คนประชาธิปัตย์18คนประชาชาติ5คนแล้วก็พรรคไทยรวมพลัง2คนที่ยังคงชื่อไว้ค่ะ
1: สรุปก็คือเพื่อไทยถ้าจะยื่นเนี่ยเสียงสสมีพอนะครับคือเกิน100แต่ประเด็นมันอยู่ที่เนื้อหาครับเนื้อหาที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยตัวร่างที่ถูกตั้งคำถามว่าสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือที่มาของสสร100คนครับในร่างฉบับเพื่อไทยเนี่ยเขียนกำหนดให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนแล้วให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนเห็นไหมฮะมีคำว่าเลือกตั้งของประชาชน300คนแล้วถึงให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนทางแรกที่คนตั้งข้อสังเกตก็คือถ้าใช้ร่างนี้อาจจะถูกตีตกในชั้นรับหลักการครับคือสว.เขาอาจจะไม่เอาด้วยซึ่งจะทำให้ร่างนี้เสียเปล่านะครับอีกทางนึงครับก็คือหลักการนี้มันไปตรงกับหลักการในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเนื้อหาในร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเสนอให้สสร150คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนประชาชนเลือก300หลังจากนั้นค่อยส่งให้รัฐสภาคัดเลือกคือถ้าใช้ร่างเดิมของเพื่อไทยแล้วไปตรงกับหลักการของพรรคประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีความกังวลครับจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักและกำหนดทิศทางว่ารัฐสภาเนี่ยต้องเห็นชอบหรือเปล่าและถ้าเห็นชอบแบบนั้นพอเรื่องนี้ไปถึงมือของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะถูกตีตกครับซึ่งถ้าไปตีตกในชั้นนั้นก็เสียเปล่าเหมือนกันครับ
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมเอาผิดผู้ที่ทำให้น้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีเสียชีวิตได้นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้การตรวจสอบของตำรวจจะสรุปออกมาในขั้นต้นว่าเด็กหญิงน่าจะเสียชีวิตในลักษณะผิดธรรมชาติวันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการแกะรอยในเส้นทางที่น้องผู้เสียชีวิตน่าจะเดินทางไปหรือว่าถูกพาไปแล้วก็มีการเรียกสอบเพิ่มเติมนะคะบุคคลที่ถูกเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้ประกอบไปด้วยแม่ของน้องพระแล้วก็เพื่อนบ้านค่ะชุดสืบสวนลงพื้นที่บ้านทิคโครงตำบลปรังเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสำรวจเส้นทางตั้งแต่บ้านไปยังจุดที่พบร่างในสวนยางพาราค่ะซึ่งพบว่ามี3เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกก็คือถนนสายหลักเส้น323ระยะทางประมาณ800เมตรเส้นทางที่2ก็คือจากบ้านน้ององุ่นไปยังร้านขายของชำจะผ่านสำนักสงฆ์ทิโครงที่มีคนงานกำลังต่อเติมแล้วก็เข้าไปในสวนยางพาราเส้นทางนี้รวมระยะทางประมาณ800ถึง850เมตรและจุดสุดท้ายก็คือบริเวณท้ายหมู่บ้านค่ะเดินไปตามสวนปาล์มสวนยางพาราเพื่อไปยังจุดที่พบศพระยะทาง850เมตรจุดนี้พลตำรวจโทชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำกำลังเดินเข้าไปสำรวจภายในสวนปาล์มนะคะแล้วพบว่าเส้นทางนี้เชื่อมโยงกับบ้านน้ององุ่นและมีบ่อน้ำแล้ววันนี้ตำรวจยังเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเรียกสอบนางมยานอายุ40ปีแม่ของน้ององุ่นรวมถึงพระในสำนักสงฆ์จำนวน4รูปนะคะและครอบครัวนายมนชัยชาวเมียนมาเพื่อนบ้านเข้าให้ข้อมูลด้วยค่ะหลังจากพบกระเป๋าและเสื้อถูกนำมาทิ้งเอาไว้หลังบ้านซึ่งจากการสอบถามแม่ของชายชาวเมียนมาบอกว่าเป็นคนเอาไปทิ้งเองเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นค่ะ
2: มันกระเทนมอบ
3: มันเป็นยังไงนะแม่
2: เหม็น
4: เหม็นได้กลิ่นเหม็น
3: เหม็นยังไงแม่เหม็นยังไง
2: มันลงบอกมาไป
4: เหม็นจะอ้วกอย่างนี้เหรอ
2: เออ
3: เหม็นเลยมันติดกลิ่นติดกระเป๋าเหรอ
2: ใส่ยาไม้ยาป่วยยัง
3: หรอครับ
0: เบื้องต้นตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะจึงเรียกสอบปากคำบุคคลในครอบครัวเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีขณะเดียวกันชุดสืบสวนเรียกสอบเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่หลังบ้านน้ององุ่นเรียกมาให้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับรถสามล้อเครื่องเพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงและ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบค่ะส่วนผลการชันสูตรศพน้ององุ่นร่างกายภายนอกไม่พบเบาะบาดแผลที่เป็นเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรภายในเพิ่มเติม

0: นะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากระบบภายในหรือไม่โดยวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะติดตามตรวจสอบสถานการณ์และความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เราไม่คิดนะครับว่าจะมีประเด็นให้ต้องขบคิดให้ต้องตรวจสอบกันเยอะขนาดนี้นะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเป็นกรณีของอาจารย์ชัดชาติเรื่องการแต่งตั้งผอ.เขตก่อนที่จะหมดวาระไปนะครับมาวันนี้คำถามไปอยู่ที่พรรคประชาชนกันบ้านเรื่องของการตั้งประธานยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับหลังจากที่พรรคประชาชนตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับก็ถูกหลายฝ่ายตรวจสอบตั้งคำถามถึงบทบาทของอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาครับว่าบทบาทของอาจารย์เนี่ยมันตรงกับอุดมการณ์พรรคของพรรคประชาชนหรือไม่ท่ามกลางคำถามพรรคประชาชนเปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองหรือไม่หลังแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในยุครัฐประหารเมื่อปี2549ครับตั้งอาจารย์มานั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ครับน้อมรับคำวิจารณ์โดยเฉพาะคำถามใหญ่ที่สุดของประชาชนคือถามว่าพรรคเนี่ยเปลี่ยนจุดยืนลดอุดมการณ์ทางการเมืองหรือไม่ก่อนจะยืนยันว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาชนเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์แล้วก็ไม่เคยทรยศหักหลังใครรองหัวหน้าพรรคเนี่ยพูดถึงความพยายามในการต่อสู้และการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นผลผลิตหรือมรดกของระบอบคสช.นะครับเพื่อนำไปสู่การสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศ ขออภัยครับเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนจะไม่เปลี่ยนอุดมการณ์หรือถอยหลังอย่างแน่นอนครับ
2: แล้วการที่เรานะครับได้ร่วมงานนะครับกับอาจารย์สุรพลแล้วก็อาจารย์สุรพลก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์กทม.เนี่ยผมเลยมองว่ามันคงไม่ถึงขนาดที่จะแน่นอนเรารับคำวิจารณ์แต่ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนอุดมการณ์แต่เรามองว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับคือคนที่เราเชื่อว่าสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับเป็นพันธมิตรที่สำคัญเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะช่วยเรานะครับเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับ
0: นายรังสิมันต์ยังชี้ด้วยค่ะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดทางผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรับทั้งผิดทั้งชอบให้ได้และยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการต่อสู้แต่กำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอพรรคประชาชนจึงพยายามขับเคลื่อนยกระดับการต่อสู้ต่อไปโดยเฉพาะการรื้อโครงสร้างระบอบรัฐประหารที่ฝังรากลึกผ่านรัฐธรรมนูญและกลไกต่างๆค่ะ
2: วันนี้สิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะรับมือกับระบอบสีน้ำเงินที่กัดกินสังคมไทยนะครับกินรวบทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปพูดถึงว่าองค์กรอิสระเป็นยังไงไม่ต้องไปพูดถึงว่าสว.เป็นยังไงนะครับวันนี้บ้านเมืองมาถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่พยายามที่จะรวมพลังให้มากที่สุดเพื่อต่อต้านกับระบอบสีน้ำเงินคำถามก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับในวันข้างหน้าที่กำลังดำเนินอยู่นะครับจะเป็นอย่างไรเวลาพูดว่ารวมพลรวมพลังให้มากที่สุดผมก็ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนอย่าไปตัดคำพูดออกนะคือไม่ใช่ว่าเราจะทำทุกวิถีทางทำวิธีการไหนก็ได้นะครับขอให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ชนะไม่ใช่แบบนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่มันต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี
1: ้นายรังสิมันต์ปฏิเสธครับว่าการดึงอาจารย์สุรพลมาร่วมอุดมการณ์เป็นการตั้งธงหรือส่งสัญญาณประนีประนอมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับยืนยันครับว่าโปลิตบูโรไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของพรรคประชาชนแล้วก็ย้ำถึงความพยายามแก้ปัญหาทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญหัวเลือกสว.และปัญหาทุจริตครับขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตถึงปฏิกิริยาของพรรคประชาชนผ่านการเดินหน้าต่อสู้กับระบอบสีน้ำเงินวันพรุ่งนี้ครับจะยื่นร้องต่อประธานรัฐสภานะครับส่งเรื่องให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการสอบสวนปปช.หลังยกคำร้องปมซุกหุ้นในศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งก่อนหน้านี้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลแกนนำพรรคร้องขอคัดสำเนาในคดีจากปปช.ไปแล้ว

0: ะครับนอกจากนี้พรรคประชาชนยังเดินหน้าในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างเพื่อหวังช่วงชิงเกมการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยหวังว่าจะเป็นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับทั้งที่พรรคภูมิใจไทยมีเสียงสนับสนุนเกือบ300เสียงรวมถึงการยื่นสารวินิจฉัยปมออกพรกกู้เงิน400ล้านบาทและการยื่นยติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบครับ
1: ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลให้มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะในการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ยืนยันพรรคพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและระบุว่าขณะนี้ตัวเองเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมจะมุ่งเน้นการลงพื้นที่และนำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนะครับแต่เราก็อยากจะนำเสนอการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ดูวาระนะครับสิ่งที่เราต้องการผลักดันเป้าหมายเส้นทางในอีก4ปีข้างหน้า
0: เส้นทางการทำงานของอาจารย์สุรพลนะครับเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเป็นผู้ก่อตั้งโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนเคยเป็นที่ปรึกษานายกยุคนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและการยุติธรรมของผู้ว่ากทมครับเป็นกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเคยเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในยุครัฐประหาร2549เคยเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งและที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครองครับ

0: เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนนะคะที่กำลังถูกตั้งคำถามเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรก็คือประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครถูกตั้งคำถามเรื่องการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาก็มีการแจกแจงบอกว่าทางพรรคตอนนี้ปรับโครงสร้างกันอยู่เพื่อที่จะต้านระบอบสีน้ำเงินมีคำนี้อีกหนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมที่วันนี้ต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากมีข้อกล่าวหาแล้วก็ใช้คำว่าระบบอากงถูกกล่าวหาเรื่องระบบอากงนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ก็ยังออกมาชี้แจงเหมือนเดิมระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงค่ะบรรยากาศการหาเสียงของเหล่าบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมวันนี้ก็มีความพยายามที่จะชูนโยบายต่างๆในการพัฒนากรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระผู้ว่ากทมลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดเศรษฐีอยู่ที่เขตบางนาค่ะก็พูดถึงปัญหาน้ำท่วมและแนวทางพัฒนาคลองบางนาการก่อสร้างเขื่อนและจุดเชื่อมต่อกรุงเทพกับปริมณฑลเน้นย้ำผลงานเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเห็นผลจริงลุยต่อนโยบายเรื่องการจัดทำโรงพยาบาลศูนย์ราชการยกระดับคุณภาพชีวิตคนบางนาเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซ่อมแซมปรับปรุงถนนหลายสายและช่วยผลักดันระบบขนส่งแก้ไขปัญหารถติดโดยเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าค่ะอีกคนค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระเช่นกันนะคะนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขวันนี้ลงพื้นที่สนามกีฬาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไปดูการฝึกซ้อมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยซึ่งเคยเป็นที่ฝึกซ้อมของนางมัลลิกาสมัยตอนที่เป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยปี2536ชูนโยบายในการพัฒนาด้านกีฬาสถานที่ฝึกซ้อมแก่เยาวชนกรุงเทพมหานครและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งที่จะพัฒนาทักษะด้านกีฬาด้วยค่ะ
1: ส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนครับที่เขตหนองจอกนะครับฟังความคิดเห็นจากครูพี่เลี้ยงแล้วก็ผู้บริหารศูนย์ครับนายชัยวัฒน์บอกว่าพรรคมีนโยบายในการขยายการรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่6เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิ์ในการลาคลอดรวมถึงการขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 18:00 น.นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่ทำงานนอกเวลาครับแล้วก็ยังมีแนวคิดในการเปิดศูนย์เด็กเล็กในวันเสาร์วันอาทิตย์ครับให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชนนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตครูพี่เลี้ยงโดยปรับรูปแบบการจ้างงานจากรายวันเป็นพนักงานประจำพร้อมกับสวัสดิการครับแล้วก็สิทธิประกันสังคมรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่งละ2ล้านบาทครับ
0: ส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พร้อมผู้สมัครสกเขตคลองเตยลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยนะคะโดยพบว่าในชุมชนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเสนอนโยบายเอางบประมาณของกทมมาสร้างบ้านพักคนชราให้กับประชาชนเปลี่ยนภาพลักษณ์คลองเตยที่ไม่ใช่มีแต่ชุมชนแต่จะเป็นเมืองที่อยู่ใจกลางประเทศไทยมีทั้งความปลอดภัยและความสะอาดค่ะอีกคนนึงนะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งแต่จัดชุดผู้ตรวจการเลือกตั้งลงพื้นที่รวมถึงสังเกตการบรรยากาศการหาเสียงของเหล่าบรรดาผู้สมัครจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว50ชุดกระจายไปใน50เขตเลือกตั้งค่ะส่วนกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะเข้าพื้นที่ทันทีเช่นเดียวกับการตรวจสอบสังเกตการการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาค่ะ
1: เรื่องที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่ครับที่มีข้อกล่าวหาไปยังอาจารย์ชัชชาติในการตั้งผอ.เขตปรากฏว่าระหว่างที่มีการตรวจสอบก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บางทีไม่ได้วิจารณ์ไปที่ตัวอาจารย์ชัชชาติอย่างเดียวข้าราชการที่เขายังทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับจากกรณีที่นายคริสส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเศรษฐกิจไปกล่าวหาว่ามีระบอบอากงมีการใช้เงินสด4กิโลกรัมในการซื้อขายตำแหน่งครับวันนี้ทำให้เหล่าบรรดาผอ.เขตรวมตัวกันประกาศปกป้องศักดิ์ศรีข้าราชการนะครับขณะเดียวกันอาจารย์ชัชชาติก็ยืนยันครับไม่มีระบบอากงและที่ผ่านมาเคยไล่ข้าราชการออกไปแล้ว41คนที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับหลังจากนี้ถ้ามีให้บอกมาถ้าได้เป็นผู้ว่าอีกก็จะปราบอีกครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับยืนยันว่าข้อกล่าวหาการเรียกรับผลประโยชน์ในการต่อรองเพ ื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกทม.เป็นระบบอากงไม่เป็นความจริงครับถ้าคำว่าอากงนั้นหมายถึงนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันนะครับว่านายต่อศักดิ์แม้จะเป็นคนทำงานกับทีมมาตลอดแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าครับส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายต้องยึดหลักความสามารถและระบบการคัดเลือกไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งนะครับนายชัชชาติเนี่ยย้ำไม่เคยทราบเรื่องการจ่ายเงินหรือการนับระยะทางเพื่อเชื่อมโยงกับตำแหน่งเพราะไม่เคยเป็นนโยบายแล้วก็ไม่เคยสั่งการครับถ้าใครมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้ส่งมาครับ
2: ถ้าพูดถึงระบบอากงก็ไม่ได้ท่านอากงเนี่ยก็คือท่านต่อศักดิ์มั้งก็เป็นประธานที่ปรึกษาผมก็คือทำงานร่วมกับทางทีมทั้งหมดเราไม่ได้ทำงานคนเดียวก็ทำงานเป็นทีมผมก็เชื่อว่าระบบอากงไม่เคยมีนะมันก็เป็นแนวทางของการดำเนินงานผมเองเป็นผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมผมรับผิดชอบทั้งหมดแหละถ้าผมว่าจะไปใส่ไปเหมือนกับไปใส่คำที่มันให้ดูแบบมีสีสันอะไรไม่มีก็ตรงไหนที่มีปัญหาก็แจ้งเข้ามาตามเหตุตัวอย่างที่เราบอกมีเรื่องซึ่งเรื่องยกย้ายผมก็ยืนยันนะว่าไม่เคยมีเป็นสิ่งแรกที่พูดเลยว่าการยกย้ายมันต้องอาศัยหลักความสามารถเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรับเงินเรื่องยกย้ายนะเราต้องไปทาสคนนั้นไม่ตลอดชีวิตเลยอ่ะตัวมันจะทำไงได้มันจะทำงานให้ดีได้ยังไงยิ่งเอาคนที่ทุจริตคอร์รัปชันมาอยู่ในตำแหน่งนี่มันไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เราห้ามมาตลอดนะก็จริงแล้วก็รอดูว่าท่านจะมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมา
0: ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องสวยโยธานายชัชชาติบอกว่าถ้ามีข้อมูลว่าข้าราชการคนไหนเรียกรับผลประโยชน์ให้บอกชื่อเขตหรือข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ข้าราชการดีๆต้องมาเสียหายจากการกล่าวหาแบบกว้างๆก็ยินดีรับฟังและพร้อมถูกตรวจสอบนะคะแต่ตั้งข้อสังเกตข้อกล่าวหานี้ถูกจุดขึ้นมาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ก็พร้อมอธิบายให้ประชาชนฟังเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาค่ะส่วนกรณีที่นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.เพื่อไทยออกมาเคลื่อนไหวกล่าวหาถูกเชื่อมโยงทางการเมืองในพื้นที่เขตคลองสามวานายชัชชาติบอกว่าไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครคนไหนเป็นพิเศษในพื้นที่เขตคลองสามวาค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งครับกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคเศรษฐกิจอ้างว่ามีข้อมูลเรื่องตั๋วผู้อำนวยการเขตของกทม.ครับเขากล่าวหาว่าต้องใช้เงินสดหนัก4กิโลกรัมซึ่งก็หมายถึงเงิน4ล้านในการซื้อขายตำแหน่งนะครับทำให้ช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ละคนต้องแสวงหาผลประโยชน์

0: ให้ได้ปีละ2กิโลกรัมก็คือ2ล้านนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ออกมากล่าวหาแล้วก็ตอกย้ำระบบอากงวันนี้มีรายงานนะครับว่าผู้อำนวยการเขตหลายคนหารือกันครับก่อนที่จะให้ผู้อำนวยการเขตประเวศเป็นตัวแทนชี้แจงกับสื่อนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและขอปกป้องศักดิ์ศรีข้าราชการกทมจากการถูกกล่าวหาครับและกำลังพิจารณาความเสียหายเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กับ
1: กระทบเสีย
2: ก็ถือว่าผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตตอนนี้คือ50คนก็ถือว่าน่าจะเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
3: เสียหายไหมเสียหายไม่พอ
2: ความเสียหายหรือไม่ต้องดูในเดี๋ยวต้องดูในแง่ของกฎหมายต่างๆว่าเราเสียหายหรือไม่อย่างไรเข้าหลักกฎหมายอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
3: กฎหมายบอกว่าเสียหายตัวนี้เขาคิดว่าไง
2: ถ้าเกิดว่าดูในแง่กฎหมายแล้วเกิดความเสียหายคิดว่าแต่ละส่วนต้องคงต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ตามขั้นตอนนะครับ
0: ผอ.เขตประเวศยืนยันนะครับว่าการเข้าสู่ตำแหน่งผอ.เขตเป็นการแต่งตั้งตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็รัดกุมอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นไปตามที่นายคริสกล่าวหาและในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตทุกคนเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอยู่แล้วครับ
4: หลังปรากฏคลิปวิดีโอที่เห็นทหารกัมพูชาเข้ามาลาดตระเวนอยู่ใกล้ๆพื้นที่ปราสาทคณาในจังหวัดสุรินทร์นะคะภาพนั้นทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไม่สบายใจกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดบรรยากาศความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกรอบหรือไม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นทหารชุดใหม่เข้ามาสำรวจพื้นที่และติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยค่ะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเป็นภาพของทหารกัมพูชาเดินลาดตระเวนอยู่ด้านล่างของปราสาทคณาตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจุดนี้เป็นบริเวณที่เคยปรากฏข้อมูลว่ามีการก่อสร้างบันไดไม้สำหรับการลำเลียงกำลังพลและสิ่งของก่อนหน้านี้หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวบ้านในพื้นที่ได้ดูก็เกิดความกังวลว่าฝ่ายกัมพูชามีความเคลื่อนไหวและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับกำลังพลหรือไม่นายวีรวัฒน์พันศิลป์อดีตผู้ใหญ่บ้านแนงมุดบอกว่าทหารที่ปรากฏในคลิปอาจจะเป็นกำลังพลชุดใหม่ที่ถูกส่งเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการลาดตระเวนสำรวจเส้นทางรวมถึงศึกษาสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าการลาดตระเวนลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารค่ะเพื่อให้กำลังพลรู้จักพื้นที่และติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยชาวบ้านก็หวังให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาถ้าหากว่าเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นก็พร้อมอพยพค่ะ
5: ผมก็ไม่รู้จะฝากยังไงก็ต้องเอาจริงแหละไม่ใช่มาเล่นๆเพราะว่าช่วงที่พักมานี่มันก็มีการทำบังเกอร์อะไรเพิ่มอยู่เยอะตรงประสาทฝั่งตรงประสาทคณาข้างล่างมันก็ทำอยู
6: ่มันก็เตรียมพร้อมเหมือนกัน
5: เตรียมพร้อมเหมือนกัน
6: พี่ก็ฝากให้จัดการให้จบงี
5: ้ก็ถ้ายังไงก็ถ้ามีก็ฝากจัดการให้จบไปเลย
6: ทำไมครับชาวบ้านทำมาหากินไม่ได
5: ้ชาวบ้านมันแนวชายแดนน่ะถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้น่ะชาวบ้านก็วัน
0: ปราสาทคณาเป็นโบราณสถานสำคัญในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งชาวบ้านต้องการให้บูรณะและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในอนาคตครับแต่ต้องรอให้สถานการณ์ชายแดนมีความสงบและชัดเจนมากกว่านี้ครับ
4: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
7: จากกะลาของวัสดุที่เหลือใช้แล้วนำมาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นของใช้เป็นของที่ระลึกและเป็นโคมไฟเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนไทยก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้เกิดขึ้น
8: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 นทางไทย PBS
9: เป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
10: ก็ลดค่าครองชีพ
11: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิด

0: เสรีของประชาชน
1: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
2: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
3: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

0: กลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับนั่นคือการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยนะครับซึ่งเป็นมาตรการตอบโต้ทางการค้าครับหลังจากที่ไทยเบรกนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับซึ่งการสั่งห้ามนำเข้าครั้งนี้เนี่ยมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับเดิมเนี่ยมีกำหนดการนะครับว่าไทยกับมาเลเซียจะคุยกันวันที่8มิถุนายนนี
1: ้
0: แต่ล่าสุดเนี่ยกำหนดการที่จะมีการเจรจาการถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้มีสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง20จังหวัดนะครับไปยื่นหนังสือที่กรมประมงครับอยากจะให้มีการเร่งแก้ไขเรื่องนี้อยากจะให้เร่งคุยกันครับ

ตัวแทนสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยกว่า20จังหวัดนะครับยื่นหนังสือให้กับนางสาวธิติพรหลวงประเสริฐอธิบดีกรมประมงครับเพื่อเร่งหาทางออกในการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำรวมถึงเจรจามาเลเซียในการผ่อนปลนการนำ

0: นี้เป็นเรื่องราชการพวกเราที่มีผลกระทบเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเร่งเจรจาและก็เร่งกำหนดแนวทางและก็ประเด็นข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้เกิดเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยเราเจอของหนักกว่านี้เรื่อง FTA ก็ดีเรื่องด่านภาษีทรัมป์ก็ดีก็เยอะรัฐบาลก็ทำหน้าที่เต็มที่ดีกว่าพวกผมแต่พวกเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมีความจำเป็นต้องเยียวยาดูแลช่วยเหลือให้พออยู่ได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังการหารือกับทางสมาคมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะบอกว่ากรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาการนำเข้ากุ้งไทยจากเดิม8มิถุนายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงไปทบทวนในการลดขั้นตอนต่างๆในการนำเข้าปลากระพงเพื่อให้ทางมาเลเซียพอใจแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานสินค้าเกษตร
2: จะมีหลายตัวที่มาตรการเรื่องกุ้งที่ทางมาเลเซียเขาอยากได้คำตอบในแบบสอบถามผมก็ให้ตอบไปเลยไม่ต้องรอในวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ต้องให้เสร็จแล้วก็ให้ตอบเขาไปเลยถ้าเขาได้รับเอกสารก่อนที่ถึงวันที่8เขาอาจจะมีท่าทีในการพูดจาก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถึงรอวันที่8
3: การระงับการนำเข้ากุ้งไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยนะครับบอกว่ามาจากการที่ไทยมีความเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างปลากระพงจากมาเลเซียครับซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบนานถึง14วันทำให้มาเลเซียเนี่ยตอบโต้ไทยโดยกำหนดให้ปลากระพงไทยทุกล็อตที่ส่งออกไปต้องแนบใบรับรองผลการวิเคราะห์สารตกค้างทุกชุดรวมถึงสั่งระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราว5สายพันธุ์ครับก็คือกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนามัยกุ้งแชบ๊วยกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งน้ำเงินครับผลกระทบอีกด้านจากการที่ไทยตรวจเข้มการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับทำให้บรรยากาศการซื้อขายปลากระพงในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีมีพ่อค้าแม่ค้าครับมาซื้อปลากระพงหน้าฟาร์มจำนวนมากเพราะเกรงว่าปลากระพงในตลาดลดลงปัจจุบันเนี่ยราคาปลากระพงอยู่ที่กิโลกรัมละ120ถึง130บาทนะครับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีครับบอกว่าปลากระพงมาจากมาเลเซียที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาปลาในประเทศจนผู้เลี้ยงปลาหลายรายเนี่ยต้องหยุดเลี้ยงครับ
4: แต่ก่อนเนี่ยดูในหมู่บ้านป่าหลวงนี้แต่ก่อนเกษตรกรประมาณ 20-30 รายที่เลี้ยงปลากระพงพอปลามาเลเริ่มเข้ามาในไทยนี่ก็ต่างคนก็หยุดกันมากเพราะว่าสู้ราคาต้นทุนไม่ไหว
3: สมาคมกุ้งไทยครับประเมินการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียนะครับอยู่ที่ปีละประมาณ 10,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาทครับขณะที่การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียข้อมูลจากกรมประมงนะครับบอกว่าช่วง9เดือนแรกของปี68ไทยนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียประมาณ 5,484 ตันครับ
1: สรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบยังไม่มีคำอธิบายว่าอะไรเป็นต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดำทั้งนี้ที่เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือที่เรียกว่ากรรมาธิการปอพอนะคะเพราะว่าวันนี้ครบกำหนด7วันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าจะส่งมอบข้อมูลเรื่องการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและผลการศึกษาต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดำให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบนอกจากจะยังไม่มีคำตอบแล้วปรากฏว่าในการประชุมวันนี้นายสุชาติก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองนะคะส่งผู้แทนมาก็คืออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลมาชี้แจงแทนค่ะวาระหลักของการประชุมวันนี้เป็นประเด็นเรื่องการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำและหาที่มาของการแพร่ระบาดค่ะอีกวาระหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อหาแนวทางเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงบอกว่าผลการศึกษาการระบาดของปลาหมอคางดำตามแนวชายฝั่ง2ปีที่ผ่านมาระบบนิเวศชายฝั่งและแนวปะการังยังปกติเช่นเดียวกับบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีที่มีรายงานพบปลาหมอคางดำผลการศึกษาก็พบว่าปัจจุบันระบบนิเวศยังมีความสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลปลาและสัตว์น้ำใบอ่อนก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพแต่ในมุมของตัวแทนภาค

0: ประชาชนฟังแล้วไม่เห็นด้วยค่ะ
1: คือเราก็เก็บจากจุดที่มันมีความสำคัญเชิงระบบนิเวศนะครับในเมื่อปะการังมันไม่มีแหล่งหญ้าทะเลมันมีเฉพาะบางช่วงเราก็สงสัยว่าทำไมมันมีก็เพราะมันไม่ได้ตามนะมันตามน้ำจืดออกมานะครับทำให้ตอนนี้เราก็สะโขว่าผลกระทบมันคืออะไรแล้วมันยังไม่มีเพราะมันไม่มีผลกระทบที่จับต้องได้เราจะอะไรไปฟ้องมาตรา97ฮะไม่ใช่เราไม่อยากฟ้องเราอยากฟ้องนะครับถ้าใครมาทำให้ทรัพยากรเราเสียหายแต่การจะฟ้องเนี่ยฮะมันต้องมีมูลเหตุก่อนแล้วมันเสียเรานี่พยายามคุยตลอดนะครับว่ามันคืออะไรแต่การที่เราจะสะโขบว่าเอ๊ะเราสนเรื่องอะไรเพราะเราก็ต้องดูจากทฤษฎีก่อนดูจากความเป็นไปได้ของมัน
2: อย่ามาปฏิเสธว่าท่านจะดูแลแค่ปะการังและหญ้าทะเลเท่านั้นมันตลกมากครับพื้นที่ของท่านโดนคุกคามทั้งหมดนะฮะทั้งแหล่งเพาะพันธุ์ป่าชายเลนโดนครอบคลุมทั้งหมดผมเรียกร้องเลยว่าท่านต้องตอบและท่านต้องแสดงความรับผิดชอบแทนประชาชนด้วย
3: รองอธิบดีกรมประมงตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องชี้แจงความคืบหน้าผลการสืบสวนต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดำต่อที่ประชุมวันนี้ครับบอกว่ายังไม่ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนครับ
4: มีข้อมูลแต่อยากจะให้ทางกรมประมงส่งมายังไงก็ยินดีนะครับ
5: โอเคครับแม้แต่ทางกรมประมงที่ทางท่านรัฐมนตรีเอ่ยถึงก็ยังไม่ได้มีการรับการประสานเลยทั้งที่ผ่านมาแล้วเกิน7วันแล้วด้วยซ้ำโอเคครับอันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะประเด็นนี้รองอธิบดีกรมประมงชี้แจงต่อที่ประชุมบอกว่าที่ผ่านมามีการสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติรวมแล้ว204แห่งใน19จังหวัดที่บอกว่าพบการระบาดถ้ายึดเอาตามหลักเกณฑ์การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามระเบียบของกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์ก็คือต้องเจอปลาหมอคางดำ10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรจึงจะสามารถประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติได้เบื้องต้นพบว่ามี8จังหวัดที่เข้าเกณฑ์คือจันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชส่วนจังหวัดที่ยังไม่เข้าเกณฑ์มี10จังหวัดแต่ทีนี้มันมี2จังหวัดค่ะที่เป็นข้อถกเถียงกันในที่ประชุมคือสมุทรสงครามกับเพชรบุรีซึ่งเป็น2จังหวัดแรกๆที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำ
6: เมื่อเราถามข้อมูลจากกรมประมงในวันนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีที่เป็น2จังหวัดแรกที่มีการระบาดและระบาดรุนแรงมากว่าเป็นจังหวัดที่มีเกณฑ์ปลาหมอคางดำเยอะกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรอีกต่างหากอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับกับฐานข้อมูลของกรมประมงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทางกรรมาธิการก็เลยมีมติให้กับทางกรมประมงไปจัดทําฐานข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนแต่ละจังหวัดสามารถไปช่วยรีเช็คกับหน่วยงานของรัฐได้ว่าถ้าเกิดเค้าเนี่ยไม่ใช่ความจริงละเค้าก็สามารถติดต่อไปยังสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เชิญทางหน่วยงานมาช่วยกันพิสูจน์แล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนต่อไปครับ
3: ตัวแทนมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลนะครับพูดถึงงานวิจัยของกรมประมงปี65กับผลงานวิจัยอีกฉบับหนึ่งจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่เพิ่งจะถูกเผยแพร่ออกมาโดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดหรือ CP กรุ๊ปเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนะครับตัวแทนไบโอไทยอ้างว่าเมื่อนำงานวิจัยทั้ง2ฉบับมาเปรียบเทียบกันพบข้อมูลที่แตกต่างกันครับโดยเฉพาะประเด็นแหล่งที่มาโดยงานวิจัยของกรมประมงระบุว่าDNA ปลาหมอคางดำที่พบการแพร่ระบาดในธรรมชาติมีแหล่งที่มาร่วมกันหรือประเทศกาน่าแต่งานวิจัยฉบับใหม่ครับระบุว่านำเข้ามาหลายครั้งจากหลายประเทศเช่นโกติวัวเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าต้นทางมาจากหลายแหล่งแต่เมื่อตรวจสอบระบบนิเวศพบว่า2ประเทศมีแหล่งน้ำมีที่มาเดียวกันคล้ายกับลักษณะระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาครับ
2: เพราะฉะนั้นในทะเลสาบที่กล่าวถึงว่าอยู่ในโกติวัวซึ่งอยู่ในรายงานชิ้นนี้เนี่ยก็คือเป็นระบบทะเลสาบลากูนเดียวกันกับกาน่าเห็นภาพไหมครับเป็นความหมายว่าเราเอามาจากกาน่านี่ก็คือมาจากระบบลากูนกาตินาโกติวัวทุกท่านนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงทะเลสาบสงขลาที่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพัทลุงแต่ว่ามันอยู่ในทะเลสาบเดียว

0: กันนะครับ
1: เบื้องต้นประธานคณะกรรมการปภ.มีคำสั่งให้กรมประมงเร่งสรุปผลงานวิจัยทั้ง2ฉบับนะคะเพื่อส่งเป็นฐานข้อมูลให้คณะกรรมการปภ.ได้ศึกษารายละเอียดภายในกรอบระยะเวลา7วันค่ะ
2: เวลาพูดถึงการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับทางฝั่งภาครัฐและประชาชนเหมือนอยู่คนละโลกครับภาครัฐเขามองว่าปัญหามันคลี่คลายไปแล้วแต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การระบาดนับวันยิ่งกังวลแล้วก็ทุกข์หนักกว่าเดิมวันนี้ครับทั้งประชาชนและนักวิชาการเขาร่วมกันวิเคราะห์อนาคต3ปีข้างหน้าถ้าเราไม่แก้อะไรเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: ทย์ที่ผ่านมาสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะของไทย PBS เปิดพื้นที่ชวนเครือข่ายเกษตรกรคนทำประมงคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำจากกรุงเทพจันทบุรีและพื้นที่3สมุทรค่ะสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการชวนมาคุยกันแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกนะคะงานนี้มีทั้งผู้เชี่ยวชาญมีนักวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องระบบนิเวศมีนักวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและมีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เขาสู้กับปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากกว่า14ปีมาร่วมวงแลกเปลี่ยนค่ะโจทย์ที่คนส่วนใหญ่พูดตรงกันคือเรื่องปลาหมอคางดำอยากอยู่รอดแต่ไม่ขออยู่ร่วมกับปลาหมอคางดำค่ะเราชวนผู้เข้าร่วมมองภาพที่เลวร้ายที่สุดหาก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจัดการปลาหมอคางดำไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้นการระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเกิดเป็นภาพอนาคตภาพนี้ค่ะเป็นภาพโดมิโนล้มกระจายล้มทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทั้งระบบนิเวศชีวิตด้านเศรษฐกิจฐานข้อมูลนโยบายและอาจจะเกิดการฟ้องปิดปากมากขึ้นด้วยค่ะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นชื่อภาพว่าโดมิโนล้มกระจายหายนะจากปลาหมอคางดำจากปัจจัยความไม่แน่นอนเชิงลบที่ว่ารัฐขาดเจตจำนงทางการเมืองในการจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาดขาดข้อมูลที่รอบด้านก็ส่งผลต่อการสร้างความตระหนักของประชาชนมันก็เกิดขึ้นแต่ไม่มากพอแม้การระบาดจะเริ่มต้นเมื่อ14ปีก่อนค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่แรกแต่มีการคาดการณ์ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยหรือจัดการไม่หมดในอีก3ปีข้างหน้าการระบาดจะแรงและรวดเร็วขึ้นรวมถึงอาจจะแพร่พันธุ์ไปทั่วประเทศนะคะเพราะขาดการควบคุมจากอัตราเร่งของการแพร่ระบาดและการสร้างภาพใหม่ให้กลายเป็นน้องปลาหมอคางดำให้กลายเป็นปลาหมอคางดำแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์สร้างมูลค่าได้ภาพใหม่เหล่านี้อาจนำมาสู่ความล่มสลายทางสังคมและเศรษฐกิจครอบครัวของเกษตรกรที่วันนี้หลายคนเป็นหนี้จะเพิ่มขึ้นอาชีพก็อาจจะล่มสลายค่ะการทำประมงอาจจะต้องล้มเลิกไปเลยในหลายครอบครัวนะคะเราจะเกิดกลุ่มเปราะบางเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยหากไม่มีการฟื้นฟูเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ
1: ฉากทัศน์เนี่ยเห็นชัดถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนี่พอเราได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มองก็ได้คุยกันเป็นเครือข่ายหาทางออกว่าเราอยากเห็นอะไรอย่างเช่นเรามองว่าวันนี้รัฐควรทำอะไรเราก็อยากจะสื่อสารให้รัฐได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมาโทษใครผิดใครถูกก่อนได้ไหมวันนี้แต่ค้นหาความจริงก่อนว่าปลาหมอกข้างดำมันมาอย่างไรโดยมีนักวิชาการเนี่ยเรามีเยอะแยะถูกไหมฮะที่เป็นกลางและอิสระไปศึกษาเลยว่าปลาหมอคางดำมันมาจากไหนมันมายังไงอะไรยังไงมีใครนำเข้ามากี่คนไปศึกษาเลยว่าประเมินค่าเสียความเสียหายของปลาหมอคางดำ14ปีเนี่ยมันไปอย่างไรแล้วตรงเนี้ยรัฐไม่ได้ทำซึ่งรัฐควรทำ
2: ผมพูดตรงๆนะความหวังไม่ได้อยู่กับหน่วยงานรัฐทั้งหมดตอนนี้ความหวังของพวกเราอะอยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่จะต้องช่วยกันถ้าความหวังตรงนี้ถ้าเราร่วมมือกันได้แล้วจับกลุ่มกันได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เต็มที่อ่ะผมว่ามีโอกาสที่เราชนะ
0: เวลานี้อาจมีสัญญาณว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อาจจะเป็นจริงหรือไม่เพราะวันนี้ครบ7วันแล้วนะคะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันในรัฐสภาช่วงตอบกระทู้ถามสดเมื่อ25พฤษภาคมจำได้ไหมคะคุณสุชาติยืนยันว่าจะเร่งไปตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้เกิดการระบาดปลาหมอคางดำในประเทศไทยภายใน7วันคือวันนี้ครบวันที่7แล้วค่ะซึ่งคุณสุชาติมีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดรวมถึงตรวจสอบความเสียหายที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องนี้เรายังคงต้องตามกันต่อ

0: นะคะเพราะนอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกำกับดูแลกรมประมงด้วยค่ะก็น่าตั้งคำถามค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาข้อมูลกรมประมงนะคะกรมประมงระบุข้อมูลว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นกับปลาหมอคางดำเพราะพบการระบาด ที่มันชะลอตัวลงจาก19จังหวัดเหลือ17จังหวัดแต่ข้อมูลนี้ไม่ตรงกับข้อมูลของภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลพบว่าการระบาดเพิ่มมากขึ้นข้อมูลที่กรมประมงระบุออกมามันก็เลยทำให้มาตรการของรัฐนะคะผ่อนลงคลายกาดลงนะคะเหลือมาตรการจากโหมดฉุกเฉินไปสู่การจัดการระยะยาวและการฟื้นฟูประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้กับภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในมุมของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนกังวลมากค่ะเพราะหลายพื้นที่ยังเจอการระบาดหนักการยืดเวลาจัดการปลาหมอคางดำการคิดว่ามันชะลอแล้วอาจจะยิ่งส่งผลกระทบถึงขั้นวิกฤตนะคะรวมถึงอาจจะทำลายระบบนิเวศเพิ่มมากขึ้นค่ะอยากชวนผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพอนาคตในมุมของภาคประชาชนค่ะเป็นความเสี่ยงที่ทุกคนช่วยกันมองในวงพูดคุยที่เสนอต่อรัฐนะคะมีข้อเสนอต่อรัฐในวงพูดคุยว่าอยากจะให้แก้วิกฤตปลาหมอคางดำครอบคลุมมิติทั้งด้านวิชาการการจัดการเชิงรุกการเยียวยาทางกฎหมายและเศรษฐกิจด้วยค่ะข้อเสนอคืออยากให้รัฐสนับสนุนนักวิชาการและชาวบ้านรวมถึงสื่อมวลชนสืบค้นต้นเหตุประเมินความเสียหายวิจัยและนวัตกรรมข้อเสนอที่2คือรัฐต้องสนับสนุนการกำจัดและฟื้นฟูเชิงรุกค่ะ3คือรัฐต้องมีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรเพราะตอนนี้หลายคนเป็นหนี้มาตรการพักชำระหนี้ต้องมีการรับซื้อปลาหมอคางดำในราคาที่เหมาะสมต้องทำอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายอันนี้สำคัญรัฐต้องปฏิรูปกฎหมายและสิทธิชุมชนค่ะผู้ที่ก่อปัญหาต้องรับผิดชอบความเสียหายไม่ควรตกให้เป็นภาระของประชาชนวันนี้ประชาชนฟ้องร้องคดีเสียค่าธรรมเนียมในศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมในศาลให้ประชาชนได้ไหมสำหรับคดีสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นโจทย์หรือเป็นกรณีที่ประชาชนสื่อมวลชนลุกขึ้นมาพูดและถูกฟ้องปิดปากหรือว่าถูกคดีสแลปเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องมีเจตจำนงและจุดยืนในการปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการออกมาตรการเหล่านี้ค่ะทั้งสองท่านคะภาคประชาชนย้ำว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้อาศัยความจริงใจและเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนถ้ามีทั้งสองอย่างนี้การจัดการปลาหมอคางดำน่าจะเป็นจริงได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
2: คุณผู้ชมคะมีรายงานข้อมูลบอกว่าที่จังหวัดสุรินทร์มีการสุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนใน100คนนี้สุ่มตรวจปัสสาวะพบว่าเสพยาเสพติด30คนแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาอธิบายบอกว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลเก่าย้อนหลังไปดูข้อมูล3เดือนก็ไม่เจออะไรผิดปกติแต่ว่าเป็นข้อมูลที่น่าตกใจแล้วก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความห่วงใยเกิดขึ้นจริงๆการระบาดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแต่ว่าปัญหามันรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดหน้าใหม่แล้วก็ติดยาเสพติดอายุน้อยลงเรื่อยๆล่าสุดมีเด็กสารภาพว่าเริ่มเสพตั้งแต่อยู่ชั้นป.6เท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการกำกับดูแลของโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาจจะต้องไปกำกับดูแลเรื่องการใช้ชีวิตนอกโรงเรียนของเด็กเหล่านี้ด้วยว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมมีสิ่งรุมเร้าอะไรที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจจะชักจูงให้พวกเขาเข้าสู่วงการของยาเสพติดค่ะข้อมูลหลังการลงพื้นที่ของนายรุจิภาสมีกุศลสวและโฆษกกรรมาธิการการกฎหมายเยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่จังหวัดสุรินทร์มีเยาวชนคนหนึ่งยอมรับว่าเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ14ปีและพบว่าเด็กเริ่มเสพตั้งแต่ป.6และมีข้อมูลว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์มีการนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหนีเรียน100คนไปร่วมอบรมกับทางอำเภอซึ่งก่อนอบรมก็ตรวจหาสารเสพติดผลเป็นบวกเกือบ30คนและเกือบครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนหญิงค่ะสะท้อนถึงความน่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที
3: ่มันตอนนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยทุกคนต้องกล้าเปิดใจแล้วนะครับถ้าเรามามัวเก็บข้อมูลหมักข้อมูลหมกข้อมูลไว้เนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาได้หรอกครับเนาะผมในฐานะคนที่ทำงานยาเสพติดเนี่ยคือผมรู้ว่าสถานการณ์อ่ะผมรู้ดีที่สุดอ่ะ

0: แต่ผมก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองนะครับภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองในหลายภารกิจนะครับแต่ผมในฐานะคนทำงานเนี่ยผมยอมรับว่าหนักจริงๆนะครับยิ่งตอนนี้ในกลุ่มของเด็กเยาวชนเนี่ยยิ่งหนักครับกลายเป็นพื้นที่นะครับในกลุ่มเด็กเยาวชนอายุน้อยลง
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นความเห็นของนายพัฒนศาสตร์รัตนวีรจิตนะครับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมานานนะครับบอกว่าตอนนี้มีแนวโน้มผู้เสพยาเสพติดมีอายุน้อยลงครับแล้วก็เคยพบเด็กป.6 เข้าสู่กระบวนการแล้วทั้งนี้การแก้ปัญหาต้องอาศัยทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือบำบัดฟื้นฟูได้ทันท่วงทีครับขณะที่นายชวลิตเจนเจริญผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ครับบอกว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันอาจเป็นข้อมูลเก่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเคยสุ่มตรวจนะครับซึ่งมีการแก้ไขไปแล้วแต่การตรวจสอบช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับไม่พบรายงานการตรวจสารเสพติดโรงเรียนในสังกัด85แห่งและไม่พบข้อมูลนักเรียนที่เป็นข่าวนะครับทั้งนี้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขครบทุกแห่งครับโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
2: รอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปิดพักเรียนมาจนกระทั่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนามานี่นะครับ
3: ครับ
2: ไม่โรงเรียนในสังกัดเรา85โรงไม่มีการได้รับรายงานว่ามีหน่วยงานใดไปตรวจสารเสพติดแล้วก็พบเจอเด็กที่ติดยาอะไรเนี่ยไม่มีรายงานไม่มีการดำเนินการที่ผ่านมาเลยครับแต่มันมีก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีก็คือโรงเรียนเขาตรวจเองแล้วเขาเจอแล้วเขาก็ประสานอำเภอไปให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการดูแลในเชิงคุ้มครองเด็กและในเรื่องของในเชิงสาธารณสุขนะครับ
4: ไทย PBS พูดคุยกับสมาพันธ์สมาคมครูภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ได้ข้อมูลมาค่ะว่าแต่ละภูมิภาคมีปัญหาแตกต่างกันภาคเหนือเป็นปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าภาคอีสานเป็นกลุ่มยาบ้าและกัญชาส่วนภาคใต้เป็นพวกน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอส่วนใหญ่นักเรียนที่ติดยาเป็นกลุ่มเปราะบางมีพื้นฐานครอบครัวแตกแยกอาจจะเติบโตมากับปู่ย่าตายายก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นภาระของครูที่ต้องรับมือที่ต้องดูแลซึ่งอำนาจของครูก็มีจำกัดพอเด็กออกนอกโรงเรียนก็กำกับดูแลไม่ได้ตามไปดูไม่ได้ดังนั้นก็มองว่าท้องถิ่นผู้นำชุมชนและตำรวจก็ต้องทำงานร่วมกันค่ะ
5: ในพื้นที่สี่เหลี่ยมครูที่มีอำนาจขอบเขตจำกัดมากนะครับมีขอบเขตจำกัดมากแล้วก็ยังไม่มีมาตรการอะไรได้เลยถ้ารู้ว่าคนนั้นพกยาหรือว่าอะไรต่างๆมาบันมาสอบนี้เราครูเรานี่ไม่มีนะครับแต่ถามว่านอกโรงเรียนมีไหมมีทั้งหมู่ผู้ใหญ่บ้านอบต.พวกฝ่ายปกครองอย่างนี้นะซึ่งมีอำนาจเต็มผมว่าถ้าทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันนะครับแล้วมีบทลงโทษถ้าว่าหมู่บ้านนั้นนะครับสมมติหมู่บ้านหมู่หนึ่งมีคนติดยาผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีโทษ
1: ขณะที่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากรณีพบนักเรียนมีสารเสพติด30คนที่สุรินทร์เป็นการเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วครับไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปซึ่งกระทรวงเนี่ยสั่งการให้ติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับและกำชับผู้บริหารโรงเรียนให้เฝ้าระวังร่วมกับท้องถิ่นเพราะสภาพแวดล้อมนอกโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยครับที่มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนครับ
4: ทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลจากปปส.นะคะพบว่ายาเสพติดที่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็คือยาบ้าวัดจากผู้เข้ารับการบำบัดในระบบข้อมูลของบสต.ปี68มีจำนวน 248,641 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 29.56 ค่ะในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า25ปีเกือบ 50,000 คนคิดเป็นร้อยละ20ของผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งมีแนวโน้มเป็นโรคร่วมทางจิตเวชเพิ่มขึ้นในจำนวนนี้ถ้าเจาะจง

0: ไปที่เฉพาะยาบ้ามีผู้เข้ารับการบำบัดสูงถึง 38,459 คนรองลงมาคือกัญชาค่ะกว่า 5,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี3ใน4ของเยาวชนผู้เข้ารับการบำบัดเป็นผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่สะท้อนถึงการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้นรองลงมาก็คือกระท่อมเฮโรอีนแล้วก็ยาเสพติดประเภทอื่นๆตามลำดับแต่สิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างก็คือสถิติผู้ใช้ยาเสพติดครั้งแรกส่วนใหญ่เริ่มใช้เมื่ออายุ 13-15 ปีกลุ่มนี้ร้อยละ 46-51ส่วนสถิติผู้รับการบำบัดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปีหรือคิดเป็นร้อยละ 66-68 รองลงมาก็คือช่วงอายุ 16-18 ปีนะคะข้อมูลนี้ทำให้เห็นว่ากลุ่มที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 13-15 ปีเข้ารับการบำบัดล่าช้าทำให้ปัญหาการใช้ยาเสพติดรุนแรงและเสี่ยงต่อการใช้แบบเรื้อรังซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะ
1: ถ้าเราจะมีอาสาพยาบาลมาอีกก็ไม่ควรจะมีหน้าที่ซ้ำซ้อนกับคนกลุ่มเก่า
2: อาสาพยาบาลเนี่ยจะมีความต่างชัดเจนกับทางอสม.หรือว่าแคร์กิฟเวอร์เดิมก็คือว่าเขาจะทำงานเป็นฟุลไทม
3: ์วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายภาครัฐซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยครับนั่นก็คือเปิดรับอาสาพยาบาลนะครับที่เตรียมจะเปิดรับสมัครในเดือนหน้ามีเงินเดือน 15,000 บาทครับประเด็นนี้เนี่ยกำลังถูกตั้งคำถามนะครับถึงความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือเปล่าคุณวชิรวิทย์ครับจริงๆมันมี2คำก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำว่าอาสาบริบาลอยู่แล้วมันต่างจากอาสาพยาบาลยังไง
4: คำถามนี้นะครับมันอยู่ที่คนตอบครับถ้าไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็จะบอกว่ามันไม่ซ้ำกันมันไม่ซ้ำซ้อนแต่ถ้าไปถามคนหน้างานนะครับคนหน้างานก็จะตั้งคำถามว่าอาสาพยาบาลเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วมันต่างจาก CG หรือว่า Caregiver หรือที่คุณเจษฎาใช้คำว่าอาสาบริบาลอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับคือเดิมทีนะครับพรรคภูมิใจไทยที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยคือนโยบายพยาบาลอาสาครับแต่เมื่อมาถึงขั้นตอนที่จะทำจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อว่านโยบายอาสาพยาบาลซึ่งมีความหมายที่แตกต่างออกไปถ้าเป็นพยาบาลอาสานะครับก็จะคือการนำเอาพยาบาลวิชาชีพตัวจริงเข้ามาทำงานเชิงรุกในชุมชนโดยยังคงใช้ความรู้แล้วก็ทักษะตามขอบเขตวิชาชีพที่กฎหมายรองรับแต่ว่าถ้าเป็นอาสาพยาบาลอันนี้ก็จะคือใครก็ได้นะครับที่จะเข้ามาขอบเขตการทำงานก็จะไม่สามารถจะเทียบเท่ากับพยาบาลวิชาชีพได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำหัตถการที่ล่วงล้ำเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างเช่นการฉีดยาหรือว่าการใส่สายสวนเป็นต้นนะครับประเด็นที่ตามมาก็คือหากอาสาพยาบาลไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพบทบาทของคนกลุ่มนี้จะแตกต่างจากกำลังคนที่มีอยู่ในชุมชนเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันก็มีทั้งอสม.มีทั้งอาสาบริบาลท้องถิ่นหรือว่าแคร์กิเวอร์ซึ่งทำหน้าที่เยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางอยู่แล้วผมลงพื้นที่ไปดูบทบาทของแคร์กิเวอร์กลุ่มนี้ครับตลอด5ปีที่ผ่านมานางหนูภูวันพัฒน์ทำหน้าที่แคร์กิเวอร์ในตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหนึ่งในผู้ป่วยที่เธอดูแลคือชายสูงอายุที่ป่วยจากภาวะกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากผู้ป่วยที่เคยนอนติดเตียงวันนี้สามารถลุกเดินและเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเอง
5: พอมาเห็นแกเดินได้แบบความรู้สึกแรกแบบดีใจเหมือนแทบจะร้องไห้ว่าแกสามารถเดินได้ทั้งที่แกนอนติดเตียงนอนแบบตัวแข็งอย่างนี้เลยค่ะ
6: แม้งานนี้จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งพาเดินป้อนอาหารดูแลแผลเบื้องต้นและติดตามอาการแต่ค่าตอบแทนที่ได้รับกลับอยู่เพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนเมื่อได้ยินนโยบายอาสาพยาบาลซึ่งมีค่าตอบแทนสูงหลายเท่าเธอยอมรับว่าสนใจสมัครแต่ติดอยู่ที่เงื่อนไขสำคัญคือเธอไม่จบปริญญาตรี
5: ก็อยากเป็นค่ะถ้าไม่มีเงื่อนไขแล้วว่าเป็นปริญญาหรือเป็นแบบว่าเอาคนแบบว่าอะไรอาวุธการศึกษาที่ต่ำกว่านี้ลงมา
6: เช่นเดียวกับนางรัตนาวดีสิริอนุกูลเป็นอสมและแคร์กิฟเวอร์ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยในชุมชนมานานกว่า11ปีตั้งแต่วัดความดันตรวจระดับน้ำตาลวัดออกซิเจนและช่วยกายภาพบำบัดแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของแคร์กิฟเวอร์คือไม่สามารถทำในสิ่งที่ล่วงล้ำเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยได้เช่นการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูกต้องอาศัยพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น
7: สายเนี่ยคือต้องเปลี่ยน
8: ทุก1เดือนค่ะ
7: ครับ
8: ไอ้พยาบาลจากรพสตฉบับแพทย์จะเป็นคนมาเปลี่ยนให้ค่ะ
7: มันลึกอยู่ข้างในเนี่ยสาย
8: อยู่ตรงกระเพาะค่ะ
6: ป
8: ั
6: จจุบันการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชนไม่ได้มีเพียงแคร์กิฟเวอร์แต่ยังมีพยาบาลรพสตเป็นผู้จัดการดูแลหรือแคร์แมเนเจอร์ทำหน้าที่วางแผนดูแลผู้ป่วยรายคนซึ่งทำงานร่วมกับแคร์กิฟเวอร์อย่างเป็นระบบพยาบาลรายนี้มองว่าหากอาสาพยาบาลไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพบทบาทที่ทำได้ก็จะใกล้เคียงกับแคร์กิฟเวอร์ที่มีอยู่แล้ว
9: คือคนที่ยังต้องกำกับติดตามอ่ะยังต้องเป็น CM ค่ะรายงานยังต้องส่งมาที่ CM อยู่ CM ที่ยังทำงานอยู่ในหน่วยงานอยู
10: ่ถ้าอย่างนั้นก็คืออาสาพยาบาลก็ทำถ้าไม่ใช่วิชาชีพก็ทำพอๆกับ CG
9: ทำเหมือน CG ใช่ค่ะ
10: แล้วถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเขาจะทำอะไรได้มากขึ้นไหมคร
9: ับ ได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร1ปีก็จะทำได้มากขึ้นหมายถึงว่าเราอาจจะประเมินคนไข้ได้ละเอียดขึ้นแล้วก็มาปรึกษากับ CM หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มากขึ้นค่ะหรือถ้าเป็นพยาบาลเกษียณที่บอกว่าจะมีพยาบาลเกษียณมาค่ะอันนี้เขาก็จะทำได้เลยแต่แนวทางการปรึกษาหรือว่ารับการรักษาต่อยังไงก็ต้องปรึกษามาพื้นที่อยู่ดี
4: ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า caregiver หรือว่า CG กับอาสาพยาบาลจะมีความต่างอย่างไรนะครับก็พบว่าทั้ง2ระบบนี้มีบทบาทดูแลประชาชนในชุมชนคล้ายกันนะครับแต่ว่าอาสาพยาบาลจะดูแลกลุ่มเปราะบาง4กลุ่มแล้วก็กำหนดให้ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีได้ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการรักษาพยาบาลหรือว่าทำหัตถการทางการแพทย์ยกเว้นว่าเป็นพยาบาลเกษียณและนี่ก็เป็นที่มาของข้อถกเถียงว่าอาสาพยาบาลจะมีบทบาทแตกต่างจาก CG หรือว่า Caregiver ที่มีอยู่เดิมอย่างไรแต่รัฐบาลนะครับก็เดินหน้าที่จะทำโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีกรอบระยะเวลาดำเนินการออกมาชัดเจนแล้วว่าจะเปิดรับสมัครในเดือนนี้เดือนหน้าให้เหตุผลว่าเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานในวงกว้างมากขึ้นครับ
11: ไม่ซ้ำซ้อนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีคาบเกี่ยวกันบ้างนะครับแต่ว่าในแต่ละจุดเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ชัดเจน
2: อาสาพยาบาลเนี่ยจะมีความต่างชัดเจนกับทางอสมหรือว่าแคร์กิฟเวอร์เดิมก็คือว่าเขาจะทำงานเป็นฟูลไทม์
12: ใช้งบประมาณที่จะออกมา
2: จะเป็นงบประมาณในปี2570ครับแล้วก็จะเป็นการของงบประมาณทุกปีไปซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลเป็นงบประมาณจากส่วนกลางส่งไปครับไม่ได้เป็นภาระให้กับหน่วยบริการหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ครับ
4: แต่ว่าทางด้านของอดีตกรรมการสภาการพยาบาลก็มองนะครับว่านโยบายนี้ซ้ำซ้อนแน่นอนครับแล้วก็เสนอให้เปลี่ยนเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะดีกว่าขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยก็เสนอว่าให้ยกระดับแคร์กิฟเวอร์ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาเป็นอาสาพยาบาลแทนครับ
1: ถ้าเราจะมีอาสาพยาบาลมาอีกคนตรงนี้ก็ไม่ควรจะมีหน้าที่ซ้ำซ้อนกับคนกลุ่มเก่าก็เลยคิดถึงว่ามีพยาบาล1คนมีผู้ช่วยพยาบาล2คนแล้วดูแลประชากร 1,000 คนในพื้นที่ก็เหมือนกับว่าผู้ช่วยพยาบาล1คนต่อ1บ้านนี่แหละที่จะช่วยลดงานพยาบาลบางอย่างที่งานบางอย่างอันเนี้ยไม่สามารถให้อสม.ไม่สามารถให้แคร์กิฟเวอร์ทำได
13: ้อาสาพยาบาลตรงเนี้ยจำเป็นต้องจบปริญญาตรีไหมอาจจะไม่ได้จบก็ได้สมมตินะมี2เกรดจบปริญญาตรีกับไม่จบปริญญาตรีเงินเดือนอาจจะต่างกันสักอันนี้12,000อันนี้15,000นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่สำคัญซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วควรจะอัพเลเวลจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือแคร์กิเวอร์เดิมเนี่ยนะเข้าไปสู่อาสาพยาบาลซึ่งจะต้องที่สำคัญถึงต้องจ้างต่อเนื่องด้วยนะ
4: ถ้าหากว่านโยบายอาสาพยาบาลเกิดขึ้นจริงนะครับเป้าหมายแรก 10,000 คนก็จะต้องใช้งบประมาณค่าตอบแทนราว 1,800 ล้านบาทต่อปีและถ้าเกิดว่าขยายไปครอบคลุมทั่วประเทศถึง 300,000 คนงบประมาณก็อาจจะพุ่งสูงไปถึง 54,000 ล้านบาทต่อปี ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยครับทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าว่าบทบาทหน้าที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยมันจะคุ้มหรือไม่นะครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับถ้านโยบายนี้นะครับที่บอกว่าจะเริ่มเร็วๆนี้และไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าก็จะมีการเปิดรับสมัครเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะได้นำข้อเสนอของผู้ที่หวังดีเนี่ยไปปรับปรุงเพราะไม่เช่นนั้นนะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงเสียงครหาจากประชาชนได้ยากว่านี่เป็นการเพิ่มฐานคะแนนเสียงหรือว่าหัวคะแนนใหม่ในระบบสีน้ำเงินอะไรแบบนี้หรือไม่ครับ
3: ซ้ำซ้อนไม่ว่านะครับแต่มันเรื่องซับซ้อนมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่สิขอบคุณคุณวชิรวิทย์ครับ
0: อิสราเอลประกาศจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อไปค่ะแม้ว่าเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับเลบานอนอีกครั้งนะคะขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาเตือนไม่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนหลังศัตรูพ่ายแพ้ในสมรภูมิรบค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นนาทีที่โดรนของอิหร่านตกใส่อาคารสนามบินนานาชาติคูเวตเมื่อวานทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บมากกว่า60คนตัวอาคารสนามบินเสียหายบางส่วนนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยังร้อนระอุระหว่างอิหร่านกับอีกหลายชาติในภูมิภาคมอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเตือนไม่ให้เกิดความแตกแยกโดยบอกว่าสหรัฐและอิสราเอลพ่ายแพ้ในสมรภูมิรบจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีมุ่งเน้นการสร้างความแตกแยกในหมู่อิหร่านด้วยกันด้านอิสราเอลคาร์ดรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุค่ะว่ากองทัพอิสราเอลยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนที่ยึดครองอยู่อิสราเอลเรียกว่าพื้นที่กันชนสำหรับปกป้องชุมชนทางตอนเหนือของประเทศจากการโจมตีของกลุ่มเฮสบอลลาและบอกด้วยว่าอิสราเอลจะยังคงไม่อนุญาตให้ชาวเลบานอนหลายแสนคนที่ต้องพลัดถิ่นจากสถานการณ์การสู้รบเมื่อเดือนมีนาคมเดินทางกลับเข้าพื้นที่โดยยืนยันว่าอิสราเอลจะเดินหน้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายต่อไปและย้ำว่าอิสราเอลมีเสรีภาพและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในการโจมตีทางอากาศถล่มกรุงเบรุตเป็นการตอบโต้ถ้าพบการโจมตีเข้ามาที่ดินแดนของอิสราเอลก่อนท่าทีแข็งกร้าวนี้มีขึ้นหลังจากอิสราเอลและเลบานอนเพิ่งจะตกลงหยุดยิงกันครั้งใหม่โดยมีสหรัฐนั่นแหละค่ะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งตามเงื่อนไขแล้วกลุ่มเฮสบอลลาจะต้องหยุดโจมตีอิสราเอลแล้วก็ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีแต่ว่าจนถึงเวลานี้กลุ่มเฮสบอลลาก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆต่อข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวค่ะ
3: ที่สหรัฐครับพบหนอนแมลงวันกินเนื้อในฟาร์มปศุสัตว์ที่รัฐเท็กซัสพบเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนะครับตอนนี้ทางการกำหนดเขตตรวจและกักกันระยะ20กิโลเมตรครับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยแพร่แถลงการนะครับยืนยันการตรวจพบตัวอ่อนของหนอนแมลงวันกินเนื้อบริเวณสะดือของลูกวัววัย3สัปดาห์ในฟาร์มปศุสัตว์ที่เมืองลาพรายเออร์รัฐเท็กซัสซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนเม็กซิโกประมาณ48กิโลเมตรครับถือเป็นการพบหนอนแมลงวันกินเนื้อในสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1966นะครับรัฐมนตรีเกษตรสหรัฐร้องขอให้เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ยกระดับการเฝ้าระวังครับและส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะครับท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดที่อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศหลังจากการตรวจพบปรสิตชนิดนี้ในอเมริกากลางและเม็กซิโกตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้ทางการสหรัฐจับมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสกำหนดเขตตรวจและกักกันในระยะ20กิโลเมตรนะครับเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ติดเชื้อรวมถึงวางแผนเตรียมปล่อยหนอนแมลงวันที่เป็นหมันหลายล้านตัวเพื่อยับยั้งการขยายพันธุ์ครับหนอนแมลงวันกินเนื้อเป็นปรสิตที่จะไปเกาะและกินเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยตัวเมียจะวางไข่บริเวณแผลและเนื้อเยื่อซึ่งเมื่อไข่ฟักออกมาตัวอ่อนหลายร้อยตัวจะกัดกินเนื้อของสัตว์ตัวนั้นไปเรื่อยๆถ้าไม่รักษาสัตว์ก็จะตายในที่สุดครับหนอนแมลงวันกินเนื้อสามารถพบในคนและสัตว์เลี้ยงได้นะครับแต่มีความเสี่ยงต่ำและพบได้ยากรวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางทหารครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีอัลมอนโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัสรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพระจยยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวนดุรงกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาและเวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจรถตู้จำนวน1 คันจากนั้นพระราชทานกุญแจรถตู้ให้แก่เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้และจัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะ50 คนนอกจากนี้มูลนิธิได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องและโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ต่ออีก5 ปีตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2568ถึงวันที่31 ธันวาคม 2572จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมใหญ่ชั้น 9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆของสภากาชาดไทยมีระเบียบวาระอาทิการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสวภาความคืบหน้าการทบทวนขอบเขตภารกิจภาพรวมของสภากาชาดไทยและระดับหน่วยงานสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสัพนศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสัพนศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เฝ้าถวายสักการะเวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชพพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประทานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์จำนวน78 รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรทั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญเฝ้าถวายสักการะโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:17 นาทีที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพจำนวน44คู่ปิดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆด้วยความจงรักภักดีตลอดจนการทรงงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายด้านด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569อาทิมูลนิธิบ้านครูน้ำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนหรือปุ้มปุ้ยพรรคพลังประชาชนและผู้แทนช่างภาพสถานีโทรทัศน์ฝ่ายข่าวพระราชสำนักทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนสนับสนุนฝึกอาชีพและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าทรงเป็นทูตสันทวไมตรีหญิงคนแรกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพนักกีฬาสตรีทั่วโลกโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศต่างๆโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วภูมิภาคของไทยเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรประสบนิกรต่างรู้สึกภาคภูมิใจและปลื้มปิติที่ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีวิถีใหม่ที่มีความกล้าหาญและรอบรู้ทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านการทหารการบินและการทูตซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นอย่างยิ่งกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรและเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฎรและเกษตรกรในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีนายรลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน 325,350 กิโลกรัมแก่ราษฎรและเกษตรกรจำนวน 4,560 คนซึ่งประสบอุทกภัยเมื่อปี2568ในพื้นที่118หมู่บ้าน13ตำบลอาทิตำบลศรีวิไลตำบลนางามตำบลเหล่าน้อยในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครอบคลุมพื้นที่รวม 21,690 ไร่ หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสและวัดประดูวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยสายทองและวัดเนินทองรวมทั้งวัดในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดพระพลาชัยเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอมรินทรารามวัดในจังหวัดพิจิตรได้แก่วัดยางคลีวัดวังกระสูบและวัดทับหมันรวมทั้งวัดในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดบางไกรในเวลา 17:00 นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20ปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพิชยยาติการามและวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชธากยากรามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางประสาทวัดบ้านโป่งวัดเนคขมารามและวัดบ้านของน้อยเวลา 19:00 นกลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นตำแหน่งประจำพระอารามมิได้เป็นตำแหน่งเฉพาะพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดเพื่อสะดวกในการเฟ้นหาพระสงฆ์ที่มีความสามารถและชำนาญในการพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัศนีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้

นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับยังอยู่ที่สนามแรกเป็นเกมที่2ครับวันนี้ไทยเจอจีนเมื่อสักครู่ไปแอบดูมาแล้วเหนื่อยพอสมควรนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: หลังจากเกมแรกครับไทยอันดับ19ของโลกแพ้เซอร์เบียมา0-3เซตส่วนจีนอันดับ7ของโลกแพ้เช็กเกีย0-3เซตเช่นกันเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ส่งตัวจริงอย่างพรพันธ์กัปตันทีมปิยนุชบริสลากัญญารัตน์ทัศดาวและ2ผู้เล่นดาวรุ่งครับนำโดยทางด้านหยกนันพัฒน์มุจคำตำแหน่งหัวเสากับออมทรัพย์ประพัชญาครับตำแหน่งบีหลังปรากฏว่าเซตแรกไทยเป็นฝ่ายแพ้จีนไปก่อน14-25แต่เซตที่2ครับไทยเก็บเซตแรกในศึก VNL ปีนี้ได้สำเร็จโดยเฉือนชนะจีนไปแบบสนุก26-24เสมอกัน1-1เซตแต่หลังจากนั้นครับทีมชาติไทยเป็นฝ่ายแพ้จีนไป19-25ทำให้ไทยตามหลังจีนอยู่1-2เซตและล่าสุดครับเซตที่4ไทยตามหลังจีนอยู่15-16คะแนนครับนัดต่อไปครับไทยจะพบเบลเยียมในวันเสาร์นี้เวลา14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับมากันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยครับแอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นร่วมแสดงความพร้อมฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไทยอันดับ93ของโลกพบคูเวตอันดับ134ของโลกในวันศุกร์นี้เวลา 19:30 น.ที่สนามปทุมธานีสเตเดียมซึ่งบัตรเข้าชมการแข่งขันยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยฮัสซันตั้งเป้าคว้าชัยเหนือคูเวตให้ได้รวมทั้งต้องการให้นักเตะทุกคนแสดงคุณภาพให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ผลงานครับก่อนลงแข่งขันเอเชียนคัพในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐยอมรับว่าทีมชาติไทยมีความพร้อมทุกด้านในการเจอคูเวตซึ่งทุกคนเข้าใจวิธีและแท็กติกในการเล่นแต่สิ่งสำคัญนักเตะไทยห้ามประมาทและต้องเอาชนะให้ได้ครับส่วนเฮลิโอซูซากุนซือคูเวตมองว่าทีมชาติไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งเนื่องจากมีผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงซึ่งเป้าหมายของทีมคือการทำผลงานให้ดีที่สุดครับหลังจบเกมกับคูเวตไทยจะบุกไปอุ่นเครื่องกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 น.สำหรับเอเชียนคัพไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยครับวิวกุลวุฒิกับโปรจิตอัธยาคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมขณะที่ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่ากกท.รัฐมนตรีกีฬาครับต้องการได้ผู้นำกีฬาคนใหม่ว่องไวและพลิกโฉมกีฬาไทยครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศรางวัลวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568ไฮไลท์อยู่ที่นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมชายครับเป็นของวิวกุลวุฒิพิทิสารที่เคยก้าวสู่เบอร์หนึ่งของโลกในแบดมินตันและโปรจีนอัธยาธิติกุลที่เคยครองนักกอล์ฟหญิงเบอร์หนึ่งของโลกในประเภทหญิงครับส่วนนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชายเป็นของเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองยกน้ำหนักซีเกมส์และ2ทองชิงแชมป์โลกขณะที่ประเภทหญิงเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเทคบอลเบอร์หนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์ซีเกมส์และแชมป์โลกครับภายในงานครับมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานและคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและ IOC Member เป็นประธานจัดงานครับขณะที่ประเด็นการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่ดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการกกท.ที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยรัฐมนตรีกีฬามองว่าโจทย์ใหญ่ของผู้นำวงการกีฬาไทยคนต่อไปครับคือการทำงานว่องไวปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานกีฬาทั้งเรื่องบุคลากรสนามกีฬาและอุปกรณ์ต่างๆครับถ้ามองจากปัจจัยการทำงานต่างๆผู้นำกกท.คนใหม่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาที่สำคัญต้องขับเคลื่อนนโยบายการเมืองซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้กำกับงานนักกีฬาในปัจจุบันครับ
1: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องสรรหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
2: เนี่ยกระบวนการภายในเนี่ยยืนยันนะครับว่าในคณะกรรมการสรรหาเนี่ยสามารถจะสรรหาได้ในกรอบเวลาแน่นอนครับ นะเจตนา

0: ของบอร์ดก็เช่นเดียวกันนะครับคือเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสารคัดสรรก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีเพื่อความต่อเนื่องของงานนะครับในการที่จะเข้าใจบริบทของการพัฒนากีฬาอยากที่จะได้คนไหนมากกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรที่แอบแฝงครับ
1: คาดว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการตกทมีทั้งคนในองค์กรและคนนอกครับซึ่งคนในมีแนวโน้มว่ารองผู้ว่าการตกท3คนอยู่ระหว่างการตัดสินใจนำโดยนายแพทย์มีชัยอินวูดนางปลดปราณสมันมิตรและนายพัชนาททองประกอบส่วนคนนอกคาดว่ามีนายเจนปิยทัศน์ผู้ก่อตั้งสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าที่ประกาศตัวก่อนหน้านี้และอาจมีผู้บริหารจากบริษัทสื่อโฆษณาและสิทธิประโยชน์เป็นหนึ่งในตัวเต็งครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับบอร์ดกกท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท.โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกีฬาที่เกี่ยวข้องและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกกท.เป็นเลขาคณะกรรมการสรรหาในครั้งนี้คาดว่าจะได้รายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่ภายในเดือนกรกฎาคมครับโดยคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้บอร์ดกกท.พิจารณาก่อนเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ
2: เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569นะครับ
1: ขณะที่ผลวอลเลย์บอลล่าสุดครับในเซตที่4ทีมชาติไทยออกนำจีนอยู่21-19ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณบรรวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
4: วันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่10มิถุนายนนะคะโดยเฉพาะบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงค่ะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมทั้งอ่าวไทยนะคะประกอบกับในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีร่องมรสุมมาพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนไปหาลาวตอนบนนะคะเข้ามาหากลุ่มฝนซึ่งอยู่ปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะช่วงนี้ก็ยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะคะคลื่นจะสูงตั้งแต่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะดังนั้นข้อควรระวังนะคะในระยะ2วันนี้ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะเห็นว่ายังมีฝนตกหนักถึง 60% ของพื้นที่ฝนยังคงกระจายเป็นบริเวณกว้างนะคะอุณหภูมิระหว่าง 23-38 องศาค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะช่วงนี้มีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ทางตอนบนและก็ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาค่ะสำหรับภาคกลางช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่ทั้งบริเวณตอนบนด้านฝั่งตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-36 องศาค่ะสำหรับบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26-34 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 70% ของพื้นที่ปกคลุมอยู่ครบทั่วทุกจังหวัดค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 24-35 องศานะคะสำหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ 60 ไปจนถึง 70% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากทางด้านฝั่งตะวันตกหรือว่าด้านฝั่งอันดามันค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง 23-35องศานะคะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นลมแรงค่ะอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอบโจทย์คืนนี้ครับชวนเช็คสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

นุนสภาผู้แทนสหรัฐเห็นชอบยับยั้งทรัมป์ยุติใช้อำนาจส่งทหารร่วมสงครามอิหร่านเลยข้อตกลงอาจบรรลุสุดสัปดาห์นี้ยูเครนเปิดฉากโจมตีใกล้นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติครั้งใหญ่ของรัสเซียชาวอังกฤษลุกฮือต้านตำรวจถามหามาตรฐานการใช้กฎหมายหลังเหตุจับกุมเหยื่อถูกแทงจนเสียชีวิตและถูกกล่าวหาเหยียดเชื้อชาติทันโลกไซแอนเทคเมื่อ AI ฉลาดและความสามารถหลากหลายเป็นผลดีและกระทบวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างไรทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ระยะเวลาผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์ผมเชื่อว่าหลายคนคาดหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่านับเป็นระยะเวลาควอเตอร์ทางเศรษฐกิจนี่ก็เท่ากับว่า1ไตรมาสไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่ามีลักษณะคุ้มดีคุ้มร้ายครับคุณผู้ชมเหมือนจะดีขึ้นแต่แล้วก็กลับไปมีความรุนแรงเหมือนเดิมอีกปรากฏว่าช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายนี่จะเป็นสัญญาณที่นำไปสู่สันติภาพหรือจะเป็นสัญญาณของการขยายความรุนแรงต่อไปอีกวันนี้เราพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวงทางการทูตและการเมืองการปกครองระหว่างประเทศนะครับคุณพิสารมานวพัฒน์นะครับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีนะครับจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตพิสารครับที่อเมริกาทางสภาเขาเพิ่งมีมติที่เรียกว่า War Powers Resolutionนะครับผ่านออกมาด้วยคะแนน215ต่อ208ผมเห็นหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีส.ส.รีพับลิกัน4คนที่โหวตสวนมติของพรรคตัวเองแล้วก็มีคำถามขึ้นมา2ข้อครับคำถามแรกก็คือนี่เป็นสัญญาณสั่นเสถียรภาพของโดนัลด์ทรัมป์ในการทำสงครามหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรโดนัลด์ทรัมป์ก็วีโต้อยู่ดี
2: ถูกต้องครับถึงผ่านไปได้แล้วก็ผ่านในสภาสูงทรัมป์ก็วีโต้อยู่ดี
0: ครับ
2: แต่สัญญาณนี้ชัดเจนว่าแม้กระทั่งสสซึ่งค่อนข้างที่จะกลัวทรัมป์นะครับสสพรรครีพับลิกันเนี่ย4คนกล้าที่จะโหวตพร้อมกับเดโมแครตอันนี้เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าสงครามที่ทรัมป์ทำอยู่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ป๊อปปูล่ากับประชาชนและจะทำให้พรรครีพับลิกันที่จะแข่งขันในมิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยลำบากแล้วจะพ่ายแพ้กับพรรคเดโมแครตได้ครับ
0: ถ้าเป็นผู้นำสหรัฐในอดีตเขาจะถือโอกาสนี้ในการยุติความขัดแย้งเลยไหมครับ
2: เขาคงยุติก่อนหน้านี้แล้วครับ
0: แต่พอเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถที่จะยุติได้
2: คือตอนนี้ยุติเนี่ยถึงแม้เขาพยายามจะออกอะไรต่างๆให้เห็นว่าเขาชนะเขาได้อะไรต่างๆที่ต้องการแล้วเนี่ยแต่คิดบวกลบคูณหารแล้วนะครับก่อนวันที่28และหลังวันที่28เนี่ยถ้าทำเลือกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: เขาจะไม่ตัดสินใจไปถล่มปิดชีวิตผู้นำเพราะว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสหรัฐมีแต่เสียทุกอย่างนะครับ
0: ตั้งแต่28กุมภาพันธ์
2: สหรัฐมีแต่เสียทุกอย่าง
0: ครับเปิดสงครามกับอิหร่านไม่ได้อะไรเลย
2: เขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนระบอบได้สังหารผู้นำจิตวิญญาณสังหารผู้นำทหารไป40กว่าคนระบอบนั้นยังอยู่

0: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมบอกว่าทำลายล้างกองทัพอากาศกองทัพเรือที่ยิงขีปนาวุธหมดสิ้นเหมือนกับที่คุยไว้ตั้งแต่มิถุนายนที่แล้วว่าเอาระเบิดไปเจาะลงไปใต้ดินเนี่ยทำลายล้างโรงงานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หมดสิ้นแล้ว
1: ครับ
0: อิหร่านก็ยังส่งจรวดมาลงที่ฐานทัพอเมริกันมาลงที่สนามบินคูเวตเมื่อวานนี้ได้ยังสามารถตอบโต้ได้ทั้งที่น่าจะบอบช้ำมากมายคนทั้งโลกเดือดร้อนกันทั้งโลกคนอเมริกันไม่พอใจที่แก๊สหมายถึงราคาน้ำมันในปั๊มน้ำมันขึ้นราคาจนถึงเกิน5เหรียญต่อแกลลอนน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งเป็นราคาที่คนอเมริกันรับไม่ได้และประธานาธิบดีในอดีตที่ทำให้เงินเฟ้อน้ำมันแพงเนี่ยแพ้การเลือกตั้งหมดนะฮะคะแนนเสียงทรัมป์เนี่ยตกเอานะครับเพราะเขามีแต่เสียนาโต้อ่อนแอลงเพราะว่าถูกทรัมป์เนี่ยกดดันให้มาช่วยแล้วไม่มาแม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่เรียกว่าตามใจทุกอย่างก็ยังไม่มารัสเซียมีแต่ดีขึ้นเพราะได้ใบไฟเขียวจากทรัมป์ให้ขายน้ำมันได้จีนดูดีในสายตาประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ครับ
0: ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวทั้งหมดบอบช้ำจากการที่อิหร่านเนี่ยส่งโดรนส่งจรวดมาเยือนทุกวันน้ำมันขายไม่ได้โรงงานเก็บแก๊สโรงงานเก็บอะไรต่างๆพังทลายหมดต้องใช้เวลาซ่อมแซมเป็นเดือนเป็นปีแล้วอนาคตก็ยังไม่รู้อีกว่าจะสามารถต้านทานขีปนาวุธของอิหร่านได้หรือไม่ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่จะห่างไกลจากอเมริกามากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกับโลกฝ่ายต่างๆมากขึ้นเพราะมองบวกลบคูณหารแล้วคนได้ประโยชน์คือบริษัทน้ำมันของสหรัฐ
1: ครับ
0: บริษัทผลิตอาวุธของสหรัฐคนวงในที่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยจะเขียนว่าอะไรวันไหนจะทำให้หุ้นกับราคาน้ำมันขึ้นลงตามที่เขาเขียนเนี่ยคนเหล่านี้ได้ประโยชน์นอกนั้นเสียประโยชน์ทั่วหน้าประชาคมระหว่างประเทศ คนยากคนจนประเทศเดือดร้อนไปหมด ระเบียบโลกพังทลายหมด
2: ครับ ขออภัยครับอาจารย์มาโนชผมมองผมฟังจากที่ท่านทูตได้กล่าวมาเหมือนกับอำนาจต่อรองจะย้ายฝั่งไปอยู่กับอิหร่านแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เปรียบแล้วนะครับแบบนี
3: ้คือผมคิดว่าอิหร่านก็มองสถานการณ์ของโดนัลด์ทรัมป์และสหรัฐอเมริกาออกนะครับคือต่างฝ่ายต่างมองกันขาดนะฮะทีนี้ที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผ่านข้อมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการทำสงครามคืออยากให้ถอนตัวออกมาเนี่ยจริงๆมันก็ถูกออกแบบมาให้ถ่วงดุลกันและรับฟังกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าทรัมป์ยังดึงดันที่จะทำสงครามต่อเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งของเขาคะแนนนิยมของเขาอย่างมากใช่ไหมครับซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่ามันทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะหัวร้อนโมโหมากถึงขนาดว่าคุยกับเนธานเยฮูว่าคุณทำอะไรแล้วก็พูดไม่สุภาพสบถคำหยาบนะฮะแล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณอะไรต่างๆอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะเขาส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วว่าเขาบอกว่าเขาชนะแล้วดีลใกล้จะปิดแล้ว
2: ครับ
3: แล้วผมคิดว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆที่ยังคุยกันไม่ได้เนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเขาสรุปร่วมกันได้หมายถึงสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยว่าโอเคยังคุยกันไม่ได้แต่ MOU กันไปก่อนแล้วไปคุยกันทีหลังใช่ไหมครับ60วันเนี่ยขยายหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบอะไรต่างๆเดี๋ยวไปคุยกันเจรจากันข้างหน้าได้แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องปิดดีลทำเซ็นลงนามขั้นสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามันเซ็นไม่ได้มันเซ็นยากเซ็นเย็นเพราะอะไรเพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมให้เซ็นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าพอบอกใกล้จะปิดดีลปุ๊บเนี่ยอิสราเอลยกระดับการโจมตีเลบานอน
2: ครับ
3: ยกระดับการโจมตีในฉนวนกาซาถูกไหมฮะแล้วมันก็ทำให้การที่จะเจรจาหรือจะปิดดีลกันเนี่ยมันทำต่อไม่ได้หนึ่งคืออิหร่านบอกแล้วว่าถ้าจะปิดดีลกันเนี่ยมันต้องหยุดทุกแนวรบ
2: ครับ
3: เลบานอนด้วยกาซาด้วยพออิสราเอลทำแบบนี้เนี่ยหยุดไม่ได้ถูกไหมอันที่สองถ้าอิสราเอลไม่ยอมหยุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ปิดดีลไม่ได้นะเพราะว่าอิสราเอลเขามีล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงอิทธิพล

0: คนซึ่งทรัมป์เองสารภาพก่อนหน้านี้ว่าอิสราเอลมีล็อบบี้ยิสต์ในสภาคองเกรสด้วยใช่ไหมครับมันก็ปิดดีลไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ทางตันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีพัฒนาการบางอย่างที่น่าสนใจเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือการที่ทรัมป์เนี่ยหัวร้อนแล้วก็ใส่ในเนทันยาฮูอันนี้ต้องรอดูว่าผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรอันที่สองเนี่ยเราเห็นว่าทางกลุ่มฮิสบุลลอห์นะครับกับทางอิสราเอลเนี่ยตกลงหยุดยิงกันนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วก็เป็นรูปธรรมพอสมควรซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากอะไรนะการระเบิดอารมณ์ของทรัมป์เนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะอิหร่านก็โจมตีไปที่ UAE หรือคูเวตเนี่ยนะครับเพื่อแสดงตัวว่าตัวเองพร้อมที่จะกลับเข้ามาสู่สงครามได้ทุกเมื่อ
1: ครับ
0: นะดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่จะต้องประเมินกันละว่าเนทันยาฮูจะหยุดไหม
1: ครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอิสราเอลทำไมอิสราเอลจะต้องยอมให้หยุดไม่ได
0: ้คือมันมีอยู่สองเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆนะที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆ
1: ครับ
0: นะครับหนึ่งก็คือว่าโอเคถ้าเป็นประเด็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาค่อนข้างกังวลในเรื่องของการจัดการช่องแคบฮอร์มุส
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตรงนี้ถ้าหลุดมือสหรัฐอเมริกาไปเมื่อไหร่ไปอยู่ในมือของอิหร่านร่วมกับโอมานเนี่ยมันเท่ากับอิหร่านกับอาหรับเนี่ยจะต้องจับมือกันนะครับแล้วบริหารจัดการจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกตรงนี้แล้วมันจะนำไปสู่การจัดระเบียบใหม่แทนที่เมื่อก่อนเขาทะเลาะกันถูกไหมฮะแต่วันนี้จะมาจับมือกันไม่ทะเลาะกันนะครับไม่หวาดระแวงกันเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเขาไม่ยอมนะเป็นประเด็นสำคัญของอเมริกาส่วนอิสราเอลเนี่ยเรื่องสำคัญคือหนึ่งดุลอำนาจในภูมิภาคมันจะเปลี่ยนถ้าอาหรับถ้าอิหร่านรอดแล้วจับมือกับอาหรับได้แล้วสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้เนี่ยนะฮะดุลอำนาจในภูมิภาคจะเปลี่ยนแต่ประเด็นที่อิสราเอลกังวลมากนะฮะก็คือการจัดการยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วของอิหร่านยังไงยังไงประเด็นนี้เนี่ยนะผมคิดว่าอิหร่านคุยกับอเมริกาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อิสราเอลไม่ยอ
1: ม
0: ใช่ไหมฮะจุดยืนของอิสราเอลเขาก็บอกว่าการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะปิดดีลกันได้เนี่ยจะต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และยูเรเนียมพวกนี้จะถูกทำลายขนย้ายออกไปเท่านั้นเขาย้ำเลยนะฮะว่าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอิสราเอลถึงไม่ยอมส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพร้อมที่จะโอเคนะฮะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ก็ส่งสัญญาณแล้วว่าอิหร่านรับปากว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วยูเรเนียมเนี่ยอาจจะจัดการได้ในอนาคตไว้คุยกันในอนาคตทรัมป์ก็ส่งสัญญาณแล้วนะซึ่งโดยรวมผมว่าตอนเนี้ยมันมาถึงจุดที่ก็มีสัญญาณบวกพอสมควรนะครับที่สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะลดระดับลงนะครับ
1: ท่านทูตมองเห็นสอดคล้องไหมครับอิสราเอลมีความสำคัญกับโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำที่แคร์อิสราเอลขนาดนั้นหรือเปล่า
2: แคร์ครับแต่ว่าเขาแคร์กับตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: เขาจะต้องออกจากสงครามนี้ให้ได้ในเวลาที่เร็วที่สุดและสิ่งที่ทำให้เขาออกมาแล้วเขาสามารถประกาศเป็นชัยชนะได้โดยเฉพาะชัยชนะเหนือโอบามากับไบเดนเนี่ยนะครับคือดีลทางด้านนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร
1: ์
2: จุดนี้คือจุดที่ทำให้เห็นว่าที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาเสียเนี่ยเพื่อทำให้โลกเนี่ยปลอดภัยขึ้นอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นดีลที่ออกมาเนี่ยทรัมป์จะต้องคุยให้ชัดเจนว่ามันเป็นดีลที่ดีมากที่ทำให้โลกมั่นใจว่าอิหร่านจะไม่มีทางผมเป็นอิหร่านนะผมอยากได้เงินอยากให้เลิกคว่ำบาตรผมอยากดูแลช่องแคบฮอร์มุสเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้าผมเป็นอิหร่านตอนนี้ผมปล่อยไว้ก่อนได้เพราะว่าไพ่สองใบที่ทรัมป์ยื่นให้อิหร่านในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคือไพ่ของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสกับไพ่ของการที่ส่งจรวดกับโดรนเนี่ยไปเยือนประเทศอ่าวเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
2: ที่จะทำให้ประเทศอ่าวเหล่านี้มีความรู้สึก ไม่มั่นคงหวาดระแวงหวาด

0: กลัวแล้วก็จะคลายความรู้สึกเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านนี่ได้ประโยชน์แน่นอนเพราะฉะนั้นไพ่ที่เขาจะยอมเพื่อให้ทรัมป์มีกระไดลงแล้วไปคุยต่อได้เนี่ยผมคิดว่าไพ่อาวุธนิวเคลียร์เพราะหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีหลังจากที่เขาได้เงินได้ทองเลิกการคว่ำบาตรได้เงินทรัพย์สินของตัวเองคืนมา 24,000 ล้านครึ่งแรกที่เขาอยากได้คือ 12,000 ล้านเนี่ยเขาจะสามารถสร้างเศรษฐกิจสามารถผลิตอาวุธสามารถพูดคุยหาเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยกับประเทศที่เป็นพันธมิตรในบริกส์ของเขาอีก 2-3 ประเทศได้มันดีลอันนี้เนี่ยทรัมป์จะลงได้ต่อเมื่อสามารถพูดคุยความสำเร็จเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซนี่มันไม่เกือบจะเป็นความสำเร็จของทรัมป์เลยเพราะว่าก่อนวันที่28มันเปิดเสรีกว่าหลังจากมีดีลด้วยซ้ำหลังจากมีดีลนี่อิหร่านจะบอกว่าเข้าออกเสรีแต่ความเสรีนั้นเนี่ยอิหร่านกับโอมานเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าตลอดเวลา
1: โดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มที่จะได้อย่างที่ตัวเองคาดหวังหรือเปล่าครับเพื่อนำไปสู่การถอนกำลังออกแล้วก็ยุติความขัดแย้ง
0: ก็คือดีลที่ให้มี MOU ชั่วคราว
1: ครับ
0: เพื่อไปคุยเรื่องดีลทางด้านนิวเคลียร์ให้ลงตัวไอ้ชั่วคราวอันเนี้ยมันก็จะนำไปสู่การต่อรองว่าไอ้แร่ยูเรเนียมเนี่ยจะเอาไปทำลายให้ผู้ตรวจสอบมาดูด้วยตัวเองหรือว่าจะไปฝากไว้กับประเทศอื่นหรือว่าจะยังไงมันจะออกมาคล้ายๆกับดีลที่อิหร่านเคยยอมแล้วกับโอบามากับประเทศในยุโรป
1: ครับ
0: แล้วทรัมป์เข้ามาสู่อำนาจ2018เนี่ยฉีกทิ้งทรัมป์ต้องการชนะโอบามากับไบเดนในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แต่ในที่สุดแล้วอาจจะได้ดีลที่หน้าตาไม่ได้ต่างกับสมัยที่อิหร่านตกลงกับโอบามากับไบเดนไว
1: ้ทั้งหมดต้องเสร็จก่อนเดือนพฤศจิกายน
0: ก่อนพฤศจิกายนมากๆเพราะตอนนี้ทรัมป์เนี่ยขณะนี้คะแนนเสียงในสภาล่างนะ
1: ครับ
0: เกือบจะ 90% แล้วว่า Republican แพ้ Democrat แน่นอนสภาบนเนี่ยเขาเลือก1ใน3ประมาณ33ที่นั่ง34ที่นั่งเนี่ยถ้า Democrat ซึ่งแพ้อยู่3ที่นั่งเนี่ยสามารถเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า flip นะสามารถเปลี่ยนให้เป็นชัยชนะได้เพียง4มลรัฐนะDemocrat จะคุมทั้งสภาบนสภาล่างขณะนี้หนึ่งมลรัฐที่น่าจะได้แน่ๆแล้วคือเท็กซัสเพราะว่าไอ้คนที่เป็นวุฒิสมาชิกเดิมเนี่ยมีความเป็นอาวุโสเป็นที่เคารพเป็นคนที่เกือบจะได้เป็นผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากด้วยซ้ำของริพับลิกันทำจัดการไล่ลงจากเวทีเรียบร้อยแล้วก็ไปหนุนคนที่มีเรื่องอื้อฉาวแต่เป็นคนที่สนับสนุนทรัมป์แบบหมดหัวใจให้เป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันแทนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้สมัครของเดโมแครตในรัฐเท็กซัสอาจจะสามารถฟลิปรัฐนี้ได้อย่างน้อยหนึ่งรัฐละมันโอกาสที่ไม่ว่าหนึ่งหรือสองสภาเป็นของพรรคเดโมแครตก็หมายถึงจุดจบของมรดกทางการเมืองของทรัมป
1: ์
0: สองปีที่เหลือจะเป็นเป็ดง่อย2ปีที่เหลือจะมีแต่เรื่องการเปิดโปงจะเปิดเฮียริ่งจะเปิดการตรวจสอบจะมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ทรัมป์จะสุ่ม4สุ่ม5ไปยึดคิวบาจะไปทำสงครามรอบ3กับอิหร่านจะลำบากมากขึ้น
1: ครับ
0: ทรัมป์ยอมไม่ได้กับมิดเทอมอิเล็กชันแน่นอนเขาจะต้องรีบปิดดีลลงจากกระไดให้สวยคือสามารถคุยเรื่องช่องแคบเปิดกลับมาอย่างเดิมเพื่อให้โลกเนี่ยกลับมาเป็นปกติราคาน้ำมันตกคนไม่เป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อและเขาสามารถได้ดีลเรื่องอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ไปคุยทับโอบามากับไบเดน
1: อาจารย์มาโนชครับทางอิหร่านผมเชื่อว่าเขาก็รู้ว่าเขาได้เปรียบอะไรบ้างอาจารย์มองว่าอิหร่านและประเทศอื่นในตะวันออกกลางจะทำยังไงต่อไปกับสหรัฐอเมริกาในกรณีที่เขาได้เปรียบกว่าแบบนี
2: ้ครับคือตอนนี้ที่มันชัดเจนก็คือว่าอิหร่านกับอาหรับเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ได้รักกันไม่ได้มีเอกภาพใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเห็นด้วยว่าวันนี้ต้องลดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนะครับแล้วอาจจะดึงจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดึงรัสเซียเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้มันเกิดการสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคและอย่างเงี้ยมันจะให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอิหร่านวันนี้เนี่ยก็คือแนวหน้านะครับที่เผชิญหน้ากับ

0: อเมริกาเพื่อเปลี่ยนภูมิภาคและเปลี่ยนโลกในระดับถัดไปส่วนอาหรับวันนี้ภารกิจหลักก็คือว่าต้องยอมกลืนเลือดนะฮะไม่ตอบโต้อิหร่านไม่งั้นจะโดนลากเข้าไปสู่สงครามด้วยกับอีกด้านนึงนะครับก็ต้องส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐอเมริกาว่าอเมริกาจะถูกลดบทบาทและนี่ผมเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงต้องไปปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกชั้นหนึ่งเพราะนอกจากปิดอิหร่านแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงอิทธิพลในภูมิภาคตรงนี
1: ้แล้วคุมได้อยู
0: ่ยังคุมจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ได
2: ้คืออิหร่านปิดเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ต้องมีกองเรือนะ
1: ครับ
2: แต่อเมริกันจะปิดเปิดช่องแคบที่เรือเข้าออกอิหร่านเนี่ยต้องใช้กำลังเรือรบมหาศาลและเรือรบเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมมา3เดือนเต็มๆ เพราะฉะนั้น 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่อเมริกาใช้ไปเนี่ยมันก็มากพอแล้วไอ้การที่จะใช้ไพ่เปิดปิดช่องแคบฮอร์มุสของอเมริกันมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากและทำไม่ได้ตลอดการอิหร่านนั่งอยู่เฉยก็มีไพ่ใบนี้เพราะที่ตั้งของเขาอยู่ที่ตรงนั้น
0: คือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาอ้างชัยชนะได้ทุกวันนะฮะแล้วเขาก็ไม่สนว่าใครจะมองว่าเขาไม่ชนะหรือแพ้แต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้อิสราเอลยังไม่สามารถที่จะอ้างชัยชนะได้นะฮามาสก็ยังปราบไม่หมดนะครับอิหร่านก็ยังคงดำรงอยู่นะครับภายใต้ระบอบของอิหร่านและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ในเนทันยาฮูเนี่ยไม่ยอมดังนั้นเราจึงเห็นว่าทั้มพยายามหาสารพัดวิธีที่จะทำให้ในเนทันยาฮูเนี่ยยอมหรือทำให้เห็นว่าอิสราเอลก็ประสบความสำเร็จภายใต้ในเนทันยาฮูเราจึงเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะครับพยายามยื่นข้อเสนอให้กับบรรดาประเทศอาหรับ
1: ครับ
0: นะรวมทั้งปากีสถานตุรกีหรือแม้แต่อิหร่านว่าอยากให้พวกนี้เนี่ยปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเข้าร่วมอับราฮัมแอคคอร์ดนะถ้าอาหรับพวกนี้ปรับความสัมพันธ์ยอมรับอิสราเอลเนี่ยเท่ากับว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของเนทันยาฮูของอิสราเอลนะเพราะว่าเขาก็จะมองข้ามประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ไปเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างเนี้ยสำหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรติดไม้ติดมือนะครับยังคุยกันได้แต่ว่าอาหรับเนี่ยก็ยังแสดงจุดยืนว่าจะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีรัฐปาเลสไตน์แล้วเท่านั้นนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ทำพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเนทันยาฮูเนี่ยประสบความสำเร็จเก่งนะใช่ไหมฮะอันที่สองสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะสร้างหรือให้หลักประกันทางด้านความมั่นคงสำหรับอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นโดยการที่พยายามเสนอกฎหมายใหม่ในงบประมาณกลาโหมครั้งหน้าว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกานะครับกับอิสราเอลเนี่ยจะมีการบูรณาการกันมากขึ้นทั้งเทคโนโลยีการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเสมือนกับคล้ายๆจะเป็นกองทัพเดียวกันอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะให้อิสราเอลหรือเนทันยาฮูเนี่ยบอกว่ายอมถอยได้แล้วถ้ามีหลักประกันตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ทูตพิสารครับมันมีช่องทางอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเราเองซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดฉากโจมตีกันเลยนะครับมีช่องทางอะไรที่ทำให้เราสามารถเข้าไปสานสัมพันธ์หรือว่าเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้บ้างไหมครับ
2: ผมมีข้อเสนอรูปธรรม2ข้อสำหรับท่านนายกอนุทินกับรัฐบาลนะ
1: ครับ
2: ข้อแรกขณะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดที่เราจะยกระดับการพูดคุยกับอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยทำถูกแล้วไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่อินเดียในระหว่างการประชุมบริกท่านนั้นไม่พอฮะผมคิดว่าเราควรจะตั้งทูตพิเศษประจำอิหร่านบินไปบินมาแบบเงียบๆทำงานหลังฉากเพื่อจะสานต่อมิตรภาพเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: เราเคยขายข้าวให้อิหร่านและข้าวไทยเป็นที่นิยมกับชาวอิหร่านเราเคยซื้อน้ำมันจากอิหร่านเพราะประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคมีกำลังซื้อ92ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นตลาดสำคัญเนี่ยเขาขาดเวชภัณฑ์เขาขาดยารักษาโรคเขาบอกเราชัดเจนกาชาดของเราได้ส่งไปแล้วผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณพิเศษเนี่ยนะซื้อเวชภัณฑ์กับยาที่เขาต้องการนะไปสร้างมิตรภาพและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องต่อยอดครับเมื่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมันลดน้อยลงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เข้าไปค้าขายมากขึ้น

0: ก็จะไม่ผิดใจอะไรกับอเมริกันอย่าไปทำตอนที่ทุกคนเนี่ยแห่กันเข้าไปที่อิหร่านตอนนี้เป็นจังหวะเวลาที่เขาบอบช้ำเขาอ่อนแอเราควรจะยื่นความเป็นมิตรความเห็นอกเห็นใจและเราสามารถที่จะต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจทั้งน้ำมันทั้งข้าวสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งนักท่องเที่ยวอิหร่าน92ล้านคนแต่ก่อนมีสายการบินอิหร่านบินตรงกับประเทศไทยนะอันที่สองผมเข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยไม่อยากทำอะไรกับอิหร่านประเจิดประเจ้อเพราะกลัวเดี๋ยวจะทำให้ลูกพี่ที่วอชิงตันไม่ชอบหน้านะ
1: ครับ
0: ผมมีข้อเสนอว่าวิธีเอาใจทรัมป์นะครับและทรัมป์จะชอบประเทศไทยทันทีนะและทำให้ทรัมป์เนี่ยจะมีความรู้สึกไม่อยากทำอะไรที่ไม่ดีกับประเทศไทยเนี่ยจังหวะเวลาจะมาถึงคือเดือนพฤศจิกายนทรัมป์น่าจะมาประชุมสุดยอดของเอเปกที่เซินเจิ้นซึ่งบินมาเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะถึงเชียงใหม่นะครับเราควรจะส่งสัญญาณชัดเจนไปบอกทรัมป์ตรงๆนะครับว่าปีนี้ทรัมป์มีความภูมิอกภูมิใจมากในการที่จะเป็นประธานที่ดีชี้ฉลอง250ปีเขามีเหรียญฉลองนะฮะมีรูปทรัมป์อยู่ในเหรียญครึ่งหน้าเนี่ยนะครับแล้วทรัมป์ก็พยายามทำงานอะไรต่างๆมากมายให้การฉลองนี่ยิ่งใหญ่บอกทรัมป์เลยครับว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเพราะฉะนั้นสถานกงสุลใหญ่ที่ใหญ่โตมโหฬารเพิ่งเปิดใหม่ของสหรัฐประจำเชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่บิสเนสพาร์คอยู่นอกเมืองนะถนนหน้ากงสุลเนี่ยไม่ใช่ถนนหลักนิมานเหมินไม่ใช่ถนนมีชื่ออะไรถนนชื่ออะไรไม่รู้แต่เป็นถนนเล็กๆในเชียงใหม่เวสเซอร์ฟังบอกทรัมป์นะครับว่าเราจะตั้งชื่อถนนหน้าศาลกงสุลใหญ่ว่าโดนัลด์เจทรัมป
1: ์ครับ
0: แล้วเราจะทำป้ายที่เขาวางบนพื้นแบบในฮอลลีวูดเนี่ยเป็นหน้าทรัมป์นะครับแล้วเราจะพิมพ์เลข250
1: ครับ
0: คือฉลองเอกราชกับเลข193คือครบรอบ193ปีของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ยังมีผลจนถึงทุกวันนี
1: ้ทำเป็นหมุด
0: ทำให้เรามีความเก่าแก่ที่สุดเป็นมิตรที่เก่าแก่ที่สุดแล้วถ้าเวลาทรัมป์เหลืออีกสักชั่วโมงนึงนะพาทรัมป์ไปที่โรงพยาบาลแมคคอมิกที่เชียงใหม่พาไปดูพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าของพระราชบิดารัชกาลที่9นะครับเพื่อเห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนตอนที่สหรัฐเนี่ยยังมีคุณค่าของอะไรต่างๆที่ดีกับโลกอยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากมายเนี่ยจะได้เป็นการเตือนใจทรัมป์ว่าสิ่งดีงามเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกปลูกฝังความนิยมในสหรัฐ
1: ครับ
0: ผมว่าหลังจากที่ทรัมป์จบจากเชียงใหม่เห็นการฟ้อนรำของคนเชียงใหม่เต็มถนนมีเด็กไทยเด็กอเมริกันมาชูธงไทยธงอเมริกันนะจะชื่นชมกับประเทศไทยแล้วจะไม่อยากทำอะไรกับประเทศไทย
1: นี่เป็น
0: นี่เป็นไพ่ในอากาศที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะเปลี่ยนชื่อป้ายถนนชื่อเดียว
1: แต่เป็นช่องทางทางการทูตที่เราขยับได้นะครับนี่เป็นเหลี่ยมทางการทูตที่ทางการทูตไทยใช้ได้นะครับแต่ว่าเรายังต้องติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางรวมถึงการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกานะครับว่าเขาจะเร่งรีบยุติความขัดแย้งนี้ได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมติดตามต่อนะครับสถานการณ์นี้อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นว่ามันอาจจะมีลักษณะที่กลับไปกลับมาอยู่บ้างแต่ถ้าฟังจากการวิเคราะห์ในรายการวันนี้เราอาจจะพอเห็นปลายทางแล้วว่าน่าจะยุติในช่วงกรอบเวลาประมาณไหนนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: อิหร่านหลังยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่4โปรยว่าข้อตกลงอาจบรรลุสุดสัปดาห์นี้และชวนติดตามอีกหลายประเด็นในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ค่ะ
1: ยูเครนเปิดฉากโจมตีใกล้นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติครั้งใหญ่ของรัสเซียชาวอังกฤษลุกฮือต้านตำรวจถามหามาตรฐานการใช้กฎหมายหลังเหตุจับกุมเหยื่อถูกแทงจนเสียชีวิตและถูกกล่าวหาเหยียดเชื้อชาติทันโลกไซแอนเทคเมื่อ AI ฉลาดและความสามารถหลากหลายเป็นผลดีและกระทบวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างไร
0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS วันนี้ดิฉันพิมพิมลปัญญานะดำเนินรายการแทนคุณพงษ์สถัสสุขพงษ์นะคะกว่า3เดือนแล้วนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านปะทุขึ้นท่ามกลางความพยายามบรรลุข้อตกลงของทั้ง2ฝ่ายที่ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าสถานการณ์ที่ยืดเยื้อทำให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติกดดันอีกครั้งพยายามจะยับยั้งไม่ให้ผู้นำสหรัฐใช้อำนาจส่งกำลังทหารไปยังอิหร่านค่ะมติที่ออกมานะคะ215เสียงต่อ208เสียงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระงับการดำเนินการทางทหารในอิหร่านความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้คือฝ่ายที่เห็นชอบมีคะแนนเสียงของสสพรรครีพับลิกันรวมอยู่ด้วย4คนนะคะและ1ใน4คนนั้นก็ออกมาระบุว่ารัฐสภาเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศสงครามเขาโหวตตามมโนสำนึกโดยที่ไม่หวั่นเกรงการตอบโต้จากทรัมป์ส่วนทางแกนนำสสจากพรรคเดโมแครตก็ชี้ว่านี่คือการแสดงความไม่เห็นด้วยจากทั้งสองพรรคต่อสงครามที่ผิดกฎหมายและสิ้นเปลืองนอกจากจะล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายแล้วก็ยังให้ราคาน้ำมันในประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นด้วยและการทูตนิวเคลียร์ก็ยากขึ้นค่ะนับว่าเป็นความพยายามครั้งที่4แล้วนะคะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ต้องการควบคุมอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงครามที่ฝ่ายค้านก็มองว่าขาดการอนุมัติจากรัฐสภาคือ3ครั้งไม่เคยผ่านการเห็นชอบเลยแต่ว่าครั้งนี้เสียงจากสสริพับลิกันมาช่วยหนุนเริ่มแสดงให้เห็นว่ามันมีเสียงแตกจากฝั่งของผู้นำสหรัฐเองนะคะทางพรรคนั้นเองและมีความไม่พอใจต่อสงครามเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามร่างข้อมตินี้ก็ยังต้องรอการอนุมัติจากวุฒิสภาซึ่งพรรคริพับลิกันครองเสียงข้างมากและแม้จะผ่านวุฒิสภาไปได้ก็อาจจะยังไม่สามารถยับยั้งการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างสมบูรณ์นะคะขณะที่ทางความคืบหน้าของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ที่ทำเนียบขาวค่ะว่าจะเกิดขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้และพยายามแยกเรื่องการโจมตีในเลบานอนตอนใต้ออกจากกันส่วนการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองค่ะ
2: Because we took a strong action for a different reason soThey were reciprocating.
3: Mr. President, can you explain why
2: the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
3: Mr. President,
2: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
0: โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ในรายการพอร์ตฟอร์ส1ของนิวยอร์กโพสต์นะคะยินดีที่จะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากมีโอกาสและยอมรับว่าได้ตำหนินายกรัฐมนตรีอิสราเอลในระหว่างการพูดคุยกันทางโทรศัพท์
4: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?"
2: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his. Constantly fighting with Lebanon, you know. At some point, I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it." But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, "We could never have done it," but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
4: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
2: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
0: ทรัมป์ย้ำว่าการเจรจาข้อตกลงยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าแม้การติดต่อกับสหรัฐยังไม่ถูกตัดขาดแต่การเจรจาก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากเหตุโจมตีตอบโต้เมื่อวานนี้ล่าสุดหน่วยงานการบินพลเรือนของคูเวตก็เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ระบุว่าเป็นโดรนของอิหร่านตกกระแทกบริเวณสนามบินนานาชาติทำให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข1ของสนามบินได้รับความเสียหายอย่างหนักทางการคูเวตนั้นระบุว่าโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านโจมตีสร้างความเสียหายแก่สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินและสถานทูตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บมากกว่า60รายกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ปฏิเสธการโจมตีสนามบินและกล่าวหาว่าความเสียหายที่สนามบินนั้นเกิดจากความผิดพลาดของระบบแพทริออตของสหรัฐหลังจากไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านได้ค่ะในอีกด้านในกรุงวอชิงตันดีซีก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะคะที่จะดำเนินการหยุดยิงเพื่อยุติการสู้รบตามที่เคยระบุเอาไว้ซึ่งเป็นการเพิ่มความหวังในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านมีเงื่อนไขอยู่ว่ากลุ่มเฮสบอลเลาะห์ต้องยุติการหยุดยิงโดยสิ้นต้องยุติการยิงโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ต้องอพยพสมาชิกกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ทั้งหมดออกจากทางใต้ของเขตลิทานีค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงที่จะจัดตั้งเขตนำร่องซึ่งกองทัพเลบานอนจะเป็นผู้ควบคุมแต่เพียงผู้เดียวและกีดกันกับกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐนะคะนี่ไม่ใช่การประกาศหยุดยิงครั้งใหม่แต่ว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อการหยุดยิงที่เคยตกลงเอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการขยายเวลาหยุดยิงที่มีอยู่เดิมออกไปอีก45วันผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนจะพบกันอีกครั้งวันที่22มิถุนายนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำกรุงวอชิงตันบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเงื่อนไขอยู่กับการยุบกลุ่มเฮสบอลเลาะห์อย่างสมบูรณ์สอดคล้องกับเบนนีกันส์รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลที่เปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลจะต้องประจำการอยู่ในดินแดนเลบานอนต่อไปจนกว่าข้อตกลงจะได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์พร้อมกับตอบโต้ด้วยมาตรการเด็ดขาดต่อการละเมิดใดๆโดยเฮสบอลเลาะห์แม้แต่การละเมิดเล็กน้อยก็ตามค่ะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่ากลุ่มเฮสบอลเลาะห์มีแนวโน้มที่จะเรียกร้องให้มีการรับประกันว่าอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากเลบานอนตอนใต้แม้จะแถลงเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงแล้วยังมีรายงานเหตุโจมตีในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอยู่จากทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นการยิงจรวดและการโจมตีด้วยโดรนนะคะขณะที่ยูเครนก็เปิดฉากโจมตีพื้นที่ในบริเวณนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียก่อนการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติครั้งสำคัญของรัสเซียเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะตลอดระยะเวลา3วันการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือ SPIF ถูกคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่มาเข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนจากกว่า130ประเทศและถูกขนานนามว่าเป็นดาวอสของรัสเซียแต่เมื่อวานผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากก็ต้องเดินทางเข้าสู่เมืองท่ามกลางกลุ่มควันหนาทึบบนท้องฟ้าของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังโดรนของยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานภายในและก็รอบๆของเมืองดังกล่าวการโจมตีเกิดขึ้นห่างจากสถานที่จัดการประชุมเพียง16กิโลเมตรนะคะส่งผลให้บริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและการดำเนินงานของท่าอากาศยานพุนโควได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวแต่การประชุมก็ยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดการโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดกล่าวปาฐกถาในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการประชุมสปีฟนั้นมีความสำคัญต่อรัสเซียมากขึ้นนะคะหลังจากที่รัฐบาลตะวันตกและบริษัทข้ามชาติจำนวนมากลดระดับความสัมพันธ์กับรัสเซียภายหลังการเปิดฉากสงครามกับยูเครนในปี2022เวทีอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่ถูกใช้เพื่อแสดงความพยายามในการกระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆในกลุ่มโลกใต้หรือว่า Global Southแม้ว่ารัสเซียจะเผชิญกับการโดดเดี่ยวจากชาติตะวันตกแต่ว่าการประชุมก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากนะคะซึ่งก็รวมไปถึงคณะผู้แทนจากประเทศพันธมิตรของรัสเซียด้วยค่ะทางการท้องถิ่นนั้นระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดโดรนได้59ลำตลอดช่วงคืนที่ผ่านมานะคะมีพื้นที่อย่างน้อย3เขตที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่โดรนพิสัยไกลของยูเครนหลายลำยังคงพุ่งชน

0: ผลคลังเก็บน้ำมันส่งผลให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะมีกลุ่มควันดำที่ลอยปกคลุมเหนือเมืองจากเพลิงไหม้ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการตอบโต้ของรัสเซียจะเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของสิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรระยะไกลระบุว่าโดรนของยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในดินแดนรัสเซียได้หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กฐานทัพครอนสตัดที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือบอลติกของรัสเซียแล้วก็โรงงานผลิตอาวุธในแคว้นตัมบอฟเซเลนสกี้ก็ยังอ้างด้วยว่าการโจมตีเมื่อวานเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลเนื่องจากว่าเพียง1วันก่อนหน้านี้รัสเซียเพิ่งจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครนและเป็นเพียงของเรื่องเวลาก่อนที่ยูเครนจะสามารถเพิ่มระดับความรุนแรงของการตอบโต้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมของสหราชอาณาจักรถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากกรณีเด็กหนุ่มวัย18ปีที่ต้องเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าเหยียดเชื้อชาตินะคะคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: กลุ่มผู้ประท้วงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหราชอาณาจักรผู้ประท้วงกล่าวหาว่าระบบบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะ2มาตรฐานหลังมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงให้เห็นว่านักศึกษาชายวัย18ปีถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกใส่กุญแจมือจนนำไปสู่การเสียชีวิตเนื่องจากผู้ก่อเหตุชาวซิกอ้างว่าถูกผู้เสียชีวิตเหยียดเชื้อชาติ
2: My brother he took my turban off so I grabbed on my head
3: Are you injured
2: Yeah, I got swollen eye a little bruise
3: All right just step back a little bit for me Someone flag these down Right, let's get you out of there, shall we? What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate.
1: ผู้เสียชีวิตเรียกร้องขณะถูกใส่กุญแจมือว่าหายใจไม่ออกถึง7ครั้งหลังถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงปลดกุญแจมือและเรียกรถพยาบาลเฮนรี่โนแวควัย18ปีเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชันสูตรพบว่าเขาถูกแทง5ครั้งมีบาดแผลรุนแรงที่หัวใจจากมีดขนาดใหญ่ระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาอธิบายว่าผู้ก่อเหตุวัย23ปีซึ่งนับถือศาสนาซิกพกมีด2เล่มติดตัวอยู่ที่เข็มขัดหนึ่งในนั้นคือกีปาดหรือมีดพิธีกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาชาวซิกต้องพกติดตัวตามความเชื่อทางศาสนาเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เสียชีวิตสังเกตเห็นมีดดังกล่าวและใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพก่อนจะถามผู้ก่อเหตุว่าเป็นคนอันตรายหรือไม่ด้านผู้ก่อเหตุตอบกลับว่าใช่ผมเป็นคนอันตรายและแย่งโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตไปโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีพยานบุคคลอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุครอบครัวผู้เสียชีวิตออกมาวิจารณ์การกระทำของตำรวจว่าเป็นการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็เรียกร้องไม่ให้สังคมนำโศกนาฏกรรมของครอบครัวไปสร้างความแตกแยกในสังคม
4: To use Henry's heartbreaking story to make change for the better. We do not want his death to be used to create further division, hatred, or tension. We want his story to make our streets safer for everyone. That is why we are calling on the government to treat knife crime as the national emergency that it is. We need real solutions.
1: เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงจุดกระแสความไม่พอใจในสังคมอังกฤษประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานีตำรวจในเมืองเซาท์แฮมป์ตันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเฮนรี่โนแวคผู้ชุมนุมบางส่วนปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการตะโกนวิพากษ์วิจารณ์การบังคับใช้กฎหมายระบุว่าตำรวจเหยียดเชื้อชาติออกไปและน่าอับอายอย่างยิ่ง
5: It is now clear to growing millions in this country that we're living under twoTier policing. The instructions that are given to police officers from police bosses are clear and written down in ink. It says you must treat different ethnic groups in different ways.
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของตำรวจสหราชอาณาจักรกำลังทบทวนถ้อยคำที่ใช้ในเอกสาร Police Anti-Racism Commitment หรือคำมั่นต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติของตำรวจซึ่งเดิมทีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ขณะที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาการบังคับใช้กฎหมาย2มาตรฐานพร้อมกล่าวหาไนเจลฟาราจว่าพยายามใช้โศกนาฏ

0: กรรมครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อสร้างความไม่พอใจและความแตกแยกเพิ่มเติมในสังคมระบุว่าแนวทางการตอบสนองของฟาราจเป็นสิ่งที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตร้องขออย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแม้พรรค Reform UK ของฟาราจจะมีอิทธิพลทางการเมืองเพิ่มขึ้นในสังคมท่ามกลางกระแสการเติบโตของแนวคิดขวาจัดในประเทศแต่ในแง่จำนวนที่นั่งในรัฐสภาพรรคดังกล่าวยังคงเป็นเพียงกลุ่มการเมืองขนาดเล็กพัฒนาการนี้จึงสะท้อนความตึงเครียดและการแบ่งขั้วที่เพิ่มขึ้นในสังคมสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะต่อการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ละครเวทีเรื่องหนึ่งในฝรั่งเศสกำลังเป็นที่พูดถึงกันนะคะจุดที่ได้รับความสนใจมากก็เป็นเพราะว่าเป็นการผสมผสานศิลปะกับเทคโนโลยีเป็นการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองติดตามกับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ค่ะ
2: พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสจัดแสดงละครเวทีที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากแต่ละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครเวทีทั่วไปเนื่องจากบทละครทั้งหมดเขียนขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI ผู้จัดได้รับแรงบันดาลใจจากโมลิแยร์นักเขียนบทละครชื่อดังในศตวรรษที่17ผู้มีชื่อเสียงจากผลงานอันโดดเด่นด้านละครตลกและการเสียดสีสังคมอย่างมีชั้นเชิงจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานให้กับละครตลกยุคใหม่ของฝรั่งเศสบทละครเรื่องนี้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2023ด้วยการใช้ Mistral AI AI ของฝรั่งเศสซึ่งถูกฝึกด้วยผลงานของโมลิแยร์ตำราต่างๆและเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อให้การใช้ภาษาและองค์ประกอบต่างๆใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดแม้บทละครเรื่องนี้จะถูกเขียนขึ้นโดย AI แต่ทุกขั้นตอนยังคงผ่านการตรวจสอบและปรับแก้โดยมนุษย์ตั้งแต่บทพูดฉากไปจนถึงเครื่องแต่งกายในแต่ละฉากAI จะสร้างบทออกมาประมาณ20รูปแบบก่อนที่ทีมงานจะคัดเลือกปรับแก้และตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและนักภาษาศาสตร์เพื่อให้เนื้อหาถูกต้องตามยุคสมัยผู้ชมจำนวนมากระบุว่าละครสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของโมลิแยร์ออกมาได้อย่างน่าประทับใจมีความสนุกสนานและน่าติดตามไม่ต่างจากละครเวทีทั่วไปการแสดงครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าAI อาจเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากกว่าที่หลายคนคิดหากมนุษย์สามารถเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: ความสามารถของ AI ในยุคนี้ก็ทำให้การทำงานต่างๆลดความยุ่งยากไปได้มากนะคะหลายวงการก็หันมาปรับใช้ AI ซึ่งก็รวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์สด้วยชวนคุณผู้ชมฟังมุมมองฟังข้อสังเกตของการใช้ AI จากคนในวงการนี้ติดตามในทันโลก Science Tech กับคุณธรินทร์เทพวงศ์ค่ะ

0: ถ้าโลกสายไอเทคมองทิศทางกันอยู่ร่วมกันระหว่าง AI และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับหลังจากที่ AI พัฒนาความสามารถมากขึ้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะต้องปรับตัวกันอย่างไรเพื่อให้พัฒนางานได้ต่อไปครับในยุคที่ AI มีความสามารถหลากหลายมากขึ้นนะครับนอกจากการประมวลผลข้อมูลแล้วยังสามารถสร้างภาพและคลิปวิดีโอได้มากขึ้นด้วยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็กำลังต้องเรียนรู้มันให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ดูว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างพี่หลามจิ๊กโก้ไอทีจะปรับตัวอย่างไรในยุคนี้กันบ้างครับ
1: เราเริ่มจากยุคที่แชทบอทยังไม่ค่อยประสีภาษาเนาะมีความถูกผิดมีความไม่เข้าใจโลกอะไรเงี้ยพอมันฉลาดขึ้นเนี่ยมันเริ่มข้อผิดพลาด น้อยลงแล้วตอนนี้แชทบอทเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันพูดคุยถามตอบเราได้อย่างเดียวตอนนี้มันเริ่มมีมือมีขาละมันเริ่มทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้เราก็เข้าสู่ความเป็นเอเจนต์มากขึ้นพอมันเป็นเอเจนต์เนี่ยบวกกับก่อนหน้านี้เรามีกระแสของออโตเมชันเข้ามาตอนนี้มันกำลังทั้งสองอันนี้มันกำลังมาบรรจบกันนะ AI agent กับ AI automation เข้ามาปั๊บคราวนี้ทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิมมากสมมติว่าผมอยากจะสร้างคลิปวิดีโอมิวสิกวิดีโอขึ้นมาชิ้นหนึ่งผมบอกว่าเอ้ยเราเริ่มต้นอยากทำเพลงกันไหมเราคุยกันนะคุณจะทำมิวสิกวิดีโอคุณต้องมีเพลงก่อนโอเคอ่ะงั้นแต่งเพลงขึ้นมาอยากได้เพลงแบบไหนผมไม่ได้พร้อมแล้วนะคราวนี้มันเป็นคนถามผมละอยากได้เพลงแบบไหน
2: แบบนี้ไหมครับแบบนี้ไหมคร
1: ับ ผมว่าเอาเพลงแนวนี้เอา R&B เนื้อไทยเนื้อเรื่องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรจูนกันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปปรุงมาเสร็จปุ๊บได้ไฟล์เสียงมาแล้วทำมิวสิกวิดีโอได้แล้วสิเรามีเพลงแล้วอยากได้ภาพแบบไหนตัวละครมากน้อยแค่ไหนใส่อะไรเข้าไปคุยกันเข้าไปแล้วสุดท้ายมันกลับไป

0: ช่วงแรกคนกลัวคนที่ทำออริจินอลคอนเทนต์แบบพวกเราเนี่ยนะฮะคือถ่ายเองตัดเองคิดเองก็จะเริ่มกลัวว่าเฮ้ยคอนเทนต์ AI ที่มันสำเร็จรูปอ่ะมันออกมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นแล้ววันหนึ่งมันทำได้เป็นแบบร้อยๆคลิปมันก็ถมตลาดปีที่แล้วเนี่ย2025เนี่ยเป็นปีที่แพลตฟอร์มเนี่ยโดน AI ถมเข้าไปแล้วปี2026สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ครับ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้คือ AI นะตีกรอบล้อมเลยแล้ว
1: แยกหมวดไปเลย
0: แยกเป็นถังไปเลยคนดูก็ฉลาดขึ้น
1: ครับ
0: คนดูเมื่อก่อนดูไม่ออกชาวบ้องชาวบ้านนี่ดูมาเปิดมาโอ้โห AI ไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ดูออกละทุกวันนี้คนเก่งขึ้นมากเราก็เรียนรู้เราก็ปรับตัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์เนี่ยตอนแรกคิดว่าโอ้มันถึงยุคล่มสลายของเราแล้วปี2026นี่กลับมาดีขึ้น
1: ครับ
0: เพราะ engagement algorithm เริ่มกลับมาหาเราแล้วเราก็ทำงานออกไปคือคนน่ะแรกๆเห่อกับ AI รู้สึกมันง่ายมันดีมันสมบูรณ์แบบ
1: กันเลยแห่กันไปใช้กันหมดเลย
0: ตอนนี้พอยอดวิวเขาตกลงเขาก็ต้องหันกลับมาทำ original content เพราะว่า original content เนี่ยตอนนี้มันกลับมาดีแทนที่จะไป AI 100% เนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็น adaptive อะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปี2026เนี่ย creator เนี่ยปรับตัวเยอะมากปรับตัวเยอะมากอย่างทุกวันนี้ผมเองก็ AI คืออาวุธเลยนะ
1: พี่หลามกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ไหมครับ
0: ถ้าเป็นลิขสิทธิ์ในส่วนที่คนอื่นเอางานเราไปใช้เนี่ยผมว่าแพลตฟอร์มเนี่ยดูแลทุกวันนี้ดูแลได้ดีแล้ววิธีการคือไม่ใช่ไปแบนไปบล็อกเขาอย่างเดียวมันสามารถขโมยรายได้จากคนอื่นมาให้เราได้ด้วยแต่เอางานเราไปดัดแปลงน่ากลัวกว่าเพราะว่าในไอเดียเดียวกันเนี่ยเขาสามารถเอาไปให้ AI ดูแล้วก็ดัดแปลงคืออีกหน่อยคนที่ใช้ AI เนี่ยก็จะใช้ง่ายมากแต่พอคนใช้ไปแล้วมันจะเกิดกลุ่มคน2กลุ่มกลุ่มที่1คือคนที่เป็นครีเอเตอร์น้ำดีอยู่แล้วคนพวกนี้ก็เอาไปเสริมศักยภาพกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นน้ำเสียพวกก๊อปปี้พวกดัดแปลงพวกขโมยนะฮะพวกทำซ้ำอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นด้วยเพราะมันใช้ AI เหมือนกันแล้วมันก็จะทำงานง่ายขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็เดือดร้อนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มต้องมานั่งจัดการกับกลุ่มพวกนี้
1: อย่างที่พี่หลามบอกไปนะครับถ้าไม่ปรับตัวอาจจะอยู่รอดไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้การทำงานของ AI รุ่นใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับที่ไต้หวันกำลังมีงานแสดงเทคโนโลยี Computex ครับปีนี้มาในทีม AI Together ทำให้เห็นบทบาทสำคัญของไต้หวันในการขับเคลื่อนการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกตั้งแต่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการประกอบเซิร์ฟเวอร์การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเต็มรูปแบบและแอปพลิเคชัน AI ครับนักศึกษาจาก ETH Zurich พัฒนาหุ่นยนต์ Polaris วัดความหนาของน้ำแข็งจากด้านล่างครับรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำแข็งได้ถูกออกแบบมาให้เดินทางใต้ทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งสามารถเก็บข้อมูลในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือใช้เวลานานครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ช่วงนี้ติดตามประเด็นอื่นๆใน World Round Up ทันโลกวันนี้ค่ะ
3: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐชื่นชมโครงการปรับปรุงสระน้ำสะท้อนแสงหน้าอนุสรณ์สถานลิงคอล์นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าขณะที่โครงการดังกล่าวกำลังเผชิญข้อพิพาททางกฎหมายจากกลุ่มอนุรักษ์ที่คัดค้านการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ดั้งเดิมกระทรวงเกษตรสหรัฐยืนยันพบหนอนแมลงวันกินเนื้อหรือสกรูเวิร์มในลูกวัวที่รัฐเท็กซัสเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีสร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์เนื่องจากหนอนแมลงวันดังกล่าวสามารถเจาะกินเนื้อเยื่อสัตว์ที่ยังมีชีวิตและอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ตำรวจในกรุงติราน่าของแอลเบเนียใช้รถฉีดน้ำสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงหลายพันคนที่คัดค้านโครงการรีสอร์ทมูลค่า 1,400 ล้านยูโรซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทของเจเรดคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งและระบบนิเวศทางการจีนเพิ่มกำลังตำรวจและจุดตรวจรอบจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งในวาระครบรอบ37ปีเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยขณะที่ฮ่องกงยังคงถูกจำกัดกิจกรรมรำลึกภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนชาวอาร์เจนตินาหลายหมื่นคนออกมารวมตัวเดินขบวนไปยังอาคารรัฐสภาในกรุงบัวโนสไอเรสเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเพศหญิงอย่างจริงจังหลังเกิดเหตุข่มขืนและสังหารเด็กหญิงวัย

0: 4ปีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในนครริโอเดจาเนโรจัดกิจกรรมให้ริตินย่าฉลามเพศเมียทำนายผลฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามโดยฉลามเลือกสัญลักษณ์ของบราซิลเหนือโมร็อกโกเป็นการทำนายว่าบราซิลจะคว้าชัยชนะได้ในเกมแรก
1: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS นะคะส่งท้ายด้วยภาพความน่ารักของลูกสุนัขจรในกองถ่ายรายการการกุศลประจำปี Stanley Cup นะคะที่จะได้ชมระหว่างการแข่งขันเป็นลีกฮอกกี้รอบชิงในสหรัฐลูกสุนัขจรเหล่านี้ก็จะเปิดให้ผู้ใจดีมารับเลี้ยงไปด้วยค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ

0: คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
3: เรื่องเมียเรื่องเปลี่ยน
2: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
4: หลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
5: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
6: ใช่มีเยอะด้วย
5: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
7: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
4: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
8: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: แม่น้ำโขงเป็นสายน้ำแห่งชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขงอาศัยทำมาหากินแต่ครอบครัวของมงคลแก้วสุริยาก็ยังวนเวียนอยู่ในวงจรของความยากจน
1: แม่โอ้ยพ่อโตก็สางเคลื่อนก็ว่าเป็นนั่นน้ำกับปลามันก็ลดลงค่อนหาหลายครับปัจจุบันในวันละโลก็ยังบ่ได้ไม่แต่เศษเดียวเศษอื่นมันก็เฮ็ดบ่ได้บ่มีความรู้ก็เลยเฮ็ดไปผมมองพื้นบ้านสินะพ่อพุ่นสอนวิธีหาแบบรุ่นต่อรุ่นครับนี่ได้ตัวนึงเฮ้ยปลาเนื้ออ่อนปลาหนูครับพ่อได้ปนใส่ขอบคั่ว

0: ฟอร์ดเป็นลูกชายคนเล็กอายุ9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.3ส่วนลูกสาวคนโตชื่อกิฟกำลังเรียนชั้นม.6กิฟมีความฝันที่จะเรียนให้สูงที่สุดเพื่อจะพาครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนแต่ก็ยากสำหรับครอบครัวที่มีต้นทุนติดลบ
1: ชื่อกิฟนางสาวสุบรรษาแก้วสุริยาค่ะอยู่ชั้นม.6ทับ2เรียนอยู่ที่โรงเรียนคงเจียมวิทยาคมค่ะความใฝ่ฝันคืออยากเป็นทันตแพทย์ค่ะ
0: แม่ของกิฟเกิดที่ฝั่งลาวการไม่มีสัญชาติไทยทำให้ไม่มีทางเลือกในการหางานทำได้มากนักบางวันในช่วงฤดูการท่องเที่ยวรีสอร์ทริมแม่น้ำโขงจะเรียกเธอไปทำงานได้รับค่าจ้างรายวัน
2: ก๊อดว่านึกว่าไปนึกว่าไม่อยู
3: ่แม่คิดแค่ว่าให้เรียนจบแค่ม.6นี่ก็ดูหาการหางานทำแท้นี่ค่ะพ่อแม่บ่มีเงินส่งนี่แหละแค่เฮาม.6นี่ก็ให้เพิ่นจบนี่ล่ะค่ะแล้วบ่เห็นโอกาสจังดอกค่ะปุ๊บมันบ่มีสิให้ต่อได้นี่ค่ะก็แค่ละฟังหากินไปแต่มันมือวันๆมันก็ยากแล้ว

0: เรียน4วิชาม ีภาระแน่แนวแล้วก็ชีวะคณิตศาสตร
1: ์ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าอ่อนเป็นภาษาอังกฤษคือเราก็ต้องติวตัวเอง

ด้วยในภาษาที่เขาจะใช้สอบอยากเรียนแล้วก็ไปต่อในสิ่งที่เราอยากเป็น

0: แล้วบ้านนี้อยู่กับใครบ้างอะคะ
1: อยู่กับพ่อแม่หนูแล้วก็น้องสี่คน
0: พี่ดูบ้านได้ไหม
1: ได
0: ้กิ๊บพาพี่ไปดูหน่อยเร็ว
1: ไปกิ๊บ
0: กิ๊บนอนตรงไหนอะ
1: หนูนอนตรงนั้น
0: ในมุ้งนั่นน่ะเหรอคะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลากิ๊บทำการบ้านทำตรงไหนคะ
1: ทำตรงที่นอนเลยค่ะ
0: ทำบนที่นอนเลยอ่านหนังสือก็บนนั้นเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาส่วนใหญ่นี่ทำอะไรคะอยู่ว่าเนี่ย
1: ถ้าไม่ได้ไปทำงานที่ข้างนอกหนูก็จะทำงานบ้านส่วนใหญ
0: ่แล้วเวลาไปทำที่บอกว่าไปทำงานข้างนอกนี่คือไปทำอะไรคะ
1: ก็แล้วแต่เขาจะจ้างบางที่ก็ซักผ้าไปเสิร์ฟหรือว่าไปแบบว่าช่วยทำห้องอะไรอย่างน
0: ี้แล้วเวลาไปทำงานนี้กิ๊บได้เงินกี่บาท
1: บางที่ก็ให้300บางที่ก็250ค่ะ
0: ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: ก็ประมาณ8โมงถึง5โมงเย็น
0: ทั้งวันเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาไม่มีงานอย่างเงี้ยก็ไม่มีรายได
1: ้ค่ะ
0: แล้วใช้จ่ายยังไงอะคะ
1: ก็จะมาจากพ่อเป็นเสาหลักหาปลามาขายแล้วก็เอาตังค์ส่วนนั้นมาใช้
0: พอใช้ไหม
1: ก็ไม่พอค่ะคือค่าของทุกอย่างมันก็สูงแล้วเราหาปลาเราก็ไม่ได้มากหรือว่าทุกวันเราก็ได้นิดได้หน่อยเราก็ใช้มากกว่าที่ได
0: ้แล้วเวลาเงินไม่พอใช้แล้วทำยังไงล่ะ
1: บางวันถ้าไม่พอก็จะไปเซ็นของเขาไว้ก่อนแล้วมีเราก็ไปจ่าย
0: แล้วไปโรงเรียนล่ะคะใช้เงินอะไร
1: ไม่ค่อยได้ใช้เยอะจะซื้อแค่กับข้าวบางวันถ้าทันรถแม่ก็จะทำอาหารไว้ให้หนูก็จะห่อไปกินที่โรงเรียน
0: แต่ยังไงก็ตามกิ๊ฟคิดว่าจบม.6แล้วยังไงกิ๊ฟก็ได้เรียนต่อแน่ๆใช่ไหมคะ
1: หนูก็ยังไม่รู้ค่ะอาจจะดรอปไว้ก่อนแล้วไปทำงานอะไรอย่างนี
0: ้ทำไมถึงไม่แน่ล่ะคะ
1: มันใช้ทุนเยอะมากแล้วพ่อแม่ก็ไม่มี
0: แม่บอกเราว่าไงบ้าง
1: ก็อยากเรียนก็ให้หนูหาเรียนเองประมาณนี้ค่ะแม่ไม่มีจะส่ง
0: มันคือความจริงแล้วถ้าความฝันล่ะคะ
1: ความฝันหนูก็อยากเรียนนะคะก็คือพ่อก็อยากให้เรียนถ้ามีทุนก็อยากให้เรียนสูงๆแต่ถ้ามันไม่มีหนูก็ไม่อยากลูกท่านลำบากหนูก็สงสารลูกท่านด้วยค่ะคือท่านของคนก็แก่แล้วก็ส่งหนูจบแล้วม.6ก็ถือว่ามันก็สำเร็จแล้วครึ่งนึงหนูก็จะหาทางส่งตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ส่งน้องแทนค่ะ

0: แม่มาพอดี
1: โอ้ยทุกคนค่ะเลย
0: กลับเย็นอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: วันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะ
1: เยอะอยู่ค่ะ
0: เห็นว่าห้องเต็ม
1: เต็มทุกวัน
0: อืมคนนี้เขาขยันเรียนใช่ไหมก็บอกว่าเขาอยากเป็นหมอฟัน
1: ลูกแม่ก็มีปัญญาจะส่งน้องเขาหร
0: อคิดว่าไม่มีเลยเหรอไม่สามารถส่งได้เลยเหรอคะ
1: ก็ไม่มีจริงๆนี่แหละเอาว่าให้แกเรียนจบแค่ม.6ก็แม่ก็ทำมาหากินก็บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนส่งแก
0: ถ้าได้งานประจำทำนี่ยังพอมีเงินให้ลูกเรียนได้ไหมคะ

0: เราคิดว่าคงได
1: ้เงินทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้เขาก็หาได้นี่ค่ะเขาหาทุนการศึกษาได้ใช่ไหมกู้ยืมก็ได้อย่างตอนนี้เขาก็กำลังทำกู้กยศ. อยู่ใช่ไหม
0: ค
1: ่ะมันไม่พอหรอคะ
0: ไม่พอต้องจ่ายต้องอะไรเยอะแยะค่ากินค่าอยู
1: ่
0: ต้องจ่าย
1: สำหรับครอบครัวที่ยากจนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะมีหลักประกันที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ารุ่นของลูกเนี่ยจะก้าวข้ามพ้นความยากจนไปได้ทั้งพ่อและแม่ของกิฟพยายามที่จะทำงานค่ะแต่ว่าโอกาสของการทำงานสำหรับคนที่เรียนมาน้อยและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะทำให้มีหลักประกันของรายได้ที่มั่นคงหลังจากที่เรียนจบชั้นม.6กิฟอาจจะต้องออกจากโรงเรียนหยุดเรียนแล้วก็ออกมาทำงานไม่ต่างกับแม่ที่จะมีอาชีพมีรายได้จากการทำงานในละแวกบ้านนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าโอกาสที่จะไปถึงความสำเร็จที่ฝันเอาไว้นั้นมันเริ่มต้นมาจากต้นทุนที่ติดลบต้นทุนที่ไม่เท่ากันค่ะก็เป็นความยากของเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นคนยากจน

แล้วก็ได้แบบ

0: ก็คือมันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวค่ะมันก็ต้องเกรงใจพ่อแม่เวลาทำกันบ้านงบด้วยค่ะพ่อก็ไม่มีตรงนี้เป็นลังกระดาษค่ะไปซื้อเข้ามาก็คือมันก็ไม่พอแล้วมันก็ประหยัดด้วยหนูก็อยากเรียนอยากเรียนแบบสูงๆอยากทำงานเก็บตังค์มาสร้างบ้านสร้างบ้านก่อนค่ะแล้วก็ค่อยทำอย่างอื่นต่อค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสไหม
1: ที่เนี่ยเด็กขาดแคลนเยอะอาชีพประมงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างลูกๆก็ต้องใช้เงินทุกวันนะคะเด็กดิ้นรนมากตอนนี้เด็กบางคนต้องหารายได้ด้วยตัวเอง
2: ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนนะคะกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตอนนี้มีนักเรียนที่ยื่นสมัครแจ้งความประสงค์แล้ว45คน
1: ชื่อนางปนัดดาดวงภาคอายุ39ปีจบการศึกษาเป็นวิชาเอกครูแนแนวหัวใจหลักของการแนแนวก็คือการให้คำปรึกษาเราใส่รหัสตรงกันไหมคะ
3: ตรงค
1: ่
3: ะ
1: ใช่หรือเปล่าสู้สู
4: ้หน้าตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่ะคุณครูจะให้ทำต่อนะนี่เป็นค่าอะไรลูก
5: ของชี
4: ค่าของชีอ่ะทีนี้ตามจำนวนเนาะ
1: ถ้าหนูได้เท่านี้หนูจะบริหารจัดการยังไง
5: ถ้าแค่กยศหนูว่าน่าจะไม่พอ
1: น่าจะไม่พอเราถึงอยากจะทำงานใช่ไหมลูกหนูเข้าใจเนาะ
6: เกือบ20ปีที่แล้วครูปนัดดาเคยเป็นสาวโรงงานทอผ้าความยากจนทำให้เรียนได้แค่ชั้นม.6แต่มีคนให้คำแนะนำที่ดีเธอจึงพยายามเรียนมหาวิทยาลัยเปิดเพื่อมาเป็นครูแนะแนว
2: เข้าศึกษาต่อสายไอทีนะคะวันนี้จะพาวัดตัวเอง
7: ทั้งโรงเรียนนี่มีคุณครูแนะแนวกี่คนคะ
8: มีคนเดียวค่ะ
7: นักเรียนกี่คนคะ
8: นักเรียน850คนค่ะ
7: มีคุณครูแนะแนวคนเดียว
8: คนเดียวค่ะ
7: ต้องทำอะไรบ้างคะ
8: หน้าที่หลักๆประจำก็คือการสอนหน้าที่รองที่เราต้องรับผิดชอบก็คืองานพิเศษที่เราต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของทุนการศึกษาในเรื่องของการแนะแนวปัญหาหลายๆด้านที่เข้ามาหาเราแบบนี้ก็มี
7: แก้ปัญหาสารพัดให้กับเด็กปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไร
8: ทุกอย่างเลยค่ะลูกจ๋าคุณครูเห็นแล้วหนูกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะลูกนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะ
9: กรณีที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนเราคุณครูมีทางเลือกให้นะถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยอยู่ไกลเนาะอยู่ต่างจังหวัดด้วยมาก็ค่าใช้จ่ายเยอะเดินทางไปเดินทางกลับ
10: จะยืนยันให้คุณแม่มาใช่ไหมลูก
9: ถึงก็จะเปลี่ยนให้คุณยาย
10: เอาคุณแม่เนาะถ้างั้นคุณครูจะตรวจสอบเลยนะ
8: รอกองทุนอนุมัติแล้วก็ทำสัญญาช่วงเดือนสิงหาคมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านนะคะ จะไปดูเด็กๆจะไปดูคุณยาย
7: เมื่อกี้คุณครูคุยกับน้องนี่คือเรื่องอะไร
8: อ๋อมายื่นเรื่องกยศค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่นะคะปัญหาของความยากจนเยอะค่ะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วเลี้ยงหลานแบบเยอะๆไม่มีเงินที่จะส่งแบบนี้ก็ต้องมายื่นขอกู้กยศส่วนมากก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลายที่มายื่นกู้ไว้ความฝันก็คืออยากเรียนต่อระดับอุดมศึกษาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยเพราะว่าผู้ปกครองตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดอยู่ไกลที่บ้านก็มีทั้งหลานทั้งน้องแล้วก็มีคุณยายคนเดียวที่ดูแลอะไรแบบนี้ค่ะ
7: กรณีของน้องเขาแก้ปัญหาได้ไหมคะ
8: แก้ได้ค่ะ
7: ต้องทำยังไงคะ
8: ก็คือน้องก็ต้องแก้ไขข้อมูลใหม่หรือว่ากรอกเอกสารแค่นั้น
7: เขาต้องแก้เอกสารใหม่แล้วก็ต้องตามคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาทำเรื่องเอกสารรับรองด้วยหรอคะ
8: คือกรณีที่ให้คุณพ่อคุณแม่มาก็คือการทำสัญญาค่ะทีนี้น้องเลือกคุณแม่ที่จะมาทำสัญญาเพราะว่ากรอกในระบบว่าจะให้ใครค้ำประกันแล้วทีนี้น้องเลือกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่ทั้งสองคนเลยค่ะก็เลยแนะแนวทางให้เขาแต่ว่าน้องก็ยังเลือกที่จะอยากให้คุณแม่มาแต่ว่าก็คงจะคิดถึงอย่างเงี้ยค่ะ
7: อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วคงไม่ได้เจอกันนานถือโอกาสให้แม่มาหาด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะ
8: ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะแนะนำน้องอยู่ว่าถ้าเกิดว่าให้คุณยายมาก็ได้แต่ทีเนี้ยคุณยายก็ดูแลหลานดูแลน้องก็จะมายากลำบากถ้ามาก็มาด้วยกันทั้ง 4-5 คนก็ไม่ได้อีกค่ะน้องก็คงจะคิดแบบนั้น
7: การช่วยให้เด็กเข้าถึงเงินกู้ยืมอย่างนี้เป็นหน้าที่ของคุณครูแนะแนวโดยตรงเลยใช่ไหมคะในโรงเรียนเนี่ยค่ะ
8: ใช่ค่ะคุณครูเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการศึกษาต่อในเรื่องของอาชีพส่วนอื่นๆด้วยของตัวนักเรียนด้วย

0: นิดาพรสวัสดีค่ะฝึกการบ้านได้หลายอยู่บ่ลูก
1: ก็หลายอยู่ค่ะมีบางมื้ออ
0: ืมมีบางมื้อเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งน้องตลอดบ่ลูกเช้าเทน
1: ค่ะก็เบิ่งเก็บน้ําไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเรื่องกยศ.เป็นจังได
1: ๋นัวยังสิไปเฮ็ดวันเสาร์ค่ะไปเก็บเอกสาร
0: ไปเก็บเอกสารวันเสาร์นัวสิไปจังได
2: ๋วันนี้เป็นวันหยุดแต่ครูปนัดดามาเยี่ยมบ้านของนักเรียนการมาเยี่ยมบ้านทําให้ครูเข้าใจถึงปัญหาและความรู้สึกของลูกศิษย์มากขึ้น
0: เช้าอาทิตย์นูก็มาดูแลน้องนั่นแหละบ่ลูก
1: ใช่ค่ะก็อยู่นํากันสิ
0: โอ้ส่วนนึงครอบครัวที่ยากจนก็ส่วนนึงแล้วลูกๆที่อยู่ด้านหลังอ่ะค่ะก็ต้องบางทีก็อยู่กับคุณยายมันก็เป็นข้อจํากัดเหมือนกันที่เด็กจะไปต่อเหมือนกัน1ล่ะคนสนับสนุนไม่มีในการที่จะเดินไปต่อมันต้องใช้ทุกอย่างต้องใช้เงิน
2: แม่คำผ่องต้องเลี้ยงหลาน7คนนี่เป็นครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับความจนข้ามรุ่นด้วยความยากลำบากเราเคยมาเจอครอบครัวนี้เมื่อปีที่แล้วครั้งนี้กลับมาพร้อมกับครูปนัดดาที่กำลังพยายามหาวิธีช่วยให้หลานสาวคนโตที่เรียนอยู่ชั้นม.3ได้มีโอกาสเรียนต่อทุกคนเชื่อว่าการเรียนคือความหวังของการหลุดพ้นจากความจนข้ามรุ่น
0: เหลือเอกสารเนาะลูกเนาะหนูต้องตามให้คุณครูได้ลูกหนูต้องตามด่วนนะลูกเป็นอนาคตของเราเลยนะแล้วคุณยายเป็นจังไดค่ะหลานหลายหลายแนวนี่ค่าใช้จ่ายเป็นจังได
3: โอ้ค่าใช้จ่ายก็อึดอยากๆนี่แล้วลูกเอ้ยก็ได้เทื่อกะนักเรียนหน่อยก็ได้ไปมื้อละ5บาทเรียนม่อนี่ก็เทื่อก็ได้50บาท
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นักเรียนก็ให้พวกนักเรียนประถมนี่หยุดมันบ่มีตังค์ให
0: ้หยุดเรียนนําบ่คะ
3: หยุดเรียน
0: บ่ไปบ่ได้ไปโรงเรียนนี่
3: จ้ะ
0: ก็คือหยุดซื่อ
3: ๆหยุดซื่อๆเนี่ยบ่มีเง
0: ินบ่มีเงินให้ไป
3: เขาก็บ่ไปตีแนวบ่มีเงินให้ซื้อขนม
0: ค่ะคุณยายพ่อแม่เพิ่นที่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเพิ่นว่าจังไดเนาะค
3: ่
0: ะ
3: พ่อเพิ่นบ่มีจ้ะเพิ่นแม่มีแต่แม่เลี้ยงหา
0: คือแยกทาง
3: แยกทาง
0: กันแล้วนะ
3: คะนี่จะยายตะกี้ก็ตาเพิ่นทํางานรายวันอยู่นี่แล้วกวาดมั่นแน่กรีดยางแน่บัดนี้เพิ่นมาป่วย
0: ค่ะ
3: ก็ได้บ่ได้ซอยลูกมีแต่แต่ลูกสาวผู้เดียว
0: ก็คือรายได้ตรงนั้นเฮาก็บ่มีแล้ว
3: บ่จ้ะ
0: แล้วมีน้องที่บอกว่าจะจบจะเรียนจบป.6อยู่แม่นบ่คะ
3: มีอยู่จ้ะนี่พี่หนานี่ก็ขึ้นม.1
0: คุณยายวางแผนจังไดให้น้อง
3: วางแผนก็จังว่านี่เอมมี่ว่าม.3ก็จะเพิ่นออกคันแล้วจะให้น้องต่อ
0: น้องเอมมี่บ่คะ
3: จ้ะคันว่าบ่มีเพิ่นมีฮ้อนส่งแม่เพิ่นบ่ไว้ผู้เดียวก็จะให้เอมมี่นี่ออกแล้วก็ให้น้องนี่ต่ออีกหมดม.3อีกถ้าสิฮอดได้ล่ะลูกเอ้ย
0: น้องเอมมี่ลูกหนูอยากเรียนต่อไหม
4: อยากแต่อยากกลัวเลย
0: ถ้าน้องว่าอยากเรียนอีหลีแม่น้องเอมมี่เพราะว่าน้องอยู่ม.3แล้วหนูก็บอกว่าคือแบบบ่อยากให้น้องหยุดการเรียนซ้ํานี่นะคะแม่
3: แม่ก็บ่อยากให้หยุดคือกันแหละลูกมันบ่มีทางยังสิชมเพิ่นบัดนี้แต่ละเทอมก็ค่าชุดนักเรียนแม่นะจ๊ะชุดนักเรียนเอมมี่มันก็แพงนักเรียนม.เนาะ
0: ค่ะทางโรงเรียนเพิ่นก็แบบซอยเหลือหลายๆอย่างอยู่ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะแม่ส่วนทุนอื่นๆก็จะมีทุนของพัฒนาสังคมอยู่เดี๋ยวหนูสิประสานให้เพราะว่าตรงนี้ถึงว่าทุนมันบ่หลายแต่ว่ามันก็ซอยเหลือน้องได้หนูคิดว่าจังซั่นส่วนทุนอื่นๆเนี่ยกําลังหนูน่ะขอเอกสารกับน้องอยู่เพื่อแบบว่าสิขอทุนการศึกษาให้น้องเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อนะคะจนแบบว่าจนน้องจบม.6
3: สาธุแล้วหรือคันว่าเป็นซอยยายนี่ก็เต็มที่อยากให้เรียนนั่นนะจ๊ะแต่ว่ามันยากจนคือจังซี่มันก็ยายก็บ่จักสิว่านั้นมันหลายเนาะร้านหลายเนาะจ้ะ
0: หนูเข้าใจอยู่ค่ะ
5: เป็นไงคะบ้านนี้คือยากมั้ย
0: ชีวิตคือแบบลําบากเท่าที่ได้สัมผัสแล้วคุณยายต้องดูแลเด็กเยอะมาก7ถึง8คนก็ต้องมาคุยหาทางออกช่วยกันทั้งผู้ปกครองด้วยแล้วก็คุณครูด้วยช่วยกันอยากช่วยน้องทุกคนเลยให้ได้เดินผ่านให้ได้มี ก็คือได้เรียนต่อที่ระดับที่สูงกว่านี้ในอนาคตเนี่ยอาชีพทุกอย่างต้องใช้วุฒิการศึกษาต้องใช้ความรู้ก็รอแค่เอกสารน้องที่จะยื่นขอทุนการศึกษาให้น้องจากหน่วยงานต่างๆตัวนี้ก็จะมาประทังช่วยเหลือผู้ปกครองอีกด้านนึงค่ะ
5: ถ้าคุณครูไม่เข้ามานี่ดูเหมือนว่าเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นหนทางเลยเนาะ
0: น้องต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆการเรียนด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ตรงนี้ด้วย
5: เหมือนว่าเขาคิดทางเดียวเลยว่าถ้าน้องจะขึ้นชั้นม.1พี่จะต้องออกจากชั้นม.3ก่อน
0: ใช่ใช่
5: เพื่อที่น้องได้เรียนแทนตัวเอง
0: ส่วนใหญ่ที่เจอถ้าผู้ปกครองครอบครัวที่ทำกินไม่มีรับจ้างทั่วไปก็ได้เงินรายวันเท่านั้นแล้วเงินที่จะมาส่งลูกๆเรียนไม่มีจริงๆค่ะมันก็ต้องเป็นเหตุผลหลักเลยที่น้องต้องหยุดเรียนน้องต้องออกเพราะว่าน้องคนถัดไปเนี่ยต้องเรียนน้องต้องออกมาช่วยงานผู้ปกครองหาเงินเพื่อจะมาให้น้องคนนี้เรียน
5: แบบนี้เนี่ยคุณครูคิดว่าครอบครัวนี้จะหลุดพ้นจากความจนข้ามรุ่นได้ไหมคะ
0: คิดว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้น้องหลุดพ้นอย่างน้อยเราเป็นคือจุดประกายความฝันเล็กๆให้กับเด็กๆคืออย่างเช่นน้องเอมมี่เป็นเด็กที่โตที่สุดในบ้านหลังนี้ถ้าน้องได้รับการศึกษาในอนาคตที่สูงกว่านี้ในอนาคตต่อไปมีคนที่สนับสนุนมีคนช่วยเหลือน้องให้น้องได้เรียนระดับปริญญาตรีน้องต้องมีอาชีพที่ดีต่อยอดไปความฝันในอาชีพอนาคตของเขาก็จะแบ่งปันให้กับน้องๆรุ่นต่อๆมาที่อยู่ด้วยกัน

0: แม่สวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: เป็นจังไหนคะแม่สบายดีบ่
1: จ้าสบายดีอยู่จ้า
0: ธนพลอยู่อยู่คะแม
1: ่พ่อค่ะเพิ่นไปหาปลาอยู่จ้า
0: เพิ่นไปหาปลากับไผค่ะ
1: กับพ่อค่ะ
0: โอ้กับพ่อไปหาปลาอยู่โขงนี่บ่คะ
1: จ้าอยู่น้ำมูลเฮานี่แหละจ้า
0: เป็นจังไหนแม่นูว่าตามน้องครั้งที่แล้วนะแม่น้องเป็นจังไหนแน
1: ่โอ้จังหวะนี่ล่ะคุณครูเอ้ยจักสิว่าจังไหนแม่ก็ดี
0: ค่ะ
1: จักสิบอกสิเว้าเอาโหลดเว้าจังได๋ก็เมื่อยไปเบิดล่ะบอกเบิดทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกกับเพิ่นบ่อยากไปก็สิขาดเลยก็จังสิล่ะเป็นหยุดโควิดน่ะก็ไปโรงเรียนน่ะก็หยุดโควิดจังสินะค่ะเพิ่นก็เลยแบบบ่ไปเลยจังสินะค่ะ
2: ช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 เด็กๆเรียนออนไลน์ลูกของดอกจันเรียนอยู่ชั้นม.4 การเรียนออนไลน์เป็นอุปสรรคลูกของเธอขาดเรียนจนต้องออกจากระบบการศึกษาโดยที่ยังไม่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายครูปนัดดาพยายามให้ลูกศิษย์เรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้มีวุฒิม.ปลายเอาไว้หางานทำในวันข้างหน้า
0: ถ้าตกแห้งมันสิบ่ท่วมบ่ตรงนี
1: ้ก็ไหลเข้ามาอยู่กับกล้วยออกเอาจังซี่นะ
0: โอ
1: ้คุณครูก็ดีนั่นล่ะคุณครูมานำดีใจอยู่นะค่ะบ่มีครูใส่สิมานำนักเรียนแบบนี้ดอกจ้ะ
0: ก็เลยนี่ล่ะค่ะหนูก็อยากปรึกษาแม่หาทางออกให้น้องนำนะแม่ว่าเฮาสิหาทางออกจังไหนแบบว่าให้น้องได้เรียนหนังสือน้องเรียนกศน.ดีบ
1: ่ก็สิดีแล้วค่ะปกติได้เรียนหั่นแล้วไปหั่นเพิ่นก็สิบ่อยากไปติค่ะเพิ่นก็ออกมาเป็นปีแล้วเพิ่นก็เลยสิบ่อยากไปก็ได้เรียนกศน.ก็สิพอไปอยู่บ่จักตัวเนี้ย
0: น้องอยู่ในช่วงชั้นม.ปลายแล้วทีเนี้ยน้องมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างคุณครูก็ติดตามให้กลับมาเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็รับทราบเสร็จแล้วเราก็มาตามเรื่อยๆก็ปรึกษาการหาทางออกให้น้องในใจครูเนี่ยคืออยากให้น้องเรียนอยากให้น้องได้มีโอกาสได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นกว่านี้คุณครูก็เลยไปประสานให้

วันนี้เป็นวันพระใหญ่ครูปนัดดาพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดบ้านเกิดในวัยเด็กเธอเคยเป็นเด็กยากจนเช่นเดียวกับเด็กๆหลายคนในหมู่บ้านศาลาวัดยังสร้างไม่เสร็จแต่ชาวบ้านก็ได้มาใช้เป็นสถานที่ร่วมกันทำบุญสิ่งปลูกสร้างด้วยพลังศรัทธานี้เป็นน้ำ

0: พักน้ำแรงของคนวัยหนุ่มสาวที่จากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองใหญ่
1: น่าจะติดอยู่

0: ครูเกิดที่บ้านนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เกิดเลยก็เรียนประถมที่นี่จะเดินไปโรงเรียนเดินไปทุกวันเนี่ยค่ะเส้นทางตรงนี้เลยก็เดินไปแล้วก็กลับทางนี้แต่ตอนนี้มองไม่เห็นเส้นทางแล้ว
2: โรงเรียนอยู่ไกลไหมคะ
1: ก็แป๊บเดียวค่ะเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วผูกพันมากค่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่สาวน้องสาวเราอยู่ด้วยกันอบอุ่นถึงจะแบบว่าลำบากหน่อยตังไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แล้วก็ไปกินข้าวที่โรงเรียนลำบากจนแบบว่าเราต้องไปกู้กยศ.คือว่าแม่ก็ไม่ได้มีตังที่จะมาส่งเราเรียนมากมายเราก็อยากได้เงินตรงนั้นที่จะมาช่วยถ้าเกิดว่าได้ตรงนั้นเราก็จะไม่ได้ขอแม่เราก็จะใช้ตรงนั้นให้ประหยัดคุ้มค่า
2: แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ก็สามารถเรียนต่อเนื่องได้จนถึงชั้นปวส.เลย
1: เรียนได้ค่ะ
2: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จข้ามผ่านความยากลำบากที่เด็กหลายคนไปไม่ถึงเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเราตั้งใจเป็นครูตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ใช่หรอคะ
1: ก็ใช่ค่ะตั้งใจที่จะเป็นครูตั้งแต่เด็กๆอยากรับราชการอยากให้แม่มีสวัสดิการอยากให้แม่สบายอยากเป็นคุณครูแน่ๆเราคิดไว้แล้วแหละว่าเราอยากจะทำตรงเนี้ยเราก็เลยตั้งใจเรียนให้จบ
2: ตอนที่เราเรียนจบแล้วตัดสินใจไปทำงานโรงงานนะคะจริงๆก็เส้นทางชีวิตคล้ายๆกับเด็กหลายคนเลยนะคะที่เรียนจบแค่ม.3หรือว่าม.6แล้วก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานหลายคนก็ไปทำงานโรงงานในเมืองอุตสาหกรรมซึ่งครูก็ไปสมุทรสาครเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: หลายคนเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ตั้งใจว่าทำงานไปสักพักแล้วก็จะเรียนต่อแต่ว่าไปไม่ถึง
1: คือมันเหนื่อยมากมันล้มตัวลงนอนคืออยากนอนเลยแล้วทำงานอาจจะทำโอไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดวันเดียวเราต้องซักผ้าเราต้องทำโน่นทำนี่หนึ่งละเรามีเงินเข้ามาสองเราเวลาเราก็ไม่ค่อยมีอยากพักผ่อนมันก็เลยทำให้แบบว่าหลายๆคนไม่อยากต่อตรงนี้ไม่อยากอ่านหนังสือพอเจอหนังสือแล้วโอ้ยไม่ไหวนอนดีกว่าพักดีกว่าไปคลายเครียดไปเล่นไปเที่ยว
2: ก็เลยไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แม้ว่าจะตั้งใจเอาไว้ชัดเจนขนาดไหนก็ยากใช่ไหมคะ
1: พอไปถึงจริงๆคือมันหายไปเพราะว่าเราไปอยู่ในเมืองกรุงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้อยู่เหมือนบ้านเราอาหารต้องซื้อข้าวต้องซื้อห้องพักต้องเช่าค่าน้ำมันค่ารถค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
2: เห็นหลายคนพอออกจากโรงเรียนไปแล้วไปทำงานก็หวังว่าจะเปลี่ยนชีวิตด้วยการสร้างครอบครัวมีคู่ชีวิตแล้วก็เส้นทางชีวิตคู่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมีลูกขึ้นมาต้องเลี้ยงดูแล้วก็หย่าร้างอีกนั่นก็คือกลายเป็นเด็กรุ่นต่อไปที่ประสบความยากลำบากของชีวิตในการที่จะผ่านพ้นความยากจนความยากลำบากด้วยการศึกษาอีกแล้วก็กลายมาเป็นลูกศิษย์รุ่นต่อไปของครูปนัดดาให้ครูปนัดดาต้องทำหน้าที่เป็นครูแนะแนวที่คอยช่วยเขาเสริมจากครอบครัวที่อาจจะประสบปัญหา

ปัจจุบันครูปนัดดาแต่งงานกับสามีที่เป็นข้าราชการตำรวจครอบครัวของเธอมีลูก2 คนลูกๆไม่ต้องต่อสู้กับความยากจนเหมือนกับรุ่นแม่อีกแล้วเธอหวังว่าจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองและวิชาครูแนะแนวช่วยเด็กยากจนในครอบครัวอื่นๆให้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่นด้วย

0: ตอนที่เราเด็กๆก็คือเราอยากได้คนแนะนำอยากได้คนแนะแนวทางในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะบางทีเรามีปัญหาแบบเนี้ยเราอยากปรึกษาเราอยากคุยเราอยากมีคนที่รับฟังเราก็เลยต้องไปเป็นครูแนะแนวนี่แหละ
1: แต่ก่อนแม่มาโรงเรียนนี่แม่ยามมากนะเดินมาตอนเช้าอากาศดีมากแต่ก่อนแม่ก็เรียนโรงเรียนนี่เด
0: ้คือได้เจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะลงพื้นที่เราลงพื้นที่จริงๆเลยไปเจอเด็กแล้วเจอปัญหาเราก็อยากพัฒนาอยากส่งเสริมให้เด็กได้หนึ่งละมีความรู้มีทักษะอาชีพเด็กจะได้มีความอดทนเด็กจะได้มีทักษะจะได้มีความพยายามเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เห็นแต่ผู้ปกครองทำงานเห็นการประกอบอาชีพต่างๆแต่ไม่เคยลงมือทำว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเราก็อยากให้เด็กได้เจอคุณครูเนี่ยพยายามทำโครงการขึ้นผลตอบรับการทำโครงการดีมากค่ะเด็กๆให้ความสนใจเด็กอยากไปฝึกงานเด็กอยากทำ
2: เอาใส่ถุงเล็กก่อนเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เรายังไม่มี
3: แล้วถ้ามันเหลือล่ะ
2: เหลือค่อยใส่ถุงใหญ่ที่แก้วยังอยู่เลยนะ
3: ใส่แก้วด้วยใช่ไหม
2: ใส่ก็แก้วใส่ดำมา
3: ดำ
4: แม้จะมีนโยบายเรียนฟรี15ปีแต่การเรียนก็มีค่าใช้จ่ายสูงเด็กในครอบครัวยากจนหากจะเรียนต่อต้องดิ้นรนหาเงินด้วยตัวเอง
2: โจทย์จำเลยนะครับผมไป
4: โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมช่วยหางานพิเศษให้นักเรียนทำ
3: อันนี้เอาไหมคะ
2: ไม่เอาแล้วต้นไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: รากมันติดกัน
2: เออก็เดี๋ยวก็เอาดินนี่แหละเอานี่ไปผสมไปด้วยเลยต้นตีนน่าจะตีนเป็ดนะ
4: ที่บ้านพักข้าราชการในอำเภอโขงเจียมเด็กๆมีรายได้จากการมาทำงานหลังเลิกเรียนและในวันหยุดได้ค่าจ้างชั่วโมงละ100บาท
5: เชียงไปเลยระวังนะลูก
2: เรียนบ้านด่านปานปิยาก็คือช่วยกันคนละทางแทนที่จะให้เป็นเงินอย่างเดียวก็ให้น้องเนี่ยได้เห็นคุณค่าของเงินก็ได้ให้มาทำงานเนี่ยถึงได้ว่าให้มาทำงานแต่ว่าต้องผ่านคุณครูนะครับให้คุณครูให้อาจารย์ได้ตรวจสอบด้วยแล้วก็ดูแลด้วยแล้วผมก็จะไม่จ่ายเงินโดยตรงแต่ว่าจะใช้วิธีโอนเอาครับแล้วเวลาพูดคุยกับน้องๆเนี่ยจะใช้วิธีผ่านทางไลน์ซึ่งมีอาจารย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในไลน์ด้วยก็จะเห็นการพูดคุยการดำเนินการในนี้ครับก็จะชัดเจนในเรื่องของการทำงานซึ่งต้องบอกว่าผมเองในมุมมองในโฟกัสถ้าโฟกัสที่ผมก็คือบางทีเวลามาทำพวกนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาอย่างที่นำเรียนนะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าได้น้องมาช่วยอันนี้โฟกัสที่น้องก็จะได้ประโยชน์ด้วยผมก็มุมมองผมก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
3: ทีนี้ต่างเยอะเลย
6: หนูทำงานที่ภรรยาค่ะทำงานเสิร์ฟช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงานที่แพค่ะไม่มีรายได้ค่ะก็เห็นเสนอไปในกลุ่มค่ะว่ามีงานพิเศษก็เลยมาทำค่ะประหลาดให้ชั่วโมงละ100ค่ะเช่นทำ2ชั่วโมงก็ได้200ค่ะส่วนตัวหนูก็มีบัตรประชาชนที่ไม่มีสัญชาติค่ะไม่มั่นใจว่าจะเรียนจบไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีเงินค่ะ
7: ฐานะก็ค่อนข้างยากจนนะครับก็คือต้องกู้หนี้ยืมสินเขาตลอดในการทำนาทำสวนทำไร่เราหางานทำดีกว่าจะได้ไม่ต้องงานนี้ภาระของพ่อแม่ก็เพราะทุกวันนี้แม่ก็ไม่ค่อยมีเงินให้มามันก็ช่วยฐานะการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวให้ดีขึ้น

อำเภอโขงเจียมมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมีส่วนสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีรายได้พิเศษด้วย

0: ันหน้าไปทางนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าตึกอินดิโก้คือหรือเราเรียกกันเองว่าตึกเหล็กตึกนี้ได้รับการปรับปรุงแล้วชื่ออินดิโก้อินดิโก้ภาษาอังกฤษภาษาไทยมาจากใบครามครามคอควายรอเรือสระอามองมา
1: ซึ่งราคามา
2: โรงเรียนเปิดรับสมัครเด็กที่ต้องการหารายได้ขณะที่โรงแรมก็เปิดโอกาสให้เด็กมาฝึกงานสอนงานและให้ค่าจ้างวันละ300บาท
0: ถุงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนขยะที่ออกจากในห้องพักก็จะมาใส่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ไว้เตอร์อันนี้หันไปหนักไหมลองดูหนัก
3: ของจริง
0: สักครู่นะคะแป๊บนึง
3: รอก่อนนะคะเด็ก
0: อันนี้เป็นโซนเขาเรียกว่า The River Cafe and Catering ที่กำลังเรากำลังจะขยายร้านเมื่อกี้คาเฟ่ที่น้องๆไปเมื่อกี้เราจะขยายขึ้นมาบนนี้ละตรงนี้ก็จะกลายเป็น The River Cafe อีกหน่อยทั้งโซนนี้ทั้งหมดจะเป็นขายอาหารด้วยเป็นคาเฟ่ที่ขายอาหารด้วยแล้วก็ต้องการพนักงานเยอะพอสมควรห้องโปรนี้ต้องเป็นเรียกอะไรอ่ะแบบแปลกๆนี่คือห้องพักแปลกต่างไหม
4: ก็
0: แม่บ้านที่จะทำวิลล่าได้ต้องมันจะแตกต่างจากห้องข้างล่างเนาะใช่ไหมถ้าน้องๆก็ต้องฝึกชั่วโมงบินเยอะๆหน่อยถึงจะมาทำตรงนี้ได้เพราะว่าความละเอียดมันเยอะกว่าน้องดูหมอนอันนี้คือสภาพหลังแคปเช็คเอาท์น้องได้เห็นของจริงไปเลยว่าเป็นยังไงมันก็ไม่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อ่ะเข้ามาดูห้องน้ำเข้าใจยังว่าถ้าแม่บ้านที่จะมาทำความสะอาดห้องเหล่านี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความประสบการณ์แล้วก็ละเอียดมากๆเพราะว่ากระจกจะมีรอยอะไรรอยไม่ได้เลย
4: อันนี้คือยังไม่ได้ทำ
3: ยังไม่ได้ทำลง
0: แขกเพิ่งเช็คเอาท์ค่ะ
3: ยังไม่ได้ทำ
0: กันลงก็หนูได้เห็นเร็วๆเลยว่าเขาใช้ห้องกันแล้วเนี่ยพี่ก็ให้เห็นเร็วไปเลย
5: โรงเรียนของเจียมวิทยาคมติดต่อมาบอกว่าจะมีเรื่องของว่าอยากที่จะให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าโรงแรมภาคเอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการนี้กับทางโรงเรียนของเจียมวิทยาคมเขาบอกว่าทำให้เด็กนักเรียนที่มีความยากจนให้เขาได้มีรายได้เพื่อจะไปค้ำจุนช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวบางส่วนหาเล็กๆน้อยๆก็ยังดีช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวมาก็เลยลองมาคุยกันว่าทางเราจะสามารถให้ความร่วมมือให้เด็กมาทำพาร์ทไทม์เพื่อมีรายได้เข้าไปจุนเจือครอบครัวในส่วนนี้ได้หรือไม่มันเป็นโครงการที่ดีมากๆเราก็อยากที่จะสนับสนุนเด็กอยู่แล้วการที่เราจะรับเด็กเข้ามาทำงานพาร์ทไทม์ถึงจะเป็นพาร์ทไทม์นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของมาทำงานมันเป็นการเรียนรู้วิชาชีวิตในเรื่องของทั้งการเรียนการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตในอนาคต

0: ตอนนี้คุณหวานรับบททุกคนนะคะให้โอกาสเด็กทุกคนเลยมันคุ้มมากๆที่เรามันมีโครงการนี้โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กแล้วผู้บริหารใจดีแล้วตอบรับให้โอกาสคือที่ดีที่สุดคือโอกาสเด็กนี่แหละค่ะ1น้องมีรายได้ที่สําคัญกว่ารายได้ก็คือน้องได้มีประสบการณ์ตรงนี้แหละที่จะส่งเสริมให้เด็กให้นักเรียนได้ไปสู่ความฝันในอนาคตหรือเขามีประสบการณ์ตรงนี้เขาอาจจะต่อยอดไปข้างหน้าได้สวยมากเลยค่ะ
1: โอเคอันนี้แม่น้ำสองสีหนูเป็นเด็กขอวอหนูต้องรู้ของสีอะไรมูลสี
2: ค่ะ
0: ตอบได
1: ้เสียวมากเลย
3: เช้ามาสัมภาษณ์งานบนงานเขาสนใจแน่ก็เลยพามาเพราะว่าดีอยู่ครับโครงการนี้ดีอยู่เมื่อฝึกริมมันมีอาชีพต่อด้วยครับคือว่าเป็นงานหลอกจากนี้ไปเป็นงานว่ะคือเจองานเคยเฮ็ดมาแล้วไปเฮ็ดงานอื่นสมัครมองอื่นมันก็เคยผ่านมองนักนักมากจริงๆนะคือว่าให้เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือเป็นกุ๊กซอยกุ๊กจริงๆเฮ็ดงานมันมีทางเลือกหลายอยู่ในใจพอผมบ่อยากให้เรียนด้วยมันบ่มีเงินทุนเลยแต่ว่าเฮากู้กยศ.ได้ปุ๊บนี่ก็ใช้ติดค่าเทอมนะบัดเงินกินมันบ่ไหลเลยหมุนแต่ในบ้านลูกอยู่หอนี่มันต้องใช้ทุนหลายค่ากินค่าอุปกรณ์การเรียนหลายอย่างนะครับก่อนมันคัดบ่มีทุนนานไปบ่ได้

0: ดิฉันนางสาวสวรรษาแก้วสุริยาชื่อเล่นกิฟต์ค่ะ
1: จะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็นับเป็นหนึ่งช้อนหายใจก็เหมือนกันนับหนึ่งนาทีหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งแล้วเราจะดูที่ออกกันไปที่มันเล็กขึ้น
2: แม้ครอบครัวจะจนและยากลำบากขนาดไหนแต่เด็กๆ ก็มีความฝันหลายคนอยากเป็นนางพยาบาลบางคนอยากเป็นหมอแต่เพียงแค่คิดก็รู้สึกท้อเพราะมองไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นจริงขึ้นมาได
0: ้คุณยายคะขอวัดความดันหน่อยนะคะ
3: ค่าความดันช่วงหัวใจผิดตัวคือ129
1: นี่คือชีพจรเต้นเนาะตรงนี้ค่าตรงนี้มันจะเท่ากับค่าตัวนั้นก็ที่เป็นวงๆอยู่ข้างล่างคือ68ครั้งเนาะ
2: ครูปนัดดาและโรงเรียนช่วยกันต่อเติมความฝันให้พวกเธอด้วยการพาไปฝึกงานที่โรงพยาบาลโขงเจียมที่นี่ช่วยต่อเติมความฝันให้เด็กยากจน
4: เด็กๆมารุ่นที่2แล้วค่ะตรงนี้รุ่นแรกก็จะมาช่วงปิดเทอมก็คือนักเรียนเนี่ยสนใจด้านสายสุขภาพเขาอยากต่อยอดอยากมาเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนว่าเราชอบจริงไหมเราอยากทำจริงไหมถ้ามาเจอผู้ป่วยเนี่ยเราจะดูแลเขาได้ไหมเราจะเขาต้องทำได้เขาถึงจะรักจะชอบจริงๆ
0: ได้ประสบการณ์แล้วก็เราก็ชอบได้รักษาคนอื่นด้วยค่ะก็คือค่าเรียนสูงแล้วก็เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะอย่างเช่นค่าห้องค่ากินหรือว่าค่างานที่อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยสั่งก็คงต้องหางานทำหาตังค์เองอะไรประมาณนี้ถึงจะได้เรียน

0: าความยากจนไม่เป็นอุปสรรคเด็กได้เรียนและหาความรู้อย่างเต็มที่ศักยภาพของพวกเขาจะกลายเป็นประโยชน์ที่ประเมินค่าไม่ได้ในวันข้างหน้า
1: คิดว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้น้องหลุดพ้นจุดประกายความฝันเล็กๆให้กับเด็กๆมีคนที่สนับสนุนมีคนช่วย

ือน้องให้น้องได้เรียนระดับปริญญาตรีน้องต้องมีอาชีพที่ดีต่อยอดไปความฝันในอาชีพอนาคตของเขาเขาก็จะแบ่งปันให้กับน้องๆ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
3: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
2: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
4: เหมือนกับไปถ่ายทหารเลย
2: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
3: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
2: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
5: เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
6: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
5: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ 10:00 น.ทางไทย PBS
7: มหาอำนาจบานานพามาดูทุเรียนที่ไม่ธรรมดา
8: เนื้อเนียนหวานมันละมุนแบบกินไอติม
7: ว้าวทุเรียนอะไรเนี่ย
8: ก็เพราะว่านี่คือทุเรียนปาจีนทุเรียนแห่งฟาร์มปาณีตทุเรียน GI ปาจีนที่มีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดจริง
7: ๆรสชาติดีรายได้ดีคุณภาพก็ดี
9: ก็คือผู้บริโภคก็ติดใจ
10: ถ้าชิมไม่มีลูกถูก
7: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
11: ปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
12: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะพาเข้าโรงแรมเลย
11: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโตโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
13: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
14: ก็ลดค่าของชีพ
15: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
16: และฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
17: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
18: ห้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลก

เราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับปาร์คเกวินภพพันธุฤกษ์นะครับวันนี้ชวนคุยดูซิว่าคนที่จะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาจะต้องเป็นยังไงนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเขาบอกว่าถ้าจะเข้าวงการบันเทิงจะต้องครบเครื่องนิยามครบเครื่องสำหรับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างหน้าตาดีเล่นละครเก่งร้องเพลงได้อุ้ยต้องเอาทุกศาสตร์เลยไหมนะครับไปชวนคุยกับอีกหนึ่งคนที่เมื่อกี้เมาส์หลังไมค์ให้นิยามตัวเองว่าเป็นเป็ดทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่เป็ดนะต้อนรับพี่ลูกว่าพิจิกาครับพี่ลูกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ปาร์คแอบแซวว่าเป็นเป็ดทำได้ทุกอย่าง
1: แต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องครบเครื่องดิฉันไม่เคยคิดดิฉันสวยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เราเป็นคนสวยสิทำไมล่ะฮะทำไม
1: คือรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนสวยดังนั้นมันเลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้มองในมุมของการมาทำงานเบื้องหน้าเลยไม่มีคือในยุคของพี่เนี่ยเป็นเด็กที่โตยุค80 90เนี้ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีเวทีไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่ได้ยังไม่ได้เปิดโลกไม่ได้เห็นอะไรฉะนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะคิดเป็นแบบแพทเทิร์นง่ายๆที่แบบว่าอ่ะเรียนจบแล้วก็ทำงานเป็นอะไรดีเป็นหมอเป็นครูเป็นสถาปนิกไม่คือมันจะแบน
0: ๆซึ่งพี่ลูกว่าไม่ได้เคยแพลนเลยว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่อยู่งานหน้าจอถ้างั้นฝันตอนที่แบบยังอยู่ยุค80 90ฝันแรกๆของพี่ลูกว่าคืออะไรฮะ
1: ตอนเด็กๆอ่ะเคยอยากแบบเป็นอินทีเรียหรือเป็นคนออกแบบเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่แปลกอ่ะแล้วก็มันจะมีได้หรอก็ชอบวาดอะไรไปแต่ว่ามันก็เหมือนเราก็แบบทำไปหลายๆอย่างแต่จริงๆอาชีพที่พี่ปักจริงๆแล้วมีความรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยอยากทำคือตอนประมาณสักม.3 ม.4
0: ครับ
1: เป็นคนติดวิทยุค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเรามีแค่ทีวีวิทยุแล้วก็หนังสือนิตยสารกับหนังสือพิมพ์คือเรามีอยู่เท่านี้จริงๆเวลาเราจะเสพอะไรพี่เป็นคนที่ติดวิทยุมากอย่างช่วงแบบปิดเทอมหรือเสาร์อาทิตย์อ่ะจะต้องฟังวิทยุฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยติดดีเจพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้เป็นดีเจเราคงจะได้อยู่กับเพลงได้อยู่กับของที่เราชอบแค่นั้นเลยค่ะ
0: แค่ชอบฟังเพลงหรือว่าเป็นคนชอบพูดฮะ
1: ชอบฟังเพลง
0: แค่ชอบฟังเพลงเลย
1: ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลง
0: แต่ตอนนั้นคือชอบฟังเฉยๆหรือว่าจริงๆเป็นคนชอบร้องอยู่แล้วด้วยพี่ลูกว่า
1: ชอบร้องแต่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเป็นนักร้องขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องฝึกทุกอย่างเพื่อไปเป็นนักร้องค่ะไม่ได้คิดตรงนั้นเลยไม่ได้มีมุมนั้นเลย
0: แต่ภาพจำพี่ลูกว่าถ้าเอาอย่างยุคปาร์คคนแบบโตมายุค90 2000เนาะเราคุ้นกับบทบาทของพี่ลูกว่าคือการเป็นนักร้องแต่ตอนนั้นคือดันไม่ได้มีฝันกับการเป็นนักร้องแล้วพี่ลูกว่าไปรู้จังหวะตัวเองตอนไหนว่าเฮ้ยฉันร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
1: จริงๆแล้วว่าพี่รู้ตัวเองว่าพี่ร้องเพลงเป็นน่ะตอนประมาณสักป.5 ป.4 ป.5 คำโบราณเอาจริงๆคือแบบเราไม่ได้เรียนอะไรมาเงี้ยแล้วตอนประมาณสักป.4 ป.5 ค่ะมันจะมีเวทีนึงชื่อพริกขี้หนูจูเนียร์เป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดที่เปิดหาเด็กๆเข้าไปร่วมจอยพี่ก็สมัครที่จังหวัดนครปฐมปรากฏว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็มีการประกวดพี่ก็ไม่ได้บอกใครเอาเสื้อผ้าอะไรไปประกวดแบบไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปเองเหรอครับ
1: ไปเองก็ไม่สมัครไม่รู้ไม่ได้บอกค่ะคือแบบว่าเขาแค่เอาเสื้อผ้าที่บ้านแล้วก็ไปใส่เปลี่ยนแบบเสื้อยืดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะประกวดได้ที่2แล้วพี่ก็แบบเฮ้ยได้ที่2เหรอแต่ตอนนั้นเขาเอาที่1ที่เดียวที่ได้ไปเจอพี่เบิร์ด
0: วิแต่ถ้าเทียบกับเด็กยุคนี้ปาร์ครู้สึกว่าเขาจะมีเป็นแพทเทิร์นเนาะมีลักษณะที่ว่าเฮ้ยเด่นด้านนี้ต้องไปเรียนเสริมตรงนั้นต้องไปเรียนพิเศษตรงนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกเราก็เลยจะเห็นแบบเด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้าวงการบันเท
1: ิงเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากแล้วก็ว่าคิดว่าเก่งตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเวลาตอนเด็กๆมีโอกาสเปิดหูเปิดตามันมีสื่อมันมีอะไรเยอะแยะที่ทำให้รู้ว่าเราถนัดอะ

0: อะไรเขารู้จักตัวเองเร็วพี่ว่าอันนี้คือข้อดีแล้วเรายอมรับเลยว่าในวัยเดียวกันของเด็กยุคนี้เขาเก่งกว่าเรามากเขารู้เยอะกว่าเรามาก
1: แต่เด็กยุคนี้เขามีโซเชียลมีเดียอย่างที่พี่ลูกว่าบอกว่ายุคพี่ลูกว่ายุคเราเนา
0: ะ
1: ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแต่การมีโซเชียลมีเดียของเขาอะมันทำให้เขาได้เปรียบอย่างหนึ่งนอกจากได้เรียนรู้หลายอย่างบางทีเวลาคนเห็นหน้าเห็นตาเฮ้ยหล่อสะดุดตายอดฟอลขึ้นโอกาสการเข้าสู่วงการบันเทิงมันง่ายขึ้นมากแต่ในขณะที่พี่ลูกว่าบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าพี่เป็นคนไม่สวยแต่จริงๆสวยนะจริงๆย้อนไป
0: ตอนนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาการบ้างแล้ว
1: แต่ไม่แต่สำหรับที่เกิดย้อนไปตอนนั้นพี่ลูกว่ากำลังเราควรคอมเพลย์ไหมพี่ลูกว่าว่ายุคนั้นมันต้องอาจจะอาศัยจังหวะหรือความสามารถบางอย่างการแข่งขันการประกวดนำมากกว่า
0: พี่ว่าถูกยุคแหละมันอาศัยจังหวะมันอาศัยการลงมือทำมันอาศัยโอกาสและความสามารถหมดทุกยุคเพียงแต่ว่าแต่ละยุคเนี่ยมันมีโอกาสในการเข้าไปอ่ะแตกต่างกันพี่มองแบบนั้นก็คือทุกยุคก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาของพี่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเราได้เข้าไปเรียนในพื้นที่หรือว่าเข้าไปอยู่ซียูแบนอยู่ที่นิเทศจุฬาได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันใกล้ชิดคนที่อยู่ในวงการตรงนี้อยู่แล้ว อย่างเช่นตอนที่ตัดสินใจว่าจะเอ็นนิเทศจุฬาเนี่ยก็ดูจากดีเจที่เราชื่นชอบฟังรายการวิทยุก็คือสรุปก็คือแบบพี่เลยมองว่าการที่เราได้เข้ามาทำตรงนี้มันเป็นจังหวะเวลาโอกาสและการทำตามความชอบของตัวเองนั่นแหละ
1: สตาร์จากการอยากเป็นดีเจซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นดีเจอยู่ด้วย
0: เป็นดีเจด้วย
1: แล้วก็ตอนนั้นคือเข้าไปเอนทรานซ์กับการไปเป็นเด็กนิเทศแต่สุดท้ายมันกลายเป็นทำยังไงทำพิธาไหนพี่รู้ว่าฮะกลายเป็นแตกแขนง กลายเป็นรู้ว่าพิจิกาที่ละครก็มีหนังก็เล่นเพลงก็ร้องละครเวทีก็ทำทุกอย่างจังหวะไหนที่มันกลายไปเป็นแตกลายเหล่านั้น
0: เป็นเป็ดเป็นคนอึด
1: คือโชคกับว่าเป็นเป็ดอะ
0: คือที่นิเทศจุฬามันจะมีบอกว่าคำพูดประมาณว่าเราเป็นเป็ดอะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงๆในนัยยะพี่คิดว่ามันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะอะแดปต์ตัวเองทำได้หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พี่ว่าจุดเริ่มต้นเองอะพี่เป็นคนชอบศิลปะการแสดงนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเราชอบดูคอนเสิร์ตดูโขนคือตั้งแต่เด็กอะเราเป็นคนชอบเสพมหรสพด้วยเท่าที่คุณพ่อคุณแม่พาไปและอนุญาตให้ไปฉะนั้นน่ะมันเหมือนกับนอกจากเราไปดูแล้วเราก็เป็นคนติดละครทีวีคือเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ชอบเสพสิ่งเหล่านี้เป็นคนชอบอะไรด้านนี้อยู่แล้วนั่นหมายถึงว่ามันทำให้เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวแล้วพอเราเข้านิเทศจุฬาเราได้อยู่ซียูแบร์เนี่ยมันก็เสริมสิ่งที่อยู่ในตัวเราอย่างซียูแบร์เนี่ยก็ต้องร้องเพลงกับคนจำนวนมากทำงานกับวงที่มาจากคณะที่หลากหลายมันก็เหมือนให้เราได้ฝึกฝนการอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างได้ร้องเพลงที่ต้องฝึกบ่อยๆบางเพลงก็แบบไม่เคยได้ยินมาเลยทั้งชีวิต
1: กลายเป็นเปิดโลกตั้งแต่ตอนไปเป็นนักร้องอยู่ซียูแบร
0: ์ใช่ค่ะ
1: เล่นละครเวทีแสดงทุกอย่างศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลความเป็นเป็ดแบบที่พี่ลูกว่าบอกเป็นทุกอย่างมันสตาร์จากรั้วมหาวิทยาลัย
0: ใช่ค่ะมันสตาร์จากช่วงเวลานั้นแต่ว่ามันมีฟันแฟกต์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะเล่าแล้วแบบให้เป็นตัวอย่างของความเฟลค่ะ อย่างเช่นที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นดีเจเนาะแต่ณวันนั้นตอนปี4ค่ะมีคนชวนไปว่าไปทำเทปไหมทำเทปดีเจเฮ้ยเราดีใจมากนี่คือความฝันของเราแต่ว่าปี4เนี่ยเรียนหนักมากค่ะเพราะว่าต้องทำโปรเจกต์จบด้วยแล้วก็ตอนนั้นน่ะปี3แสดงแต่ปี4เนี่ยขึ้นมาเป็นเฮดด้านแต่งหน้าทำผมก็คือต้องดีไซน์หน้าผมต้องไปซื้อเครื่องสำอางต้องเวิร์กช็อปน้องต้องแบบคิดลุคเสนอพุ่มกลับอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราทำได้ปรากฏว่าความวุ่นวือของเราเนี่ยค่ะทำให้การไปทำเทปดีเจเฟลมากเรารู้สึกว่าสติเราก็ไม่ดีพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือเหมือนกับบางทีเรายังคิดทุกวันนี้เป็นดีเจก็ยังรู้สึกว่าเราอ่ะนำเสนอได้ในแง่ของเพลงนะแต่ว่าการเรียบเรียงทุกอย่างอ่ะมันยังไม่เก่งเหมือนคนอื่นเลยพี่รู้สึกตลอดคือพี่เป็นคนอยู่กับความจริงนะในมุมของพี่เลยรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะพบตัวเองว่า เราอ่ะยังไม่สามารถที่จะแยกประสาทแบบเปิดอันนี้เอาซี

0: ดีวางแล้วพูดแล้วปิดอะไรเงี้ยมันเละมาก
1: แล้วต้องใช้ฟังก์ชันเยอะ
0: ใช่แล้วพี่ก็เลยพบว่าไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นอยากทำอ่ะมันไม่ใช่แค่การพูดหน้าใหม่แล้วกดเพลงมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีการต้องแบบดูเวล
1: า
0: คือมันมีหลายสิ่งที่มันประกอบเข้ามามันทำให้พี่แบบรู้เลยว่าอะไรที่เราคิดว่าเราจะทำได้แล้วอยากจะเป็นอ่ะความสามารถเราก็ยังไม่ได้นะตอนนั้นอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราค้นพบตัวเองเลยว่าเราต้องไปฝึกฝนกับมันมากขึ้นนี่ขนาดแบบว่าเราได้เข้านิเทศจุฬาแล้วยังไม่ได้เป็นดีเจเลยอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าไปพัฒนาตัวเองเพิ่มตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงเราไปฟังวิทยุเยอะขึ้นแล้วพอรู้เมคานิกแล้วเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือยุ่งมากจนไม่ได้กลับไปทำเทปต่อ
1: วกไปเรื่องเพลงที่บอกว่าอุ๊ยตอนแรกๆสมัยมัธยมมัธยมเนาะที่ไปประกวดเพลงพี่เบิร์ดจนกระทั่งมาอยู่ CU Band แสดงว่าเริ่มรู้แล้วเรื่องของการร้องเพลงอะไรต่างๆ
0: ค่ะ
1: แต่มันไปจังหวะไหนที่กลายเป็นดูบาดูแล้วตอนนั้นคนไม่ได้รู้จักในนามลูกว่าพิจิกาใช่ไหมฮะตอนนั้นคนรู้จักในนามของ
0: ลูกว่าดูบาดู
1: ดูบาดู
0: ก็คือพี่โอเจษดาพี่โอซีเปียหรือพี่โอดูบาดูเนี่ยนะคะเป็นรุ่นพี่ที่ซีอูแบนที่ห่างกับว่าไปเป็นประมาณ10รุ่นแต่ว่าข้อดีของการอยู่ซีอูแบนก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะได้กลับมาเจอกันรุ่นพี่ก็จะมาช่วยบอกว่ามาคุมวงตรงนี้ยังเล่นไม่ดีตรงนี้ควรร้องแบบนี้หรือว่าสอนการวอร์มเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีพี่เขาจะขอไปอัดคอรัสซะหน่อยอาจจะได้ตังค่าขนมกรุบกริบก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โอ๋อ่ะเขาก็ชวนเราไปร้องเพลงอยากอยู่กับเธอทั้งคืนตอนนั้นซีเปียอัลบั้มไม่ต้องใส่ถุงซึ่งแต่เดิมอ่ะจริงๆมันเป็นพี่กบสวนิชอัดไว้แล้วพี่กบเซ็นสัญญาเข้าแกรมมี่พอดีก็เลยปล่อยเพลงไม่ได้ก็เลยมาหาคนที่ต้องแบบว่าร้องโดยไม่มีสัญญาง่ายๆเพื่อที่จะรีบปล่อยเพลงก็มาตกถึงเราเพราะว่าแค่ว่าพี่เขามาดูว่าเอาคนนี้ไปร้องละกันดูแบบดูมีแววอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะพอร้องอันนี้กับซีเปียแล้วปรากฏว่าเพลงอ่ะมันดังในอินดี้ตอนนั้นมากๆค่ะเพราะว่าวงนี้ก็เป็นวงอัลเทอร์เนทีฟในยุคนั้นแล้วมันเป็นยุคที่ดนตรีอินดี้ดนตรีที่เป็นทางเลือกค่ะมันค่อนข้างจะบูมเป็นจุดเริ่มต้นของความหลากหลายในการฟังเพลงในการทำเพลงด้วยคราวนี้พอจากจุดนั้นเราก็เรียนจบนะคะเราก็ยังติดต่อพี่โอ๋อยู่ยังติดต่อทุกๆคนที่แบบว่าเคยชวนไปทำงานปรากฏว่าไปเล่นร้านเปิดร้านของพี่โน้ตอุดมตอนนั้นพี่โน้ตอุดมเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านแบบบาร์กลางคืนแล้วก็ไปร้องวันโอเพนนิ่งแล้วพี่โน้ตแหละก็บอกว่าเนี่ยโอ๋กับลูกว่าทำอัลบั้มสี่ทำแบบเพลงฟังง่ายๆเลย
1: แล้วก็ทำจริงด้วย
0: แล้วพี่โอ๋เขาก็แบบเอ้าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ทำไมไม่ได้สังกัดค่ายใหญ่แล้วตอนนั้น
0: ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นอินดี้หรือว่าลองเสนอที่นั่นที่นี่แต่ปรากฏว่าพี่โจ้โจอี้บอยตอนนั้นทำค่ายชื่อว่าก้านคอคลับที่แกรมมี่นะคะพี่โจ้เนี่ยมาใช้ห้องอัดแล้วก็เลยได้ฟังเพลงแล้วพี่โจก็ชอบเพลงดูบาดูมากคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ก้านคอคลับจริงๆไม่ได้อยากจะทำแค่แรปหรือฮิปฮอปอยากจะมีข่ายอื่นๆของดนตรีที่มันอาจจะหาฟังยากในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนไปอยู่ก็จบเลยค่ะแค่ประมาณ2อาทิตย์ก็เซ็นเข้าแกรมมี่ไปแบบงง
1: ๆทำไมถึงเป็นชื่อดูบาดูล่ะพี่ลูกว่าตอนนั้นมันแปลกหูมาก
0: ดูบาดูเนี่ยมันมาจากเหมือนเวลาเพลงแจ๊สหรือเพลงสวิงนะคะมันจะมีวิธีการแอดลิบที่มันเป็นดูดาดูดาดูตาชาบาดูดาดูอะไรอย่างเงี้ยดูดาดูดัดดาดูดัดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยกลายเป็นดูบาดู
0: ก็เลยเป็นดูบาดูค่ะซึ่งก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ซีอูแบนอ่ะบอกว่าตั้งชื่อนี้สิน่ารักดีพี่โอ๋เขาจิ้มเลยเอาเลยอย่างเงี้ย
1: พี่ลูกว่าแอบถามอย่างงี้ถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันพี่ลูกว่าบอกแต่ก่อนอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องขายความเป็นสตาร์ขายชิ้นงานปัจจุบันถ้าขายแค่ความเป็นชิ้นงานไม่ขายความเป็นสตาร์ของคนพี่ลูกว่าปัจจุบันมันขายได้ไหมฮะ
0: มันก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องอยู่แบบว่าระยะยาวๆแต่ในมุมพี่นะคนเราถ้ามันทำด้วยความเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่ได้หยุดทำลงไปไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมันต้องมีคนจดจำเราในสักทางหนึ่งอะค่ะพี่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตัวพี่เองอะพี่ว่าการที่ทุกวันนี้พี่ยังได้มาเล่นละครหรือว่า เล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนรู้ว่าเราอะเล่นละครเวทีมานานเราอยู่ในแวดวงการแสดง
1: ปัจจุบันเนี่ยถ้าความเป็นแบรนด์ของดาราเนี่ยหรือคาแรคเตอร์ของตัวเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขายได้มากกว่าการต้องมีความสามารถหลากหลายหรือจริงๆมันควรไปควบคู่กันถ้าอย่างนั้น
0: พี่ว่ามันต้องไปด้วยกันแหละมันต้องไปด้วยกันแต่อย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ทำโซเชียลเก่งไม่ได้แบรนดิ้งตัวเองเก่งแต่ในมุมของพี่คิดว่าการที่เราทำอะไรซ้ำๆไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าเราจะเป็นอะไรแต่เราทำไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีคนที่จดจำเราในอะไรสักอย่างเองอย่างเช่นล่าสุดมักจะมีคนบอกว่าเธอคือแม่ในซีรีส์วายที่ฉันดูทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีแบบเนี้ยเยอะมาก
1: ใช่ปาก็ติดภาพหลังๆยังคุยกับทีมเลยว่าพี่ว่าหลังๆอยู่ซีรีส์วายเยอะมากเป็นแม่น้องโฟสเมื่อวานถ่ายพี่นิวศิวัฒน์พี่ลูกว่าก็เล่นเป็นแม่ของต
0: ุ
1: น
0: ี
1: ่อ่ะใช่ไหมตอนสายรหัสเทวดา
0: เล่นสายรหัสเทวดาล่าสุดยังเล่นตอนนี้อยู่ก็คือ My Romance Scammer เหมือนกัน
1: ใช่
0: คือเอาจริงๆก็คือแบบเรารับทุกงานเลยค่ะทุกงานที่เรารู้สึกว่าเราจะมีความสามารถลงไปมีประโยชน์กับงานของเขาได้อ่ะพี่ไม่ค่อยแบบมานั่งคิดอะไรเยอะแล้วในมุมของพี่อ่ะเราเจอโควิดมาช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันเพราะว่าการที่ได้เข้ามาเล่นซีรีส์มาเล่นภาพยนตร์เนี่ยก็มาจากช่วงโควิด
1: ความเป็นเป็ดในยุคนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมนะในขณะที่ทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะเขาพยายามสร้างภาพจำให้ตัวเองหมดเลยอย่างเช่นนึกถึงความเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายนี้ต้องนึกถึงเราสินึกถึงดาราซีรีส์วายต้องนึกถึงเราสิแล้วปาก็เลยสงสัยนี่สิ่งที่ชวนพี่ลูกว่ามาคุยก็คืออยากรู้ว่าความเป็นเป็ดที่ทำได้หลากหลายในยุคนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมฮะ
0: พี่คิดว่ามันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นเป็นอย่างไรคือสมมติว่าคนคนนั้นอาจจะทำอะไรได้ดีมากๆสักหนึ่งอย่างเราก็ทำสิ่งนั้นไปแต่พี่ก็เป็นคนที่เริ่มต้นกับการทำอะไรสเปะสปะมาตลอดคือ คนจำในการเป็นนักร้องแหละแต่พอไปดูสตอรี่ behind ถ้าอาจจะไปลองดูวิกิพีเดียก็จะเห็นว่าพี่ก็เล่นละครด้วยกันมาตลอดจะเป็นเวทีหรือว่าพี่อ่านสปอตเนี้ยมาตั้งแต่พี่เรียนจบพี่เคยทำงานประจำด้วยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะมันเชฟมาด้วยการทำอะไรแบบเยอะแยะไปหมดอะค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอาจจะแตกแขนงตรงนั้นตรงนี้ไปได้มากบางครั้งพี่ยังรู้สึกเลยว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันถูก recognize เป็นอะไรสักอย่างแบบชัดๆปังๆเป้งๆอันนี้มันแอบดีอยู่นะเราก็ยังเห็นหลากหลายคนที่เรารู้สึกว่าดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมนึงก็คือว่าทุกคนมันต้องดูจากสิ่งที่ตัวเองเป็นอะ
1: เพราะปาร์กสิ่งหนึ่งที่ปาร์กเห็นคือปาร์กท่านไปสังเกตว่าอย่างพี่รู้ว่าทำงานกับน้องๆซีรีส์วายเยอะ
0: ค่ะ
1: ปาร์กท่านสังเกตว่าเด็กซีรีส์วายยุคนี้
0: ทำได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่างเลยเล่นก็ได้ละครเวทีก็ได้ร้องเพลงก็เพราะแล้วมีซิงเกิลออกมาทีป้าก็เลยอึ้งว่าเฮ้ยคนจะมาอยู่วงการบันเทิงยุคนี้ต้องเป็นทุกอย่างเลยหรือเปล่านะ
0: เขาคือเด็กเจเนอเรชันที่อย่างที่เราคุยกันว่าเขาเติบโตมากับการได้ค้นหาตัวเองและได้ทดลองทำอะไรหลายๆอย่างมากมายนั่นคือทำให้เขาสามารถทำได้หลายๆอย่างมันก็อาจจะเหมือนพี่ในตอนเด็กที่พี่ทำสเปะสปะแต่ว่ามันไม่ได้มีโซเชียลมันไม่ได้มีการทำแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเด็กยุคใหม่อ่ะเขามีโอกาสที่เขาจะเติบโตแล้วก็เรียนรู้เร็วกว่าซึ่งมันไม่แปลกใจเลยที่แต่ละคนเขาแบบมีความสามารถที่หลากหลายแล้วจริงๆสิ่งที่หลากหลายกว่านั้นคือมิติอื่นๆที่ยุคนี้เราได้เห็นเราจะเห็นว่ายุคนี้ไม่ได้มีแล้วนะพระเอกแบบต้องหล่ออย่างเดียวอะบางครั้งก็คือเขาไปกินข้าวเขาอาจจะแบบลงอะไรตลกๆที่เป็นตัวของตัวเองมันก็คนดูก็ได้สัมผัสในอีกมิติที่มันเป็นชีวิตจริงของคนที่ทำงาน
1: เหมือนที่พี่ลูกว่าอย่างตอนยุคพี่ลูกว่าอาจจะแบบพี่ลูกว่าอาจจะไม่ต้องขายความเป็นเพอร์ซันอลตัวเองก็ได้ขายผลงานแต่ยุคนี้มันขายได้ทั้งความเป็นแบบฝีมือผลงานแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของศิลปินของดารา
0: พี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของคนและมันจะทำให้เขาเรียกว่าการอยู่ในวงการเนี่ยมันอาจจะมีมิติอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็เป็นได
1: ้ป้าเพิ่งรู้ว่ามันมีละครน่าจะเป็นละครเวทีสมัยพี่ลูกว่ายังเรียนจุฬา

0: ค่ะ
1: และพี่รู้ว่าร้องเพลงหนึ่งประกอบละครเวทีนั้นและเป็นต้นฉบับของเพลงนั้นที่ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงประกอบในหนังซึ่งก็คือเพลง
0: คืนอันเป็นนิรันดร
1: ์ที่อยู่ในรักแห่งสยามใช่ไหม
0: รักแห่งสยาม
1: จริงไม่รู้ว่าคือต้นฉบับคืนอันเป็นนิรันดร์เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นเพลงที่อยู่ในละครเวทีของคณะนิเทศจุฬาในปีนั้นนะคะซึ่งจริงๆเรื่องนั้นน่ะมีเพลงเยอะมากเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะน้องมะเดี่ยวชูเกียรติอ่ะเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์เขาก็เขียนเพลงใหม่ทั้งหมดนะคะประกอบเรื่องนี้
1: พี่รู้ว่าฮะอย่าหาว่า ไม่เป็นไรพี่มะเดี่ยวไม่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์หรอก
0: เออมะเดี่ยวไม่ว่าใช่ไหม
1: ไม่หรอกไม่หรอกพี่มะเดี่ยวเพิ่งมาถ่ายป๊อปดีโคตร
0: อ๋อโอเค
1: พี่รู้ว่าให้ปักเป็นบุญโขสักนิดนึงได้ไหมฮะ
0: จะมองไม่เห็นหนทางใดตกอยู่ในความมืดบอดตกอยู่ในห่วงใจที่อ่อนไหวอ่ะประมาณ
1: สบายแล้วสิ่งที่ชวนพี่ลูกว่ามาวันนี้จะได้ฟังเพลงสดแล้ว
0: ชอบเพลงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ปากชอบมากคือมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่อุ้ยเมาอีกแล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบอาจจะรู้สึกกับตัวเองเวลาเราทุกอะไรบางอย่างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: จับมือค่ะ
1: แล้วปากฟังเพลงเนี้ย
0: นั่นแหละ
1: รู้สึกว่า
0: เหมือนกัน
1: ยิ่งช็อตที่และตราบใดเวลายังพ้นผ่านความทุกข์จะผ่านเพราะ
0: ไม่มีคืนใดเป็นนิรันดร์คุณมะเดี่ยวคุณแต่งได้ยังไงตอนนั้นคุณอยู่ปีสอง
1: ใช่ความหมาย
0: แต่งได้ไงอ่ะคือแบบสำหรับพี่คือมันยังเป็นเพลงที่ timeless มากๆในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ timeless มากในเรื่องของการร้องยาก
1: พี่รู้ว่าสุดท้ายเมาส์กันมาทั้งมวลกับความเป็นเราพูดถึงความเป็นเป็ดในวงการพี่รู้ว่าฮะความเป็นเป็ดที่ทำหลากหลายทั้งงานดีเจงานแสดงซีรีส์งานแสดงหนังงานเพลงงานละคร
0: เวที
1: หมดลงเสียงด้วยเบ็ดเสร็จทุกวันนี้งานในวงการบันเทิงที่ทำขนาดนี้นี่มันพี่ว่าบอกทำแล้วรายได้น้อยเป็นรายได้ได้จริงๆไหมสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตในวงการบันเทิงเป็นอาชีพหลักได้จริงไหมคร
0: ับพี่ว่ามันเลี้ยงตัวเองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะหวังแบบเป็นมหาเศรษฐีอ่ะพี่ว่าไม่ได้ในมุมมองพี่นะไม่ใช่มุมมองคนอื่นนะเราอาจจะต้องเป็นแบบอารมณ์พระเอกนางเอกไปเลยหรือเป็นคนที่แบบมีได้งานพรีเซนเตอร์หรืออะไรแบบนั้นแต่ในมุมของพี่เนี่ยพาร์ทที่พี่ทำวิชาชีพเนี้ยพี่มองว่าพี่เลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุขแต่ไม่ได้แบบโอ้โหเหลือมากขนาดนั้นก็ต้องมีการ manage จัดการเหมือนกันซึ่งในมุมของพี่ก็คือมันสำคัญอยู่ที่การจัดการของเราเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าอยู่ที่การจัดการของเราว่าเราจะทำยังไงที่งานนี้มันจะเลี้ยงตัวเราไปได้บางครั้งเราอาจจะต้องทำหลายๆอย่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของพี่อ่ะการที่พี่ทำหลายอย่างจริงๆแล้วมันเกิดมาจากพี่รักทุกอย่างแหละพี่ใจพี่อยากทำทุกอย่างแล้วเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันนี้ก็ยังยืนยันว่ายังพัฒนาอยู่ปีที่แล้วก็ยังไปเรียน acting อะไรคือแบบพี่ก็ยังแบบว่าเดี๋ยวพฤษภานี้ก็จะแบบเวิร์กช็อปร้องเพลงอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาแบบมาโคชชิ่งมาสอนเรื่อง performance การแสดงการร้องแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังต้องเขาเรียกว่าอะไร brush up ตัวเองอะแบบเหมือนไม่น้ำเต็มแก้วเราต้องพัฒนาตลอดแล้วพี่คิดว่าจริงๆแล้วอะมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ระยะยาวเพราะว่าพี่ปักธงไว้เลยว่าเราจะพยายามไม่เป็นน้ำเต็มแก้วมีอะไรก็ตามถ้าทำงานกับคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็เป็นครูเราได
1: ้
0: เขาก็อาจจะมีมิติที่แบบสอนเราอะไรอย่างเงี้ยพี่พยายามที่จะแบบอยู่แล้วไม่แก่แล้วแก่เลยอะไรอย่างนั้นน่ะพยายามที่จะเข้าใจมิติที่หลากหลายแล้วก็พยายามเข้าใจ culture ต่างๆที่เวลาเราทำงานกับที่ที่หลากหลายคนที่หลากหลายอ่ะเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าเราจะปรับตัวยังไงเราจะพยายามเข้าใจยังไงเราถ้าเกิดว่าเราเผลอยึดติดแพทเทิร์นบางอย่างแล้วเราไปเจอแพทเทิร์นใหม่ๆอ่ะแล้วเรา struggle เราก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเราจะจัดการสิ่งเหล่านี้ยังไง
1: mm-hmm.
0: พี่เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราเป็นเป็ดเนี่ยสิ่งนี้สำคัญก็คือการปรับตัวและการพยายามจะเข้าใจการทำงานที่มันหลากหลายแล้วทำยังไงที่คนทำงานกับเราอ่ะไม่ลำบาก
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเรามีข้อจำกัดในการทำงานนะคะบางอย่างเราทำอันนี้ได้ทำไม่ได้เวลาทันไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเรารับงานแล้วจะทำแล้วอ่ะคนที่ทำงานกับเรา ต้องสบายใจที่จะทำงานกับเรา

0: สารภาพเลยว่าเป็นเทปที่ปังน่าจะต้องไม่ต้องสรุปอะไรเลยพอพี่รู้ว่าแรปอัพได้เข้าใจเลยอะว่าเพราะวันนี้ที่เรามาคุยกันคือเราอยากรู้สุดท้ายแล้วความเป็นเป็ดในวงการบันเทิงที่ต้องทำหลากหลายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆวิธีคิดวิธีในการทำงานเนี่ยอย่างที่พี่รู้ว่าบอกเลยปารู้สึกว่าเออสุดท้ายมันอยู่ที่การรับผิดชอบกับตัวเองแล้วก็การรับผิดชอบกับคนรอบข้างด้วย
1: แล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกที่เพอร์เฟกต์วันที่เราผิดพลาดก็มีวันที่เราทำไม่ดีก็มีวันที่เราไม่โอเคก็มีแต่ว่ามันต้องก้าวข้ามให้ได้แล้วก็พยายามที่จะแบบดูว่าเราจะแก้ไขตัวเองต่อไปยังไงก็พูดเหมือนเดิมว่าเราก็เรียนรู้ไปทุกวัน
0: อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว
1: นี่ก็พยายามบอกตัวเองอยู่ค่ะเรื่อย
0: ๆดีรู้ว่าฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฟังถ้าจะอยู่ในวงการนี้ยาวๆรู้ว่าฝากผลงานหน่อยช่องทางไหนดีฮะ
1: ก็ติดตามได้นะคะโซเชียลมีเดียก็คือพิจิกา underscore official ในทุกช่องทางเลยค่ะก็ช่วงนี้ก็จะมีซีรีส์ที่ออนอยู่นะคะก็ไปรับเชิญเรื่องพบเธออ
0: ุ๊ยซีรีส์วายอีกแล้ว
1: ซีรีส์วายอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เป็นแม่เหลา
0: ก็ยังมีความเป็นแม่อยู
1: ่แม่อยู่แต่เป็นแม่เหลาจริงๆก็ยังมีอีกหลากหลายค่ะที่ไปทำงานเบื้องหลังด้วยอย่างไรก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียกันได
0: ้ได้ครับทั้ง IG พี่ลูกว่าแล้วก็ปักเห็นใน TikTok ด้วยนะ
1: ใช่
0: ติ ดตามได้
1: ก็เล่นแบบงูปลาปลาเล่นแบบเป็นติ่งบ้างอะไรบ้าง
0: พี่ลูกว่าอย่างเล่นปังไม่ได้เล่นเลยปักหน้าที่ของปักใน TikTok ปักมีแค่ถ่ายซื้อของ
1: พี่ก็ซื
0: ้อโอเคพี่ลูกว่าวันนี้ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะอุ๊ยได้เห็นอะไรหลากหลายของวงการบันเทิงคุณผู้ชมการเป็นหลายอย่างเนี่ยจริงๆมันก็สนุกเหมือนกันนะทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆลองอะไรไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคดพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ไม่เกินปี2028เวียดนามแซงไทยแล้วจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภาก็ควรให้ความสำคัญกับการกระบาดของตัวเองไหมขนาดเขาขู่ขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการ
1: ครับ
0: แต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบก็เพราะว่าผลงานที่สร้างทำให้ชีวิตคนเป็นอยู่เขาดีขึ้นจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนาน1049ปีภายใต้จีน96ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกา
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยถือท่านโฮลุงโฮเนี่ยเป็นแบบอย่างของการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
3: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบออกมาเลือกสุดท้ายจริงๆครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
2: มาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
4: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
5: จากกะลาผงวัสดุที่เหลือใช้แล้วนำมาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นของใช้เป็นของที่ระลึกและเป็นโคมไฟเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนไทยก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้เกิดขึ้น
6: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
7: เซฟชอบไปกายอ
8: ่
7: ะ
8: เฮงเงียมกับตลกเพราะที่ผ่านๆมาเอ็งก็ชอบผู้หญิงมาตลอดนี่หว่า
7: ก็เปลี่ยนแปลงได้ป่ะ
8: ไอ้เซฟถามตัวเองซะก่อนว่าเอ็งแค่สับสนไปหรือเปล่าอาจจะแค่หวั่นไหวไปก็ได้ปู่แค่อยากให้แกคิดให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง

0: ย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจใบเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถจับกุมหรือว่าเอาผิดใครได้นะคะวันนี้ตำรวจยังคงลงพื้นที่ไปแกะรอยเส้นทางที่เด็กเดินทางหรือว่าอาจจะถูกพาไปพร้อมกับเรียกทั้งแม่ของเด็กพระและเพื่อนบ้านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะมีรายงานว่าผลการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยว่าเด็กถูกทำร้ายหรือว่าถูกล่วงละเมิดข้อมูลล่าสุดนี้ได้รับการยืนยันเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาจากพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้เปิดเผยผลชันสูตรจากแพทย์เบื้องต้นระบุว่าน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบระบบหายใจและระบบโลหิตล้มเหลวไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายหรือว่าบาดแผลจากภายนอกไม่มีร่องรอยถูกล่วงละเมิดแต่ยังไม่ยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะเนื่องจากสภาพศพที่พบในจุดเกิดเหตุถูกสัตว์กัดแทะแล้วกว่าที่จะมีผู้ไปพบศพอวัยวะภายในเริ่มเน่าเสียบางส่วนจึงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์และหาสิ่งแปลกปลอมอย่างละเอียดรวมทั้งผลการตรวจดีเอ็นเอจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ตำรวจจึงยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งรวมทั้งประเด็นที่ถูกทำร้ายหรือว่าถูกล่วงละเมิดด้วย
1: ประเด็นนี้เบื้องต้นที่คุยนะครับทางแพทย์ยังไม่ยืนยันนะครับยังไม่ยืนยันคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของแพทย์เขาได้ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเท่าที่ทราบนะครับเพราะว่าสภาพศพของน้องเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะครับเกิดจากการเสื่อมสภาพครับเนื่องจากกว่าจะพบศพเนี่ยเวลาเกือบ2วันอะไรเงี้ยนะครับก็สภาพศพก็เริ่มมีการเน่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยต้องมาใช้การตรวจทางแลบนะครับซึ่งยังใช้เวลาตรวจอยู่แต่ว่าหลักฐานต่างๆที่เราเก็บจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆที่เราส่งไปให้ทางสถาบันนิติเวชเนี่ยบางส่วนก็อาจจะออกภายในวัน2วันนี้นะครับเช่นหลักฐานทาง DNA อะไรเงี้ยครับ
2: เบื้องต้นจากการตรวจสอบนะครับสาเหตุการเสียชีวิตยังคงผิดธรรมชาติอยู่ไหมครับ
1: เราไม่ได้จะตัดประเด็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยันครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการคิดไปยังไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับก็ใช้ทางวิทยาศาสตร์ตอบเนี่ยจะสามารถคลี่คลายได้ทุกปัญหาทุกประเด็น
0: ส่วนการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง

0: ้อง7กลุ่มประมาณ 30-40 ปากเป็นคนในชุมชนบ้านทีโคร่งตอนนี้ยังไม่มีใครหายตัวไปค่ะตำรวจยังคงให้น้ำหนักกับคนที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุซึ่งมีการพิสูจน์และตอบทำลายได้แต่ก็มีบางส่วนที่ยังตอบช่วงเวลารวมถึงให้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้รวมถึงมีเรื่องของการสื่อสารที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เพราะว่ากลุ่มคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ค่ะสื่อสารภาษามอญเป็นภาษาหลักและวันนี้ยังเป็นอีกครั้งค่ะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่บ้านทีโคร่งตำบลปังเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปสำรวจเส้นทางตั้งแต่บ้านไปยังจุดที่พบศพมีสวนยางพาราซึ่งพบว่ามี3เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกคือถนนสายหลักเส้น232ระยะทางประมาณ800เมตรเส้นทางที่2คือจากบ้านของน้ององุ่นไปยังร้านขายของชำผ่านทางสำนักสงฆ์ที่โคร่งซึ่งมีคนงานกำลังต่อเติมและเข้าไปในสวนยางพารารวมระยะทางประมาณ800ถึง850เมตรและจุดสุดท้ายที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเดินไปตามสวนปาล์มสวนยางพาราไปยังจุดที่พบศพระยะทาง850เมตรพบว่าเส้นทางนี้เชื่อมโยงกับบ้านของน้ององุ่นและมีบ่อน้ำด้วยตำรวจยังคงเรียกสอบนางมะยานอายุ40ปีซึ่งเป็นแม่ของน้ององุ่นรวมถึงพระในสำนักสงฆ์ที่โคร่งจำนวน4รูปเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งที่สอบสวนเพิ่มก็คือครอบครัวของนายมุนชัยชาวเมียนมาที่เป็นเพื่อนบ้านเข้าให้ข้อมูลแบบนี้นะคะหลังจากพบว่ากระเป๋าและเสื้อถูกนำไปทิ้งไว้ที่หลังบ้านซึ่งแม่ของนายมุนชัยบอกว่าเป็นคนที่นำไปทิ้งเองค่ะเนื่องจากกระเป๋าและเสื้อมีกลิ่นเหม็นแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงเรียกสอบปากคำบุคคลในครอบครัวเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรี
1: มันกระเทนมด
2: มันเป็นยังไงนะแม่
1: เหม็น
3: เหม็นได้กลิ่นเหม็น
2: เหม็นยังไงแม่เหม็นยังไง
1: มันลงบอกมาไป
3: เหม็นจะอ้วกอย่างงี้เหรอ
1: เออ
2: เหม็นเลยมันติดกลิ่นติดกระเป๋าเหรอ
1: ติดยาไม้ยาเปรี้ยง
2: เหรอครับ
0: ขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ยังเรียกสอบเจ้าของร้านขายของชำซึ่งอยู่หลังบ้านของน้ององุ่นเข้าให้ข้อมูลค่ะพร้อมกับรถสำรองเครื่องเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บลายนิ้วมือแฝงรวมถึง DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบด้วยวันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยคุณผู้ชมคะร่างของนักท่องเที่ยวที่พลัดหลงป่าบนเขาเจ็ดยอดบริเวณเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำร่างลงมาจากเขานะคะหลังจากที่ใช้เวลาตามหามาเกือบ4วันการนำร่างลงมาเนี่ยว่ายากลำบากแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ยังต้องช่วยนำไกด์ที่พากลุ่มผู้สูญหายขึ้นไปเที่ยวนั้นกลับลงมาด้วยเนื่องจากไกด์มีอาการป่วยกลางป่ากรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีชาวอำเภอเมืองนนทบุรีเกิดเหตุพลัดหลงหายไปที่บริเวณป่าบนเขาเจ็ดยอดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังตั้งอยู่บนเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังขณะที่เดินทางไปพร้อมเพื่อนและไกด์รวม13คนแต่ว่าขณะอยู่บนเขาค่ะทางนางสาววันธนีได้ขอตัวลงมาที่ด้านล่างเพียงคนเดียวจากนั้นหายตัวไปเมื่อวันที่1มิถุนายนท่ามกลางเจ้าหน้าที่นับร้อยคนซึ่งระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆด้วยทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ยังไม่พบตัวซึ่งระหว่างที่นายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนรวมทั้งนายธนสารจันทรโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและติดตามค้นหาผู้สูญหายที่ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาบริเวณน้ำตกหนาสตอตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนโดยระบุว่าหากไม่พบผู้สูญหายในวันนี้ทางตำรวจเตรียมส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนไปตรวจจับความร้อนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาในวันพรุ่งนี้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะทีมค้นหากลับได้รับข่าวเศร้าเมื่อชุดปฏิบัติการค้นหาแจ้งว่าพบร่างของผู้สูญหายเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณน้ำเป็นบริเวณที่ใกล้กับน้ำตกหนานย่านไซบนพื้นที่ภูเขาสูงชันเหนือน้ำตกตนเตะขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรเบื้องต้นคาดว่าผู้สูญหายน่าจะก้าวพลาดตกจากโขดหินขณะที่กำลังจะข้ามน้ำตกหนานย่านไซซึ่งมีสภาพเป็นโขดหินสูงยากลำบากในการเดินเท้าประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกหนักสภาพโขดหินลื่นทำให้ก้าวยากแม้แต่ผ่านป่าก็ยังเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะกระทั่งทำให้ผู้เสียสูญหายซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ชำนาญเส้นทางพลาดและก็เสียชีวิตค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ย้ายจุดอำนวยการมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกตนเตะพร้อมกับเรียกกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอปะเหลียนครานป่าที่ชำนาญเส้นทาง2คนและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งเปลสนามยารักษาโรคน้ำดื่มไฟฉายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเร่งเดินขึ้นบนภูเขาสูงเพื่อลำเลียงร่างของผู้สูญหายกลับลงมาขณะเดียวกันทีมค้นหาก็ยังทราบว่านายศิลฤศักดิ์ซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวชาวจังหวัดพัทลุงเป็นคนที่นำทางนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูญหายพลัดหลงซึ่งได้ขึ้นไปติดตามค้นหาด้วยเกิดอาการป่วยจับไข้หนาวสั่นกลางป่าคาดว่าเกิดจากสภาพร่างกายที่ตรากตรำในการค้นหาและอยู่บนภูเขามีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำร่างของผู้สูญหายลงมาที่ด้านล่างแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงต้องช่วยเหลือไกด์กลับลงมาด้วยทำให้การเดินทางที่ยากลำบากนั้นยากลำบากยิ่งขึ้นนะคะคาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือลงมาได้ยังคงอยู่ที่เหตุการณ์พลัดหลงป่าค่ะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว18คนในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากจนไม่สามารถที่จะข้ามลำน้ำได้ค่ะส่วนที่ตำบลแม่เหาะฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เป็นครั้งที่3ในรอบเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนี่เป็นสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นที่บ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทำให้น้ำป่าซ้อสะพานเสียหายจนรถบรรทุกและรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ชมคะนี่นับเป็นน้ำป่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในรอบช่วง2เดือนโดยก่อนหน้านี้เกิดน้ำป่ารุนแรงเมื่อวันที่13และ19พฤษภาคมโดยทางอบต.แม่เหาะได้นำเครื่องจักรเข้ามาซ่อมแซมนำดินไปถมบริเวณสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ดินมีสภาพอุ้มน้ำอาจจะทำให้สะพานถูกกระแสน้ำพัดเสียหายได้ทุกเวลาจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนที่ใช้เส้นทางนายวิชาประเสริฐศรีนายกอบต.แม่เหาะส่งเครื่องจักรเข้าทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและครูซึ่งต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอบต.แม่เหาะเตรียมทำเรื่องเสนอของงบประมาณทำสะพานให้มั่นคงถาวรโดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการก่อสร้างเกินงบประมาณของส่วนท้องถิ่นนี่เป็นคลิปวิดีโอขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครแม่เสรียงร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยว18คนซึ่งพัดหลงป่าบริเวณดอยหลักแสนหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในลำห้วยปูจนกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินต่อหรือว่าข้ามลำน้ำได้จึงได้ส่งพิกัดตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค้นหาจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยวและสามารถช่วยเหลือได้จนปลอดภัยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังในการเข้าป่าไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเวลาที่มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากป่าได้พร้อมกับย้ำว่านักท่องเที่ยวควรจดจำเส้นทางเข้าออกให้ชัดเจนและควรเตรียมโทรศัพท์มือถือให้พร้อมเตรียมแบตเตอรี่สำรองไว้เพื่อให้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายนอกได้ทันเวลาเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า40นายออกค้นหาชายอายุ45ปีต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะหลังจากที่ชายคนนี้หลงป่าเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและจนถึงเวลานี้ยังไม่พบตัวนะคะก่อนที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจะยุติการค้นหาเนื่องจากพิกัดในการค้นหาอยู่ใกล้กับจุดที่สัตว์ป่าออกหากินเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาในปราโมทเขนสันเทียอายุ45ปีชาวบ้านหมู่8ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเขาเข้าไปเก็บเห็ดพร้อมกับภรรยาและเพื่อนบ้านในป่าทึบบริเวณช่องเขาแคบอุทยานแห่งชาติทับลานตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวเมื่อช่วงเย็นวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่นายปราโมทจะสูญหายค่ะนายบุญเริงทรัพย์กิ่งหัวหน้ากู้ภัยฮุก31นครราชสีมาชุดไทยสามัคคีเปิดเผยว่าได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยรวมกว่า 40-50 คนออกค้นหาไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำโดยรวมวันนี้แล้วค้นหาต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะเป็นการค้นหาจากจุดที่ชาวบ้านไปเก็บเห็ดและจุดที่คาดว่านายปราโมทจะหายตัวไป จากนั้นได้กระจายกำลังเดินเข้าค้นหาเป็นระยะทางไกลจากจุดเริ่มต้นประมาณ 3-4 กิโลเมตรที่บริเวณช่องเขาแคบเจ้าหน้าที่ป่า

0: ไม้ชุบเคลื่อนที่เร็วยังนำรถจักรยานยนต์ขี่เพื่อค้นหาเพิ่มเติมด้วยแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหายก่อนที่จะมีการยกเลิกภารกิจในการค้นหาเมื่อช่วงค่ำเนื่องจากโซนที่ค้นหาอยู่บริเวณตีนเขาสลัดใดซึ่งจะมีสัตว์ป่าทั้งช้างกระทิงและสัตว์นักล่าอย่างเช่นเสือโคร่งออกหากินเสียงที่เจ้าหน้าที่ค้นหาจะได้รับอันตรายอย่างมากในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงผู้สูญหายและทีมค้นหาทุกคนด้วยจากการสอบถามภรรยาผู้สูญหายทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้กระจายกำลังออกเก็บเห็ดในป่าแต่ฝนตกภรรยาจึงบอกผู้สูญหายว่าจะออกมาจากป่าก่อนเพื่อไปเลื่อนรถและเกรงว่าจะติดลมจากนั้นทั้งสองคนแยกย้ายกันและไม่พบตัวผู้สูญหายอีกเลยสภาผู้บริโภคเตรียมยื่นฟ้องเมตาซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะหลังจากที่มีการเจรจานานกว่า1ปีโดยชี้ว่าช่องทางของเมตาหรือว่า Facebook เป็นสิ่งที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องว่างในการอัลกอริทึมเจาะกลุ่มผู้เสียหายอย่างแม่นยำขณะที่ระบบคัดกรองนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงสภาผู้บริโภคชี้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบคัดกรองเนื้อหาของแพลตฟอร์ม Facebook ว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงเดือนมีนาคม2569มีเรื่องร้องเรียนกรณีถูกหลอกซื้อสินค้าและบริการผ่าน Facebook สูงถึง 3,793 เรื่องจากยอดร้องเรียนทั้งหมดกว่า 6,000 เรื่องซึ่งมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Facebook ในไทยกว่า51ล้านบัญชีทำให้หลายคนเชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏขึ้นตามฟีดผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้ว
1: คือมันมีเรื่องร้องเรียนเป็นแสนแสนเรื่องซึ่งเราก็รับไม่ไหวเรื่องร้องเรียนเยอะแยะขนาดนี้เราก็รับไม่ไหวแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามัวแต่รับเรื่องร้องเรียนเราแก้ไขปัญหาไม่ไหวแน่แล้วหน่วยงานเราเล็กๆแค่นี้เราคงทำไม่ไหวแน่เราก็เห็นแล้วว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ตะโกนดังๆเลยไม่ไหวแล้วโว้ยมันต้องไปจัดการที่ปัญหาอะไรมันคือปัญหาของการถูกหลอกอะไรมันคือปัญหาของการที่เขาจะต้องมาร้องเรียนเราเราจัดการตรงนั้นเราไม่ได้ช่วยเขาอย่างเดียวเราช่วยองค์กรเราด้วย
0: ทางสภาผู้บริโภคก็ยังเปิด8ปมสำคัญโดยเฉพาะการปล่อยให้มีโฆษณาผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่เกลื่อนแพลตฟอร์มค่ะมีการใช้อัลกอริทึมชี้เป้าหมายของผู้เสียหายจนนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตและการเก็บค่าโฆษณาจากมิจฉาชีพโดยที่ไม่ตรวจสอบเข้าข่ายมีส่วนได้เสียจากการหลอกลวงประชาชนขณะที่ระบบยืนยันตัวตนล้มเหลวเปิดทางให้บัญชีอวตารสวมรอยเป็นแบรนด์ดังยิงโฆษณาหลอกลวงได้ง่ายรวมถึงไม่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเพื่อที่จะกักเงินไว้จนกว่าผู้ซื้อจะได้รับหรือว่าตรวจสอบสินค้าก่อนจุดสำคัญก็คือพฤติกรรม2มาตรฐานที่เมตายอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดในสหรัฐและยุโรปแต่กลับละเลยมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันในประเทศไทยรวมถึงอาเซียนอย่างร้ายแรง
2: เพราะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Facebook ขายของอยู่ตลอดเวลาทุกคนรู้ดีทำไมเราไม่บังคับให้เขามาจดทะเบียนเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนาะเขาจะได้เหมือนเพื่อนเหมือนคนอื่นที่เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าหน่วยงานเนี่ยควรเร่งมือในการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่ยอมรับการจดทะเบียนของเขาเป็น global social network เท่านั้นแล้วไม่ต้องมาจดทะเบียนในประเทศไทยความรับผิดติลิกี้เก็บบินจะเยียวยาผู้เสียหายที่ Facebook หลอกไหมก็เยียวยาก็ต้องมีกลไกที่จะให้จัดการแต่ว่าเราส่งเรื่องไปเราไม่ได้รับคำตอบเลยเนาะตั้งแต่ปลายปี67 68แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่คุณได้สตังค์ตลอดเวลาจากการที่ปล่อยให้โจรเนี่ยโฆษณาเพราะนั้นคุณต้องจัดการโจรที่โฆษณาแล้วก็คุณต้องจัดการคนขายของที่ไม่ได้ขายของจริงให้เรา
0: สำหรับการยื่นฟ้องเมตาจะเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้หน้าศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกค่ะเพื่อเรียกร้องให้เมตาปฏิรูปโครงสร้างแพลตฟอร์มและยืนยันตัวตนผู้ขาย 100% วันแรกของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ว่าจะสามารถทำทางออนไลน์ได้นะคะทั้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ค่ะแต่ก็ยังเกิดภาพที่มีคนจำนวนมากไปต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์จนแน่นหน้าธนาคารรวมถึงยังคงต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมนี้นะคะเป็นไปตามแนวทางการคัดกรองใหม่ผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงคุณผู้ชมคะช่วง9ปีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนแต่ยังมีคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์เลยผ่านมากี่โครงการก็ยังไม่ได้ค่ะอย่างหญิงอายุ75ปีชาวอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีทั้งที่มั่นใจนะว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นคนที่มีรายได้น้อยเธอบอกว่าไม่รู้ขั้นตอนลงทะเบียน ไม่รู้ว่าคนมีบัตรและได้เงินได้มาอย่างไรจึงอยากให้รัฐบาลมีระบบคัดกรองหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับที่บ้าน
3: อยากไปลงแต่จะได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาด้วยจนเราไม่มีอะไรแล้วเขามีเงินแต่เขาได้บัตรยังไงก็ไม่รู
4: ้
3: คนจนจริงๆก็ไม่ได
4: ้แต่รอบนี้ยายคิดว่าจะได้ไหมครับ
3: ก็กะว่าได้เนี่ยแล้วเดินก็จะไม่ไหวแล้วอยากก็ฝากบอกรัฐบาลให้ดูคนที่จนจริงๆมั่งเลือกก็คนมีตังค
0: ์อยากให้หาคนจนจริงๆนะคะไม่ต่างจากครอบครัวนี้เลยค่ะอยู่ในอำเภอทับทันเคยได้รับสิทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเคยไปสอบถามที่ธนาคารแต่ไม่ได้รับทราบรายละเอียดทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์
5: คนจริงๆผมก็สงสัยอยู่เนี่ยบางทีผัวมีที่นาเมียมีที่นาเยอะผัวไม่มีที่นาแต่เขาได้เป็นผัวเป็นเมียกันน่ะเขาได้บัตรคนจนเมียมีนา50 60ไร่อยู่ด้วยกันน่ะผัวได้บัตรคนจนแล้วจนจริงๆอย่างผมดันไม่ได้ผมก็นึกน้อยใจเพราะผมมันเป็นยังไงถึงทำไม่ผ่านก็ไม่รู้ครับผมก็อยากจะให้ตรวจสอบถามผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าไอ้คนคนนี้มันจนจริงไหมไม่ใช่พูดเอาเข้าข้างตัวแล้วครับอยากจะรู้ว่าเขาทำกันยังไงเขาถึงผ่าน
6: ที่ทำมาหากินก็ไม่มีจะประปุก
5: ที่อยู่ก็ยังไม่มีอาศัยก็อยู่ครับเนี่ย
0: วันนี้ตามธนาคารสาขาต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะคะก็ยังเกิดภาพผู้คนต่อแถวยาวค่ะบางที่คนล้นมาที่ด้านนอกธนาคารส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุและคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่มีลูกหลานคอยช่วยก็เลยต้องเดินทางมายืนยันตัวตนที่ธนาคารหวังว่าจะได้สิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่ธกส.สาขาอำเภอน้ำพองค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติรอบใหม่หรือเปล่าหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐออกแบบหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ผู้เดือดร้อนตัวจริงเข้าถึงสิทธิ์บางคนก็เชื่อนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถจักรยานยนต
7: ์ที่ของแม่นั่นออกให้ลูกตั้งแต่โดนปีแล้วเดี๋ยวบัดนี้มันห่างแล้วนี่ก็เลยไปจอดทิ้งไว้อยู่เฮียนดองจ้าเดี๋ยวนี้ก็คือใส่ของลูก
8: จะบ่แม่นซื้อเฮา
7: จ้า
8: แสดงว่าเฮาบ่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องมาใส
7: ่โอ้สาธุแม่นขอบคุณหลายๆคันฮู้ว่าก็ฮู
8: ้
7: จ
8: ้
7: า
0: ด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาข้อจำกัดทางการคลังทำให้กระทรวงต้องออกแบบหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มงวดเพื่อดูแลการใช้เงินภาษีของประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลังจากที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากไม่ใช่คนจนจริงสอดคล้องกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งระบุถึงเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลเพื่อนำสิทธิ์ไปช่วยผู้ที่ไม่มีใครดูแลหรือว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองดังกล่าวได้เนื่องจากมีมติครม.ไปแล้วทางนี้หากพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูสามารถไปยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีหลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะตอนนี้การหาเสียงยังคงเข้มข้นนะคะผู้สมัครหลายคนระดมทีมงานลงไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์ค่ะพร้อมกับชูนโยบายเฉพาะของแต่ละพื้นที่ด้วยเริ่มจากนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับผู้สมัครสกเขตคลองเตยก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนคลองเตยค่ะพบว่าในชุมชนผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีการนำเสนอนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราให้กับประชาชนเปลี่ยนภาพลักษณ์คลองเตยซึ่งไม่ได้มีแต่ชุมชนแต่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางประเทศไทยมีทั้งเรื่องของความปลอดภัยและความสะอาดที่ต้องปรับปรุงส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอินดรุณมีนาเขตหนองจอกไปฟังความคิดเห็นจากครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารศูนย์นายชัยวัฒน์บอกว่าพรรคประชาชนมีนโยบายขยายการรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิการลาคลอด รวมถึงขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 18:00 นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองที่ทำงานนอกเวลานอกจากนี้ค่ะยังมีแนวคิดเปิดศูนย์เด็กเล็กในวันเสาร์อาทิตย์ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตครูพี่เลี้ยงส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทม.อิสระอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนาสะท้อนถึงปัญหาน้ำท่วมใน

0: าจักรยานทีมชาติไทยเมื่อปี2536พร้อมกับชูแผนพัฒนาด้านการกีฬาและสถานที่ฝึกซ้อมให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครรวมถึงสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งพัฒนาทักษะด้านการกีฬาด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางปะกงค่ะหลังจากพบแบตเตอรี่รวมถึงวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากภายในโรงงานนะคะขณะที่โรงงานจดทะเบียนประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอมและผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเท่านั้นนายอำเภอบางปะกงพร้อมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานหลอมและผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางปะกงหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้สั่งปิดโรงงานชั่วคราวพร้อมกับตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณกองแบตเตอรี่เก่าจำนวนมากภายในโรงงานนอกจากนี้ค่ะลักษณะของแบตเตอรี่ที่พบก็ยังมีลักษณะคล้ายกับแบตเตอรี่เก่าซึ่งตรวจพบภายในโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่อำเภอแปลงยาวก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งเกิดไฟไหม้บนถนนบางนาตราดเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยกำลังตรวจสอบว่าทั้งสองกรณีมีความเชื่อมโยงกันหรือไม
1: ่มีเศษแบตเตอรี่นะส่วนที่มี
2: ถึงขั้นรุนแรงเหมือนของแปลงยาวไหมครับ
1: ต้องไปตรวจแต่คล้ายก
2: ันสภาพไม่กัน
3: คล้ายกันครับเป็นแบตลิเธียมเก่าครับ
2: เป็นลิเธียมเก่า
3: ที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่บางนาตราด
0: จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าโรงงานแห่งนี้มีความเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนการค้าเมื่อปี2558ค่ะเป็นการจดทะเบียนประเภทประกอบกิจการรีไซเคิลย่อยสลายเปลี่ยนสภาพพลาสติกและทำเม็ดพลาสติกโดยระบุรายชื่อกรรมการบริหารเป็นคนไทยและมีเครื่องจักรสำหรับหลอมพลาสติกแต่ยังไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคัดแยกหรือว่ารีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องของกลิ่นควันและสุขภาพซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นยังไม่พบกลุ่มที่มีอาการขณะที่การดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวนสภ.บางปะกงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานและอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายนักตบสาวไทยสู้เต็มที่แล้วค่ะก่อนที่จะแพ้กับเจ้าภาพจีนไปแบบสนุก 3-2 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนทีมสาวไทยอันดับ18ของโลกที่แพ้เซอร์เบียในเกมแรกลงสนามเกมที่2พบกับเจ้าภาพจีนที่แพ้ให้กับเช็กมาเช่นกันปรากฏว่าคู่นี้สู้กันสนุกต้องเล่นถึง5เซตก่อนที่จีนจะเป็นฝ่ายชนะไทยไป3-2เซต25-14 24-26 25-19 23-25และ15-7ทำให้ไทยแพ้2เกมรวดเกมต่อไปไทยจะพบกับเบลเยียมวันเสาร์นี้เวลา14:00 น.แบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่นระดับซุปเปอร์1000ที่ประเทศอินโดนีเซียประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของรายการเอาชนะคิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-13และ21-9หมิวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ทีมชาติญี่ปุ่นเดินทางถึงประเทศเม็กซิโกเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกและได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าการรัฐมอบหมวกซอมเบโรแบบดั้งเดิมของเม็กซิโกให้กับนักเตะก่อนที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะเดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองมอนเตเรโดยญี่ปุ่นจะประเดิมสนามเกมแรกของกลุ่ม F พบกับเนเธอร์แลนด์วันที่14มิถุนายนสำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยว่าสมาชิกบางส่วนของตระกูลเกลเซอร์กำลังพิจารณาขายหุ้นสโมสรแมนยูไนเต็ดบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการโน้มน้าวสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลเกลเซอร์ให้ร่วมกันขายหุ้นหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์เป็นเจ้าของแมนยูไนเต็ดมานานกว่า20ปีบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมแรกซานอันโตนิโอสเปอร์สแชมป์สายตะวันตกเปิด

0: ้านพบนิวยอร์กนิกส์แชมป์จากสายตะวันออกเกมนี้นิกส์เป็นฝ่ายบุกชนะสเปอร์ส105-95โดยนิกส์ได้เจลันบรันซันระเบิดฟอร์มทำ30แต้มช่วยให้นิกส์ขึ้นนำซีรีส์1-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีจัดอบรมปฐมนิเทศและรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจำนวน 1,038 คนรวมเป็นเงินกว่า70ล้านบาทโดยโครงการนี้ส่งนักกีฬาสำเร็จการศึกษามาแล้วกว่า 3,400 คนและปีหน้าจะเพิ่มทุนการศึกษาเป็น100ล้านบาทปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ตของไทยสู่ระดับสากลโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดการการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเชียนไทยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับหนุ่มปากาเกยอจังหวัดลำพูนทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองเตนาคล้ายกีตาร์โดยสายเบรกจักรยานลูกค้าแห่จองเพียบวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ำจังหวัดตรังเปิดแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพาะเลี้ยงปูกุ้งสร้างรายได้เสริมสันสนีพรวิไลพาเที่ยวไร่ปางวัวต่อยอดทำคาเฟ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติชมวิวภูเขาสวยจังหวัดน่านคุณผู้ชมอุดหนุนฝีมือคนไทยครับเวลาที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วนะครับก็ทำได้ออกมาดีมาสวยทนทานนะครับที่สำคัญคือราคาถูกกว่าการนำเข้าด้วยครับเป็นผลงานการทำกระถางบอนไซที่จังหวัดราชบุรีนะครับราคาถูกกว่ากระถางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 3-4 เท่าเลยลูกค้าหันมาซื้อกันแล้วก็บอกต่อกันเยอะเลยครับบอนไซจะยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้กระถางใบงามเนี่ยมาช่วยขับรูปร่างบอนไซให้โดดเด่นนะครับทำให้ครอบครัวของนางสาวปนัดดาเงาอัจฉริยเวศอายุ42ปีเป็นชาวตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับซึ่งเขามีอาชีพปลูกแล้วก็ดัดไม้บอนไซขายครับกระถางที่ใช้เนี่ยเลยมีส่วนสำคัญนะครับแต่ว่าตัวกระถางส่วนใหญ่ก็จะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นทำให้มีราคาค่อนข้างสูงเลยหันมาศึกษาวิธีการทำกระถางจากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับก็ลองผิดลองถูกอยู่นั่นจนได้ออกมาเป็นกระถางปูนนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจทำขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ในสวนตัวเองก่อนต่อมากลุ่มเพื่อนแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อต้นบอนไซมาเห็นกระถางนะครับก็เกิดความสนใจเริ่มสั่งทำกันนะครับแล้วก็บอกกันปากต่อปากเพราะว่าราคาถูกสวยแล้วก็ทนทานด้วยครับ
1: นี่พอมาทำเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะต้นทุนนะจะลดลงมา
2: ถูกกว่าเยอะ
1: สักประมาณกี่เท่าตัวค่ะ
2: 4-5เท่าตัวค่ะ
1: ลดลงมาเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่อยากให้เล่าถึงขั้นตอนในการทำหน่อยค่ะว่าขั้นตอนในการทำกระถางแบบเนี้ยทำยังไงบ้างค่ะเห็นว่าจะต้องมีการเตรียมปูนก่อน
2: ใช่ค่ะผสมปูนแล้วก็มาขึ้นแบบค่ะ
1: ถ้าขึ้นแบบเนี้ยใช้เวลาประมาณสักกี่วันนะคะถึงจะออกแกะออกแบบได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ก็วันเดียวค่ะใช้เวลาวันเดียววันรุ่งขึ้นก็แกะได้เลย
1: ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าทำช่วงเย็นก็ทิ้งไว้หนึ่งคืน
2: ใช่เช้ามาก็แกะทำได้เลย
0: เมื่อแกะออกจากพิมพ์นะครับบ่มปูนทิ้งไว้ให้ปูนแข็งตัวเต็มที่แล้วก็มาเก็บรายละเอียดชิ้นงานด้วยการขัดผิวครับส่วนของผิวปูนที่มีรูเนี่ยก็จะใช้ปูนที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปูนกาวแล้วก็น้ำมาผสมกันนะครับเอามาปิดทับแล้วก็รอให้แห้งก่อนจากนั้นก็เอามาขัดผิวอีกครั้งนึงนะครับให้เนื้อปูนเนี่ยมันเรียบเสมอกันก่อนจะพ่นทับด้วยสีอะคริลิกนะครับแล้วก็ตกแต่งลงสีลวดลายต่างๆก็จะได้กระถางปูนที่ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง4เท่าเลยครับ
2: พ่นสี
1: ค่ะเราใช้เป็นพ่นใช้สีอะไรคะในการพ่น
2: สีอะคริลิกค่ะสีทาภายนอกผากระเบื้องอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ทำไมถึงต้องใช้เป็นสีตัวนั้นนะคะ
2: ก็มันจะเกาะติดถ้าเป็นสีน้ำมันมันจะไม่เกาะติด
1: เห็นว่าจะต้องเป็นลักษณะของการพ่นที่ไม่ได้ใช้การทา
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เหตุผลเพราะอะไรคะ
2: ถ้าพ่นมันจะเนียนละเอียดกว่าแต่ถ้าทามันจะเป็นรอยเส้น
1: ป
2: ั
1: จจุบันนี้รูปแบบของกระถางที่นี่เป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างคะมีทรงไหนยังไงบ้างคะ
2: มีทรงนอนทรงสูงแล้วก็เป็นทรงตกกระถาง
1: ทรงตกกระถางก็คือเป็นลักษณะของบอนไซ
2: ใช่บอนไซตกกระถาง
0: กระถางกว่า20รูปแบบนะครับก็เป็นกระถางที่ทำขึ้นมาจะเน้นรูปทรงที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสมกับรูปแบบของการปลูกบอนไซด้วยทั้งแบบทรงต้นเอ็นชายตกกระถางนะครับมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ครับราคาจำหน่ายเริ่มต้นกันที่40บาทไปจนถึง400บาทก็มีซึ่งตอนนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระถางบอนไซโทนสีที่นิยมก็คือน้ำตาลกับสีส้มนะครับ ส่วนตลาดก็จะมีแบ่งส่งขายให้ครับที่ร้านขายอุปกรณ์ต้นไม้ที่ตลาดสนามหลวง2สวนจตุจักรนะครับแล้วก็ตลาดไม้บางบัวทองรวมถึงขายปลีกให้กับลูกค้าทั่วไปที่สนใจด้วยเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีความทนทานใช้งานได้ดีครับส่วนผลงานนี้ก็เป็นฝีมือของหนุ่มไทยเหมือนกันนะครับเป็นหนุ่มชาวปากกาเกยอที่ทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่าเตนาครับคือเตนาเนี่ยจะคล้ายๆกับกีตาร์คุณผู้ชมแล้วก็จะมีสายที่เอาไว้ดีดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าสายนี้เนี่ยเขาประยุกต์ใหม่ก็คือไปเอาสายเบรกจักรยานนะครับคุณผู้ชมเอามาประยุกต์ใช้กันได้อย่างลงตัวแล้วก็เสียงเพราะด้วยลูกค้ารุมสั่งซื้อกันเยอะเลยครับ

0: รู้ว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนชาวกะเหรี่ยงที่นายแสนดีขวัญปัตตภีเลิศอายุ40ปีครับเป็นชาวปากกาเกยออยู่ที่หมู่บ้านศรีเวียงชัยหมู่21ตำบลนาทรายที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับนำเตหนาที่เขาทำเองนะครับมีความพิเศษคือทั้งหมดเนี่ยใช้สายเบรกรถจักรยานนะครับสำหรับดีดมีตั้งแต่6สายถึง8สายครับแล้วก็ได้เสียงที่สายกลางวันบางครั้งก็คล้ายกับเสียงพิณด้วยบางครั้งก็เหมือนกับเสียงกีตาร์ครับเตหนาเนี่ยจะมีสายคล้ายกับกีตาร์ครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะไม่เหมือนกับกีตาร์เลยครับมีความโค้งงอใช้ดีดกันบรรเลงกันในงานประเพณีต่างๆนะครับของชาวปากกาเกยอรวมทั้งงานรื่นเริงหรือว่าจะดีดเล่นในครอบครัวก็ได้ครับ
1: ต่างกับกีตาร์ก็คือแบบมันจะลักษณะมันจะงอแบบนี้เนาะกีตาร์มันจะโตไปเล่นมันจะงอแบบนี้แล้วก็สายมันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยโคโบราเขาเล่นแบบ6สายแต่ผมทำสมัยก็เลยเล่นแบบ7สายแล้วก็ต่อได้8สายเลย
2: สายไม่จำกัดนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเล่นถือแต่สาย9สายเล่นไม่เป็นละ
2: โน้ตเนื้อนี่มันเหมือนกีตาร์ม
1: ั้ยก็ไม่เหมือนครับ
2: มันต่างกันยังไง
1: ครับต่างกันที่ว่าอาจจะมีแบบโดเรมีครับเป็นโดเรมี
2: บาริกเตนามีโดเรมี
1: ใช่ครับ
2: กีตาร์มีมากกว่านี้ไหม
1: กีตาร์มีมากกว่านี้ครับมีคอร์ดครับ
2: มีคอร์ด
1: ครับอาจจะมีคอร์ดแล้วก็คอร์ด A คอร์ดอะไรก็จำไม่ได้
2: อ
1: ัน
2: นี้มีคอร์ดไหมเตนามีคอร์ด
1: ไหมเตนาไม่มีครับไม่มีคอร์ดครับ
2: แล้วเวลาเล่นทำไมเข้าจังหวะเข้าอะไรได้ไม่มีคอร์ด
1: เพราะว่าเราเล่นตามแบบตามคลุยแบบนี้คลุยก็จะมีแบบโดเรมี
2: เตนาสามารถเล่นเพียวๆได
1: ้
2: ไหม
1: ได้ครับ
2: ยังไงครับ
1: เล่นแบบสมัยโบราณเนาะเดี๋ยวลองเล่นให้ฟังก่อนเนาะ
0: เตหนามีหลายขนาดนะครับตั้งแต่ความยาว30ถึง40เซนติเมตรนะครับไปจนถึงยาวกว่า1เมตรก็มีแต่ละชิ้นเนี่ยทำมาจากไม้เนื้ออ่อน

0: นะครับแล้วก็ขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายแล้วก็เคลือบเงาแต่แสนดีบอกว่าเล่นดนตรีหรือว่าเล่นเตหนามาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่ตอน13ปีจนทุกวันนี้40แล้วนะครับซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยใช้สาย6สายในการเล่นนะครับแต่ว่าตัวเองก็มาดัดแปลงเป็น7ถึง8สายครับซึ่งเตหนาจะมีโน้ตเพียง3ระดับนะครับคือโดเรมีจะไม่มีคอร์ดดนตรีครับแต่ว่าใช้ขลุ่ยนำในการเล่นก็ทำขึ้นมาเองด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับลูกค้าต่างชาติเนี่ยชอบมากๆนะครับเหมือนกับว่าได้เอาของเก่าเนี่ยมาดัดแปลงทำใหม่เป็นสายดีดนะครับราคาขายครับถ้าต่ำสุดชิ้นละ 1,500 บาทนะครับไปจนถึงชิ้นละกว่า 7,000 บาทก็มีตามความยากง่ายในการใช้เวลาทำครับ
1: ตัวเท่าไหร่ที่เคยขายมา
2: แพงสุดก็ประมาณ 7,000 กว่าครับ
1: ราคามันถูกแพงขึ้นอยู่กับอะไรครับ
2: ขึ้นอยู่กับที่เราทำยากแล้วก็ทำง่ายครับ
1: ใช้เวลาน้อยไม่ต่างกัน
2: ใช้เวลามันต่างกันครับต่างกันถ้าเวลาใช้เวลานาก็อาจจะแพ้หน่อย
1: ตัวที่ไม่ยากใช้เวลาโดยสุดกี่วันที่ต้องทำง่าย
2: ง่ายง่ายสุดก็คือใช้เวลาประมาณ2ถึง3วันครับ
1: ยากสุดกี่วัน
2: ยากสุดประมาณสักอาทิตย์กว่าครับ
1: ถึง10วันไหมอ
2: าจจะไม่ถึงประมาณ9วันครับ7วัน9วันครับ
1: อันนี้การสั่งซื้อลูกค้าต้องมาจองไหม
2: จองครับจอง
1: ในการสั่งจองรอนานไหมต่อคิวนาน
2: หน่อ
1: ยจะได
2: ้ช่วงนี้ต้องรอนานหน่อยครับเพราะว่าออเดอร์จองคิวยังมีอยู่ครับ
0: และที่ถูกใจชาวต่างชาติมากที่สุดก็คือสายดีดนะครับที่ทำมาจากสายเหล็กจักรยานซึ่งจากเดิมที่เตน่าจะใช้เส้นทองเหลืองนะครับที่เสียงจะมีความนิ่งแต่ว่าก็หาได้ยากกว่าแล้วก็เสียงไม่ดีเท่ากับสายเหล็กรถจักรยานด้วยครับนอกจากทำเตหนาแล้วนะครับตัวคุณพี่คนนี้เขายังเคยเป็นมือดีดเตหนาให้กับตือโพซึ่งเป็นนักร้องชาติพันธุ์ชื่อดังที่ชาวปากกาเกยอเขารู้จักกันดีครับเขารับงานไปทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแบบนี้ตั้งแต่ในหมู่บ้านตัวเองจนไปถึงที่รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาแล้วด้วยครับไปดูความสร้างสรรค์ของคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านขายพริกแกงนะครับคุณผู้ชมคือพริกแกงถ้าเราไปซื้อตามตลาดเนี่ยมันก็จะอยู่ในถ้วยหรือว่าในชามใบใหญ่ๆก็ตั้งไว้แบบนั้นนะครับเจ้าของร้านก็เลยเกิดเบื่อขึ้นมาเลยอยากจะหาไอเดียให้ลูกค้าหันมาสนใจก็เลยปั้นพริกแกงเป็นรูปสัตว์ต่างๆน่ารักน่าชังเลยครับคนที่เดินผ่านไปมาเห็นแล้วก็สะดุดตากลายเป็นว่ายิ่งซื้อกันมากขึ้นด้วยครับเจ้าของร้านเขารังสรรค์พริกแกงเป็นรูปสัตว์นานาชนิดนะครับสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่เห็นจำนวนมากนะครับทำให้ยอดขายพริกแกงพุ่งสูงต่อเนื่องเลยครับที่ร้านสุวรรณนำมาศพริกแกงที่จำหน่ายพริกแกงทุกอย่างนะครับทั้งปลีกทั้งส่งสาขาตลาดไทยตลาดสดแล้วก็ศูนย์อาหารล็อก6ร้านปั้นพริกแกงนะครับเขาทำเป็นรูปช้างรูปกระต่ายเต่านกฮูกแล้วก็แมวครับนายปนชัยประดิษฐ์สุวรรณอายุ26ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่าในความคิดเนี่ยคือเขาวางพริกแกงที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็มีคนมาสอบถามว่าทำไมพริกแกงต้องปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างเดียวเลยก็เลยงั้นลองปั้นเป็นรูปอื่นๆดูครับส่วนรูปสัตว์ต่างๆก็จะปั้นได้เหมือนกันแต่ละวันนะครับบางวันเนี่ยลูกค้าก็มาขอนะครับคือเขาโพสต์ลงไปใน TikTok ด้วยก็เลยมาเม้นกันในคอมเมนต์ว่าอยากจะให้ปั้นเป็นรูปสัตว์อื่นๆบ้างถ้าเขามีเวลาก็จะปั้นให้ครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าชอบให้ปั้นช้างปั้นแมวกัน
3: รูปพวกนี้ครับพอดีเรารู้สึกว่าเราอยากแตกต่างจากคนอื่นนะครับพอดีมีคนถามเข้ามากันเยอะว่าทำไมเราต้องปั้นเป็นรูปกลมๆอย่างเดียวเราก็เลยลองปั้นเป็นรูปอื่นๆดูครับ
4: แล้วผลการตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างครับ
3: จากที่ผ่านมาได้ประมาณ1เดือนก็มีคนให้ความสนใจเข้ามาเนี่ยจากปกติคนเดินผ่านก็จะแวะดูแวะชมบางคนก็อุดหนุนเราถ้าในโซเชียลก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแมสพอสมควร
0: หลังจากที่ปั้นมาก็มีลูกค้าทางออนไลน์เข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากจะอุดหนุนก็เลยสั่งทางออนไลน์กันเข้ามาเยอะเลยครับส่วนใหญ่ก็เวลาปั้นนะครับจะปั้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันหยุดเด็กๆมาเดินตลาดกันเด็กๆก็จะชอบมาดูกันนะครับก็เป็นความสร้างสรรค์ที่ทำให้งานขายที่เดิมๆแต่ละวันเนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วก็มีสีสันขึ้นด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมกันนะครับแหล่งท่องเที่ยวนี้เกิดจากนะครับการช่วยกันอนุรักษ์ของชาวบ้านในพื้นที่คือเขาคิดกันก่อนว่าการจะจับกุ้งหอยปูปลาแต่ละวันนะครับถ้าจับกันเยอะๆวันนึงก็หมดไปแน่นอนก็เลยหันมาอนุรักษ์นะครับมีศูนย์อนุบาลเพาะพันธุ์เอาไว้ปล่อยกุ้งปูปลาต่างๆให้มีเยอะขึ้นแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารทะเลสดๆแล้วเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับ

0: เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนภายในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออกคลองปลักเบนที่หมู่8ตำบลหาดสำราญอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะครับหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอหาดสำราญที่แบ่งการเรียนรู้อย่างเช่นฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปูทะเลพอเลี้ยงปูไข่ดำพอเลี้ยงปูนิ่มสาหร่ายพวงองุ่นแล้วก็กุ้งขาวรวมถึงคอกอนุบาลแม่ปูไข่ครับซึ่งได้มาจากชาวประมงถ้าเป็นแม่ปูที่กำลังตั้งไข่เนี่ยจะไม่นำไปทำอาหารนะครับแต่ว่าจะเอามาอนุบาลไว้ในคอกธรรมชาติก่อนพอแม่ปูวางไข่ลูกปูก็จะคืนสู่ธรรมชาตินะครับเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำนอกจากนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่ากงกลางระยะทางกว่า300เมตรนะครับให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดด้วยก่อนจะเดินทางไปยังแพชุมชนเจ้าสำราญ483นะครับที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารทะเลสดแล้วก็จุดพักผ่อนตกปลายอดนิยมของนักท่องเที่ยวครับเมนูขึ้นชื่อของที่นี่มีปูนิ่มทอดกระเทียมหอยจุ๊บแจงหรือว่าหอยโลแกงส้มปลากระพงซึ่งล้วนแต่ใช้วัตถุดิบสดใหม่จากในชุมชนทั้งนั้นเลยครับเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่นางเตือนใจใจบุญอายุ50ปีเป็นเหรัญญิกวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกออกนะครับบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า30คนนะครับเขาช่วยกันเพาะเลี้ยงปูนิ่มปูดำไข่กุ้งขาวครับแล้วก็มาขายเป็นกิโลกรัมแล้วก็เอามาทำอาหารในแพด้วยรวมถึงอนุบาลแม่ปูไข่ในคอกธรรมชาตินะครับก่อนจะปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยครับ
1: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็ด้านบนที่ด้านบนมีการเพาะเลี้ยงปูนิ่มค่ะแล้วก็เพาะเลี้ยงสาหร่ายองุ่นแล้วก็เลี้ยงกุ้งขาวแล้วก็พอเดินลงมาก็มีคอกเลี้ยงปูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเลยเลี้ยงในคอกให้มันไข่นอกแล้วก็มันก็ปล่อยลูกออกไปตามธรรมชาติ
2: มันเป็นอย่างนี้มีกินตลอดทั้งปี
1: มีค่ะมีปูในนี้เยอะถ้ามาช่วงน้ำที่ว่าน้ำใหญ่หน่อยส่วนมากถ้าเด็กจะมาทัศนศึกษาดูอานะคะก็ตั้งอันนั้นใส่ปูให้เด็กดูแล้วก็ถ้าพอว่ามันเข้ามันก็เข้านะคะมันก็เข้าโตละหน่วยมันก็เข้าประมาณ2-3ตัวค่ะแล้วก็ปล่อยกลับเลย
0: รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับควบคู่ไปกับการทำประมงแล้วก็ทำสวนราคาขายถ้าหากเป็นปูนิ่มนะครับกิโลกรัมละ320บาทปูดำไข่โลนึงก็450บาทนะครับส่วนกุ้งขาวเนี่ยเขาขายเป็นตัวละ4บาทนะครับให้ชาวประมงนำไปทำเป็นเหยื่อตกปลาได้ครับตอนนี้เปิดที่ท่องเที่ยวทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ในชุมชนเขามีเอาทำผ้ามัดย้อมนะครับคุณผู้ชมที่เอาเปลือกของต้นโกงกางเนี่ยมาทำสีในการทำผ้ามัดย้อมได้ให้สีที่สวยเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งด้วยครับมีพื้นที่ที่ในอดีตนะครับเคยเป็นค่ายอพยพของชาวกัมพูชานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนพื้นที่ใหม่แล้วไปทำประโยชน์ได้อีกมากนะครับเป็นชุมชนเกษตรยั่งยืนในนามของหมู่บ้านทับทิมสยาม04สร้างความมั่นคงที่สุรินทร์ครับพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์อพยพชาวกัมพูชาไซบีเมื่อตอนปี2518ถึง2535ครับรองรับผู้หนีภัยสงครามจำนวนมากก่อนที่ปี2535นะครับแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านครับทิมสยาม04ที่หมู่10ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นเรศวรอัครราชกุมารีกรมทศีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรชายแดนมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินที่มั่นคงนะครับชาวบ้านก็เลยหันมาทำเกษตรสมัยใหม่กันปลูกผักสวนครัวเลี้ยงวัวปลูกไม้ผลพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับมีวัวเป็ดไก่ปลากบโดยเฉพาะตอนนี้ครับทดลองเลี้ยงไก่งวงตามที่มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการทับทิมสยาม04ด้วยในที่กว่า 2,400 กว่าไร่ครับได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดสรรที่ดินทำกินการสร้างบ้านพักอาศัยการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรโดยมีกองกำลังสุรนารีมาร่วมดูแลครับ
3: พอเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เข้าอบรมให้มีอาชีพหลากหลายเนาะเราก็แบบพระองค์ท่านให้ทำมากินอาชีพอะไรก็ได้ที่สร้างและเลี้ยงตัวเองได้เนาะ เราก็มีทำทุกอย่างเลยหลายอาชีพ

0: เราทํามาหมดแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงแม้แต่ไส้เดือนจิ้งหรีดอะไรเราก็ทําหมดแต่ตอนนี้คือเห็นว่าตลาดไก่งวงมันมีทางเป็นไปได้สูงและมันก็ไม่ลําบากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็ลําบากเนาะอาหารก็แพงยารักษาโรคก็เยอะแล้วก็ต้องดูแลรักษานี่ก็มันหนักเหมือนกันแต่ว่าเป็ดไก่มันก็ดูแลรักษาก็ยากเหมือนกันถ้าเราไม่เอาใจใส่แต่ว่าเลี้ยงไก่ประเภทไก่สัตว์ปีกมันก็ต้องเลี้ยงไก่พื้นบ้านก็เลี้ยงแต่ว่าการให้อาหารนี่ไก่งวงตัวใหญ่ก็จริงแต่มันไม่กินเยอะเหมือนไก่บ้าน
1: ปัจจุบันไก่งวงเริ่มเติบโตเต็มวัยครับออกไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เองแล้วครับก็เลยมีไก่งวงรวมกว่าเกือบร้อยตัวหลายรุ่นหลายขนาดเลยครับแล้วก็มียอดสั่งทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยจนเพาะพันธุ์แทบไม่ทันขายเลยครับซึ่งการเลี้ยงไก่งวงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอบโจทย์แนวทางการทำเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้หลายๆอย่างแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยครับหลังจากปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนไปครับที่ไร่ป่างัวคาเฟ่ในตำบลอวนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสธรรมชาติมาชมวิวภูเขาสวยๆกันต่อแล้วนะครับซึ่งคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็มาต่อยอดทำคาเฟ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: ยอดกลายเป็นคาเฟ่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศชมวิวภูเขาสวยงามภายใต้ไร่ปางวัวตำบลอวนอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีพี่พุทธิดากุกชัยหรือพี่นุ้ยทำร่วมกับครอบครัวพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3: เดิมทีตรงนี้เป็นที่เลี้ยงวัวเก่าของคุณพ่อนะคะสมัยคุณพ่อแล้วคุณพ่อเลี้ยงวัวแต่สมัยนั้นก็คือเลี้ยงแบบปล่อยอะค่ะก็ยังจะไม่มีการแบ่งล็อกแบ่งแปลงแบบนี้แล้วทีนี้แล้วคือรุ่นลูกอะค่ะตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วนะคะคุณพ่อเสียแล้วเราก็เลยมาปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จากเดิมเลยพันธุ์พื้นเมืองก็ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์มาเป็นพันธุ์ชาโลเล่ผสมค่ะผสมชาโลเล่อย่างด้านหลังนี้เลยนะคะก็พยายามปรับปรุงสายพันธุ์เรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดมาเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะเพราะว่าอยากทำเป็นเกษตรฟาร์มเชิงท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ขายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลผลิตทางการเกษตรของเราด้วยแล้วก็ของชาวบ้านด้วย
2: วัวที่เลี้ยงปัจจุบันมีทั้งหมด9ตัวค่ะเป็นสายพันธุ์ชาโลเล่ผสมจะเลี้ยงแบบปล่อยแปลงแต่ละวันก็จะปล่อยวัวออกมากินหญ้าตามแปลงที่แบ่งเป็นโซนสลับหมุนเวียนกันไป
4: ในการเลี้ยงวัวที่นี่เขาลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าเนเปียให้วัวกินนะคะนี่น้องวัวก็มารอกินแล้วนะคะพี่แล้วการเลี้ยงตรงนี้นอกจากเรามีหญ้าเนเปียแล้วเลี้ยงยังไงบ้างพี
3: ่ก็จะเลี้ยงแบบปล่อยแปลงด้วยค่ะแล้วก็จะมีซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะคะฝุ่นข้าวโพดอะค่ะจากชาวบ้านที่ไปโลข้าวโพดมาแล้วก็มาผสมเกลือแร่ให้เขาทานเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะแล้วก็จะมีเสริมฟางฟางข้าวฟางข้าวนี่ก็คือจากชาวบ้านนี่เลยค่ะที่เราปลูกอยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะ
4: ก็นาข้าวเป็นการลดต้นทุน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เน้นในชุมชนนะคะแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์เราพัฒนาสายพันธุ์ยังไงบ้างพี
3: ่ก็จริงๆตอนนี้ทางฟาร์มของเราจะเป็นลูกผสมอยู่นะคะจะเป็นชาโลเล่พัดลูกผสมก็คือยังไม่เลือดร้อยเราจะพยายามพัฒนาให้เลือดได้สูงที่สุดเพื่อที่จะมีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเมื่อเราขายเขาไปวัคซีนประจำปีมีทุกปีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นจริงๆเราจะมีคุณหมอที่ให้คำคอยปรึกษาของเราอยู่แล้วก็จะเป็นคุณหมอเบลกับคุณหมอหนึ่งอะค่ะที่มาช่วยดูแลเราก็คือเขาก็จะพยายามเตือนมาได้ครบวัคซีนแล้วนะถึงเวลาต้องฉีดวัคซีนแล้วนะหรือว่าปีนี้มีวัคซีนอะไรที่วัวจะต้องเสริมเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวแม่ที่ให้นมลูกแล้วก็จะมีวัคซีนด้วย
4: อย่างการเลี้ยงวัวตรงนี้มูลวัวแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ไหมคะพี
3: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาไปใส่ผักผลไม้ได้เพราะว่ามีสวนผลไม้ก็ไปใส่ผลไม้แล้วก็สวนยางพารา

0: ดชื่นมากคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูมะปี๊ดโซดาน้ำผึ้งนะคะเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของที่นี่ที่ขายดีเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พี่หนุ้ยเห็นบอกว่าตัวน้ำผึ้งนี่คือเราเลี้ยงเองด้วย
1: ใช่ค่ะคุณแม่เลี้ยงเองที่สวนผลไม
0: ้
1: ก็คือว่าเราจะมีเขาเรียกว่ารังผึ้งเทียมใช่ไหมคะแล้วผึ้งเขาเข้ามาอยู่แล้วคุณแม่ก็จะขัน

0: ผึ้งทับทำน้ำผึ้งอะค่ะเอามาเองแล้วก็เรามาไว้ใช้ผสมเครื่องดื่มเป็นเมนูที่คาเฟ่ของเราค่ะ
1: อย่างตัวคาเฟ่ตรงนี้คือจะขายแต่เฉพาะเครื่องดื่มยังไม่มีอาหาร
0: ยังค่ะยังช่วงนี้เป็นเครื่องดื่มอยู่
1: ค่ะแล้วเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างที่มาที่นี่คะพี่
0: ที่ผ่านมาคือดีเลยนะคะดีสำหรับเรานะคะคือโอเคมากๆเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยเพราะว่าของเราก็จะเปิดเป็นสไตล์ฟาร์มอย่างที่รู้กันคือฟาร์มแล้วก็มีคาเฟ่เสริมมาใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวก็สามารถจะมาเยี่ยมชมน้องวัวหรือบรรยากาศสวยๆวิวภูเขาแล้วก็จิบเครื่องดื่มไปด้วยค่ะดีค่ะนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างจะเยอะสำหรับเรานะคะเยอะแล้ว
1: เพราะว่าตัวคาเฟ่เนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเขาเอาพวกวัสดุไม้ต่างๆที่แบบเหลือใช้เอามาสร้างเป็นคาเฟ่เอง
0: ใช่ค่ะก็ตอนแรกเดิมทีครั้งแรกเมื่อครั้งแรกที่เราเริ่มเปิดคาเฟ่เลยคาเฟ่ของเราจะอยู่ด้านบนนะคะเป็นบ้านด้านบนบางทีก็จะมีพี่ที่ปรึกษาเป็นพี่สุนพี่บานนะคะแนะนำมาว่าเราควรจะมาเปิดคาเฟ่ในโซนที่มันใกล้ๆกับน้องวัวนะได้เห็นวิวชัดๆนะก็เลยจะได้เป็นคาเฟ่นี้มาค่ะส่วนไม้หน้าต่างประตูหน้าต่างเนี่ยก็มีของที่เราสะสมไว้บ้างซื้อสะสมไว้แล้วก็ซื้อมาเพิ่มบ้างแล้วก็ไม้เก่าก็เราก็มีอยู่แล้วบ้างอย่างเงี้ยค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เยอะที่สุดค่ะ
2: ที่นี่จะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะซึ่ง1ปีก็จะปิดบริการ3เดือนคือช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเที่ยวที่ไร่ปางวัวจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะวันหยุดซึ่งหลายคนก็ชอบมาให้อาหารวัวแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องวัวค่ะ

0: มีใจรักทำในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะซึ่งก็มีครอบครัวคุณแม่คอยช่วยเลี้ยงบัวด้วยค่ะ
1: รู้สึกดีใจที่ลูกได้มาทำนี่มีคนฮู้จักนักแล้วก็เขาก็มาลงโซเชียลของเฮาสิคนมาแอวภูมิใจ
2: ตอนแรกเห็นด้วยไหมคะที่มาทำเป็นคาเฟ
1: ่ก็เห็นด้วยเจ้าจากแต่ก่อนมันก็เลี้ยงอยู่แล้วเนาะพอดีแบบปลอดเสียลูกก็มาทำต่อยอด
3: ยังรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรู้สึกดีใจที่ทำให้สถานที่ที่ไม่มีคนรู้จักเลยเป็นสถานที่ที่แค่เลี้ยงวัวธรรมดาทั่วไปทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหาเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจค่ะที่มีคนมาเหมือนฟิลเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมาเที่ยวบ้านสวนเพื่อนมาเที่ยวดูฟาร์มวัวแล้วก็ได้ดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วก็ชมวิวสวยๆไปด้วย
0: พี่นุ้ยยังเปิดพื้นที่นำสินค้าการเกษตรในชุมชนมาวางจำหน่ายสร้างรายได้กับคนในชุมชนค่ะและยังไม่หยุดพัฒนาคาเฟ่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าค่ะแต่ก็ยังคงวิถีท้องถิ่นเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะ
4: ตอนนี้ครับก็กำลังทำแปลงผักปลอดสารด้วยแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับจะต่อยอดทำเป็นโฮมสเตย์ที่พักที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ด้วยครับปิดท้ายกันด้วยนกกระจาบสีทองที่แห่กันมาสร้างรังอยู่บนต้นมะขามเทศกลางบ้านต้นไม้ที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับเจ้าของก็ใจดีด้วยครับอนุรักษ์ให้อยู่ตามธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีคนมาติดต่อขอซื้อรังเป็นหมื่นๆเลยก็ไม่ขายเหมือนกันครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: เชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นแท็กทีมกับพี่พรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดเริ่มออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะนั่งเรือจากจุดนี้นะครับออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซียนหนานหยางนั่นเองครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่นอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับ
4: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

รียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่6มิถุนายนนี้14 นาฬิกา5 นาทีทางไทย PBS

0: วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
1: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเป๋าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.pipa.me และ Pipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Pipa Vision and Passion

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ทำไมต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายให้โดนจับแบบนี้ฮะพี่คอยดูนะผู้ใหญ่คมกริตได้ตามลาวีไม่เลิกแน่ๆนี่ก็ของโปรดฉันเหมือนกัน
1: จริงเหรอมันคืออะไรจ๊ะแม่
0: อะไร
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมไหนมาลองชิมหน่อยสิ
1: ไม่เอาไปกินของเรานี่นี่กินเลย
2: นี่เกิดอะไรขึ้นกับยายเจี๊ยบ
3: ไปยั่วสวาดเจ้านายจนมีเรื่องต้องลาออก
4: ไอ้กิ๊กนี่มึงอย่าพูดอะไรพ่อยๆแบบนี้นะ
1: เขาขอให้ฉันเงียบเรื่องนี้เพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เขานี่แต่ว่าอย่างน้อยวันนั้นนะฉันก็ได้เอากระเป๋าฟาดนายหื่นกามได้ไปทีนึงนายเชื่อที่ฉันพูดป่ะ

0: ทำอะไรอ่ะ
1: ด
0: ู
1: สิอยากทำไหม
2: แม่ๆหนูอยากทอผ้าจังเลยน่าจะสนุกน่าดูนะ

0: ไอ้โฮมสเตย์เนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วมันจะเป็นยังไงกันเหรออื
1: ม
2: จะเป็นยังไงเหรอครับพี่ยอดธงก็จะมีคนแบบยายเจี๊ยบเนี่ยเต็มหมู่บ้านเราไงครับ
3: นี่ทุกคนคะที่เจนนี่เนี่ยอยากให้หมู่บ้านควันหลงทำบ้านพักโฮมสเตย์ก็เพราะว่าพวกเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเข้ามาพักในบ้านที่มีห้องว่างค่ะ

มยังได้ทำกิจกรรมกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะทุกคนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำที่มีค่าของชาวหมู่บ้านควันโหลของเราอีกด้วย

0: ตื่นตื่นได้แล้ว
1: ก็นายเองไม่ใช่หรอที่บอกว่าถ้าเราเปิดโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีคนอย่างฉันอีกหลายๆคนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านซึ่งถ้าทุกคนตรงนี้นะคะอดทนแล้วก็ผ่านเจนนี่มาได้เนี่ยคนอื่นๆสบายมากค่ะที่สำคัญนะคะพวกเขาเนี่ยมาแค่แป๊บเดียวไม่ได้นานเหมือนเจนนี่นะคะไม่ทรมานเท่าไหร่แล้วค่ะเปิดใจไม่เป็นหรือไง
0: นี่
1: เปิดใจน่ะ
0: คือฉันแบบ
1: ไว้ใจฉันหน่อยสิ
0: แต่ว่ามัน
1: ฉันขอ
0: โอเคทำเลย
1: โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการเปิดโฮมสเตย์กันเลยนะคะ
0: ว่าแต่นี่เธอเอามาทำอะไรเนี่ย
1: นี่ไง
0: น้ำผึ้งหมู่บ้านเราก็ขายอยู่แล้วจะเอามาทำไม
1: สักครู่นะคะทุกคนนี่ค่ะสบู่น้ำผึ้งชนโรงผิวใสปราศจากพาราเบนและซิลิโคนค่ะช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานุ่มชุ่มชื่นอย่างเป็นธรรมชาติสไตล์ชาวไทยทรงดำค่ะ
2: น้องเจนนี่ขยันนะครับแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆตลอดเลยอ่ะน้องลองมาปันเนาะ
1: ใช่ไหมล่ะคะนี่ค่ะทุกคนถ้าเรานำผลผลิตจากหมู่บ้านของเรามาทำสบู่ขายก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราค่ะแทนที่เราเนี่ยจะขายน้ำผึ้งเป็นขวดๆแบบนี้ตามตลาดนะคะเราก็นำสินค้าเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ส่งออกขายทุกที่เลยค่ะเพลินๆนะคะขายที่เมืองนอกได้ดีด้วยนะคะแล้วพอสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วเราก็เริ่มแตกหลายสินค้าเลยค่ะจากสบู่ก็กลายเป็นครีมทาหน้าหรือว่าเป็นโลชั่นทาตัวลิปมันอะไรก็ได้เลยค่ะทุกคนทีนี้เราก็ทำการตลาดนะคะว่าน้ำผึ้งที่ดีเนี่ยต้องมาจากหมู่บ้านของเราค่ะพอขายได้ทั้งน้ำผึ้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยทีนี้เรารวยเละเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะยาเจี๊ยบแล้วเธอรู้ได้ไงว่าไอ้สบู่น้ำผึ้งเนี่ยมันทำให้หน้าใสจริงๆ อย่าบอกนะว่านี่เธอคิดเองเองหมดเลยเนี่ย
1: นี่ฉันใช้ครีมตัวนี้จริงๆนี่นายหาว่าฉันโมเมหรอไม่เชื่อก็ลองดูสินี่ไงใสปะล่ะเนี่ยเห็นไหมนายลองดูหน้าฉันดิ
3: คือหน้าเจ้าเจี๊ยบเนี่ยใสหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าหน้าทิวขาวเนี่ยแดงแป๊ดไปหมดเลยล่ะครับ
1: ทุกคนคะเจนนี่เนี่ยตั้งใจจะบอกทุกคนค่ะว่าใช้ตัวนี้แล้วผิวดีขึ้นจริงๆค่ะเนี่ยเจนนี่ลองพอกตัวนี้นะคะทุกวันแล้วตื่นมานะทุกคนหน้านุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากเผลอๆเนี่ยแข็งแรงกว่าตอนอยู่กรุงเทพอีกนะคะ
2: ผิวน้องเจนนี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่เห็นความแตกต่างเลยครับ
1: พี่อาทิตย์ก็พูดไปค่ะแต่ว่ามันก็เรื่องจริงนะคะแต่โดยสรุปนะคะทุกคนเจนนี่ตั้งใจจะบอกว่าเราเนี่ยทำแค่สบู่ไม่พอค่ะเราต้องนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเนี่ยมาขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อที่จะทำให้รายได้ของชาวบ้านเนี่ยดีขึ้น
4: สรุปว่าซูจะทำโฮมสเตย์แล้วก็เอาชานโรงมาทำเป็นสินค้าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ชานโรงอย่างเดียวนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของหมู่บ้านเราเนี่ยจะต้องเพิ่มมูลค่าได้จริงค่ะและนี่คือแผน

0: พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งหมู่บ้านควันหลงประจำเดือนนี้ค่ะเย
1: ้ยิ้มอ่ะเริ่มเลยเพื่อน

0: ำเร็จทันทีทันควันได้ยังไงเล่า
1: ลองเติมอันนี้เข้าไปเพิ่มไหม
0: ไม่กูว่านะจับเป็นก้อน

0: เยี่ยมสุดยอด
1: ว้าวมาดูไลน์มาโบมาโบ
2: ฟองก็โอเค
3: จากที่เจนนี่หาข้อมูลมานะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าครีมสมุนไพรเนี่ยหมู่บ้านอื่นเขาก็ทำกันเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาว่านหางจระเข้ขมิ้นขิงค่ะตะไคร้เนี่ยเราก็เห็นเป็นโปรดักต์กันเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จะทำให้เราเหนือขั้นกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือการมีอย.ค่ะแล้วก็ใบรับรองนายบอกว่าครีมชานโรงเนี่ยมาจากศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัยที่นี่ใช่ไหม
4: ใช่
3: ไปขอให้เขาออกใบรับรองคุณภาพว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำมาจากสมุนไพรแล้วก็ชานโรงแท้เป็นส่วนผสมนายนั่นแหละทำไปก่อนอย่าเพิ่งถามส่วนพี่อาทิตย์นะคะไปขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ของเราจากชานโรงมาให้หน่อยนะคะ
5: ได้ครับ
3: ส่วนเอกสารสำคัญเนี่ยพี่อาทิตย์ก็เสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะทุกคนคะแล้วถ้าเราได้อย.มาแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถนำไปขึ้นขายบนเชลตามร้านสะดวกซื้อได้อย่างง่ายดายเลยค่ะนากันตาน
6: าต้องทำอะไรด้วยหรอ
3: โรงทอผ้าของนากันตาเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของผลิตภัณฑ์ของเราเลยนะคะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าซื้อแล้วก็น่าใช้ค่ะ
6: ขนาดนั้นเลยหรอ
7: บทหนักหน่อยนะเอ็ม
3: พี่ยอดทงเองก็เพิ่มจำนวนการผลิตล็อตแรกได้เลยนะคะ
7: จ้ะยังไงทวนหน้าแล้วคนสั่งเนี่ยทำอะไรกับเขาบ้างล่ะฮะ
4: นั่นน่ะสิ
3: ในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยรอความพร้อมของแพ็คเกจโปรดักต์แล้วก็ใบรับรองคุณภาพต่างๆนะคะเจนนี่เนี่ยก็จะทำเปิดแผนการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของหมู่บ้านของเราค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเราจะ

0: องทำคลิปแนะนำหมู่บ้านของเราแล้วก็โปรแกรมโฮมสเตย์ของเราค่ะโดยที่เราจะมีพรีเซนเตอร์ก็คือนี่เลยค่ะพรีเซนเตอร์ของเราปันปันของเราค่ะ
1: ไอ้ปันปันมึงทำอะไรเนี่ยแต่งหน้าอย่างกะลิเกเลยปันปัน
2: ยอดหงเซลน้อง
0: สวยเอ้าพี่ยอดทอง
3: หยอกนิดหยอกหน่อยก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรวะเคยเห็นมั้ยล่ะแต่งหน้าอย่างเงี้ยไม่เคยเนี่ย
4: คนใจดำอุตส่าห์แต่งหน้าตั้งนานจะมาขำกันอีกไม่น่าหลวมตัวเวลาคนแบบนั้นเลย
5: พี่ครับของปังอ่อนนะครับทางแพทย์จีนอ่ะเขาเชื่อว่าเป็นยาวิวัฒนาครับพี่แล้วก็มีกรดอะมิโนครับช่วยการกระตุ้นการผลัดเซลล์ด้วยครับ
6: คุณผู้หญิงก็ทานได้ใช่ไหมครับอย่างนี้
5: ใช่ครับผมผู้หญิงทานง่ายครับผมไม่บาดคอครับ
6: คุณลองกินหน่อยไหม
7: ไม่เอาอ่ะเห็นเป็นผู้หญิง
5: นี่ครับผมลองสักแก้วครับช่วยบำรุงเลือดนะครับ
4: โอ้ว้าสุดยอดมากอันนี้คือดองอย่างดีเลยนะคะลองดูค่ะลองดูค่ะเป็นไงคะ
6: ดีไหม
4: หนูบอกแล้วค่ะ
5: หมดเลยครับ
4: อร่อยแบบนี้ขวดเล็กไม่พอหรือเปล่าคะ
7: เอาป่ะผมเอาไป
4: ใครคนใหญ่ดูค่ะคน
5: นี่ครับผม
8: ครับ
6: ครับ

0: ปันปันเป็นอะไรหรือเปล่าวิ่งออกมาทำไมคะโกรธพี่เหรอพี่ขอโทษนะครับถ้าวิ่งมาแบบนี้ทุกคนเขาจะเป็นห่วงเรานะ
1: ก็พี่อะแหละพี่มาขำหน้าหนูทำไมอ่ะพี่คิดว่าหนูหน้าแบบนี้แบบที่อ้ายทั้งคนพูดใช่ไหม
0: ไม่พี่ไม่ได้ขำหน้าหนู
1: ก็หนูเห็นเต็มสองตาพี่ยิ้มตอนที่อ้ายทั้งคนพูดไงก็ถ้าหนูสวยไม่ถูกใจพี่ก็ไม่ต้องมาคุยกันแล้ว
0: น้องมันปันมันปัน

0: คนเนี่ยทอผ้าไปได้อย่างธรรมชาติเลยนะยิ้มได้เลยค่ะโอเคไหนมาดูลายผ้าของเราสิเอาไว้พี่ยอดทองเดี๋ยวเลี้ยงให้เห็นลายผ้าหน่อยนะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: โอเคเ
1: ฮ้อย่างนี้ได้ไหม
0: ได้เลยไหนเช็คหน้าหน่อยนี่หล่อแล้วนี่เลยก็มีวิธีการสอนของเราใช่ไหมคะมาตั้งตาไม่ต้องเกรงยิ้มได้เลยสอนเหมือนที่เคยสอนเจนนี่ได้เลยค่ะสู้ๆนะปันปันปันปันปันปันโอ้ยปันปันนี่เลยค่ะพรีเซนเตอร์ของเราปันปันของเราค่ะ
1: แต่งหน้าอย่างกะลิเกเลยปันปัน
2: ยอดหง
0: โอ้ยปันปันคิดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อคิดถึงซูตอนทอผ้าไงทำยังไงให้ทอไม่เป็นได้เหมือนยากเนาะ แหม

ให้เป็นนางเอกแล้วแซวใหญ่เลยนะทำได้อยู่แล้วสบายสบายเลยมาค่ะทุกคนงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

0: ย
1: หมายถึงลงทั้งชุดทั้งตะกร้าเนี่ยนะ
0: อุ๊ยฉันลืมบอกไปฉันอยากจะให้มันมีซีนที่แบบสาวน้อยพบรักกับชายหนุ่มเดี๋ยวเราจะมีพระเอกเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นแบบฝันน่ารักน่ารักคนที่มาพักที่โฮมสเตย์ของเราอ่ะเขาจะได้คิดว่าแบบมาที่นี่เราจะเจอรักแท
1: ้แล้วหนุ่มหล่อที่ว่านี่พี่ทิวหรือว่าพี่ยอดธง
0: อุ้ยไม่ใช
2: ่นู่นนู่นมานู่นแล้วนั่น
0: นี่ไงพระเอกของเธอ
3: ปันปันจิรัต
0: หายไปตั้งหลายวันแล้วเพิ่งมาเจอตอนทำงานเนี่ยนะ
3: จิรัต
0: เฮ้ยจิรัตเฮ้ย
3: ปันปันน้องปันปันหนีพี่ทำไม
0: พี่จะตามมาทำไมเนี่ย
3: โอ้แล้วน้องปันปันจะหนีพี่ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้หนีแค่ไม่อยากคุยกับคนที่เขาไม่อยากคุยกับเรา
3: ปันปันพี่อยากคุยกับน้องปันปันนะแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับน้องปันเหมือนคืนนั้นอะ

0: ันเห็นน้ำลายยืดนะครับ
1: ว้ายไม่ได้พี่เห็นหนูตอนหน้าเกลียดแล้ว
0: ไม่เห็นหน้าเกลียดเลยพี่ว่าน่ารักนะน่ารักจริงปันปันถ้าน้องปันปันมีอะไรอ่ะก็บอกพี่มาตรงๆนะหรือว่ายังโกรธที่พี่ยอดธงแซววันนั้นเฮ้ยไม่คือพี่จะบอกว่าวันนั้นน่ะพี่ไม่ได้ยิ้มเห็นด้วยแต่ที่พี่ยิ้มอ่ะเพราะว่าพี่ดีใจที่น้องปันปันอ่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่างหาก
2: งั้นแล้วทำไมวันนั้นพี่ไม่มาตามง้อหนูต่อ
0: ก็คือ
3: น้องปันน้องปันฟังพี่ก่อนไม่ใช่อย่างนั้น
0: วันนั้นน่ะพี่รถชน
2: ที่บ้านก็ได้อ่ะ
0: พี่ต้องรีบไปรักษาตัวให้หายอ่ะเพราะว่ากลัวน้องเจนนี่เขาจะเปลี่ยนพระเอกอ่ะพี่กลัวไม่ได้เล่นคู่กับน้องวันปันอ่ะกลัวไม่หล่อด้วยอ่ะเวลามาเจอน้องวันปันอ่ะ
2: จริงอ่ะ
0: อือฮึทำไมแฟนพี่ขี้งอนแบบเนี้ยหรือว่าต้องกอดให้หายงอนไหม
2: ไม่หายง่ายหรอก
0: โอ้โหพี่ขอโทษนะ
4: อือมีอะไรครับ

0: นี้เขาเป็นแฟนกันตอนไหนอ่ะทำไมเจนนี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: นี่เธอต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรือไงฮะ
0: ก็ไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ว่าปันเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันที่ควันหลงเลยนะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: ไม่ใช่พี่ยอดธงเนี่ยก็เป็นนักปราชญ์ประจำควันหลงไงฉันก็เคารพพี่ไง
2: ข้าไม่ได้หมายถึงตัวข้าข้าหมายถึงไอ้ทิวนี่และไอ้ทิวไม่ใช่เพื่อนเองหรือไงเอ๊ะรู้ว่าเป็นแ
1: คว้นอะไรพี่ยอดธง
2: เอ๊ะ
0: อะไรเพอร์เจอร์พี่
2: ดูมีพิรุษนะเนี่ยตกลงยังไงเอง2คนเนี่ยเมื่อไหร่จะลงเอยกันสักทีอะฮะ
0: จะบ้าเหรอพี่พูดอะไรเนี่ย
1: เพอร์เจอร์พี่ยอดธงทำงานได้แล้ว
0: โอ้ทำงาน
2: ทำงานนะทำงานแต่ว่านางแบบไม่อยู่แล้วอะเอาไงอะ
0: โอ้

0: ดูแขนก่อนแขนมันมีข้างเดียวหรือไงทิวสองข้างหรือว่าดีมาที่คอถูเยอะๆให้เห็นฟองมากๆสมูมันดีเออถูที่คอค่อยลงมาปัดหูดินี่โชว์กล้ามอกหูหน้าอก
1: ลงเลยเหรอ
0: เออหน้าอกดีเฮ้ยยิ้มด้วยดิยิ้มเออสบู่เป็นอย่างนี้เอออาบน้ำในธรรมชาติแม่น้ำเย็นชื่นใจเออเอามาดมดิหอมชื่นใจโอ้เ
2: ออแซ่บว่าพี่ทิวเนี่ยของดีควันหลงจริง
3: ไงจ๊ะ
4: เลมมี่เข้าไปดูในคลาวยังตัดงานให้พี่ด้วยนะ
5: ของดีมากเลยพี่เจนนี่เดี๋ยวเลมมี่นะจะตัดให้แซ่บเลย
4: และอย่าลืมพี่ขอนะเน้นคำว่าควันหลงไทยทรงดำแล้วก็โฮมสเตย์
5: ไม่ใช่สบู่ชนะโรงหรอ
4: โฮมสเตย์เดี๋ยวนะเธอไปดูคลิปอะไรเนี่ยไม่ใช่คลิปปันกับธรรมชาติของหมู่บ้านหรออ
5: ๋อคลิปนั้นได้สิเออแล้วมีว่าจะตัดคลิปของงานเทศกาลไทยทรงดำใส่เข้าไปด้วยอ่ะจะได้เห็นส่วนของวัฒนธรรม
4: จ้างั้นฝากด้วยนะ
5: เออพี่เจนนี่พี่ทิวเขาเป็นไงบ้างอ่ะ
4: ก็ไม่เป็นไงอ่ะอย่าลืมตัดงานให้พี่ด้วยนะ

0: เอาชนครับผม
1: สักหน่อยสักหน่อย
2: ของดีบ้านควันหลง
0: ก็เป็นเพราะยาดองของอ่อนนี่แหละครับที่ทำให้ผมกับน้องปันปันอ่ะเปิดใจกันง่ายขึ้นแล้วก็ลงเอยกันได้ครับ
2: ยินดีกับพี่อาทิตย์ด้วยนะครับในที่สุดเนี่ยพี่อาทิตย์จะกลายเป็นคนควันหลงเต็มตัวแล้วเนี่ย
0: ครับถ้าช่วงเนี้ยผมเมื่อยเราไปบ้างอ่ะก็อย่าดุผมแล้วนะครับ
2: ทำไมอ่ะครับ
0: ไม่ว่าจะทำอะไรหน้าน้องวันปันอ่ะก็ลอยมาให้ผมคิดถึงตลอดเลย
2: ที่พี่อาทิตย์รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าตัวเองพูดเหมือนตาข้างรักมากเลย
0: ผมอ่ะข้างงานมาเยอะแล้วครับให้ผมข้างรักบ้างนะครับว่าแต่คุณชิวเขานะครับจะยังไงต่ออ
2: ะไรครับอะไรยังไง
0: เอ้าก็กับน้องเจนนี่ครับอย่าบอกว่าพวกคุณสองคนอ่ะไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเออผมว่าเคมีเข้ากันดีนะครับ
2: เคมีอะไรพี่โอ้ยช่างเคมีเจี๊ยบมันเถอะแล้วนี่สรุปพี่ทิพย์เรียกผมมาทำอะไรเนี่ย
0: ก็ผมอยากจะให้น้องวันปันน่ะเห็นถึงความจริงใจและความจริงจังผมก็เลยจะขอน้องวันปันแต่งงานนะครับอยากจัดพิธีแบบไทยทรงดำผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ทำไงล่ะครับนี่ไปหมดแก้วยินดีด้วยครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ามแท้นอกเงินฮาเหมือนเงินเก่าเลย
1: ไม่งามบ่ได้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็มาแหละต้องงามสักหน่อย
0: ฮาตื่นเต้นแท้บ่เคยเปิดเงินให้ผู้ใดมานอนเลยแล้วต้องมาเปิดเงินเป็นโรงแรมเนี่ยบ่เคยเลยเนอ
2: ก็ถือว่าให้พ่อให้เพื่อนผีน้องมาพักอะค่ะแล้วก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วนี่พี่มีเตรียมกิจกรรมอะไรไว้บ้างแล้วบ้างคะ
0: ก็กะจะชวนก็ทำอาหารแบบไทยทรงดำแล้วก็ชวนก็ทำสวนแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ชวนไปเก็บลูกตาลด้วยนะถ้าเขาอยากไป
2: ดีเลยค่ะหรือว่าถ้าอยากให้เจนนี่หรือว่าปันปันมาเป็นกำลังเสริมก็ได้นะคะเรียกได้เลย
3: ไปผมไม่ไหวอ่ะเบียดทิ
4: ปเอ๊ะใครแล้วนะพ่อเทวพ่ออาทิตย์มาเริ่มบ้อมมองๆอยู่ได้มามามา
2: พี่อาทิตย์มาทำอะไรอะคะไม่ไปช่วยพี่ทิวเขาทำงานหรอ
5: พี่คิดถึงปันปันอะแล้วคุณทิวเขาว่างพอดีก็เลยมาเดินเล่นกันอะ
2: เดี๋ยวนะคะพี่อาทิตย์ว่างงานว่างงานอะไรพี่มีแพ็คของเหลืออีกตั้งเยอะเลยแล้วนายด้วยนี่ชวนกันมาอู้งานหรออ
6: ย่าเจี๊ยบเธอมีเอกสารที่ต้องไปเคลียร์กับฉัน
2: เอกสารเอกสารอะไรไม่มี
6: เด
2: ี
6: ๋ยวไปคุยกัน
2: มีฉันจะของอยู่ใน
6: เห
2: ย
6: ียบหยุด
2: พี่อาทิตย์คะ
5: คร
2: ับ พี่ถิวคะมีธุระอะไรกันคะมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยไม่ใช่เหรอคะ
5: อ
2: ื
5: มคืออย่างนี้
7: ไปทำงานต่อนะคะอย่าวอกแวกเด็ดขาด
2: ทุกคนกลับไปทำงานก่อนนะคะอย่าเพิ่งวอกแวกตอนนี้ไว้โปรเจกต์นี้เสร็จแล้วเมื่อไหร่เราค่อยมาว่าเรื่องอื่นกันนะคะ
5: แต
2: ่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวโปรเจกต์โฮมสเตย์ก็จะเปิดตัวแล้วหนูอยากโฟกัสทีละอย่างพี่อาทิตย์รอหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: รอได
2: ้งั้นทุกคนกลับไปทำงานต่อได้ค่ะแพ็กสบู่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตัวจริงสวยกว่าในคลิปอีกค่ะยังมาต้อนรับเองอีกด้วยดีใจจัง
1: ควันหลงยินดีต้อนรับนะคะ
2: ฉันอยากทอผ้าแบบที่คุณทำเมื่อไหร่จะทอคะ
0: ถุยเดี๋ยวได้ทำกิจกรรมแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าขึ้นไปเก็บบนบ้านก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโฮสของเราเนี่ยค่ะคอยแนะนำเรื่องกิจกรรมค่ะแล้วก็พาพี่ไปทำค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะ
3: เชิญทางนี้เลยค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: เ
2: ล
0: ย
2: ค
0: น
2: น
0: ี้จะเหนื่อยมาทั้งวันเลยข้อสุดท้ายแล้วไปพักกันเถอะ
2: สุดยอดมากเลยเจี๊ยบโครงการโฮมสเตย์ของเราต้องไปได้สวยแน่เลย
0: พรุ่งนี้รวยกันใหม่มา
2: เย้

0: เนี่ยเขาเรียกแกงหน่อส้มหน่อไม้ก็เก็บมาจากแถวๆนี้แหละเอามาดอง
1: อยากทำมั่งจัง
0: เดี๋ยวพี่สอนให
1: ้หอมมากเลยค่ะ
0: ดูสิสุกหรือยัง
2: ลองดูสิคะไม่ยากหรอก
3: ครับ
2: เหมือนที่สอนเมื่อกี้นะคะ
3: ครับ
2: นั่นแหละค่ะแรงๆค่ะสับขาแล้วก็กระตุกค่ะนั่นเลยค่ะ
3: แล้วผมจะทำได้ไหมเนี่ย
2: ได้สิคะเด็กๆถึงทำได้เลยนะ
3: ครับครับ
2: ลองดูไม่ยากผืนนี้ไม่เป็นไรค่ะจะเบี้ยวก็ไม่เป็นไร
3: ครับ
2: ให้นักท่องเที่ยวทำอยู่แล้วนะคะลองดูลองดู

0: ไม่เสียหรอกมามามาลองทำดูไม่ยากเลยลูกมาง่ายง่ายค่ะมาลูกมาหนูจับทายนะแล้วหนูก็ค่อยค่อยคนเลยลูกคนใช่เบาๆนะอย่างนี้เอาจังหวะเข้ากับพี่เขาให้ลูกโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยสนุกไหม
1: สนุกค่ะ

0: งการโฮมสเตย์ดูเรียบร้อยดีเนาะชาวบ้านเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวดีดี
1: ถ้าโครงการสำเร็จแบบนี้ก็มีใครบางคนได้เป็นเจ้าสาวแล้วล่ะสิ
2: โอ้ยได้เป็นเจ้าสาวแล้วฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะ
0: ยังไม่ได้เล่าจัดงานเลยเดี๋ยวก
1: ็แต่งตัวยังไงดีอ่ะ
0: อย่าเพิ่ง
1: เจ้าสาว
3: ระวังอย่าทะเลาะทะเลาะวิ่งไปทั่วสิ
4: ก็ผมจะเล่นเกมแบบแม
3: ่ตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไว้กลับบ้านค่อยเล่น
4: ผมจะกลับบ้าน
3: ไปไปไปไปไป

0: ที่มาพักบ้านฉันเนี่ยนะกินแกงหน่อส้มไปได้แค่2วันแล้วก็ไม่กินอีกเลยเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นไม่เหมือนอย่างที่พูดไว้เลย
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ใช่อ่ะดิ
2: ของฉันก็เหมือนกันผู้ชายที่มาพักที่บ้านนะโอ๊ยนิสัยก็ดีอยู่หรอกแต่วันๆน่ะเอาแต่ให้สอนทอผ้าทอผ้าจนไม่เป็นอันเฮ็ดเวียดแล้วเนี่ย
3: โอ้ย
4: แล้วมีใครมีปัญหาอะไรอีกไหมคะ
5: เอม
6: เฮ้ยไม่เอาไม่เป็นไรลูกทิวไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรได้ไงล่ะเอมนักท่องเที่ยวถามหาแต่สัญญาณเน็ตอะไปทำกิจกรรมได้แค่วันเดียวหลังจากนั้นคนลูกเนี่ยนะเอาแต่เล่นเกม
3: โอ้ย
5: คนพ่อเอาแต่จะเทรดหุ้นคนแม่นี่แล้วใหญ่เลยนะนอนสบายคอยแต่ถ้าเอมรับใช้อ่ะเห็นเอมฉันใจดีหน่อยไม่ได้ใช้ทั้งวัน
6: ทิวใจเย็นๆ
5: นี่ฉันถามจริงเหรอไอ้นี่มันโฮมสเตย์แบบไหนกันแน่เนี่ย
1: โอ้ใช่ใช่ใช
7: ่ถ้าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเฮิร์นถ้อยว่าใช่โรงแรมเด้อใช่ไหม
8: ใช่ใช
9: ่ดูท่าทางนะการให้นักท่องเที่ยวมาพักเนี่ยมันจะหนักกว่ามีเจ้าเจี๊ยบ10คนอีกนะเนี่ย
4: แต่ทุกคนช่วยปรับตัวเข้าหากันแล้วก็อดทนอีกนิดนึงได้ไหมคะเราทุกๆอย่างจะดีขึ้นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดจองเต็มไปอีก2เดือนแล้วนะคะ
9: 2เดือนโอ้โหมันจะอยู่กันยังไงล่ะ
10: นี่ตาว่านะให้ยกเลิกการจองไปเถอะเจ้าเจี๊ยบอย่าให้ชาวบ้านก็ต้องวุ่นวายเพราะนักท่องเที่ยวอีกเลย
4: ตาคะทุกคนคะแต่ว่าถ้าเรายกเลิกไปเนี่ยเครดิตของหมู่บ้านเราก็จะเสียแล้วมันกู้คืนยากมากเลยนะคะ
5: นี่ฉันถามหน่อยเราจะอยากได้เครดิตหรือว่าชื่อเสียงพวกนี้ไปทำไมอ่ะในเมื่อมันทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้
3: ใช่
5: ไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองต้องมาคอยรับนักท่องเที่ยวตลอดเลยอ่ะใช่เนา
4: ะถ้าพวกเราลองอดทนกันดูอีกสักนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายรับของหมู่บ้านเราก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแต่ละบ้านแล้วทุกครัวเรือนเนี่ยทุกคนจะได้ส่วนแบ่งค่ะเราลองดูอีกสักครั้งได้ไหมคะ
5: พี่ยาเจี๊ยบชาวบ้านเขาต้องการเงินแต่เขาไม่ได้บ้าเงินเหมือนเธอนะ
4: เหมือนฉันหมายความว่าไง
5: ก็เธอบ้าเงินจนเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องหนีมาอยู่นี่ไม่ใช่เหรอพี่ฉันบอกไว้เลยนะเธออย่าเอาความคิดแบบนี้มาใช้กับพวกฉันเลยยกเลิกไปเถอะโฮมสเตย์เนี้ยไปเถอะเอ็ม
6: ทิวใจเย็น
4: ตา
9: คุยกันดีๆนะไอ้เท่า
10: ปิดท้อง

0: เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีทำไมต้องดื้อจนทุกอย่างวุ่นวายแบบนี้ก็ไม่รู้เนี่ย
1: ถ้ามันลบก็จัดใหม่ได้นี่ลูกไม่เห็นต้องหงุดหงิดเลย
0: ฮ่านะเตือนยายเจี๊ยบตั้งกี่รอบแล้วก็ไม่ฟังกันแต่เอ็มดูดิเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านอ่ะ
1: ก็ถ้าไม่พอใจก็พูดกันดีๆจริงๆยายหนูเจี๊ยบเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังร้ายกับหมู่บ้านเรา
0: แต่ก็ไม่ได้หวังดีขนาดนั้นหรอกเย้มฮ่าว่านะแค่อยากจะเอาชนะผู้ใหญ่คงกรีดแค่นั้นแหละ
1: แต่เอาจริงๆนะยายหนูเจี๊ยบเนี่ยเขาก็ทำสำเร็จนะอย่างกะละแมเนี่ยก็ขายดีน้ำตาลโตนดก็ด้วยยายหนูเจี๊ยบอาจจะอยากให้ชาวบ้านของเรามีรายได้เพิ่มจริงๆก็ได้นะลูก
0: หรือว่าที่อยากให้ชาวบ้านทำธุรกิจอ่ะเพราะตัวเองอยากเป็นในหน้าเอ็มรู้หรือเปล่าเขาว่ากันว่ายายเจี๊ยบเนี่ยหนีมาอยู่นี่เพราะว่าติดหนี้ติดสินที่กรุงเทพนะจานเจินแ

0: เก็บผักนี่มันดีอย่างนี้นี่เองหาเหาใส่หัวอยู่ได้จริงๆใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ชอบ
1: ช่างประชดประชันเก่งจริง
0: ๆไม่ได้ประชดซะหน่อยก้อยนายหลังเขาอ่ะหาว่าหนูบ้าเงินจนเป็นหนี้แล้วจะพาชาวบ้านซวยไปด้วยได้เลยเดี๋ยวหนูจะเอาแต่เก็บผักตกปลาทอผ้าไปวันๆไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แล้วสู่รู้ได้ยังไงว่านี่มันไม่ดี
0: เราตาเคยเป็นหนี้จนโดนธนาคารตามจิกทุกวันไหมคะฮะมันหลอนนะตาดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันทบต้นทบดอกไม่รู้จะทบอะไรนักหนาม
1: ันไม่ใช่แล้วสิหนี้มันก็มีประโยชน์ของมันอยู่ที่ว่าการบริหารของสู่ต่างหากเนี่ยที่มันเป็นปัญหา
0: ความผิดหนูทั้งหมดนั่นแหละผิดที่เอาเงินไปลงทุนกับความสวยกับไลฟ์สไตล์แบบที่คนอื่นเขาชอบหนูผิดหมดเลยหนูคนเดียวเลย
1: คนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นหนี้ไม่ได้แต่เป็นหนี้ยังไงแล้วจะให้หนี้เนี่ยมาต่อยอดมันมีรายได้มันเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มความมั่งคั่งให้เราได้หรือไม่ต่างหากถ้าสู่อยากจะลงทุนมันก็ต้องได้กำไรแต่ถ้าไม่ได้กำไรก็ต้องคัทลอสทันที
0: ตาไปเอามาจากไหนอ่ะ
1: เห็นไหมตายังรู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วระดับสู่เนี่ยทำไมถึงจะไม่รู้วะรีบท้อรีบเลิกกลางคันประชดประชันชีวิตแบบเนี้ยมันไม่สมกับเป็นไอ้เจ้าเจี๊ยบของตาเลยเว้ยมองอะไรเฮ็ดเวียดต่อเลย
0: นี่ไงแ
1: ล้วดูสิเนี่ยกะเพราเอ่ยโหระพาเอ่ยปนกันมั่วไปหมดเลยเนี่ย
0: แล้วอันนี้อ
1: ่ะอันนี้เหรอ
0: ย่า
1: โธ่ย่าก็ไปเก็บมาเจ้าเจี๊ยบ
0: เอาไปผัดได้
1: เลยไหมเดี๋ยวจะผัดให้กินด้วย
0: ให้หนูทำไงอ่ะเริ่มไปแล้วนะตาฝันใหญ่ไว้ก่อนไม่ดีหรอฝันให้ไกลไปให้ถึงอ่ะตาเคยได้ยินเปล่ามาแบบที่เราซ้อมกันนะ
2: สวัสดีครับอันนี้สบู่ของลงนะชันเอ้ยชันลงของหมู่บ้านไทยดงดำเอ้ยไทยดำดงเอ้ยไทยทรงควันเอ้ย
3: พี่ทิวหล่อก็จริงแต่ว่าคลิปแบบนั้นน่ะเรียกได้แต่ยอดวิวกับยอดไลค์คนไม่ยอมควักเงินซื้อหรอกทางที่ดีพี่ขายเองเลยพี่เจนนี่ไลฟ์สดขายเองไปเลย

0: มีอะไรว่าปะ
1: กำนันเทพตายแล้วครับ
0: กำนันเทพตายก่อนวาระครบ60ปีงั้นก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่สิใช่ไหมเอ็งไปจัดการเรื่องพวงหรีดแต่ที่สำคัญด้วยเราต้องไม่ให้เท่าโชติเนี่ยลงสมัครแข่งกับเรา
2: ฉันจะลงเลือกตั้งกำนันแทนตาโชติ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
2: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่ๆ
3: กูอ่านไอ้ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6 มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น.ทาง Thai PBS

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลย

0: ่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเสยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นนะคะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการยืนยันตัวตนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะยังเป็นเรื่องหลักๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าไปสำรวจตามธนาคารก็เป็นภาพที่ไม่เกินคาดเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าน่าจะมีคนที่ไปต่อคิวแล้วก็ไปรอเพื่อยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะซึ่งก็มีจำนวนมากจริงๆบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าน้ำตาไหลเลยนะคะมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ผิดหวังขณะเดียวกันเรื่องนึงที่ยังคุยกันต่อก็คือเรื่องกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสียภาษีและเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีจริงๆกลุ่มนี้กระทรวงการคลังบอกนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์ได้หลังจากมีการประกาศชื่อวันที่17กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาย้ำถึงเหตุผลในการใช้เกณฑ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ครับประเด็นเรื่องของการอุทธรณ์นี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจเพราะอะไรพ่อแม่บางคนเขาสะท้อนแบบนี้บอกว่าลูกเนี่ยเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีก็จริงแต่ถามว่าลูกได้ดูแลพ่อแม่ไหมบางคนบอกแบบนี้บอกว่าลูกเขาเองก็ลำบากลูกเขาเองก็ลำบากต้องผ่อนบ้านผ่อนรถบางคนเงินเดือนก็ไม่ได้มากแต่ว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ลำบากเหมือนกันไม่อยากเป็นภาระลูกนั่นหมายความว่าเงิน300บาทที่จะได้รายเดือนเขาบอกว่ามันมีความสำคัญมากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้ยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อว่าจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงที่หลายๆคนก็บอกว่าก็ยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ว่าจะได้หรือเปล่านะคร
0: ับแล้วก็คงจะต้องย้ำกับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วคุณผู้ชมต้องยืนยันครับไปยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยอยู่เฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะไปสำรวจเองนะครับว่าคุณจะเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็จะมีการส่งชื่อไปให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมเปิดวันใหม่ไทย PBS ไว้ยาวๆประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันนะเรื่องของเกณฑ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ทางโฆษกกระทรวงการคลังเองก็ออกมาชี้แจงไม่อยากให้สังคมตำหนิเกณฑ์ท่านยกตัวอย่างยาดมยาดมมันเกี่ยวอะไรเปิดวันใหม่ไทย PBS ไว้เดี๋ยวมีคำตอบนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าภาพรวมของวันแรกการลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แม้ว่าภาพรวมก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่หลายจังหวัดพบว่าชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะครับขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุบางคนทีมข่าวเราไปเจอครับท่านถึงขั้นร้องไห้ด้วยความดีใจหลังจากที่ลงทะเบียนยืนยันได้สำเร็จครับ
3: แม่ครับไอ้ถ้าเราได้เงินเราจะไปทำอะไรบ้างครับคุณตา
4: ของใช้ของสอยนั่นเลยรู้
3: ครับคือ
4: เด็กเขาให้ทำใหม่ยังจะได้ยังไ
3: หมเอาน้องน้องไผ่น้องพ่วงเนี่ย
0: นี่คือนายวีระครับอายุท่าน78ปีแล้วเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่เดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาท่านร้องไห้เลยนะครับแล้วก็บอกนักข่าวด้วยน้ำตาทั้งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังต้องมาลุ้นผลการพิจารณานะครับว่าจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือหรือไม่ภรรยาท่านบอกว่าครอบครัวมีฐานะค่อนข้างลำบากก็หวังว่าสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ซึ่งตนเองไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จะสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ครับลูกหลานก็ไปทำงานกันหมดไม่มีใครช่วยทำให้จึงต้องเดินทางมาที่ธนาคารแม้จะลำบากแต่ก็จำเป็นต้องมาเพราะอยากจะได้สิทธิ์นี้ไว้ซื้อข้าวและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ
3: คุณยายวันนี้พาคุณตามายืนยันตัวตนหรือไงเป็นไงมันทำยากหรือไง
5: มันก็มายากมาเนี่ยต้องเหมารถเข้ามาเดี๋ยวนี
3: ้มาจากที่ไหนครับเนี่ย
5: พวกต่างนี่แหละแต่ว่ามันมายาก
0: นี่เป็นแค่เคสหนึ่งเท่านั้นนะครับไปดูที่บุรีรัมย์ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุมีผู้รายได้น้อยที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปรอลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าแต่ก็ต้องผิดหวังครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเปิดให้ยืนยันตัวตนเฉพาะผู้มีสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นตรงนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ย้ำไปทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอนางรองก็ต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวังพร้อมวอนขอให้ทางรัฐทบทวนขั้นตอนการตรวจสอบเพราะคนจนจริงไม่ได้สิทธิ์ครับ
6: ถ้าเป็นไม่ได้นะคุณจะให้ผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้จริง

0: ตรวจสอบยังไงเราไม่รู
1: ้
0: แล้วไม่รู้ลึกๆเบื้องลึกๆเราไม่รู้ว่าเขาตรวจสอบยังไงทำไมคนที่มีรถจอดอยู่บ้าน4-5คันมีรถถงรถไถทำไมได้เราก็ไม่รู้นะรุ่นผ่านมานะเราก็ไม่รู้นะ
1: แล้วปัจจุบันนี้ก็ว่ายังมีอยู่ไหมเห็นบอกว่า
0: น่าจะมี
1: หลายคนก็คือเป็นคนรวยเลยแหละแต่ว่าก
0: ็
1: ได้สิทธิ
0: ์นั่นแหละจะถามว่าคำว่า AI คุณตรวจสอบยังไงนี่เราไม่รู้เนี่ยเรื่องจริงเลย
2: คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมครับพิษณุโลกครับคนออกกันเต็มหน้าธนาคารแบบนี้ครับแล้วจะเห็นว่าประตูธนาคารยังไม่เปิดเลยนะครับคือไปรอตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดนะครับเป็นบรรยากาศที่กรุงไทยสาขาพิษณุโลกที่ถนนนเรศวรถนนนเรศวรตำบลในเมืองนะครับตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดก็มีคนไปรอแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากที่ไปยืนเข้าแถวเพื่อลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์นะครับชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าไม่มีเงินฝากในบัญชีเป็นแสนบาทไม่มีบ้านไม่มีจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆจึงเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์วันแรกขณะที่บางคนเขาบอกว่าไม่เคยได้รับสิทธิ์เพราะว่ามีเงินฝากในบัญชีเกิน 100,000 บาทแต่ตอนนี้มันก็ไม่เหลือแล้วครับ 100,000 เพราะเอาเงินไปรักษาอาการป่วยตอนนี้กลายเป็นคนจนจริงๆแล้วส่วนปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ครับแล้วก็บางท่านไม่มีโทรศัพท์ด้วยไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง ATM ได้ธนาคารจึงได้เปิดให้เข้าไปยืนยันผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการนะครับ
3: ครับที่พิษณุโลกนี่ธนาคารเปิด 8:30 นะคุณผู้ชมแต่ว่าผู้สูงอายุมารอกันตั้งแต่เช้ามารอตั้งแต่ก่อนธนาคารจะเปิดเจ้าหน้าที่ก็บอกใจเย็นๆเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดูแลเรื่องของคิวให้ในการรับคิวพอเข้าไปด้านในในการให้บริการนะครับดูที่เชียงใหม่กันต่อเลยเชียงใหม่เนี่ยภาพบรรยากาศคล้ายกันเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมายืนสแตนด์บายมายืนสแตนด์บายด้านหน้าบริเวณหน้าตู้ ATM ครับสาขานี้เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาดอยสะเก็ดครับไปยืนอยู่หน้าตู้ ATM ตลอดทั้งวันเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ต้องมายืนแบบนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่จะมายืนยันสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้นักข่าวก็เลยลองไปสอบถามผู้สูงอายุที่เขาเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนเขาบอกแบบนี้เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อข้าวสารอาหารแห้งแต่พอหลังจากทราบข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่กรณีที่เป็นพ่อแม่แล้วลูกเนี่ยนำรายชื่อไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวบ้านเขาเลยบอกกังวลมากเลยกังวลมากเลยว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่บางคนบอกแบบนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยแยกไปมีครอบครัวที่อื่นแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกชายที่แยกไปมีครอบครัวเนี่ยเขานำชื่อตัวเองไปลดหย่อนภาษีด้วยหรือไม่ปัญหาใหญ่เลยนะครับทีนี้ก็ต้องไปสอบถามกันอีกทีนึงว่าลูกเนี่ยนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนด้วยหรือไม่บางคนแยกไปมีครอบครัวแล้วไม่ค่อยได้โทรศัพท์พูดคุยกันแบบนี้นะครับลงใต้กันต่อครับที่เปตงยะลาครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบคุณสมบัติหน่อยก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงมีประชาชนทยอยมาดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของรายละเอียดหลักเกณฑ์ใหม่สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับการถือครองที่ดินบ้านพักอาศัยหรือว่ายานพาหนะแต่ตัดสินใจเดินทางมายืนยันสิทธิ์เอาไว้ก่อนเพื่อรักษาโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือส่วนผลของการพิจารณาว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่นั้นชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐตามหลักเกณฑ์ต่อไปแล้วล่ะครับก็ยืนยันสิทธิ์ไปก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลย
2: ค
3: ุณสิริมาคุณเชอสาร
4: ค
3: ุณผู้ชมบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยเขาบอกเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านทองในบ้านเขาเน
4: ี่
3: ย
4: ได
3: ้บัตรด้วย
2: ก็อาจจะต้องไปตรวจสอบกันแบบละเอียดแล้วก็ต้องไปดูเกณฑ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ภาพแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกครั้งเวลามีโครงการที่ต้องลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนนะแล้วเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเวลาออกนโยบายต่างๆมากรุงไทยรับจ
3: บ
2: นะฮะหน้ากรุงไทยก็จะมีบรรยากาศของคนไปต่อคิวไปออกันแบบนี้ เต็มแบบนี้ทุกวันเลยนะครับ
4: ค่ะต้องย้ำบอกคุณผู้ชมนะคะคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนจริงๆมีหลายช่องทางไม่ใช่

0: แค่กรุงไทยเท่านั้นนะคะธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยค่ะธกส.ที่ไปใช้บริการกันบ่อยๆสำหรับเกษตรกรก็สามารถยืนยันตัวตนได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อเคาะเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะคะทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคำถามค่อนข้างจะเยอะซึ่งยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าเกณฑ์ดังกล่าวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่พ่อแม่เนี่ยค่ะถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีกลุ่มนี้กระทรวงการคลังบอกว่าสามารถอุทธรณ์ได้นะคะอุทธรณ์ได้เมื่อไหร่ก็คือหลังจากที่ประกาศผลการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะผู้ถือคุณผู้ชมคะทีมงานเนี่ยไปคุยกับทางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเธอบอกว่าเธอมีลูกชายทำงานประจำในบริษัทค่ายรถขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแต่ว่าเธอไม่รู้เลยนะคะว่าลูกชายของเธอเนี่ยนำชื่อของเธอไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือเปล่าโดยลูกชายเนี่ยค่ะไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูเนื่องจากลูกเองก็มีภาระค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวรวมทั้งหนี้สินผ่อนบ้านแล้วก็รถจำนวนมากและตนเองก็สามารถประกอบอาชีพรับจ้างแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้จึงอยากจะขอให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวค่ะ
1: อยากให้พิจารณาค่ะเพราะว่าถ้าแบบแม่คนเดียวลูกเอาไปหักภาษีแล้วไอ้คนอื่นๆที่เขามีเงินเป็นแสนนะคะเขาทำไมได้แล้วป้าไม่มีตังค์เป็นแสนมีอยู่ธนาคารเพื่อใช้ผู้สูงอายุค่ะลูกก็ไม่ได้ส่งให้กินลูกเขาก็มีครอบครัวเดี๋ยวค่ารถเดี๋ยวค่าบ้านเดี๋ยวค่าลูกเขาเรียนแม่เลยไม่ได้อาศัยเขา
0: ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมายอมรับนะคะว่าปัญหาข้อจำกัดทางการคลังหลังออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะกดดันให้กระทรวงการคลังต้องออกแบบหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มงวดค่ะโดยเฉพาะเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะว่ายึดหลักการที่ว่าพ่อแม่เหล่านั้นยังมีลูกอุปการะเลี้ยงดูเพื่อนำสิทธิ์ไปช่วยผู้ที่ไม่มีใครดูแลหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงๆจึงไม่สามารถทบทวนเกณฑ์คัดกรองดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นมติครม.แล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าพ่อแม่ที่มีลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีหลังจากที่มีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ก็ในเมื่อมีคุณลูกที่มีรายได้ถึงเกณฑ์แล้วก็ถ้าเทียบกับหลักครอบครัวเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันถ้าเอามาเฉลี่ยครอบครัวก็แปลว่าท่านมีคนอุปการะอยู่นะครับดูแลอยู่แน่นอนครับว่าก็คงทุกคนก็ลำบากหมดในวันนี้แต่ให้นึกถึงคนที่เขาลำบากไม่มีใครดูแลไม่มีใครอุปการะเลยเนี่ยแล้วเขาได้เท่ากับคนที่มีคนดูแลวันนี้เราต้องนึกถึงคนกลุ่มนี้ด้วยแล้ววันนี้อยู่ในภาวะนี้นะครับผมก็ยืนยันว่าเป็นวิกฤตนะครับแล้วเราก็มีการออกพรกเงินกู้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องใช้อย่างจำเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปข้างหน้าก็คงอาจจะต้องเลือกครับว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าตัวเองจะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คงต้องเลือกนะฮะเพราะเกณฑ์ก็ออกมาม
0: ันเลือกยากนะคุณผู้ชม
3: ต้องเลือกจริงๆใช่ไหมเนี่ยต้องเลือกแล้วแหละ
0: ต้องเลือกโฆษกกระทรวงการคลังขอให้สังคมอย่าตำหนิหลักเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดนะคะเพราะว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลการใช้เงินภาษีประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นพบนะคะว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากเลยนะคะไม่ใช่คนจนจริงบางคนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนบริษัทและบางคนก็มีพฤติกรรมนำบัตรสวัสดิการที่ได้เนี่ยค่ะไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์เขายกตัวอย่างแบบนี้คุณเชอสารคุณพัทรชัยเขาบอกว่าผู้ถือบัตรบางรายเนี่ยใช้เงิน300บาทที่ได้ทุกเดือนเนี่ยค่ะไปซื้อยาดมชนิดเดียวกันซ้ำๆทุกเดือนเพื่อนำไปขายต่อหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ราคาแพงหลักแสนบาท
3: โฆษกกระทรวงคลังพูดเรื่องนี้ปุ๊บเมื่อวานนี้มีคนก็คือมีสำนักข่าวเอาคลิปสั้นไปลงใช่ไหมครับแล้วก็มีคนพูดถึงตั้งข้อสังเกตกันเยอะนั่นหมายความว่ารัฐบาลหรือว่ากระทรวงคลังเนี่ยรู้สิว่าการใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาเขาเอาไปใช้จ่ายอะไรถึงมีข้อมูลในส่วนนี
0: ้แล้วใครเป็นคนเอาไปใช้
3: ถูกต้อง

0: แล้วทำไมไม่ใช้เกณฑ์เหล่านี้มาใช้ในการพิจารณาบางคนเขาบอกว่าอาจจะดูแบบหลุดเกณฑ์แต่ว่าเขาไปใช้จ่ายในแต่ละเดือนอะซื้อข้าวสารซ
1: ื
0: ้อปลากระป๋องซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2: มันก็ชัดเจน
0: ซ
2: ื
0: ้อแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเกณฑ์นึงที่ควรจะต้องนำมาใช้หรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อรู้ว่าเขาใช้จ่ายแบบผิดปกติเนี่ยค่ะใครเป็นคนใช้จ่ายก็ไปจับที่คนนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเดินหน้าหาผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเข้าโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็มีแผนนะคะจะรวบรวมฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงสำหรับผลักดันนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีรายได้น้อยถ้าหากว่ามีเงินได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดหรือว่า negative income tax นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไปส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดกรองในรอบนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางเสนอครม.พิจารณาเปิดลงทะเบียนรับเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายใต้กรอบสิทธิ์คงเหลือ 3,900,000 สิทธิ์นอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพอื่นๆที่กระทรวงการคลังบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่นับรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับตามสิทธิ์เดิมด้วยนะคะ
0: ครับก็ถึงวันนี้ก็ยืนยันว่าเกณฑ์มันก็จะตามนี้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่นายกบอกนะครับดังนั้นก็ต้องว่ากันไปสำหรับรอบนี้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจนะครับในครอบครัวว่าจะยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่จะขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เราก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้นะ
1: ค่ะมันอาจจะยากต่อการบริหารความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าพ่อแม่เข้าใจก็ดีไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องอธิบายกันยาวๆหน่อยนะคะ
2: ใช่คือต้องไปพูดคุยกันบางคนบอกว่าเป็นปัญหาครอบครัวไปเลยแต่ก็เข้าใจได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ลองไปพูดคุยกันดูว่าจะเลือกใช้สิทธิ์อะไรก็ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละครอบครัวด้วยบางคนเนี่ยอธิบายนะบางคนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของประเด็นยาดมเรื่องของกรณีคนขับรถจักรยานยนต์เขาบอกว่าโอ้โหถ้าคัดได้ขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เอาเกณฑ์เนี่ยคัดไปเลยเน
1: ี่
2: ยคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าถ้าแบบนี้มันตัดออกง่ายมากเลยเดี๋ยวต้องดูว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาที่รัฐบาลเขาพยายามเปรียบเทียบว่าเป็นตะแกรงขนาดใหญ่ที่ซี่มันถี่ขึ้นแล้วคัดกรองแบบนี้มันจะคัดคนจนที่ไม่จนไม่จริงเนี่ยออกได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามกันต่อด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยหลังจากที่ไทยเรามีมาตรการเข้มในการนำเข้าปลากระพงมาจากมาเลเซียคือเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นทีนี้ปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยก็เข้มงวดเหมือนกันแต่ว่าเข้มงวดหนักถึงขนาดที่ระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยเรื่องนี้สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยกว่า20จังหวัดเมื่อวานนี้เขาไปยื่นหนังสือเรียกร้องอธิบดีกรมประมงครับเร่งแก้ไขปัญหามาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนซึ่งเกษตรกรเขาบอกแบบนี้มันบอกมันเป็นการซ้ำเติมวิกฤตราคากุ้งตกต่ำในช่วงนี้ด้วยครับตัวแทนสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยกว่า20จังหวัดไปยื่นหนังสือให้นางสาวทิติพรหลวงประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อเร่งหาทางออกแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำรวมทั้งเจรจากับมาเลเซียครับในการผ่อนปลนการนำเข้ากุ้งจากไทยรวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยชดเชยไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมซึ่งรวมไปถึงการรณรงค์บริโภคกุ้งเป้าหมายก็คือ 10,000 ตันไม่เกิน3เดือนด้วยครับ
3: ผมว่าเป็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีเหตุมีผลมีข้อมูลมีกฎหมายระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศการค้าโลกการค้าอาเซียนและก็การค้าชายแดนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราชการพวกเราที่มีผลกระทบเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเร่งเจรจาและก็เร่งกำหนดแนวทางและก็ประเด็นข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยเราเจอของหนักกว่านี้เรื่อง FTA ก็ดีเรื่องด่านภาษีทรัมป์ก็ดีก็เยอะรัฐบาลก็ทำหน้าที่เต็มที่ดีกว่าพวกผมแต่พวกเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมีความจำเป็นต้องเยียวยาดูแลช่วยเหลือให้พออยู่ได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับ
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับหลังจากที่ไปหารือกับสมาคมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่ากรมประมงเนี่ยได้มีการรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาการนำเข้ากุ้งจากไทยจากเดิมเนี่ยตกลงว่าจะมีการเจรจากันก็คือ8มิถุนายนตอนนี้มาเลเซียบอกยังไม่พร้อมขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับและเป็นการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดจึงได้มีการสั่งการให้กรมประมงไปทบทวนในการลดขั้นตอนต่างๆในการนำเข้าปลากระพงครับเพื่อให้ทางมาเลเซียเนี่ยพอใจมากที่สุดแต่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรครับ
4: จะมีหลายตัวที่มาตรการเรื่องกุ้งที่ทางมาเลเขาอยากได้คำตอบในแบบสอบถามผมก็ให้ตอบไปเลยไม่ต้องรอในวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ต้องให้เสร็จแล้วก็ให้ตอบเขาไปเลยถ้าเขาได้รับเอกสารก่อนที่ถึงวันที่8เขาอาจจะมีท่าทีในการเจรจาก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถึงรอวันที่8
2: สำหรับการระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะครับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุแบบนี้บอกว่ามาจากไทยเนี่ยมีความเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างปลากระพงจากมาเลเซียที่ใช้เวลาตรวจสอบนานถึง14วันครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้มาเลเซียเนี่ยตอบโต้ไทยโดยกำหนดให้ปลากระพงไทยทุกล็อตที่ส่งออกต้องแนบไปรับรองผลการวิเคราะห์สารตกค้างทุกชุดนะครับรวมทั้งมาเลเซียเขาสั่งระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยชั่วคราว5สายพันธุ์ด้วยกัน5สายพันธุ์ที่ว่าก็คือกุ้งกุลาดำกุ้งขาวเวนนามายกุ้งแช่บวยกุ้งแช่บวยครับกุ้งลายเสือและก็กุ้งน้ำเงิน5สายพันธุ์นี้ปรากฏว่ามาเลเซียระงับไว้ก่อนก็เลยส่งผลทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันหนักมากเลยนะครับ
0: ตามต่อนะครับกรณีที่มีการไปตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนเด็กนักเรียนที่สุรินทร์นะครับตรวจกลุ่มเสี่ยงไป100คนเจอผลว่ามียาเสพติดในร่างกาย30คนครับเรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่านั่นเป็นข้อมูลเก่าแต่ถ้าถามว่าประเด็นเรื่องของเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันน่ากังวลขนาดไหนในบ้านเราถือว่าน่ากังวลครับข้อมูลหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยนะครับก็คือทางด้านของนายรุจิพาสมีกุศลสวและโฆษกกรรมาธิการการกฎหมายที่ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บอกว่าพบเยาวชนรายหนึ่งยอมรับว่าเริ่มเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ14ปีและมีข้อมูลว่าเด็กบางคนเริ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ชั้นป.6 ครับนอกจากนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่หนีเรียนประมาณ100คนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกับอำเภอและผลการตรวจสารเสพติดก่อนอบรมพบสารเสพติดเกือบ30คนและเกือบครึ่งเป็นนักเรียนหญิงครับมันก็สะท้อนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ที่น่ากังวลอย่างที่รายงานไปครับ
5: มันตอนนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยทุกคนต้องกล้าเปิดใจแล้วนะครับถ้าเรามามัวเก็บข้อมูลหมักข้อมูลหมกข้อมูลไว้เนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาได้หรอกครับเนาะผมในฐานะคนที่ทำงานยาเสพติดเนี่ยคือผมรู้ว่าสถานการณ์อ่ะผมรู้ดีที่สุดอ่ะแต่ผมก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองนะครับภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองในหลายภารกิจนะครับแต่ผมอ่ะในฐานะคนทำงานเนี่ยผมยอมรับว่าหนักจริงๆนะครับยิ่งตอนนี้ในกลุ่มของเด็กเยาวชนเนี่ยยิ่งหนักครับกลายเป็นพื้นที่นะครับในกลุ่มเด็กเยาวชนอายุน้อยลง
0: ด้านนายพัฒนศาสตร์บอกว่าปัจจุบันแนวโน้มผู้เสพยาเสพติดมีอายุน้อยลงแล้วก็เคยพบเด็กชั้นป.6 เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดมาแล้วนะครับทั้งนี้การแก้ไขปัญหาก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้สามารถป้องกันหรือส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูได้ทันท่วงทีครับด้านนายชวลิตเจนเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ท่านออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมามันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าจากการสุ่มตรวจของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งได้แก้ไขปัญหาไปแล้วส่วนการตรวจสอบในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่พบรายงานการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนสังกัด85แห่งและไม่พบนักเรียนตามที่เป็นข่าวพร้อมกับย้ำว่าทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวและมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับ
6: ในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนมาจนกระทั่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนามานี่นะครับไม่โรงเรียนในสังกัดเราไปสิบห้าโรงไม่มีการได้รับรายงานว่ามีหน่วยงานใดไปตรวจสารเสพติดแล้วก็พบเจ เด็กที่ติดยาอะไรเนี่ยไม่มีรายงานไม่มีการดำเนินการที่ผ่านมาเลยครับแต่มันมีก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีก็คือโรงเรียนเขาตรวจเองแล้วเขาเจอแล้วเขาก็ประสานอำเภอไปให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการดูแลในเชิง คุ้มครองเด็กได้ในเรื่องของในเชิงสาธารณสุขนะครับ
0: สบายใจได้นะครับ3เดือนที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่นะครับด้านนายวิสัยเขตสกุลเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าปัญหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนแตกต่างกันตามภูมิภาค

0: าธิการนะครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ก็ชี้แจงว่ากรณีที่พบเยาวชนมีสารเสพติดเกือบ30คนที่สุรินทร์เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ในกระบวนการบำบัดอยู่แล้วไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมกำชับสถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมนอกโรงเรียนมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนครับมีข้อมูลจากปปส.ที่ระบุว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตอนนี้ยาบ้าครับปี2568มีผู้รับการบำบัดในระบบรวม 248,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 29 กว่าเปอร์เซ็นต์ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า25ปีเกือบ 50,000 คนนะครับหรือคิดเป็น 20% ของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมดแล้วก็ยังมีแนวโน้มพบโรคร่วมทางจิตเวชเพิ่มขึ้นโดยยาบ้าก็เป็นสาเหตุหลักของการเข้ารับการบำบัด 38,000 กว่าคนรองลงมาคือกัญชาครับกว่า 5,500 คนและแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้3ใน4ของเยาวชนที่เขารับการบำบัดเป็นผู้บำบัดรายใหม่สะท้อนการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่ยังน่ากังวลอยู่ขณะที่ไปดูสถิติเชิงลึกนะครับพบว่าผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่เริ่มใช้ครั้งแรกอายุ 13-15 ปีเท่านั้นเองครับแต่ผู้เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปีมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยเข้าถึงการบำบัดล่าช้าส่งผลให้ปัญหานี้มันรุนแรงขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดแบบเรื้อรังกระทบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระยะยาวด้วยนะครับ
1: ค่ะและในที่สุดก็มีผลต่อสังคมต่อคนในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปนะคะเพราะว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันพอติดยาเสพติดใช้ยาเสพติดมากๆแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยค่ะก็ไปสร้างความเดือดร้อนด้านอื่นๆตามมาด้วยนะคะคุณผู้ชมจากในรั้วโรงเรียนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นกันหน่อยนะคะที่สมุทรปราการค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นนับ10คนไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันกลางซอยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะมีอาวุธครบมือบางครั้งเนี่ยมีกระสุนตกมากลางบ้านจนชาวบ้านถามว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนค่ะนี่ไม่ใช่ฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นในหนังนะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องจริงค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งอยู่ภายในวัดด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบันทึกภาพรถเก๋งสีขาวขับเข้ามาในซอยค่ะจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นลงจากรถพร้อมกับอาวุธครบมือมีดยาวปืนระเบิดปิงปองก่อนที่จะวิ่งไล่ทำร้ายคู่อริอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในซอยที่เกิดเหตุมีการพูดข่มขู่ท้าทายกันจากนั้นก็ยิงตอบโต้กันไปมาก่อนที่จะขึ้นรถเก๋งคันสีขาวที่จอดรออยู่ในซอยหลบหนีออกจากซอยไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา 1:40 นาทีของวันที่4มิถุนายนทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บริเวณชุมชนที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าก็ไปพบกับร่องรอยกระถางต้นไม้ของชาวบ้านแตกได้รับความเสียหายก่อนที่จะได้ข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น1ครั้งและมีเสียงปืนทำให้กลัวไม่กล้าออกจากบ้านซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วหลายครั้งมีการยิงกันของกลุ่มวัยรุ่นจนกระสุนไปโดนกระจกของบ้านของชาวบ้านเสียหายแล้วก็เศษกระจกเนี่ยยังกระเด็นไปบาดคนที่กำลังนอนอยู่ในบ้านได้รับบาดเจ็บขณะที่ชาวบ้านอีกคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากลุ่มที่ขับรถยนต์เข้ามาก่อเหตุน่าจะมาจากที่อื่นแล้วก็เข้ามาเคลียร์ปัญหากับวัยรุ่นในซอย1ซึ่งเขาบอกว่า1ปีเนี่ยค่ะจะมีเหตุการณ์แบบนี้ 4-5 ครั้งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็หวาดกลัวค่ะ
2: ตีกัน
3: ไม่รู
2: ้ล่ะแล้วตีกันบ่อยไหมตอนนี้แถวเนี้ย
3: รู้สึกจะเป็น2ครั้งแล้วล่ะว
2: ัน
3: นั้นก็มาแบบนี้ตรงวันนั้นยิงตรงนี้หน้าต่างมันนี่แตก
2: ยิงบ้านนี่
3: ยิงไปโดนแม่นี่โดนลูกเขา นอน
2: ไปโรงพยาบาล

0: เขามาทะเลาะกับบ้านนี้เหรอหรือว่ามัน
1: นี่แหละมันทะเลาะกันที่ถนนเนี่ยแล้วมัน
0: อ๋อบ้านนี้
1: ไปโดนกับกระจกแล้วกระจกไปบาดคนนอน
0: แล้วซอยนี้วัยรุ่นเยอะไหม
1: ตรงนี้ไม่มีอ่ะ
0: อ๋อแสดงว่ามันนัดตีกัน
1: คนอื่น
2: ครั้งก่อนเป็นไงนะคุณพี่
3: ม
2: ัน
3: ข
2: ับ
3: รถวิ่งไล่กวางมาแล้วมันจะมาชนพี่พี่ก็เลยเอามือดันผักรถมันล้ม
2: อ๋อมีอาวุธไหม
3: มีค่ะมีมีดดาบ
2: มีมีดดาบแล้วเขาตีกันบ่อยไหมคุณพี่สายนี
3: ้ปีหนึ่งอ่ะ 4-5 ครั้ง
2: ตีกันประจำเลย
3: ตีกันประจำ
4: ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือค่ะเร่งติดตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับการใช้ชีวิตนะคะตำรวจเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะแล้วก็คาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้นะคะ
5: ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กนะครับเป็นคดีของน้ององุ่นวัย7ขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาที่จังหวัดกาญจนบุรีความคืบหน้าทางคดีครับวันนี้ต้องติดตามหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเตรียมจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้ององุ่นนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตำรวจมีการเรียกสอบแม่ของน้ององุ่นรวมถึงพระแล้วก็เพื่อนบ้านในจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งนึงด้วยครับชุดสืบสวนลงพื้นที่ที่บ้านทิโครงนะครับอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปสำรวจเส้นทางตั้งแต่บ้านของน้ององุ่นไปยังจุดที่ไปพบศพของน้ององุ่นภายในสวนยางพาราครับซึ่งจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3เส้นทางหลักๆที่เชื่อมโยงกันเส้นทางแรกก็คือถนนสายหลักเส้น323ระยะทางอยู่ที่ประมาณ800เมตรนะครับเส้นนี้สามารถเดินทางไปถึงจุดที่ไปพบศพน้องได้ส่วนเส้นทางที่2คือจากบ้านน้ององุ่นไปยังร้านขายของชำผ่านสำนักสงฆ์ทิโครงครับที่มีคนงานกำลังต่อเติมอยู่และก็เข้าไปในสวนยางพาราถ้าเดินทางจากจุดนี้คือตำรวจเขาบอกว่าระยะทางในการเดินทางไปจุดที่พบศพน้องอยู่ที่ประมาณ800ถึง850เมตรครับส่วนอีกหนึ่งเส้นทางคือจุดสุดท้ายจะอยู่ที่บริเวณท้ายหมู่บ้านจุดนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยต้องเดินผ่านตรงบริเวณสวนปาล์มและก็สวนยางพาราเพื่อเดินทางไปยังจุดที่พบศพน้องระยะทางจะอยู่ที่850เมตรคุณผู้ชมลองดูกราฟิกที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเรื่องของเส้นทาง3เส้นทางหลักๆระยะทางจากจุดบริเวณที่เป็นจุดสารตั้งต้นไปจนถึงปลายทางระยะทางเนี่ยมันไล่เลี่ยกันเลยสามารถเดินทางไปยังจุดที่พบศพน้องได้3เส้นทางหลักๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทชมชวินปุรธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เมื่อวานนี้ท่านนำกำลังเดินเท้าเข้าไปสำรวจภายในสวนปาล์มเขาบอกว่าจากการไปสำรวจเนี่ยไปพบเส้นทางนี้มันไปเชื่อมโยงกับบ้านของน้ององุ่นแล้วก็มีบ่อน้ำนี่คือเส้นทางที่2นะครับก็คือสวนปาล์มเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจุดนี้จากการไปเดินสำรวจเนี่ยพบว่าจุดนี้ไปเชื่อมโยงกับบ้านของน้ององุ่นและที่สำคัญมีบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำนี้ตำรวจก็บอกว่ารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ตำรวจยังไปเรียกสอบนางมะยานอายุ40ปีเป็นแม่ของน้ององุ่นครับแล้วก็มีพระในสำนักสงฆ์ที่โคร่งจำนวน4รูปด้วยกันเรียกทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมนอกจากครอบครัวแล้วก็ยังมีนายมนชัยชาวเนียนมาเพื่อนบ้านด้วยเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากตำรวจเนี่ยเขาไปพบกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าถูกนำไปทิ้งไว้หลังบ้านของน้ององุ่นครับจากการสอบถามแม่ของนายมนชัยเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำไปทิ้งเองอ้างว่าที่นำไปทิ้งเนื่องจากมันมีกลิ่นเหม็นครับ
6: มันเค็มหมด
7: มันเป็นยังไงนะแม่
6: เหม็น
8: เหม็นได้กลิ่นเหม็น
7: เหม็นยังไงแม่เหม็นยังไง
6: ไม่นั่นลงบอกมาไป
8: เหม็นจะอ้วกอย่างนี้เหรอ
6: เออ
7: เหม็นเลยมันติดกลิ่นติดกระเป๋าเหรอ
6: ใส่ยาไม่ยาป่วยยัง
7: เหรอครับ
5: คำให้การของแม่ของนายมนชัยเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะครับรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกสอบปากคำบุคคลในครอบครัวเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ความกระจ่างมากที่สุดนะครับ ขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังมีการเรียกสอบเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่หลังบ้านน้อง

0: องุ่นเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยพร้อมกับรถ3ล้อเครื่องเพื่อไปเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบส่วนผลชันสูตรศพของน้ององุ่นร่างกายภายนอกไม่พบบาดแผลครับที่เป็นเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรภายในเพิ่มเติมว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากระบบภายในหรือไม่นะครับส่วนความคืบหน้าวันนี้ที่ต้องติดตามกันพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองทั้งนี้ตำรวจจะมีการแบ่งทีมทำงานกัน5ทีมลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลต่อเนื่องแล้วก็จะไปติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยเกรงว่าจะหลบหนีนะครับโดยตำรวจยังคงพุ่งเป้าว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านจริงๆการเรียกสอบเจ้าของร้านขายของชำเพิ่มเติมนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเจ้าของร้านขายของชำเขาจะมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเขาเป็นคนที่เจอน้ององุ่นเป็นคนสุดท้ายและไปเจอว่าน้ององุ่นเนี่ยคุณผู้ชมนำแบงค์22ใบไปซื้อของที่ร้านขายของชำซึ่งเจ้าของร้านขายของชำอาจจะมีการสอบถามน้องหรือไม่ว่าเงินนี้ได้มาได้อย่างไรเนื่องจากว่าถ้าไปฟังข้อมูลจากฝั่งแม่เนี่ยแม่บอกแบบนี้บอกน้องไม่มีเงินน้องไม่มีเงินและน้องเนี่ยนำเงินมาจากที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจบอกว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานตำรวจเรียกสอบเพิ่มเติมไปทั้งหมด18ปากนะคุณผู้ชมแล้วก็คดียังไม่จบค่ะตำรวจเนี่ยบอกว่าใช้ทีมในการที่จะสืบสวนสอบสวนถึง5ทีมด้วยกันนะคะ
2: ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับจากเรื่องหนักๆมาดูเรื่องฮีลใจกันบ้างครับคุณผู้ชมยังจำสามเณรตรินได้หรือเปล่าครับท่านก็สามารถที่จะสวดเป็นการสอบพระปาติโมกข์จบในเวลา58นาทีนะครับเป็นที่ชื่นชมของผู้คนในสังคมล่าสุดท่านทำลายสถิติของตัวเองใหม่ครับ50นาทีครับ
3: โอ้โปตตะกะระนาโตบะเบนาวะเปตัมบะไบเกจังกะตะปะโหติตันฐานะสมะชะนันจะตะตะปะทิบุชะระนันจะอาสนะบัญญะปะนันจะปะเนยะปะริบุชะนิโยคะนันนาตะภิกขุนีนะโมวะโต
2: นี่เป็นภาพเมื่อครั้งที่สามเณรตรินเข้าสอบท่องพระปาติโมกข์ครั้งแรกที่วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครครับมีพระมหาใจเขมจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามและประธานดำเนินงานโครงการเป็นผู้สอบล่าสุดสามเณรตรินเข้าสอบท่องพระปาติโมกข์อีกครั้งผลการสอบครั้งนี้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามเณรตรินสามารถท่องพระปาติโมกข์ได้ครบถ้วนใช้เวลาเพียง50นาทีครับโดยเริ่มสอบเวลา 18:05 นาทีและสอบเสร็จเวลา 19:04 นาทีอันนี้จะรวมพัก2นาทีครับถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากสถิติเดิม58นาทีเหลือเพียง50นาทีครับการสอบครั้งนี้มีพระเถระผู้ทรงปาติโมกข์ร่วมเป็นกรรมการพยาน3รูปอดีตสามเณรผู้ทรงปาติโมกข์รูปแรกของวัชนะสงครามขณะที่พระมหาชิตวชิระยาโนเจ้าอาวาสวัดนิคมผัง16เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้สามเณรตรินเคยสร้างความประทับใจแก่ญาติโยมมาแล้วจากการสอบท่องพระปาติโมกข์ใช้เวลา58นาทีท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและกำลังใจจากพระอาจารย์รวมถึงญาติโยมที่เฝ้าติดตามการสอบอย่างใกล้ชิดก่อนจะสอบผ่านและได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการศึกษาพระธรรมต่อไปครับความสามารถของสามเณรตรินในวัยเพียง7ขวบกำลังได้รับความสนใจในวงกว้างและได้ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งเยาวชนต้นแบบแห่งความเพียรความตั้งใจและการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างงดงามอีกด้วยครับ
1: พาไปดูแปลงนาสาธิตปลูกข้าวอินทรีย์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าได้พลังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากลุ่ม LGBTQ ในการลงแปลงนาหว่านข้าวโดยคุณครูบอกว่าเตรียมแผนต่อยอดเป็นแบรนด์สินค้าของโรงเรียนหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นถึงค่ำบริเวณแปลงนาสาธิตของโรงเรียนขนาดมอนวิทยาคมตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเหล่าบรรดานักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม LGBTQ ค่ะร่วมแรงร่วมใจกันหว่านข้าวเพาะปลูกซึ่งก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะ คุณครูที่สอนวิชาเกษตรเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าได้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณหน้าโรงเรียนค่ะทดลองปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่ม LGBTQ ระดับชั้นมัธยมกลุ่มนี้ขออาสามาช่วยค่ะแม้ว่าหลายคนบอกว่าไม่เคยลงนาหรือว่าหว่านข้าวมาก่อนแต่ว่าตั้งใจเรียนรู้และก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะ
4: เรียนก็จะเรียนรู้วิธีการกระบวนการทำนานี่แหละครับผมพอได้ผลผลิตเอาไปทำอะไรก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทำนาครับเด็กก็จะรู้ว่าถ้าทำนามันเหนื่อยมากขนาดไหนนะครับผู้ปกครองเราทำนามีติดทำนาอยู่แล้วนะครับก็จะได้รู้สินค้าไปตรงนี้ว่าจะได้ข้าวกินแต่ละเม็ดมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนประมาณนี้ครับ
1: เด็กนักเรียนหลายคนบอกนะคะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทดลองหว่านข้าวรู้สึกสนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่แต่ละคนมีลาการหว่านข้าวแตกต่างกันไปนะคุณผู้ชมจินตนาการเหมือนกำลังเดินแบบอยู่บนแคทวอล์กกลางทุ่งนาดูสิคะ
5: คุณครูบอกว่าข้าว
6: ตอนนี้กำลังหว่านข้าวค่ะ
5: วันนี้คือเราเป็นจิตอาสามาช่วยคุณครูเหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
6: ดีใจค่ะที่ได้มาหว่านข้าว
5: ดีใจที่ได้มาหว่านข้าวปกติช่วยทางครอบครัวไหม
6: ไม่ค่ะ
5: เอาไม่ค่ะช่วยทางโรงเรียน
6: ตื่นเต้นมากเป็นการหว่านข้าวครั้งแรก
5: โอ้ครั้งแรกด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: นะคะ
6: 17ปีเพิ่งเคยหว่านข้าวค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรกันคะ
7: หว่านข้าวค่ะ
5: หว่านข้าวค่ะเราเคยหว่านมาก่อนไหมคะ
7: ไม่เคยค
5: ่
7: ะ
5: ไม่เคยชอบกิจกรรมนี้ไหม
7: ชอบค่ะสนุกดีเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะคือทำมาก่อน
5: เราได้อะไรจากการหว่านข้าวบ้างวันนี
7: ้ได้เรียนรู้ค่ะ
5: ได้เรียนรู้นะคะ
1: ทีนี้ก็กลับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะสำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ทำนาอยู่นะคะสำหรับข้าวแปลงนี้ครูมนตรีบอกนะคะว่ามีแผนต่อยอดในอนาคตโดยถ้าหากว่าข้าวที่ปลูกเติบโตได้ผลดีคาดการณ์นะคะว่าประมาณเดือนตุลาคม2569นี่แหละค่ะจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็จะพัฒนาเป็นข้าวอินทรีย์แบรนด์ของโรงเรียนพร้อมออกแบบแพ็กเกจในชื่อของโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไปแล้วก็มองด้วยนะคะว่ากิจกรรมเล็กๆหน้าโรงเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกข้าวค่ะแต่เป็นการปลูกฝังทักษะชีวิตความสามัคคีแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะ
0: หว่านข้าวธรรมดาไม่ได้จริตมันต้องมา
1: เนี่ยค่ะ
2: นี่บนแคทวอล์กนะใช่ไหมแคทวอล์กกลางนาข้าว
1: เสื้อม่วงนี่หวานแบบว่าลีลาเต็มจริงๆ
2: โอ้โหเมื่อกี้หวานนี่ข้าวมันลงนาใช่ไหมไม่ใช่แบบไปบนถนนแล้วนะคุณผู้ชมชื่นชมกันมาหลายคนเลยนะครับบอกว่าเด็กๆเก่งมากขอให้ข้าวดกๆนะคะบางท่านก็บอกน้องๆน่ารักนะครับก็ให้กำลังใจกันมาเดี๋ยวรอติดตามกันสักเดือนตุลาคมข้าวน่าจะสามารถเก็บเกี่ยวกันได้แล้วก็จะมีแบรนด์เป็นของโรงเรียนด้วยนะครับ
0: ถ้าได้ทำแบรนด์จริงๆแน่นอนว่าลูกค้าน่าจะรออุดหนุนกันเยอะเลยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องใกล้ตัวกันบ้างสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับอาจจะต้องติดตามข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเงื่อนไขกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่ต้องอัปเดตกันตลอดเวลาบางคนบอกว่าเวลาเดินทางเนี่ย power bank มันต้องพกไปจริงๆมันจำเป็นนะแต่ว่ากฎใหม่เนี่ยคุณผู้ชมเขาห้ามนำ power bank เนี่ยโหลดใต้ท้องเครื่องอีกหนึ่งข้อเงื่อนไขสำคัญก็คือ power bank ห้ามชาร์จ power bank ขนาดที่อยู่บนเครื่องด้วยครับข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ครับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยานออกโดยสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพฐ.ครับมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือว่า power bank ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยภายใต้ข้อกำหนดใหม่ครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพาหรือว่าถือขึ้นเครื่องเท่านั้นครับห้ามนำโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาดครับที่สำคัญก็คือ power bank ที่จะพกพาไปได้เนี่ยต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์หรือ 20,000 มิลลิแอมหรือถ้าหากจะเกิน100วัตต์แต่ไม่เกิน160วัตต์จะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนการเดินทางด้วยตรวจสอบกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตกันด้วยนอกจากนี้ผู้โดยสาร1คนเนี่ยสามารถพกพา power bank ได้ไม่เกิน2ก้อน ห้ามชาร์จ power bank บนอากาศยานและห้ามใช้ power bank ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะด้วยโดยให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานหรือว่าเข้าถึงได้สะดวกเช่นอะไรบ้างกระเป๋าหน้าที่นั่งแบบนี้อันนี้ได้นะครับ

0: พื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือว่าพกติดตัวเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเช่นอะไรบ้าง power bank มันมีความร้อนสูงผิดปกติมีควันออกมาหรือเกิดการลุกไหม้พออยู่ใกล้ตัวแบบนี้ก็อาจจะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับกพท.เนี่ยเขายังได้ยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับเช่นสายการบินบางกอกแอร์เวย์สายเส้นทางเกาะสมุยฮ่องกงเนี่ยเกิด power bank ของผู้โดยสารมีความร้อนสูงจนเกิดควันแล้วก็เพลิงไหม้ระหว่างทำการบินก็เลยทำให้พื้นห้องโดยสารได้รับความเสียหายบางส่วนนักบินเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่กพท.เขายกตัวอย่างก็คือเที่ยวบินดอนเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นเหตุการณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียซึ่งลูกเรือเนี่ยสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นการยกตัวอย่าง2เหตุการณ์หลักๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็รวมไปถึงในอนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนว่ากฎระเบียบใหม่มาก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในการเดินทางนะครับ
1: ครับเคสดอนเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยทีมงานของเราโปรดิวเซอร์เราไปขอแฟ้มภาพมาเป็นภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงนะคุณผู้ชมปี2567เดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่คุณผู้ชมเป็นไฟที่ออกตอนเช้าจากดอนเมืองแล้วมันเกิดควันเกิดไฟลุกไหม้กลางอากาศ
0: ครับ
1: สุดท้ายเครื่องบินไปลงจอดที่นครศรีธรรมราชได้อย่างปลอดภัยนะครับเราก็จะเห็นภาพเนี่ยคือโอ้โหความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนเครื่องบางคนพยายามเอาน้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็พนักงานบางท่านก็ไปเอาอุปกรณ์ที่ดับเพลิงบนเครื่องบินมาใช้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็เป็นที่มาเหมือนกันนะครับสำหรับกฎที่ออกใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ใครที่จะพก power bank ก็ตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับตอนนี้ที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเลยนะครับหลังจากที่มีกรณีของชายที่พยายามจะไปข่มขืนแขกที่มาพักในโรงแรมครับติดตั้งกล้อง CCTV นะครับใช้กล้อง AI นอกจากนี้จะมีการคัดกรองครับแรงงานที่จะเข้ามาทำงานที่เกาะเสม็ดจะต้องลงทะเบียนแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติก่อนครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดร่วมกับตำรวจหน่วยงานท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดประชุมกำหนดมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมครับหลังจากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวหญิงถูกพยายามล่วงละเมิดภายในโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณอ่าวช่อที่ประชุมก็มีมติยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวกำหนดให้แรงงานที่เข้ามาทำงานบนเกาะจะต้องขึ้นทะเบียนและตรวจสอบประวัติก่อนจะเริ่มงานพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวบูรณาการการทำงานระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองและผู้ประกอบการนอกจากนี้จะเร่งติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มทั่วเกาะและใช้ระบบกล้อง AI ที่ท่าเรือเพื่อตรวจจับบุคคลที่มีหมายจับหรือว่ามีประวัติอาชญากรรมหากพบบุคคลกลุ่มเสี่ยงระบบมันจะแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุทันทีครับ
2: ที่ประชุมหารือนะครับก็ได้ข้อสรุปนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยงานที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับในส่วนของอุทยานเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการมาตรการที่จะดูพวกคนเข้าคนออกนะครับที่จะมาเข้ามาในพื้นที่อุทยานชาติหรือเกาะเสม็ดแห่งนี้นะครับ
3: เรื่องการป้องกันเป็นเรื่องสำคัญเราก็ไม่อยากจะให้เหตุที่มันเกิดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับการป้องกันสปป.ตอนนี้มีกล้องนะครับกล้องAIนะครับไอบอกนะครับติดตั้งอยู่บริเวณท่าเรือนางยักษ์นะครับก็จะมีการตรวจจับบุคคลที่มีหมายจับนะครับแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงก็จะมีการแจ้งเตือน alert มาที่กลุ่มนะครับก็เป็นมาตรการที่เราได้เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มความถี่ในการออกตรวจนะครับตามจุดเสี่ยงก็จะมีจุดท่องเที่ยวจุดเสี่ยงในพื้นที่โดยการบริหารจัดการร่วมกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงตำรวจท่องเที่ยวนะครับและฝ่ายปกครองรวมถึงอุทยาน
1: ทางตำรวจภูธรจังหวัดระยองยืนยันนะครับว่าถ้าไปดูข้อมูลทางอาชญากรรมในพื้นที่3เดือนที่ผ่านมาไม่พบคดีร้ายแรงบนเกาะเสม็ดนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่ามีกำลังดูแลความปลอดภัยที่เพียงพอส่วนคดีพยายามล่วงละเมิดนักท่องเที่ยวล่าสุดก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในครึ่งชั่วโมงและแจ้งไปแล้ว3ข้อหาครับ
4: เรามีความพร้อมที่จะดูแลเกาะเสม็ดให้มีความปลอดภัย เดือนย้อนหลังที่เราตรวจสอบมาในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยไม่มีคดีเกิดขึ้นไม่มีคดีเกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายแพทย์หรือทรัพย์เกิดขึ้นเลยแล้วก็ตำรวจเราจะอยู่ในพื้นที่เกาะให้ไปไหนนอนกินนอนอยู่ที่เกาะเหตุเกิดไม่มีเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมา
1: ด้านนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้มในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยมากขึ้นและในอีกมุมหนึ่งครับก็ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่จะมีการจัดงานในพื้นที่อีกด้วยนะครับ
5: ค่ะมีงานคอนเสิร์ตนะคะในพื้นที่ที่เกาะเสม็ดนะคะคุณผู้ชมไปดูกรณีหญิงคนหนึ่งค่ะที่เธอไปเดินป่าแล้วก็หลงป่านะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บนเขาเจ็ดจ้อยบริเวณเทือกเขาบรรทัดเขตรอยต่อจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะแต่ว่าเธอก็พลาดตกน้ำตกแล้วก็เสียชีวิตนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงช่วยกันลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตลงมาได้สำเร็จค่ะกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีเป็นชาวอำเภอเมืองนนทบุรีเกิดเหตุพลัดหลงหายไปบริเวณป่าบนเขา7ยอดหลังจากที่ไปท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะขณะที่เธอเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ไกด์รวม13คนแต่ตอนอยู่บนเขาเนี่ยขอตัวลงมาด้านล่างเพียงคนเดียวจากนั้นหายตัวไปเมื่อวันที่1มิถุนายนท่ามกลางเจ้าหน้าที่นับร้อยคนค่ะระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องแต่อุปสรรคคือฝนตกหนักเป็นช่วงๆทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ทุลักทุเลการค้นหาก็ยังไม่พบตัวในตอนนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนรวมทั้งนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนแล้วก็ติดตามการค้นหาผู้สูญหายที่ศูนย์อำนวยการร่วมการค้นหาบริเวณน้ำตกหนานสะตอตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนซึ่งก็บอกนะคะว่าหากไม่พบตัวผู้สูญหายทางตำรวจเตรียมส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนตรวจจับความร้อนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ค่ะแต่ว่าทีมงานเนี่ยกับรับทราบข่าวเศร้าเมื่อชุดปฏิบัติการค้นหาแจ้งว่าพบร่างของผู้สูญหายเสียชีวิตอยู่ในน้ำบริเวณน้ำตกหนานย่านไซบนพื้นที่ภูเขาสูงชันเหนือน้ำตกตนเตะขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรเบื้องต้นคาดว่าผู้สูญหายน่าจะก้าวพลาดตกจากโขดหินขณะที่กำลังข้ามน้ำตกหนานย่านไซซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่โขดหินสูงยากลำบากในการเดินเท้านะคะประกอบกับฝนตกสภาพโขดหินลื่นก้าวยากแม้แต่พรานป่าก็ยังเลี่ยงเส้นทางนี้ก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ย้ายจุดอำนวยการมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกตนเตะพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอปะเหลียนพรานป่าที่ชำนาญเส้นทาง2คนและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งเปรย์สนามยารักษาโรคน้ำดื่มไฟฉายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเร่งเดินขึ้นภูเขาสูงค่ะเพื่อลำเลียงร่างของผู้สูญหายกลับมาจนกระทั่งชุดค้นหาพบร่างของผู้สูญหายเบื้องต้นนะคะก็นำลงมาตามที่มีการวางแผนกันเอาไว้ค่ะ
1: หลังจากที่พบร่างนะครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอปะเหลียนและพรานป่าผู้ที่ชำนาญเส้นทางก็ร่วมกันขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อลำเลียงร่างลงมาจากภูเขาใช้เส้นทางน้ำตกโตนเตะซึ่งมีความลาดชันสูงแล้วก็ค่อนข้างลำบากนะครับก็ใช้เวลาเดินทางทั้งขาขึ้นและขาลงรวมกว่า5ชั่วโมงเลยครับ
6: อยู่พอพาขึ้นมาแล้วมันอยู่โคกหินแต่ว่ามันจะชันหน่อยใกล้กับน้ำน้ำตกหน่อยเพราะน้ำตกมันแรงเยอะเราลมมันตีด้วยก็ไปทำขั้นตอนห่อศพผูกศพใช้เปย์บอร์ดรองแล้วก็ต้องดึงขึ้นบนที่สูงขึ้นพอขึ้นที่สูงเสร็จต้องเอาไม้มาดามแบบหามหน้าหลังหามทยอยหามมันต้องสับเปลี่ยนกันเพราะว่าการลงมาก็พูดตรงๆแบบทุลักทุเลเลยครับแบบถ้าไม่ระวังก็ตกเหวได้
1: ในช่วงที่มีการลำเลียงเกิดขึ้นเนี่ยครับปรากฏว่านายสินลือศักดิ์ชูศรีอ่อนซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวชาวจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นผู้นำทางคณะนักท่องเที่ยวและได้ร่วมค้นหาผู้สูญหายเกิดอาการอ่อนเพลียครับมีไข้หนาวสั่นแล้วก็เกิดอาการช็อกจากการได้พบร่างของลูกทัวร์ของตนเองทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวลงมาด้วยนะครับคือเนื่องจาก

0: เส้นทางน้ำตกโตนเต๊ะมันมีความเสี่ยงสูงมากเจ้าหน้าที่จึงต้องปรับแผนลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยออกมาทางบ้านควนไม้ดำซึ่งมีรถพยาบาลและรถกู้ภัยจอดรอรับอยู่ด้านล่างก่อนที่จะนำตัวไกด์ส่งรักษาที่โรงพยาบาลปะเหลียนครับส่วนร่างของนางสาววรรธนีถูกส่งไปชนสูตรก่อนจะให้ญาติติดต่อรับเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: ครับการไปท่องเที่ยวนอกจากจะต้องดูกายภาพในพื้นที่แล้วก็ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศให้ทุกภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักวันนี้จะมีฝนตกถึง160ของพื้นที่นะครับปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักอย่างในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกได้ถึง160ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ที่วันนี้จะมีฝนตกหนักถึง160ของพื้นที่นะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและก็นครราชสีมาช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากคือที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับและถ้ามาดูตอนล่างกันบ้างอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองถึง170ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายจะอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลขณะเดียวกันก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ
0: คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับพูดถึงสถานการณ์การระบาดของอีโบลาในทวีปแอฟริกาตอนนี้ดูเหมือนจะทำให้ใจชื้นกันได้มากขึ้นนะครับหลังการปรับลดตัวเลขของผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแต่ก็อาจจะยังวางใจไม่ได้และที่ต้องติดตามก็คือการจัดการกับโรคนี้นะครับคุณวินิษฐาร
2: วมถึงเรื่องของการไปตั้งศูนย์กักโรคที่เคนยาที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยปรากฏว่าไปเจอเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ห้ามแล้วก็ประท้วงกันเนี่ยกลายเป็นว่ามีความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างศูนย์กักกันอีโบลาในฐานทัพที่เคนยาแม้จะมีคำสั่งระงับของศาลแล้วก็การประท้วงรุนแรงก็ตามค่ะภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดอันนี้จากเมื่อวานนี้นะคะเขาเอามาเทียบกับเมื่อวันที่25พฤษภาคมจะเห็นว่าบริเวณพื้นที่ขนาดประมาณ28ไร่เมื่อสักครู่นี้อยู่ในฐานทัพอากาศไลกิเปียตอนกลางของเคนยาเนี่ยแผ่วถางจนโล่งไปแล้วนะคะแล้วก็เอาเต็นท์สีขาวขนาดใหญ่มาตั้งตรงกลางแล้วก็เหมือนกับมีการไปราดยางมาตอยในพื้นที่ทำเป็นเหมือนถนนไปเรียบร้อยแล้วภาพก่อนภาพหลังจะเทียบให้เห็นช่วงที่ยังไม่ได้แผ่วถางกับตอนที่กลายเป็นยางมาตอยกับเต็นท์ไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นเครื่องจักรหนักปรับหน้าดินยานพาหนะต่างๆไปจอดอยู่แถวนั้นเป็นหลักฐานว่ามีการก่อสร้างศูนย์กักกันโรคที่หลายๆสื่อตั้งข้อสังเกตความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งหลังจากศาลเคนยาสั่งออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการก่อสร้างศูนย์มาตั้งแต่28พฤษภาคมหลังจากที่มีการยื่นฟ้องเข้าไปว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องสุขภาพของคนในประเทศ ท่ามกลางกระแสวิจารณ์อย่างหนักว่าสหรัฐเนี่ย

0: ภาระความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยอีโบลามาให้ประเทศในแอฟริกาการประท้วงต่อต้านของชาวเมืองนันยูกิที่อยู่ใกล้ฐานทัพเนี่ยก่อนหน้านี้รุนแรงนะคะแล้วก็บานปลายกลายเป็นมีการปะทะกันค่อนข้างดุเดือดมีรายงานผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนแต่ฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังปฏิเสธจะให้ความเห็นกรณีนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐที่ไนโรบีเนี่ยระบุเพียงว่ากำลังจับมือร่วมมือกับรัฐบาลเคนยาแก้ไขข้อขัดแย้งขณะเดียวกันตัวของประธานาธิบดีเคนยาอย่างวิลเลียมบรูโตก็ออกมาปกป้องการตัดสินใจของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะมีการอธิบายบอกว่าการอนุญาตให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาตั้งศูนย์กักกันโรคอีโบลาในประเทศเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถือเป็นการยกระดับระบบการตอบโต้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็แสดงความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะของพันธมิตรแม้ว่าที่เมืองนันยูกิจะมีประชาชนออกมาแสดงพลังคัดค้านแผนการจัดตั้งศูนย์กักกันโรคนี้อย่างเหนียวแน่นก็ตามคือในมุมของประชาชนเนี่ยเขามองว่าอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับการจะนำเข้าโรคระบาดเอามาไว้ในชุมชนแบบนี้ไม่ได้นะคะรวมถึงมีการโจมตีรัฐบาลด้วยว่าดำเนินการเหมือนเผด็จการไม่รับฟังความเห็นไม่ให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกส่วนบรรยากาศที่ท่าอากาศยานโบเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดอีกครั้งหนึ่งวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการดีอาร์คองโกยกเลิกข้อจำกัดด้านการบินที่ประกาศใช้เอาไว้เพื่อควบคุมโรคระบาดจะสังเกตเห็นจุดต่างๆเนี่ยมีตั้งถังน้ำล้างมือซึ่งเขาผสมคลอรีนเอาไว้มีโปสเตอร์มีป้ายแจ้งเตือนมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคอยคัดกรองผู้โดยสารอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางผ่านสนามบินที่นี่เนี่ยจะต้องผ่านจุดล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยทั้งก่อนเข้าสู่อาคารผู้โดยสารแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินด้วยการกลับมาเปิดสนามบินครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในดีอาร์คองโกที่ยังต่อสู้กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะเป็นสายพันธุ์บุนดีบูโจสายพันธุ์หายากไม่มียาไม่มีวัคซีนองค์การอนามัยโลกตอนนี้รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันพุ่งสูงเป็น334คนเสียชีวิต60คนในดีอาร์คองโกนะคะเตือนว่าทีมแพทย์เนี่ยยังตามหลังการระบาดอยู่นะต่อให้จะบอกว่าลดจำนวนปรับลดตัวเลขของผู้ต้องสงสัยติดเชื้อลงมาจากหลักพันหรือหลักร้อยแล้วก็ตามแต่ว่ายังตามหลังอยู่เพราะขาดแคลนงบประมาณอย่างหนักและมาตรการตามรอยโรคเนี่ยยังทำได้ไม่ถึงครึ่งนะคะก็ต้องบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าจริงๆอาจจะระบาดตั้งแต่มกราคมแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยๆระบาดในชุมชนในพื้นที่ต่างๆกว่าที่เจ้าหน้าที่จะรู้ตัวขณะเดียวกันยิ่งนับวันเราก็จะยิ่งเห็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาก็คือการที่คนเนี่ยไม่ตระหนักว่าเป็นโรคร้ายที่ระบาดอย่างเช่นบางคนเสียชีวิตในเมืองนึงตามกรรมวิธีความเชื่อเขาก็จะต้องย้ายร่างไปที่อีกเมืองนึงเขาต้องเผาแบบโลงที่ใช้ก่อนหน้านี้เพราะเชื่อว่าเป็นพวกพ่อมดหมอผีอะไรต่างๆต้องกำจัดก็ไม่ได้มีการตระหนักว่าเป็นโรคระบาดขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่เหมือนมีความเชื่อทางไสยศาสตร์เนาะก็อ้างตัวว่าสามารถรักษาได้ก็กลายเป็นว่าบางทีกลายเป็นจุดของการแพร่ระบาดเพิ่มเติมซะอีก
1: ความคิดแล้วก็ความเชื่อของกลุ่มบุคคลอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขแห่งสหภาพแอฟริกาหรือว่า AU เขาก็คาดการณ์ว่าคือพอพูดถึงวัคซีนเนี่ยในไทม์ไลน์ถ้าเร็วที่สุดอย่างเร็วก็น่าจะปลายปีนี้นะครับอันนี้คือแบบออกมาเร็วที่สุดแต่สิ่งที่มันจะเป็นความท้าทายสำคัญก็คือถึงจะมีวัคซีนแล้วแต่คนจะยอมฉีดหรือเปล่าการสร้างความเข้าใจนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ยากไปมากกว่านั้นอีกนะคร
0: ับใช่ค่ะรวมถึงการขนส่งเข้าพื้นที่ขัดแย้งด้วย
2: คุณผู้ชมคะไปติดตามคดีอาชญากรรมที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงอย่างถึงที่สุดในอังกฤษตอนนี้นะคะนั่นก็คือกรณีที่มีการเสียชีวิตของนักศึกษาวัย18ปีที่ถูกใส่กุญแจมือแล้วก็นอนบาดเจ็บจากการถูกแทงหลังตำรวจเชื่อคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะว่าโดนเหยียดเชื้อชาติเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยที่พากันตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
0: เป็นเผือกร้อนเลยนะคะสำหรับตำรวจอังกฤษสักสัปดาห์นึงแล้วก็ตอนนี้เป็นเผือกร้อนของผู้นำประเทศด้วยเจอแรงกดดันรอบด้านเลยจากทั้งประชาชนจากฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าคนดังในต่างประเทศก็ร่วมวงด้วยนะคะเป็นมรสุมลูกใหญ่อีกลูกนึงที่อาจจะสั่นคลอนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่เปราะบางอยู่แล้วให้ย่ำแย่ลงไปอีกค่ะ ภาพนี้ครอบครัวของเฮนรี่โนวักนักศึกษาวัย18ปีที่ถูกใส่กุญแจมือแล้วก็นอนบาดเจ็บจากการถูกแทงเพราะตำรวจที่เมืองซาวแธมป์ตันเชื่อคำโกหกของผู้ก่อเหตุที่เป็นชาวซิกว่าถูกโนวักเหยียบเชื้อชาติจนเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยทางครอบครัวเขาเดินออกมาจากบ้านหมายเลข10ถนนดาวนิงสตรีทนะคะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั่นเองทุกคนสีหน้าเคร่งขรึมไม่ได้แวะพูดคุยกับสื่อมวลชนหลังจากที่ได้ไปหารือกับเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษไปเมื่อวานนี้คดีของโนวักเนี่ยกลายเป็นที่สนใจจุดกระแสวิจารณ์ในสังคมอังกฤษอย่างมากหลังจากที่วันจันทร์ที่ผ่านมาศาลอังกฤษพิพากษาลงโทษจำคุกวิกรมดีกว่าเป็นชายชาวซิกวัย23ปีจำคุกตลอดชีวิตนะคะโทษที่ตัดสินไปหลังพบว่าใช้มีดยาว21เซนติเมตรแทงโนวักจริงแล้วก็โกหกตำรวจด้วยว่าถูกโนวักโจมตีทำร้ายจากเรื่องของเชื้อชาติจนตำรวจเข้าไปจับกุมโนวักโดยไม่สนใจคำร้องขอความช่วยเหลือในเวลานั้นตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าพกมีดเอาไว้ตามความเชื่อทางศาสนาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะภาพเนี่ยค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์จากกล้องติดตัวตำรวจที่เพิ่งจะมีการเอามาเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจริงๆจะมีเสียงด้วยซึ่งที่ทำให้คลิปนี้เดือดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะเสียงของตัวโนวักที่บอกว่าตัวเองหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยมีประท้วงบานปลายนะคะเผชิญหน้าปะทะกันกับตำรวจปะทะอย่างดุเดือดบางช่วงมีการคว้างปาสิ่งของต่างๆจนผู้บัญชาการตำรวจในพื้นที่ออกมากล่าวขอโทษในกรณีการจับกุมโนวักเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ยอมรับได้ว่าประเด็นสำคัญเรื่องนี้คือการที่ตำรวจเนี่ยไปใส่กุญแจมือแล้วก็จับกุมโนวักแบบนั้นปล่อยให้นอนทรมานร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พอสมควรเหมือนกันตัวผู้นำอังกฤษเองออกมาแสดงความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากนะคะหลังจากได้เห็นภาพจากกล้องติดตัวของตำรวจย้ำด้วยว่าจะสนับสนุนการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่คดีนี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนต่อตัวผู้นำอังกฤษเองเพราะว่าเจอแรงกดดันรอบด้านนายโจฟาราจหัวหน้าพรรครีฟอร์มพรรคฝ่ายค้านพรรคหนึ่งของอังกฤษเนี่ยอภิปรายในสภาค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดร้อนบอกว่ากระแสความโกรธที่ปะทุในซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยอาจจะรุนแรงขึ้นอย่างมากถ้าประชาชนหมดความเชื่อมั่นว่าตำรวจหรือสมาชิกสภาผู้แทนเหตุการณ์ที่ตัวของฟาราชพูดถึงเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นๆแสดงความไม่พอใจแล้วก็มีการส่งเสียงรบกวนอย่างเมื่อสักครู่นี้ตัวของฟาราชเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากำลังยุยงให้เกิดการประท้วงรุนแรงแล้วก็ก่อนหน้านี้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเหตุฆาตกรรมโนวักด้วยเขาเรียกแบบนั้นนะคะและระบุด้วยว่านี่เป็นตัวอย่างของการที่สิทธิและอภิสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชาวต่างชาติสำคัญมากกว่าสิทธิของชาวอังกฤษผิวขาวล่าสุดผู้นำอังกฤษเองออกมาวิจารณ์อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกชาวอเมริกันเจ้าของ Tesla และ SpaceX เนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังใช้คดีโนวักปลุกปั่นแทรกแซงการเมืองภายในของอังกฤษเพราะว่ามัสก์เนี่ยค่ะออกมาเคลื่อนไหวกรณีนี้มีการโพสต์ใน X อย่างต่อเนื่องมัสก์แทรกแซงการเมืองของอังกฤษอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็พยายามปลุกปั่นความแตกแยกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษตัวของ Starmer พูดไว้แบบนี้นะคะมัสก์เนี่ยไประบุในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์แบบนี้บอกว่าตำรวจมีอคติต่อคนผิวขาวแล้วก็มีการรีโพสต์พวกความเห็นวิจารณ์จากผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์นี้ชี้ว่าการเหยียดเชื้อชาติถูกมองให้เป็นความผิดร้ายแรงที่สุดเลวร้ายยิ่งกว่าการข่มขืนหรือฆาตกรรมซะอีกส่วนครอบครัวของโนวักระบุไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าการกระทำของตำรวจเนี่ยไร้มนุษยธรรมและศักดิ์ศรีก็จริงแต่ก็ย้ำว่าไม่ต้องการให้ใครนำกรณีการเสียชีวิตของเขาไปใช้สร้างความแตกแยกความเกลียดชังหรือความตึงเครียดอีกต่อไปแต่เสียงเรียกร้องจากครอบครัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์เองหรือว่านายโจฟาราชคือฟาราชเนี่ยออกมาเรียกว่าปั่นกระแสตั้งแต่วันแรกๆแล้วบอกว่าเหมือนกับความที่คนออกมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของชาวต่างชาติต่างชาติต่างศาสนาที่อพยพเข้ามาในอังกฤษเรียกร้องให้เขาเท่าเทียมกันกับคนผิวขาวเนี่ยมันคือต้นเหตุของเหตุการณ์นี้ที่ทำให้

0: คนต่างชาติพันธุ์ทำร้ายคนผิวขาวแล้วตำรวจก็เลือกที่จะไม่ฟังความจริงดูสภาวะแวดล้อมแล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติกับคนผิวขาวแบบนี้ก็กลายเป็นว่าจุดกระแสได้แรงพอสมควรเลยทีเดียวล่ะ
1: ครับก็คลิปที่เป็นจากกล้องบอดี้แคมของตำรวจถ้าใครได้เห็นก็คนอังกฤษถ้าเกิดว่าได้ชมก็คงจะมีอารมณ์ความรู้สึกไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเขาก็ตะโกนบอกว่าผมถูกแทงผมกำลังจะแบบหายใจไม่ออกผมกำลังจะหมดสติแล้วแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็ตะโกนกลับมาบอกว่าหยุดวายแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พูดบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าถูกแทงอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะซึ่งมันก็อาจจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้ค่อนข้างมากสำหรับชาวอังกฤษผิวขาวด้วยเหมือนกันนะ
2: ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมก็อาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบรรทัดฐานของตัวผู้ก่อเหตุที่อาจจะกล่าวอ้างเอาเรื่องแบบนี้มาอ้างกับทางตำรวจด้วยนะครับคุณผู้ชมจากความเคลื่อนไหวในยุโรปมาดูความเคลื่อนไหวในเอเชียกันหน่อยครับวันนี้เป็นวันครบรอบ37ปีเหตุปราบปรามผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งนะครับตามปกติเราจะได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวในหลายจุดรวมถึงการป้องปรามไม่ให้มีเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงหรือว่าเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะมีการเคลื่อนไหวในหลายจุดที่ชาวจีนเขาอาศัยอยู่กันส่วนฮ่องกงบรรยากาศก็จะเงียบเหงาเหมือนเดิมเพราะว่าทางการระดมตำรวจเป็นพันนายนะป้องปรามแต่ก็ยังไม่วายเกิดการจับกลุ่มนักกิจกรรมและประชาชนบางส่วนที่พยายามแสดงสัญลักษณ์รำลึกด้วยการจุดเทียนหรือว่าไปถือดอกไม้ค่ะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้าไปประชิดตัวชายคนเมื่อสักครู่นี้เขายืนสงบนิ่งอยู่หลับตาถือดอกไม้สีขาวเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงนาทีดีตำรวจก็เข้าไปรวบนะคะแล้วก็นำตัวไปขึ้นรถคือเขาจุดเทียนสีขาวเอาไว้ยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงเหตุครบรอบเหตุปราบปรามที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ4มิถุนายนปี1989ทีนี้ตำรวจฮ่องกงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเกือบพันนายนะคะกระจายกำลังลาดตระเวนตั้งจุดตรวจประชาชนค่อนข้างเข้มงวดโดยเฉพาะในแถบที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นคอสเวย์เบย์แล้วก็รอบวิกตอเรียพาร์คหรือว่าสวนสาธารณะวิกตอเรียซึ่งในอดีตจุดนี้เคยเป็นสถานที่จัดพิธีจุดเทียนรำลึกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก่อนที่กิจกรรมดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามโดยสิ้นเชิงภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของฮ่องกงนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของวิกตอเรียพาร์คที่คุมเข้มเมื่อวานนี
3: ้ที่แกโม่วันเดียวถ้าไม่ได้คุณไปรับจิกป้าโง่เชี่ยเจ้าแย่งบอลอยู่นะ
0: ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอีกหลายๆคนเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบไปจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้บางคนถูกเชิญตัวบางคนถูกข่มขู่ขับไล่จนหนีไปเองก็มีอย่างเมื่อสักครู่นี้มีตำรวจพยายามจะพูดคุยแล้วก็เคลียร์ไปในขณะที่คนที่เคลื่อนไหวมีประธานพรรคประธานกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยก็ถูกเคลียร์ออกจากพื้นที่ในแถบของสวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์คไปเหมือนกันบางคนเนี่ยออกมายืนตะโกนข้อความบางคนออกมาถือเป็นดอกไม้รำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าน่าเศร้าเหมือนกันที่การถือดอกไม้ธรรมดาธรรมดาต้องถูกตำรวจถูกนักข่าวรุมล้อมนะคะเป็นข้อสังเกตจากคนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะฮ่องกงเนี่ยคุมเข้มแต่ภาพนี้จากไต้หวันมีนักกิจกรรมมาร่วมกันจัดพิธีจุดเทียนรำลึกครบรอบ37ปีเหตุปราบปรามผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินรวมตัวกันจัดพิธีอย่างสงบนะคะอันนี้เขาใช้เป็นเทียน LED มาเรียงเป็นตัวเลข8964สื่อถึงปีคริสตศักราช1989กับวันที่4เดือนมิถุนายนแล้วก็จัดแสดงเป็นผลงานศิลปะจำลองเสาหลักแห่งความเกลียดชังหรือ Pillar of Shame รำลึกถึงผู้สูญเสียทีนี้ไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวเหมือนกันเนื่องในโอกาสครบรอบ37ปีเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมินเนี่ยบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจีนจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของเหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อ37ปีก่อนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรับฟังและเยียวยาตามบาดแผลตามความเจ็บปวดของประชาชนเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสมานฉันท์และเปิดฉากเจรจาพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ก็เป็นการออกมาตอกย้ำจุดยืนของไต้หวันในฐานะดินแดนประชาธิปไตยที่อ้างตัวอยู่แล้วก็มักจะใช้โอกาสวันครบรอบนี้วิจารณ์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกับเสรีภาพในจีนแผ่นดินใหญ่มาโดยตลอดนะคะก็ทางฝั่งจีนเองก็มักจะไม่พอใจอยู่เสมอเรื่องของการอ้างสิทธิเหนือไต้หวันซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ไต้หวันก็จะมีที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยนะคะมีกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยที่เขาออกมาเคลื่อนไหวนานา

0: วิธีมีการเรียกร้องความยุติธรรมถือป้ายผ้านะคะจุดเทียนรำลึกถือป้ายถือธงสัญลักษณ์ตะโกนคำขวัญเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับที่ซิดนีย์ที่เห็นเนี่ยคือการเรียกร้องให้ทางฮ่องกงปล่อยตัวจิมมี่หลายแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยโดยเหตุปราบปรามการชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมินกลุ่มสิทธิมนุษยชนและผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้เสียชีวิตอาจจะหลายร้อยจนไปถึงหลายพันคนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำหนดให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องต้องห้ามและระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบในหลักแค่ประมาณ100ถึง300คนค่ะก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดิมทุกๆปีนะคะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในฮ่องกงเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี2019ถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นก็มีการพยายามจะผลักดันกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงก่อนหน้านั้นยังประท้วงได้มีการจุดเทียนรำลึกกันที่วิกตอเรียพาร์คแต่ว่าหลังจากปี2019เป็นต้นมาภาพของคนที่ไปถือเทียนกันจำนวนมากๆก็เปลี่ยนเป็นภาพตำรวจจำนวนมากไปคุมวิกตอเรียพาร์คแทน
1: ครับก็เทียนอันเหมินยังเป็นจุดหนึ่งที่มีมาตรการเข้มงวดที่สุดในประเทศจีนในเวลานี้แต่ก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้ประชาชนทั่วไปสามารถเที่ยวได้ไปดูในกลุ่มเที่ยวจีนช่วงสัปดาห์นี้หลายคนก็บอกว่าต่อคิวนานกว่าปกติคือปกติเนี่ยต้องประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอยู่ละแต่ช่วงหลังๆสัปดาห์นี้ที่เข้มงวด2ชั่วโมงขึ้นเป็นอย่างน้อยถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวจีนช่วงนี้แล้วจะเข้าไปดูพระราชวังต้องห้ามอย่างเดียวไม่เข้าไปที่เทียนอันเหมินไปอีกประตูนึงเลยนะครับก็มีคำแนะนำบอกว่าให้ไปที่ตรงหัวเหมินก็จะประหยัดเวลาได้เยอะไม่งั้นก็ต้องต่อคิวกันค่อนข้างยาวเพราะว่าต้องตรวจความปลอดภัยเข้มงวดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีพรข้อหนึ่งให้คุณผู้ชมสามารถย้อนเวลากลับไปได้คุณผู้ชมจะย้อนกลับไปช่วงเวลาไหนครับก็เชื่อว่าอาจจะมีบางคนนะครับที่อยากจะย้อนแบบไปไกลเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังมีไดโนเสาร์อยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำนะ
0: ต้องเป็นแฟนๆไดโนเสาร์นะถึงจะอยากย้อนไปเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าย้อนไปถึงตรงนั้นแต่ว่าโอเคความจริงอาจจะทำไม่ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีเทคโนโลยีที่อาจจะทำให้บางคนได้ทำตามฝันอยู่เหมือนกันค่ะเทคโนโลยีที่อาจจะถูกใจแฟนๆยุคจูราสสิกนะคะก็บางคนก็จะบอกว่าเปิดมาแบบนี้เหมือนอยู่ในภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คอาจจะตกใจกับเสียงเอฟเฟคต่างๆได้บ้างเพราะว่าค่อนข้างจะดังจะกึกก้องเหมือนจริงซะเหลือเกินแล้วลองคิดดูถ้าคุณผู้ชมได้สวมแว่น VR แบบนี้แล้วเห็นภาพอย่างเมื่อสักครู่นี้มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนี่คือเกมที่เปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเขาชื่อ Age of Dinosaur นะคะยุคของไดโนเสาร์เลยแปลตรงตัวพัฒนาโดยบริษัทชื่อว่า Sandbox VR เขาจะพาผู้เล่นย้อนเวลากลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์150ล้านปีที่แล้วพอสวมแว่น VR แล้วเล่นเกมเนี่ยก็จะเหมือนได้ยืนอยู่กลางวงล้อมของไดโนเสาร์แบบใกล้ชิดเห็นเต็ม2ลูกตาแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ในตัวเกมด้วยเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีการจับภาพและติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายเต็มรูปแบบและมีเสื้อกั๊กสัมผัสมาให้สวมให้ได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมด้วยถามว่าตัวเกมพิเศษยังไงผู้พัฒนาบอกว่าเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้แทบจะครบถ้วนมากๆเพราะว่าก่อนที่จะเอาออกมาวางตลาดเนี่ยไปปรึกษากับนักบรรพชีวินวิทยามาแล้วทุกอย่างสภาวะแวดล้อมต้องเป๊ะตามความเป็นจริงตามข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ตามหลักฐานต่างๆทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เขาบอกว่าความโค้งของฟันไดโนเสาร์ไปจนถึงกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังหรือกระทั่งเกล็ดที่เราเห็นบนผิวหนังไดโนเสาร์ที่มันซับซ้อนเนี่ยก็ต้องทำออกมาให้พยายามให้ดูสมจริงที่สุดคือต้องบอกว่าเอาใจแฟนพันธุ์แท้ไดโนเสาร์แบบเต็มที่แฟนพันธุ์แท้ดูแล้วเขาบอกว่าจะไม่ขัดใจเมื่อสักครู่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและสร้างสรรค์ของทางบริษัทเขาบอกว่าจริงๆชื่อของโปรเจกต์พัฒนาเกมที่ทำอยู่อ่ะชื่อ Time Machine นะคืออยากให้ผู้เล่นได้ย้อนเวลาย้อนยุคกลับไปจริงๆโต้ตอบได้ได้รู้สึกถึงไดโนเสาร์จริงๆไม่ใช่แค่การมองเห็นเพียงอย่างเดียวนะคะเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างจริงจังสมจริงได้มากขึ้นแม้กระทั่งการย้อนยุคย้อนเวลาหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมก็ดีเพราะว่าไม่ใช่แค่ VR แล้วเหมือนยืนในนั้นแล้วมีอะไรมาโดนตัวก็รู้สึกได้เพราะเขาให้สวมเสื้อกากด้วยเต็มที่จริงๆสำหรับแฟนๆไดโนเสาร์อาจจะสนใจเกมนี้กัน
2: โอ้150ล้านปีนะที่ได้ย้อนไปปกติเวลาเราดูหนังในโรงเนาะที่เขาเวลาเขาใส่แว่นเนี่ยมันก็เสมือนจริงอยู่แล้วนะแต่นี่มันมาในรูปแบบของเกมที่เรามีส่วนร่วมด้วยให้สวมเสื้อกากด้วยความอินมันก็อาจจะมากกว่าหรือเปล่า
1: เนาะมันมีความรู้สึกไงใช่ไหมได้แบบสัมผัสด้วยได้เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสมจริงมากนะ
0: ท้าทายเห็นแล้วจะวิ่งอย่างเดียวดูจากไดโนเสาร์

0: ตัวใหญ่มาก
1: ก็เป็นผมก็ไม่อยากย้อนกลับไปอ่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ายุคปัจจุบันยังพอรู้ไงว่าสัตว์ชนิดไหนมันกินพืชชนิดไหนกินเนื้อใช่ไหมแต่พอไปยุคไดโนเสาร์ปุ๊บอ่ะเราไม่รู้จักสักตัวเลยไม่รู้ว่าตัวที่เจอเนี่ยกินพืชหรือกินเรา
0: ดูก็ไม่ทันแล้ว
1: ครับนะครับก็เป็นสีสันต่างประเทศที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิธา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะคะแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกกังวลหลังจากปรากฏคลิปทหารกัมพูชาค่ะไปลาดตระเวนบริเวณทางขึ้นปราสาทคณาแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าหากว่าสถานการณ์กลับมาตึงเครียดค่ะ

0: คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเป็นภาพทหารกัมพูชาเดินลาดตระเวนอยู่บริเวณด้านล่างของปราสาทคณาในพื้นที่ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จุดดังกล่าวเป็นบริเวณที่เคยปรากฏข้อมูลว่ามีการก่อสร้างบันไดไม้สำหรับการลำเลียงกำลังพลและสิ่งของในช่วงเกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนก่อนหน้านี้หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็เกิดความกังวลต่อความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์ชายแดนก็เริ่มตึงเครียดค่ะชาวบ้านเริ่มกังวลใจว่าการเตรียมพร้อมกำลังของกัมพูชาแต่จากการตรวจสอบพบว่าชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกหวาดระแวงนะคะนายวีรวัฒน์พันศิลป์อดีตผู้ใหญ่บ้านแนงมุดสะท้อนนะคะว่าทหารที่ปรากฏในคลิปอาจเป็นกำลังพลชุดใหม่ที่ถูกส่งเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนแล้วก็อยู่ระหว่างการลาดตระเวนสำรวจเส้นทางรวมไปถึงศึกษาสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าการลาดตระเวนดังกล่าวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารเพื่อให้กำลังพลรู้จักพื้นที่แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยโดยชาวบ้านเนี่ยคาดหวังให้ทุกฝ่ายค่ะใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงขึ้นอีกก็พร้อมอพยพค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะฝากยังไงก็ต้องเอาจริงแหละไม่ใช่มาละเลี่ยเพราะว่าช่วงที่พักมานี่มันก็มีการทำบังเกอร์อะไรเพิ่มอยู่เยอะตรงประสาทฝั่งตรงประสาทคณาข้างล่างมันก็ทำอยู
2: ่มันก็เตรียมพร้อมเหมือนกัน
1: พร้อมเหมือนกัน
2: ที่ก็ฝากให้จัดการให้จบงี
1: ้ถ้ายังไงก็ถ้ามีก็ฝากจัดการให้จบไปเลย
2: ทำไมครับชาวบ้านทำมากินไม่ได
1: ้ชาวบ้านมันแนวชายแดนน่ะถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้น่ะชาวบ้านก็วัน
0: ขณะที่กองทัพภาคที่2ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยได้มีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยได้มีการยึดครองลงไปถึงจุดพักกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตรสำหรับบันไดไม้ที่ยังเหลืออยู่เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือว่าภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดโดยมีการติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของไทย

มีเหตุการณ์วินาทีชีวิตของคนขับรถเครนครับบังคับเครนผิดพลาดถึงขนาดที่ทำให้สลิงขาดก่อนที่ลูกตุ้มน้ำหนักกว่า50 กิโลกรัมหล่นลงมาใส่ห้องคนขับบาดเจ็บสาหัสเลยครับ

0: ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เครนอีกคันหนึ่งมาช่วยเคลื่อนย้ายยกลูกตุ้มเหล็กดังกล่าวออกใช้เวลา15นาทีนะครับจึงสามารถยกลูกตุ้มเหล็กดังกล่าวออกมาจากห้องบังคับเครนแล้วก็ช่วยเหลือนายไพรัตส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเทพรัตน์ช่องทางคู่ขนานขาเข้าหลักกิโลเมตรที่6ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลา 23:30 นาทีของวันที่4มิถุนายนครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นรถเครนขนาด80ตันผู้รับเหมาเนี่ยใช้ยกเสาไฟฟ้าแรงสูงความสูงประมาณ22เมตรริมถนนเทพรัตน์ในจุดดังกล่าวพอไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการที่คนขับเครนซึ่งทำหน้าที่ยกเสาไฟฟ้าปักลงดินในระหว่างที่กำลังยกเสาคนขับเนี่ยบังคับสลิงผิดเส้นครับก็เลยทำให้สลิงเส้นที่ไม่ได้ยึดรั้งกับเสาไฟฟ้าเกิดการตึงแล้วก็ขาดจากร่องบังคับสลิงทำให้ลูกตุ้มที่อยู่ปลายเครนด้านบนหล่นตกลงมาใส่ในห้องบังคับเครนขณะที่มีคนขับอยู่ก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: ตอนเขากำลังยกเสาไฟฟ้าใช่ไหมพี่ยกเสาไฟฟ้าปุ๊บเขากำลังจะเลียเสาให้ลง
2: อ๋อ
1: กดเขาบังคับผิดเขาบังคับผิดพี่เขากลับเป็นบังคับตัวลูกตุ้มนี
2: ้
1: แล้วมันดึงไปพอตังเก๊กจะห้ามก็ไม่ทันแล้วขาดมาแล้วพี
2: ่อ๋อมาดึงจนขาดเลยใช่ไหมก็เลยหล่นใส่เขา
1: หล่น
0: พนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะครับแล้วก็เชิญผู้ควบคุมงานไปสอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็บอกว่าจะมีการเข้าไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
3: ที่นครราชสีมาครับมีชาวบ้านเขาสังเกตเห็นความผิดปกติครับมีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นกู้ภัยมาขอเรียรายเงินบริจาคนะครับบอกว่าจะเอาไปซื้อโลงแล้วก็ผ้าห่อศพก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยครับดูภาพวงจรปิดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้เห็นชัดๆนะครับเป็นชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับกู้ภัยเดินไปตามร้านค้าต่างๆเพื่อขอรับบริจาคครับอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยยกมือไหว้แล้วก็ขอรับบริจาคครับเขาอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากสมาคมธนพรบุญเหลือเพื่อการกุศลมาขอรับบริจาคเงินเพื่อนำเงินไปจัดซื้อผ้าขาวห่อศพและลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความสงสัยแล้วก็มีการสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
4: มาหาคุณแม่
2: ครับผม
4: เขาก็เลยเหมือนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเขาบอกมาทิ้งหน่วยงานอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับ
2: ครับ
4: เป็นตำรวจ
2: ครับ
4: คุณแม่ก็เลยไม่ทราบก็เลยให้ไปร้อยหนึ่ง
2: ครับแล้วเราทราบไหมว่าเป็นมูลิธิมาเรียลัย
4: พอเหมือนพอคุณแม่เอาใบเสร็จให้เราดูเราก็เลยไปเช็คในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูมันน่าสงสัยว่าดูเพราะว่าเราก็มีมูลนิธิมีอะไรอยู่แล้วอ่ะครับก็เลยลองเช็คถามดูก็เลยคิดว่าน่าจะ
2: แอบอ้าง
4: อะไรเงี้ย
3: นอกจากนี้ยังได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยครับบอกว่าคือถ้าเป็นหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิที่ถูกต้องก็น่าจะต้องมีการประสานงานแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบก่อนที่จะมาเรียรายเงินในพื้นที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดทางผู้จัดการแผนกกู้ภัยพรมธรรมสีคิ้วบอกว่าจากการตรวจสอบรายชื่อของหน่วยงานและมูลนิธิที่ประสานงานกับกู้ภัยพรมธรรมสีคิ้วยังไม่พบชื่อของมูลนิธิดังกล่าวอยู่ในระบบข้อมูลการประสานงานระหว่างกันยืนยันว่าถ้าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องคือถ้าจะออกมาขอรับบริจาคในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับ
5: ถ้ามูลนิธิอื่นๆที่เป็นสมาคมที่จดถูกต้องนะครับถ้าเขาจะขอเรียรายในเรื่องของการรับบริจาคนะครับ1เขาต้องแจ้งประธานมูลนิธิต้นสังกัดเขาก่อน2ประธานมูลนิธิต้นสังกัดจะแจ้งมายังมูลนิธิเขตนั้นๆเพื่อไปขอรับบริจาคในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีมูลนิธิที่ออกไปเดินเรี่ยไรในเขตพื้นที่นะครับนอกจากว่ามูลนิธินั้นๆ นะครับเขาจะรับบริจาคในแค่มูลนิธิของเขาเองนะครับจะไม่มีเดินเรี่ยไรนอกนี้ครับไม่มี
3: นายทรงฤทธิ์ยังฝากถึงประชาชนและเตือนนะครับว่าใครที่เห็นในลักษณะแบบนี้ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการร่วมบริจาคเงินกับบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นองค์กรการกุศลถ้า

0: พบพฤติการที่น่าสงสัยก็ควรจะสอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ก็ได้เพื่อเป็นการตรวจสอบและเป็นการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบของคนที่มารับบริจาคเงินครับ
1: ดูเรื่องเตือนภัยวินจักรยานยนต์รับจ้างกันหน่อยนะคะหลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะมีหญิงคนหนึ่งทำทีเป็นลูกค้าแล้วก็ใช้ทีเผลอขโมยเงินออกจากกระเป๋าเงินของวินจักรยานยนต์เขาบอกว่าขโมยไปได้ถึง 4,000 บาทและจากการตรวจสอบพบนะคะว่านี่ไม่ใช่การก่อเหตุครั้งแรกค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะคะตัดผมสั้นเกรียนรูปร่างท้วมนั่งซ้อนท้ายวินจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะก่อนที่จะมีภาพที่ใช้มือค่อยๆล้วงไปหยิบกระเป๋าเงินของวินจักรยานยนต์ภาพนี้ถูกแชร์ในกลุ่มปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเตือนภัยว่าลูกค้าหญิงรายนี้ขโมยเงินไปนะคะทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปพบกับนายบรรทมถนอมผลวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นผู้เสียหายก็เล่าแบบนี้นะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น20พฤษภาคมพบผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่ะเดินลงมาจากสะพานลอยเรียกรถให้ไปส่งที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีจนกระทั่งรถลงสะพานปทุมธานีลูกค้ารายนี้ก็พยายามพูดจาลวนลามอะค่ะพูดไปทางอนาจารแม้จะพยายามบ่ายเบี่ยงแล้วก็เร่งเครื่องเพื่อให้ถึงปลายทางโดยเร็วแต่ลูกค้าคนนี้ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวจนผู้เสียหายเนี่ยขี่มาถึงหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีกล้องวงจรปิดจึงตัดสินใจให้ลูกค้ารายนี้ลงจากรถเพราะไม่สามารถไปต่อได้จริงๆจนกระทั่งช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะกำลังจะควักเงินทอนลูกค้าพอเปิดกระเป๋าตังออกมาพบว่าเงินในกระเป๋าจำนวน 4,300 บาทหายไปหมดแล้วก็เลยย้อนคิดว่าจังหวะที่รับลูกค้าหญิงก่อนหน้าเนี่ยที่มีท่าทางแปลกๆน่าจะตั้งใจทำพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจก่อนที่จะล้วงเอากระเป๋าสตางค์ไปแล้วก็หยิบเงินแล้วก็พยายามยัดกลับเข้ามาใส่ที่เดิม
2: พอลงยืนผมก็บอกผมก็จะออกรถพวกมานี่ดิบอกมานี่ก่อนแป๊บนึงบอกทำไมอ่ะไปไปไหนก็ไปเถอะแล้วเขาก็เดินมาหาผมแล้วเขาพูดคำสุดท้ายว่าอย่าโกรธนะแค่นั้นแหละแล้วก็ผมก็
3: ตอนน
2: ั้
3: นเรายังไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้ตัวเลยแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงมากลับรถโรงเรียนคณะราษฎรเลิกแล้วพอมาหลังจากเป็นโอ้โหเป็นหลายชั่วโมงเลยเย็นแล้วอ่ะจากประมาณ2โมงกว่า9โมงไม่ถึงประมาณนั้นจนประมาณจะ4โมงเย็นอยู่แล้วอ่ะผมเพิ่งมารู้ว่ากระเป๋าอ่ะเงินน่ะไม่มีแล้วมีแต่กระเป๋าเขาเอากระเป๋าเอาออกไปได้แล้วเขาก็พยายามใส่กระเป๋ากลับมาได้แล้วผมก็ไปสังเกตว่ากระเป๋ามันอยู่ผมไม่คิดว่าเงินมันหายไป
3: ทั้งหมดมีเงินเท่าไหร่ครับ
2: มีเงินประมาณแบงค์100นะผมนับไว้38ใบแบงค์500ใบนึงแล้วแบงค์20เบิกหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ประมาณ 4,000 กว่าบาท
3: 4,000 กว่าบาทที่โดนไป
2: ตอ
3: นนั้นเราไม่รู้ตัวเลยตอนน
2: ี้ไม่รู้ตัวเลย
1: คุณพี่ก็พกตังค์เยอะเหมือนกันนะเป็นเงินสดนะคุณผู้ชม
0: แล้
1: วที
0: ่
1: บอกว่าขอโทษนะนี่คือถ้าเวอร์ชันในหัวต่อก็คือขอโทษนะที่เอาตังค์ไปอย่างนี้หรือเปล่า
0: เออไม่รู้ไงแต่อยู่ๆก็มาขอโทษก็มันก็แปลกๆแล้วนะ
1: ก็ยังงงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากเกิดเรื่องค่ะผู้เสียหายก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปหาข้อมูลก็กลับพบว่าที่จังหวัดอ่างทองอะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีวินจักรยานยนต์โดนลูกค้าหญิงรูปร่างท้วมพอดูจากรูปพบว่าคล้ายกับที่ตนเองเจอแล้วก็เหตุการณ์คล้ายกันก็คือทำทีเป็นลูกค้าแล้วก็ไปก่อเหตุล้วงกระเป๋าเงินวินจักรยานยนต์คือเคสนั้นน่ะคุณผู้ชมได้เงินไปถึง 17,000 บาทจึงมั่นใจว่าหญิงรายนี้น่าจะตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กำกับการสภ.เมืองปทุมธานีก็เปิดเผยนะคะว่าหลังได้รับแจ้งความจากทางผู้เสียหายเนี่ยก็ให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเฉพาะการติดตามจากกล้องวงจรปิดเพราะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็อาจจะไปก่อเหตุที่อื่นๆอีกค่ะ
4: ครับเอามาเตือนกันนะคุณผู้ชมขี่วินจักรยานยนต์พกเงินไว้เยอะๆก็อาจจะเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนอารมณ์มากันที่เรื่องดีๆที่ ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มนักเรียนและก็ประชาชนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ด้วยเมื่อวานนี้เขามีการทดลองเปิดให้บริการรถบัส EV รักโลกครับเป็นการทดลองให้บริการเส้นทางหลักๆเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองในชั่วโมงเร่ง

0: ด่วนรวมถึงลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวบนท้องถนนด้วยครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมามายืนรอกันขึ้นรถบัสไฟฟ้าเที่ยวปฐมฤกษ์ครับบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชเมื่อวานนี้เนี่ยมีนายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการด้านการขนส่งประเทศไทยร่วมเปิดโครงการทดลองรถรับส่งนักเรียนพลังงานสะอาดอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนตลอดจนลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสถานศึกษาและก็ลดมลพิษทางอากาศของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียนประชาชนที่มาทดลองใช้บริการเมื่อวานนี้วันแรกกันด้วยนายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการปรับเปลี่ยนสู่ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดซึ่งเขาบอกว่านอกจากจะช่วยให้ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับส่วนช่วงทดลองการเดินรถใครที่จะไปทดลองใช้รถไฟฟ้าที่เป็นบัสแบบ EV แบบนี้เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเริ่มวันแรกก็คือเมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงเดือนหน้าเลยครับ31กรกฎาคม2569ก็จะเป็นการเน้นการขนส่งนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายประกอบไปด้วยจุดรับส่งหลักๆ3จุดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชและก็ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชไปยังสถานศึกษาปลายทาง4แห่งก็คือโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโรงเรียนเมืองนครราชสีมาโรงเรียนสุรนารีวิทยาแล้วก็วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาโดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 17:00 น.ครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโคราชสู่เมืองสมาร์ทซิตี้และก็ยั่งยืนด้านความปลอดภัยร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย4จุดหลักๆใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็ไปรอขึ้นกันได้บริการฟรีไปจนถึงสิ้นเดือนหน้าเลยนะครับ
1: เช้าวันศุกร์แบบนี้ไปฟังเสียงเพลงกันหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ปากากยอผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกเดี๋ยวชวนคุณสิริมาคุณภัทรชัยดูด้วยว่าเคยได้ยินหรือว่ารู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดนี้หรือเปล่าครับ

0: บอกชื่อก่อนเลยละกันครับคุณผู้ชมชื่อว่าเตนาเป็นเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ปากากยอนะครับที่เห็นอยู่เป็นการสาธิตการเล่นเตนาครับของนายแสนดีขวัญปฐพีเลิศวัย40ปีชาวปากากยอที่ตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับคือเครื่องดนตรีชนิดนี้มันจะมีสายคล้ายกับกีตาร์แต่รูปทรงเนี่ยคือไม่เหมือนกีตาร์ชัดเจนนะครับมันจะมีความโค้งงอสายดีดมีตั้งแต่6สายไปจนถึง8สายและจะดีดกันในงานประเพณีต่างๆของชาวปากากยอทั้งงานรื่นเริงแล้วก็ดีดเล่นในครอบครัวด้วยนะครับนายแสนดีเล่าว่าเตนาทุกตัวที่ทำขึ้นมาทำเองครับโดยอาศัยประสบการณ์มาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆตอนแรกทำเก็บสะสมปรากฏว่ามีคนเห็นครับก็ตัดสินใจขายเลยเพราะว่ามีคนซื้อทุกวันนี้มีลูกค้าทั้งชาวปากากยอไปจนถึงชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสชาวอังกฤษแคนาดาขอซื้อไปเพราะว่าชื่นชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้ที่ถูกใจชาวต่างชาติที่สุดคือสายดีดครับปกติเนี่ยเขาจะใช้เป็นเส้นทองเหลืองที่เสียงมันอาจจะมีความนิ่งแต่หาได้ยากกว่าแต่เขาประยุกต์ครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ลองทายสิว่าเป็นสายที่ทำมาจากอะไรสายเบรกรถจักรยานคุณผู้ชมพอประยุกต์ปุ๊บลูกค้าชอบเลยครับเสียงดีฮะ
1: ก็เลยเขาชอบครับเขาชอบเกี่ยวกับเต้นหนาตอนนี้
2: เขาชอบเขาบอกว่ามันเสียงเพราะหรือว่ายังไง
1: เขาชอบเสียแบบเสียเพราะแล้วก็เสียธรรมชาติด้วยครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือแบบสายเบ็ดคือจักรยานคร
2: ับเดิมนี้เขาใช้สายอะไรในการทำคร
1: ับเดิมนี้เขาใช้แบบเมื่อก่อนเขาก็ใช้แบบเส้นทองเหลืองเนาะแล้วก็มันจะเสียงนิ่งกว่านี้ทีนี้เราก็เลยใช้แบบอันนี้ดีกว่าแล้วก็หาซื้อมันง่ายกว่า
2: ทำไมถ้าเป็นสายจักรยานเพราะอะไร
1: เพราะว่าหาง่ายกว่า
2: แล้วเสียงมันต่างกับเสียง
1: มันก็โอเคกว่า
0: เสียงโอเคกว่าลูกค้าถูกใจคุณสิริมาคุณมัทราชัยจะบอกว่าราคาขายเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นสายจากเบรกจักรยานนะต่ำสุด 1,500 บาทไปจนถึงกว่า 7,000 บาทต่อตัวเป็นผมก็เปลี่ยนมาเป็นสายจักรยานนะพี่นะฮะคือมันอยู่ที่ความยากง่ายในการทำง่ายสุดใช้เวลา 2-3 วันแต่ถ้ายาก 7-9 วันนะครับแต่ไม่ว่าจะใช้เวลาทำนานแค่ไหนถ้าอยากจะได้ต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเขามีคิวมีออเดอร์อยู่นะครับคนที่ทำเตนาทั้งภาคเหนือมีอยู่ 4-5 คนเท่านั้นแล้วแต่ละคนตอนนี้หันมาใช้สายเบรกจักรยานทำหมดเลย เพราะรู้ว่าเสียงที่ได้มันดีกว่ามากนะครับนายสันดีบอกอีกว่านอกจากการทำเตนาแล้วก็ยังรับงานเล่นดนตรีด้วยเหมือนกับนักร้องนักดนตรีทั่วไปนี่แหละครับก็จะรับงานทั้งในหมู่บ้านในพื้นที่ภาคเหนือไปจนถึงรัฐกะเหรี่ยงในประเทศเมียนมาเลยนะครับคุณผู้ชมก็นำมาให้ดูกันนะครับเสียงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวสำหรับเตนานะครับ
3: ครับ
4: คุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันนะคะวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์นะคะต้องเริ่มต้นกันที่วอลเลย์บอลนะคะเมื่อวานนี้คือเชียร์กันสุดใจ
3: ก่อนหน้านี้เกมเจอกับเซอร์เบียเราแซวเขาไว้ว่าเล่นดีแต่ไม่มีแต้มวันนี้สาวไทยก็เลยจัดให้นะครับเล่นดีแถมมีแต้มมาด้วยนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ไทยจะรอดการตกชั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้สุดใจครับก่อนพ่ายให้กับจีนเจ้าภาพไปอย่างสุดมัน2-3เซตในเกมนัดที่2ของศึกเนชั่นลีก2026ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดที่2ที่ประเทศจีนครับสาวไทยลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพโดยทั้ง2ทีมต่างเพิ่งแพ้คู่แข่งมา3เซตรวดในการแข่งนัดแรกด้วยกันทั้งคู่เซตแรกครับจังหวะรับบอลแรกของสาวไทยยังมีปัญหาเลยโดนจีนอาศัยเกมรุกหัวสาวกับบอลเร็วไล่กระหน่ำทำแต้มเอาชนะไทยไปก่อนอย่างขาดลอยครับด้วยคะแนน14-25เข้าสู่เซตที่2ครับไทยปรับมาส่งทิปแก้วกัลยากมุนทลาลงมาเติมเกมบล็อกซึ่งเซตนี้ครับบอลเร็วของไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนสาวไทยเบียดเอาชนะไปด้วยคะแนน26-24ทำให้เกมเสมอกันที่1-1เซตเซตที่3ครับสาวไทยออกนำไปก่อนในช่วงต้นเซตแต่ว่าจีนแก้เกมครับส่งหวังหยวนหยวนบอลเร็วตัวเก่งช่วยมายกระดับเกมรับทำให้ไทยแพ้ไป19-25เซตที่4ครับไทยแก้เกมอีกครั้งส่งน้องหยกนันพัฒน์มูลจะคำออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้ว่าจะโดนจีนนำห่างไปก่อนครับด้วยคะแนน8-13แต่ว่าหลังจากนั้นครับทีมสาวไทยเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นก่อนจะแซงชนะไปอย่างหวุดหวิดด้วยคะแนน25-23เสมอกันที่2-2เซ เซตตัดสินเซตที่5ครับจีนแก้เกมมาดีอ่านเกมรุกของไทยออกก่อนจะไล่บล็อกแล้วก็เล่นบอลเร็วเข้าใส่ครับทำแต้มนำห่างก่อนจะปิดท้ายด้วยหวังยวนๆครับตบปิดแมตช์ช่วยให้จีนเอาชนะไทยไป15-7ทำให้ไทยครับเป็นฝ่ายแพ้ไป2-3เซตแม้ว่าจะพลาดชัยชนะแต่ว่าประเดิมคว้า1คะแนนแรกในศึกเนชั่นลีกมาครองได้สำเร็จสำหรับเกมนัดต่อไปครับทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับเบลเยียมในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยครับไปต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยกับแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์1,000ในศึกอินโดนีเซียโอเพ่นรอบ2ไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวจากอิกคิวพานิชพลธีรรัศกุลมือ22ของโลกพบกับหลีซีเฟิงครับมือ7ของโลกจากจีนซึ่งเป็นการรีแมตช์นัดชิงมาเลเซียมาสเตอร์ที่นักแบดไทยเพิ่งเป็นฝ่ายแพ้มาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่การเจอกันครั้งนี้ครับอิคคิวแก้มือได้สำเร็จแซงชนะไปแบบสะใจกองเชียร์2-1เกมด้วยคะแนน18-21 21-6และ21-12ผ่านเข้าไปพบกับอเล็กซ์รานิเยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศสในรอบก่อนรองชนะเลิศครับ
5: โอ้โหวางดี
3: เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตาครับทางด้านของอิคคิวพนิชพล
6: แล้วออกครับลูกนี
3: ้ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจครับในประเภทหญิงเดี่ยวน้องหมิวพรประวีช่อชูวงมือ8ของโลกลงแข่งรอบ2พบกับคิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้
6: ลูกนี้ยังไง
3: โดยน้องหมิวครับเพิ่งจะเอาชนะน
6: ัก
3: กีฬารายนี้มาได้ในศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการเจอกันรอบนี้ผลปรากฏว่าพรประวีย้ำแค้นเอาชนะคิมกาอึนได้อีกครั้งแบบขาดลอย2เกมรวดครับคะแนน21-13และ21-9แต่ว่าน้องหมิวต้องเจองานหนักในรอบต่อไปครับเมื่อจะเข้าไปพบกับอันเซยองมือหนึ่งโลกคนปัจจุบันจากเกาหลีใต้ในรอบ8คนสุดท้ายนอกจากนี้ครับยังมีบาสเฟมความหวังของไทยในประเภทคู่ผสมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันโดยจะเข้าไปพบกับคู่มือ5ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่น้องพิงค์พิชชามนในประเภทหญิงเดี่ยวครับและนันทการกับเบญญาภา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดในประเภทหญิงคู่แพ้คู่แข่งตกรอบ2ครับ

0: นในวันนี้ก็เป็นรองน้องหมิวทุกประตูครับ
1: พูดถึงวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้นะคะคือหลายคนก็เชียร์อยู่แล้วก็บอกว่าคือสนุกมากจริงๆ
2: ครับผม
1: คือโอ้โหสาวไทยก็สู้สุดชีวิตเหมือนกัน
2: คือตอนนี้แพ้หรือชนะไม่สำคัญแล้วขอให้ไทยอย่างน้อยเก็บได้2เซตก่อนอย่างน้อยมีคะแนนตุนไว้ก่อนนะครับซึ่ง1แต้มที่ไทยทำได้ตอนนี้ทำให้ไทยนะครับรั้งอยู่อันดับ14จากทั้งหมด18ทีมแล้วในเชียร์ลีกปีนี้เอาตกชั้นแค่ทีมเดียวก็ขอให้หัวอย่ามาลงที่ทีมไทยแล้วกันนะครับ
3: ก็ต้องเป็นบทเรียนนะเพราะว่าตอนที่เซต3เนี่ยคือเราก็นำเขาก่อนสุดท้ายจีนก็คือแบบตามเราได้ทันอีก
2: นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีคะแนนติดมือแล้วนะฮะก็ลุ้นว่าอีก2นัดต่อไปเนี่ยน่าจะเพิ่มอีกสัก2แต้มนะฮะก็ยังดี
1: โอกาสเป็นยังไงกับเบลเยียมอะคะ
2: ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นรองเข้ามาตลอดนะครับก็อยู่ที่วันนั้นแหละว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับรวมไปถึงนักกีฬาหน้าใหม่แต่ละคนอย่างนัดที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาหน้าใหม่ที่ถูกเรียกมาแต่ละคนก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็หวังว่าน้องๆเหล่านี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยต่อไปไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ของไทยครับเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของงานประกาศรางวัลกีฬายอดเยี่ยมนะครับซึ่งนักกีฬาที่ได้รางวัลเนี่ยก็เป็นอดีตที่เคยครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกทั้งฝั่งชายและฝั่งหญิงด้วยนะครับวิวกลวุฒิวิทิสาและโปรจีนอัธยาครับคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมส่วนทางด้านของจุฑาทิพย์กันทธงครับนักกีฬาเทคบอลมือหนึ่งของโลกเจ้าของรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมขอเดินหน้าไล่ล่าแชมป์ต่อเนื่องไม่หวั่นแม้ว่าเทคบอลจะมีการปรับกฎกติกาใหม่ก็ตามครับ
4: 568
2: สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับจัดงานประกาศรางวัลวันนักกีฬายอดเยี่ยมเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาโดยในงานนี้ครับมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานนอกจากนี้ครับยังมีดร.นัทธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลโดยไฮไลท์ครับอยู่ที่รางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมชายตกเป็นของวิวกลวุฒิวิทิสารที่เคยก้าวสู่เบอร์1ของโลกในประเภทแบดมินตันส่วนนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมครับเป็นของโปรจีนอาทยาทิติกุลนักกอล์ฟหญิงที่เคยครองตำแหน่งมือ1ของโลกส่วนนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมฝั่งชายครับตกเป็นของเจ้าเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองยกน้ำหนัก4เกมและเจ้าของ2เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกขณะที่ประเภทสมัครเล่นหญิงครับเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเทคบอลเบอร์1ของโลกเจ้าของแชมป์4เกมและตำแหน่งแชมป์โลกโดยจุฑาทิพย์เจ้าของฉายาหยกน้อยลำพูนครับภูมิใจที่คว้ารางวัลนี้มาครองได้ส่วนเรื่องของเทคบอลโลกที่มีการปรับกติกาใหม่ครับที่บังคับนักกีฬาห้ามกระโดดฟาดทำคะแนนได้ไม่เกิน2ครั้งต่อ1เซตซึ่งจุฑาทิพย์มั่นใจว่าเธอจะยังสามารถไล่ล่าตำแหน่งแชมป์โลกรวมไปถึงเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองให้ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ
5: ก็รู้สึกดีใจค่ะไม่คิดว่าจะได้ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้รางวัลนี้กับหนูค่ะเพราะว่าเราก็ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติก็ไม่ว่าเขาจะปรับกติกาไงค่ะหนูก็คิดว่าเราก็ยังสู้ไหวค่ะเพราะว่ามันก็เข้าทางเราเหมือนกันค่ะไม่ยากค่ะแต่แค่เราก็สามารถหาเทคนิคนิดหน่อยค่ะที่จะไปปรับใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะที่ครั้งแรกที่เขาจะเริ่มใช้กติกา
6: เป้าหมายของเราเอเชียนเกมเป็นไงบ้าง
5: เป้าหมายก็เหรียญทองอยู่แล้วค่ะ
7: ทุกๆรางวัลน่ะมีความหมายทุกๆรางวัลน่ะมีเหตุและมีผลการพิจารณารางวัลครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณารางวัลรวมถึงประธานจัดงานนั่นก็คือคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้สำหรับความยากง่ายในการพิจารณารางวัลเราเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับในรายการแข่งขันตั้งแต่ระดับโลกนะครับระดับโลกตั้งแต่ระดับการแข่งขันเทียบลงมาก็คือระดับเอเชียและตั้งแต่ระดับการแข่งขันนั่นก็คือระดับของอาเซียนรวมถึงเราพิจารณาถึงในเรื่องของสถิติฉะนั้นน่ะคนที่ได้ไปก็ย่อมที่จะมีคุณค่าสำหรับรางวัลคนที่มอบรางวัลก็ย่อมที่จะมอบให้อย่างมีความสุข
2: โดยเอเชียนเกมเดือนกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นครับจะเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุเทคบอลลงชิงชัย3เหรียญทองจากประเภทชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมขณะที่นักกีฬาที่คว้ารางวัลอื่นๆที่น่าสนใจครับรางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมเป็นของพงศกรแปยอจากกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมครับเป็นของสายสุนีจนะจากกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนักมวยไทยยอดเยี่ยมเป็นของขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนและชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมครับเป็นของทีมกีฬาวอลเลย์บอล

0: ชายทีมชาติไทยส่วนสมาคมกีฬายอดเยี่ยมก็เป็นของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับ
1: ก็เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นในการบรรจุเทคบอลด้วยนะฮะแล้วก็นักกีฬาของเราก็ค่อนข้างพร้อมเดี๋ยวเชียร์กันต่อในเดือนกันยายนนะ
0: ใช่นะครับพูดถึงเรื่องของการคว้ารางวัลแล้วไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของคนกีฬาไทยกันบ้างเพราะว่าจะมีการมอบทุนนะครับช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเตรียมเพิ่มวงเงินทุนการศึกษาให้อีก30ล้านบาทให้กับนักกีฬาไทยทั่วประเทศครับมาดูกันที่การดูแลนักกีฬาไทยแบบรอบด้านทั้งในและนอกสนามครับเมื่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปี2569โดยมีผู้รับทุนจำนวนทั้งหมด 1,038 คนครับรวมเป็นเงินกว่า70ล้านบาทสำหรับการมอบทุนการศึกษาครับก็ทำมาต่อเนื่อง21ปีที่ช่วยให้นักกีฬาไทยครับสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 3,000 คนโดยโครงการนี้ครับถือเป็นเงินทุนช่วยหนุนนักกีฬาทั้งด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาเพื่อเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งบรรยากาศภายในงานครับเต็มไปด้วยความชื่นมื่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับได้เดินมาพูดคุยกับบรรดานักกีฬาไทยที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในวันนี้พร้อมกับให้คำมั่นครับว่าในปีหน้าจะมีการเพิ่มวงเงินทุนการศึกษาอีก30ล้านบาทเพื่อมาช่วยเหลือนักกีฬาให้ทั่วถึงมากที่สุดด้านนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาเผยว่าเป็นเรื่องดีครับที่รัฐบาลและกองทุนพัฒนาการกีฬาได้ให้การช่วยเหลืออย่างน้อยครับก็ทำให้พวกเขาทุ่มสมาธิกับการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการหาเงินมาจ่ายค่าเทอมด้วยครับ
2: ก็ถือว่าได้แบบว่าเป็นผลกำไรเนาะว่าที่เราเล่นกีฬามาก็มีเรื่องการช่วยเหลือเรื่องทุนอย่างนี้มาก็ทำให้มีกำลังใจในการซ้อมมากขึ้นครับเพราะว่าจะได้เอาไปต่อยอดในอนาคตได้มากขึ้นก็ผมเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นปี4แล้วครับก็อนาคตก็อาจจะเอาไปต่อยอดในการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยอย่างเช่นการเปิดยิมอะไรแบบนี้ครับผม
3: ค่ะก็ได้ทุนมาทำให้แบบได้เอาไปซื้อคอร์สติวเพิ่มเติมสำหรับการเรียนหรือว่าการที่จะเข้ามหาลัยหรือว่าพื้นฐานอะไรแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ทำให้แบบมีกำลังใจในการฝึกซ้อมแล้วก็การเรียนมากขึ้นค่ะมากมาเพราะว่าก็อาจจะทำให้ทุกคนสามารถเอาไปแบบต่อยอดทำอะไรอย่างอื่นได้เช่นการเรียนการซ้อมหรือว่าแม้กระทั่งการเรคัฟเวอรี่ตัวเองหลังจากการหรือว่าจากอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้ได้ค่ะ
0: สำหรับทุนการศึกษาครับจะมีทั้งเงินอุดหนุนรายเดือนและจ่ายค่าเล่าเรียนแยกตามระดับการศึกษาดังนี้นะครับโดยระดับประถมศึกษาไปจนถึงม.ต้นจะได้รับเงิน 2,300 บาทต่อเดือนระดับม.ปลายและปวช.ครับ 3,200 บาทต่อเดือนส่วนปวส.และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือว่าปวท. 4,500 บาทต่อเดือนขณะที่วุฒิปริญญาตรีโทและเอกจะได้รับเงิน 5,800 บาทต่อเดือนครับส่วนสีสันกีฬาวันนี้ครับต้อนรับไพร์มันหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักนักฟุตบอลที่เลือดที่สุดในปฐพีเจ้าของฉายาผู้รักษาประตูฟูเทิร์นครับสีสันกีฬาวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของกาเบียลอูบีนาผู้รักษาประตูชาวนิการากัวที่เปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็นเวทีแคทวอล์กจนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ซึ่งนอกจากลีลาท่าทางที่สะดุดตาแล้วครับฝีมือการป้องกันประตูของอูบิน่าต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันซึ่งเธอครับจะโพสต์ท่าเดินแบบด้วยจริตของผู้แข่งขันบนเวทีประกวดความงามในทุกครั้งครับที่สกัดกั้นโอกาสทำประตูของคู่แข่งได้ซึ่งทุกครั้งที่เธอได้แสดงท่าทางแบบนี้นะครับทำให้อูบิน่ากลายเป็นขวัญใจของกองเชียร์ทั้งสนามไม่เว้นแม้กระทั่งกองแฟนบอลฝั่งตรงข้ามก็ตามโดยตัวอูบิน่าเองครับมักใช้เวลาว่างจากการฝึกซ้อมฟุตบอลมาฝึกซ้อมการเดินแบบจนกลายเป็นดาวเด่นบนโลกโซเชียลและได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาสื่อมวลชนครับที่ยกให้อูบิน่าเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากีฬาฟุตบอลครับเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเสรีโดยที่ไม่รบกวนการแข่งขันรวมไปถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวครับยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองโดยอูบิน่าครับไม่เพียงแต่ปกป้องประตูเท่านั้นแต่ยังปกป้องแนวคิดที่ว่าฟุตบอลเป็นกีฬาของทุกคนไม่ว่าจะมีสไตล์หรือว่าอัตลักษณ์แบบใดก็ตามครับนอกจากฟุตบอลแล้วครับอูบิน่ายังแสดงความสามารถในกีฬาชนิดต่างๆทั้งการชกมวยและวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันนี้ครับมียอดผู้ติดตามในช่องทางโซเชียลต่างๆทั้ง TikTok IG และ Facebook รวมแล้วกว่า5

0: แสนคนครับ
1: คือดังมากนะอูบิน่าแล้วคือหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคลิปเขาตอนที่ฟูลเทิร์นเนี่ยทำไมถึงเป็นภาพของแอนโทเนียที่อยู่ข้างล่างเพราะว่าปี2023เนี่ยเชนิสเขาจากนิการากัวเขาได้มิสยูนิเวิร์ส2023แล้วก็คนไทยเราได้รองหนึ่งเขาอาจจะยังดีใจอยู
0: ่
1: ฟูลเทิร์นเรื่อยๆทุกปีเลยนี่ภาพนี
2: ้แต่เป๊ะมากเลยถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะ
1: ใช่
0: จดิตแบบนี้บ้านเรานึกได้คนเดียวนะคุณรัศมีแขน่าจะจับไปคนนึงทีนึงนะครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS เลยนะครับส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลก
2: คืนรกไฟฟ้าพลังน้ำกักเก็บน้ำจากแม่น้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นจากนั้นก็ส่งน้ำไหลผ่านกังหันเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำด้านล่าง
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ไม่เกินปี2028เวียดนามแสงไทยแล้วจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภาก็ควรให้ความสำคัญกับการกระบายของตัวเองไหมขนาดเขาผูกขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการ
4: ครับ
3: แต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบก็เพราะว่าผลงานที่สร้างทำให้ชีวิตคนเป็นอยู่เขาดีขึ้นจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนาน1049ปีภายใต้จีน96ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกา
4: ครับ
3: มันก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยถือท่านโคลุงโฮเนี่ยเป็นแบบอย่างของการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
5: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
2: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS